0: ก็ปลูกพริกปลูกถั่วปลูกไม้ผลกล้วยมะนาวอย่างนี้เนี่ยเอาไปเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปเนาะอย่ากระโดดกลัวจะหกล้มใหม่ผสมผสาน
1: หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าทฤษฎีใหม่แต่เราเข้าใจคำว่าทฤษฎี

0: ปีนี้แต่ถึงอย่างนั้นนาแปลงนี้ก็ให้ผลผลิตดีมาตลอดเกือบ30ปีนับตั้งแต่มีสระน้ำ
1: พื้นที่แถวนี้นะมันแรงมากฝนไม่ค่อยมาเท่าไหร่มีแต่น้ำฝนทำนาก็มันก็ไม่ได้แล้วมันแห้งทีนี้ข้าวก็โกลิกไม่มีเนื้อข้าวไม่ได้เยอะส่วนมากเกือบไปขอกินนู่นแหละที่เหลือก็ลงโน่นแหละไปใช้แรงงานและมันไม่มีน้ำเนาะนอนมือกายหน้าผากแล้วก็อยากคิดว่าจะเผาเสร็จๆไปเพราะว่ามันตายมันไม่มีน้ำพอจะขุดสระมันก็ไม่มีงบเพราะว่าขายข้าวไม่ได
0: ้ประชิดศรีเสนเกษตรวงจังหวัดกาฬสินธุ์ดินแดนห่างไกลแห้งแล้งกันดารในอดีต30กว่าปีก่อนเขาต้องต่อสู้กับปัญหาขาดแคลนน้ำจากชาวบ้านอำเภอเขาวงในช่วงเวลานั้นมันไม่ไหวแล้วมันต้องทำอะไรสักอย่างในอดีตพื้นที่อำเภอเขาวงจัดเป็นดินแดนธุระกับเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินได้ทรงประจักษ์ถึงความยากลำบากกับความแห้งแล้งก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรพุทธศักราช2538เกิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยังอันเนื่องมาจากพันกับพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรตามมาด้วยโครงการพระราชดำริให้พิจารณาขุดสระน้ำประจำไร่นาตามแนวทฤษฎีใหม
1: ่ก็เลยคิดว่าถ้ามีโครงการเข้ามาทำ
0: เขาเรียกโครงการนี้ว่าสระหลวง
1: ก็เลยได้ยินอ่างเก็บน้ำนี่เขาว่าใครบ้างที่จะขุดสระน้ำล่อง15บ่อของตำบลสมัครเข้ามาเอาเอกสารเข้ามาเสนอผมก็วิ่งก่อนเลยคิดอยากได้สระเอาเข้าร่วมโครงการของลำพะยัง

0: ผมยังไม่รู้เลยปรับนาฟรีขุดสระฟรีใครบ้างไม่เอาเนาะพอดีเขามาขุดสระแล้ววางแบบคันรอบนาผมก็กลัวหมดหมดที่นาเลยยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาต้นไม้ให้ไหมเอาอะไรให้ไหมหรือเขาจะทำคันแบบว่าไม่มีอะไรเลยชาวบ้านเขาก็พูดว่าทำไปเถอะเขาว่าเสียที่นาเฉยๆต้องยอมเพราะว่านาเยอะแยะมันไม่มีข้าวมันปัญหาเรื่องน้ำนี่แหละถ้าเราไม่มีน้ำทำการเกษตร
1: ที่ดินของประชิดเป็นพื้นที่ค่อนข้างสูงติดเชลประทานสระน้ำนำร่องที่กรมชลประทานจะขุดให้จึงไม่สามารถผันน้ำจากอ่างลำพยังมาใช้ได้เขาจึงวางระบบน้ำเองสระตามสภาพทางภูมิศาสตร์ให้สระอยู่สูงกว่าพื้นที่นารับน้ำจากเขาและผันลงสระที่อยู่ในแปลงนา
0: จะเอาสระน้ำร่อง15บ่อของตำบลสุเปื่อยนี่เข้าร่วมโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ผมก็ยังไม่รู้ว่าคำว่าทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านนี่หน้าตามันจะเป็นยังไงเขาว่าให้มีแหล่งพื้นที่ให้เป็นสวนผมยังไม่เข้าใจ
1: เขาจึงไปอบรมเพื่อหาความรู
0: ้เริ่มไปอบรมใหม่ๆนี่ก็ขึ้นนู่นแหละศูนย์พัฒนาภูพานได้5วันทีนี้ลงมาไม่นานเท่าไหร่ก็ไปบ้านแดนสามัคคีแล้วของเกษตรน้ำฝนไปดูงานแล้วก็ได้ไปอบรมอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าๆนี่แหละไป
1: เกษตรน้ำฝนที่ประชิดพูดถึงก็คือที่นี่โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินของเขาเพียง10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นที่นี่เป็นแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่แห่งหนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้นำแนวทางที่สำลิดผลจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีมาทดลองทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรและผู้สนใจทั่วไปอีใหม่คือการบริหารและจัดแบ่งที่ดินขนาดเล็กออกเป็น4ส่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อนได้แก่สระเก็บกักน้ำนาข้าวพื้นที่ปลูกพืชอื่นๆและส่วนของที่อยู่อาศัยโรงเรือนต่างๆโดยมีอัตราส่วน30 30 30และ10แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและภูมิสังคม
2: สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการการทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยตรงนะครับเราจะขยายผลเกี่ยวกับทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ให้แก่ชาวไทยมาศึกษาดูงานในตรงนี้คือนี้คือวัตถุประสงค์หลักของโครงการขยายเกี่ยวกับวิชาการเกี่ยวกับการทำเกษตรต่างๆในแปลงของชาวบ้านของเขาเมื่อก่อนเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากเขาไม่รู้จักแล้วก็ทำการเกษตรแบบผสมสารหรือแบบทฤษฎีใหม่เลยนะครับและมีโครงการทฤษฎีใหม่ขึ้นมาในเขาวงราษฎรเกี่ยวกับการทำมาหากินนะครับได้มาดูในโครงการแล้วนำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเขาไปทำไม่ถึง 100% ก็ยังดีกว่าไม่ทำเพราะว่าทำให้เขามีความเป็นอยู่ดีขึ้นมากๆ

0: ปีแรกที่มีสระน้ำผลผลิตข้าวก็ยังไม่ดีขึ้นมาในทันทีประชิดได้แต่บอกตัวเองว่าต้องทำให้ได้ความรู้ที่ได้จากการอบรมถูกนำมาทดลองใช้
1: เราก็ปลูกพืชรูแรงหมุนเวียนนั่นแหละก็เป็นถั่วลิสงเป็นถั่วฝักยาวเป็นปอเทิงถั่วพานี่แหละพวกปรับปรุงมูลกิจอะไรมันจะปรับปรุงแล้วก็มีกรมพัฒนาที่ดินนี่แหละเอามาให้เราต้องค่อยปรับปรุงไปประมาณ3 ปีดีกว่าเก่าแล้วทีนี้คืนมาแล้ว
0: แล้วความเข้าใจเรื่องทฤษฎีใหม่ที่ไปอบรมมาได้นำมาปรับใช้ในพื้นที่อย่างไรบ้าง
1: ก็เลยทำประยุกต์ไปเรื่อยๆส่วนอื่นผมก็ไม่ให้วางไม่ให้ที่วางต้องลงให้ได้ให้เต็มปลูกพริกปลูกถั่วปลูกไม้ผลกล้วยมะนาวอย่างนี้เนี่ยเอาไปเรื่อยๆแต่ก่อนๆรู้เรื่องแต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วเพราะว่าได้ไปอบรมจากเกษตรน้ำฝนนี่แหละอยากกระโดดกลัวจะหกล้มถ้าค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันค่อยเดินไปเรื่อยๆมันก็เป็นเองอยู่ๆมันก็เต็มร้อย
0: และที่สำคัญคือเขาปลูกแบบไม่ใช้สารเคมี
1: น้ำหมักเน้นน้ำหมักลูกเดียวแล้วก็มาเรียนรู้มาทดลองใช้ดูว่าใช้กับพืชนี่มันได้ผลไหมแต่ผมเชื่อเพราะว่าผมทดลองดูสีดพริกนี่โอ้โหมันดุกลูกดุกสีดพ้นสายเกี่ยวแสดงไม่ต้องไปเอาเคมีเอาแต่น้ำหมักนี่แหละใบไม้ไม่ได้เผาแล้วเพราะว่าต้องทำปุ๋ยทำปุ๋ยใส่เองคุณแล้วก็อยากจะใช้น้ำแบบประหยัดให้ประหยัดที่สุด
0: ลูกก็เลี้ยงปลาไว้เป็นทั้งอาหารในครัวเรือนและเป็นแหล่งสร้างรายได้อีกทางไม้ผลพืชไร่พืชผักที่ปลูกไว้ก็ไม่ใช่แค่กินในครอบครัวแล้วเพราะผลผลิตมีเยอะจนกลายเป็นแหล่งรายได้ทำให้มีเงินสำรองสามารถส่งลูกเรียนจนจบปริญญาได้ทั้ง3 คน
1: ก็มันก็มาจากปลาบ้างขายพริกบ้างขายกล้วยบ้างขายกระท้อนไปดูแลงเนี่ยมะเขือเทศพันลูกท้อแล้วก็มะเขือเทศพันซารี่แล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดนี่มันมีทั้งข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวผมจะทำทุกอย่างให้มันเกิดรายได้แบบว่าให้มันได้ตังทุกวันเวลาได้ตังนี่เอาไปให้แม่บ้านไปยิ้มครับเก็บเนื้อละ
0: เวลางานบุญช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของวัด
1: บางทีในวัดน่ะมันเงินมันน้อยเนาะก็เรามีของเนี่ยเอาไปให้ผมก็มีภาคภูมิใจว่าโครงการในหลวงเนี่ยต้องบริจาคไปดูเราก็มีความพร้อมแล้วก็อุ่นใจอิ่มใจช่วยพี่น้องเนาะถ้าไม่มีโครงการนี้เราบอกว่าไปรอดแล้วกินแต่ข้าวผักไม่รู้ว่าปลูกยังไงไปเลยมันไม่มีตังค์ไม่มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินเนาะร่วมโครงการเนี่ยมันมีปลามีผักมีอะไรทุกอย่างมันก็ครบวง
0: ข้าวของปีนี้สุกพร้อมเกี่ยวแล้วแปลงเล็กที่รถเกี่ยวช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ105และข้าวเหนียวขาววงได้ข้าวเปลือกปีละประมาณ8-9 ตัน

0: ข้าวเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน3ตันที่เหลือจึงขายเป็นรายได
1: ้ผมก็ว่าไม่ทุกข์แล้วทีนี้ไม่ได้ไปขอแล้วเพราะว่ามันดูต้นข้าวแล้วมันสวยแล้วข้าวก็ได้เยอะกว่าเก่ามันมีน้ำ
0: หอนพื้นที่แถบนี้กันดารน้ำบางปีแล้งจริงแต่น้ำก็หายไปเพราะไม่มีที่เก็บกักน้ำฝนเมื่อถึงช่วงที่ข้าวต้องการน้ำก็ไม่มีน้ำข้าวจึงไม่มีเนื้อข้าวน้ำในพื้นที่ชาวบ้านเริ่มมีสระเก็บกักน้ำในที่ดินของข้าวจึงดีขึ้นและมีคุณภาพขึ้นโดยเฉพาะข้าวเหนียวขาววงซึ่งเป็นสุกจะหอมและอ่อนนุ่มไม่แฉะติดมือจนได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือข้าว GI มาตั้งแต่พุทธศักราช2552แต่ข้าวเหนียวขาววงของประชิดและของกำลังขยับไปอีกขั้นด้วยการเป็นข้าว GI อินทรีย
1: ์รวมกลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลสงเปลือยนี่รถนี้แหละถ้าผ่านนี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วออกตรวจแล้วแต่ว่าผ่านแล้วยังรอบ2ถ้ารอบ2ผ่านนี่บอกว่าสบายคนก็สบาย
2: อันนี้มันเป็นข้าวกล้องข้าวดํานะครับข้าวเดียวดํานี่สีมันก็งามนะครับกินแล้วพลานามัยเฮากับเข่งเร่งนะครับ
0: ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาประชิดส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
2: กินแล้วรู้สึกว่านุ่ม
3: อย่างที่มันเด้สมา
2: ธิโอ้แซ่บอร่อยหาลองชิมข้าวอร่อยนะครับข้าวดำ
1: ได้อยู่ในใจเราแล้วอยากว่าให้มันเป็นเยี่ยงอย่างของคนอยากจะให้คนมาดูแล้วก็ให้เขามีกำลังใจแล้วก็ให้เขาเอาประยุกต์ซ้ายคำแนะนำรู้สึกว่าพอใจอิ่มใจขยายโครงการในหลวง
0: ขณะเดียวกันก็รวมกลุ่มเกษตรกรในตำบลสงเปื่อยเพื่อช่วยกันสร้างผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการผลประโยชน์ที่ได้รับมาเช่นงบประมาณสำหรับเมล็ดพันธุ์สำหรับปุ๋ยข้าวอินทรีย์มาได้หลายปีแล้วเขาบอกว่าการรวมกลุ่มแบบนี้น่าจะเป็นที่สองตามความเข้าใจที่เคยไปอบรมมาแนวทางพระราชดำริทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานไว้ไม่ได้มีแค่การบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเพราะนั้นเป็นเพียงการดำเนินการทฤษฎีใหม่ขั้นที่1เพื่อการบริโภคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อนยังมีทฤษฎีใหม่ขั้นที่2ซึ่งเป็นขั้นตอนการรวมผลของกลุ่มหรือสหกรณ์เพื่อร่วมแรงร่วมใจในด้านการผลิตการตลาดตลอดจนการเป็นอยู่การศึกษาสวัสดิการสังคมและศาสนาและทฤษฎีใหม่ขั้นที่3เป็นการประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆเพื่อจัดหาชีวิตให้มั่นคงยั่งยืน
1: อยากเป็นตั้งนานแล้วผมต่อรองหน่วยงานราชการผมก็จะตั้งกลุ่มต่อรองราคาข้าวขายแบบกลุ่มเพราะว่าขายแบบส่วนตัวนี่รู้สึกว่าพ่อค้าเขาจะเน้นราคาต่ำสมาชิกของกลุ่มได้เห็นว่าเราทำจริงได้จริงถ้าเราทำไม่จริงบอกว่าไปพูดไหนก็เขาไม่อยากจะไปด้วยแล้วเราต้องทำจริง
0: ๆสมเด็จผลิตข้าวเพียงอย่างเดียวมีผลผลิตทางเกษตรอื่นๆตามฤดูกาลอีกหลายอย่างโดยเฉพาะไม้ผลซึ่งเขาย้ำกับสมาชิ

0: สมอว่าต้องควบคุมดูแลคุณภาพการผลิตแต่ต้องทำแบบประหยัดหลายปีที่ผ่านมาผลผลิตของกลุ่มได้ภาพเกษตรอินทรีย์จึงกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อจดทะเบียนสมาชิกทุกคนต่างมุ่งหวังให้กลุ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆและมีคนรุ่นใหม่มาช่วยกันขับเคลื่อนกลุ่มต่อไป
1: เราต้องดูคนดูสมาชิกของเราเนี่ยมีความพร้อมไหมอยู่กับคนถ้าคนขยันตั้งใจแบบพระองค์ท่านพูดทำยังไงก็ไปได้ถ้าทำแล้วไม่ตั้งใจทำยังไงก็ไปไม่ได
0: ้ความทุกข์ประชิดบอกเล่าแก่ผู้มาเยี่ยมชมแปลงเกษตรของเขาเสมอว่าถ้าไม่มีแนวทฤษฎีใหม่เขาคงไม่มีวันนี้
1: ผมก็ว่าคิดว่าสุดยอดแล้วคิดว่าเป็นสุดยอดของมนุษย์แล้วโครงการสุดยอดคนที่ได้ผลสำเร็จคือตั้งใจนะทำยังไงก็ประสบผลสำเร็จแล้วก็เอานายหลวงมาคิดไว้ต้องเดินลอยพ่อยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่าย

ได้รับพระราชทานกระดาษแผ่นหนึ่งด้วยกันระดับแรกอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับพอเดินหลังบ้านมีกินแล้วนะครับได้ทั้งปีสำหรับหนึ่งครอบครัวหลังบ้านก็อย่างน้อยมีปลานะครับมีน้ำตอนหน้าทำเกษตรหน้าฝนไปนะครับแต่พอหน้าแล้งปั๊บมาเก็บสำรองไว้ก็เอาน้ำในนั้นมาใช้หมุนเวียนกันอย่างนี้ไปเรื่อยเป็นเรื่องต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไปนะครับแล้วส่วนเหลือก็ขายไปปลูกเป็นแล้วท่านขยับให้ชาวบ้านลองขยับไประดับที่สองสิคือหัดรวมกลุ่มกันนะครับถ้าในชุมชนในตำบลทำหลายหลายรายเข้าก็ไม่จำเป็นต้องหอบของไปตลาดพร้อมๆกันจัดเป็นกลุ่มได้ไหมนะครับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับเริ่มมีการจับกลุ่มแล้วเริ่มมีการบริหารจัดการแล้วระดับที่สามนี่เป็นตั้งเป็นธุรกิจเลยเพราะว่าของเหลือจะเยอะนะครับถ้าหลายๆแปลงรวมกันเรียกว่าเป็นบริษัทของชาวบ้านก็ได้ที่เรานิยมเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ให้กู้เงินได้นะครับให้เป็นแหล่งหาเพราะมีความชำนาญการแล้วนั้นจะเห็นว่าเวลาพระองค์ท่านพระราชทานคำแนะนำนั้นจะในลักษณะบูรณาการเนี่ยเป็นขั้นเป็นจนกระทั่งฐานะของประชาชนประชาชนนั้นมีลักษณะยั่งยืนนะครับต่อยอดไปได้เรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นพอผลสุดท้ายก็จากพอกินพออยู่นะครับเป็นพออยู่พอกินแล้วก็เหลือกินเหลือใช้แล้วผลสุดท้ายก็มีฐานะที่ร่ำรวยอย่างยั่งยืนได้ตลอดไปครับ

0: อะไรเป็นจุดตัดสินใจเลือกต่อโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟส2ฮะ
1: กำลังซื้อขนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละ10,000ตอนนี้ขายได้เดือนละ50,000บาท
0: มันจะกลายเป็นภาพจำทางการเมืองหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เลยครับถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ผมอยากจะทำเต็มที่
2: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
3: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
4: จ
5: อปวดฟัน
2: แกล้งปวดฟัน
6: ชนแก้ว
7: เอ๊ะชนแก้ว
2: ห่วยไปด้วย

0: แกล้งดราม่า
1: และอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
2: แพ
3: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
4: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
5: ไม่ทันแล้วค่ะ
3: ต้องกินตั้งแต่เกิด
6: ไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาเผาน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสารสุขนะคะรายการที่จะมาส่งมอบความรู้ในเรื่องของการดูภาพใจที่ดีให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะว่าป่วยกายนั้นยังพอที่จะรักษาได้แต่ป่วยใจนี่สิคะถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคะบางคนนั้นถึงขั้นต้องพบกับจิตแพทย์และพอพบจิตแพทย์เนี่ยก็อาจจะถูกมองจากสังคมนะคะว่าคะซึ่งจริงๆแล้วปัญหาสุขภาพจิตนั้นเกิดจากหลากหลายทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเครียดสะสมซึ่งวันนี้ล่ะค่ะเราจะมาพูดคุยกันด้วยเรื่องนี้นะคะเครียดสะสมปัญหาที่ต้องหาทางออกและจะหาทางออกได้อย่างไรไปติดตาม
1: ดื่มแล้วขับอาจถึงตับ
2: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
3: เป็นไรหรอก
1: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
4: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย

0: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ทำสแต่วันนี้นะครับ
1: สาระเรื่องของปัญหาความเครียดสะสมเป็นปัญหาที่ต้องหาทางออกนะคะซึ่งดิฉันเชื่อแน่ว่าหลายๆคนมีความเครียดในตัวโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะแล้วหลายๆคนก็อาจจะมีวิธีในการที่ระบายความเครียดที่แตกต่างกันออกไปหรือเรียกง่ายๆก็คือการขจัดความเครียดนั่นเองบางคนเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยให้คนอื่นเนี่ยรับฟังแล้วก็หายเครียดได้แต่บางคนเนี่ยโอ้โหทำยังไงก็ไม่หายเครียดมักจะคิดวกวนอยู่ในสมองจนวิตกกังวลแล้วก็ส่งผลให้เกิดโรคร้ายต่างๆตามมากับร่างกายนะคะโดยอาการที่สังเกตได้ง่ายเนี่ยคนที่เครียดเนี่ยอาจจะหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์แปรปรวนส่วนอาการทางกายเนี่ยที่เป็นโรคก็อาจจะดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันด้วยเรื่องนี้นะคะความเครียดสะสมปัญหาที่ต้องหาทางออกค่ะแต่ว่าจะหาทางออกอย่างไรนะคะวันนี้มานั่งพูดคุยเป็นจิตแพทย์นะคะนายแพทย์พงศกรเล็งดีค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนสุขภาพจิตที่13จากกรมสุขภาพจิตค่ะตอนนี้ท่านมานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอหนูแล้วกันนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักคุณหมอหนูนะคะวันนี้คงต้องพูดก่อนเลยเรื่องของความเครียดจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วแล้วทีนี้คุณหมอสงสัยว่าเอ๊ะคุณเปิ้ลเอาเรื่องของความเครียดสะสมนี่มาได้อย่างไรความหมายของคำว่าเครียดสะสมกับคำว่าวิตกกังวลเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันไหมคะ
2: จริงๆมันก็ใกล้เคียงครับเพราะว่าวิตกกังวลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปสัมผัสได้เร็วนะครับเพราะมันจะเกิดความไม่สบายใจความทุกข์ใจอาจจะไปนอนไม่หลับหรือมีอาการทางร่างกายใจสั่นอะไรต่างๆได้นะครับแต่ทีนี้ประเด็นคำว่าความเครียดสะสมเนี่ยใจผมมองดูว่ามันเป็นเหมือนกับที่เรารับรู้กันว่ามันมีความเครียดแต่ละคนที่ใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีประเด็นเรื่องราวต่างๆเข้ามาในตัวเราในชีวิตของเราม
1: ัน
2: ก็สะสมไว้อย่างที่คุณเปิ้ลบอกครับว่าถ้าเราหาทางออกมันก็อยู่อย่างเนี้ยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งทางร่างกายจิตใจกระทบต่อทางสมองของเราด้วยนะครับบางทีความเครียดนั้นก็อาจจะแสดงอาการออกมาณขณะนั้นแต่บางทีมันเนื่องยาวอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยเข้าใจว่าความเครียดสะสมน่าจะเป็นความหมายแบบนั้นครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรคจิตกังวลก็ได้แต่หลายครั้งเรามองว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของซึมเศร้าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวเรื้อรังซึ่งปรับตัวไม่ได
1: ้แล้วทีนี้เรื่องความเครียดอย่างที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นในช่วงวัยใดก็ตามปัญหาใหญ่ๆที่ตอนนี้ที่คุณหมออาจจะเป็นที่ปรึกษามีคนไข้ส่วนใหญ่เขาก็จะมาเครียดแล้วก็มาระบายออกกับ
2: ส่วนใหญ่ถ้าจะมองถึงปัญหาว่าอะไรเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหลักนะครับมันขึ้นกับมุมมองหรือขึ้นกับระดับที่เรามองถ้ามองในระดับประเทศหรือว่าสังคมเลยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแต่ถ้ามุมของเรื่องสังคมทั่วไปก็จะเป็นปัญหาเรื่องของความสัมพันธ
1: ์
2: กับเพื่อนกับแฟนกับครอบครัวนะครับแต่ถ้ามองมาที่ระดับตัวคนเราอะครับก็จะพูดถึงว่าการจัดการเรื่องของการผ่อนคลายเป็นยังไงบ้างทำไมมันตึงจังเลยทำไมมันเครียดจังเลยมันเป็นแบบนั้นแล้วแต่มุมมองของเรา
1: ครับ
2: โดยส่วนใหญ่ผู้ที่จะมาปรึกษาทางจิตแพทย์จิตวิทยาเรื่องไหนถ้าเป็นเรื่องการเงินจริงๆจังๆเขาคงไม่มาคุยกับเราเพราะว่าเราก็จะไม่เก่งเท่ากับผู้ที่บริหารการเงินที่ดีที่ถูกต้องนะครับเนาะเขาก็จะมาปรึกษาปัญหาของเราเรื่องของการปรับตัวการปรับใจครับ
1: ค่ะทีนี้คุณหมอพูดถึงว่าวิธีการขจัดความเครียดเมื่อกี้สักนิดนึงนะคะละกันนะคะคนช่วงใดในวัยใดเนี่ยเขาจะมีวิธีขจัดความเครียดที่น่าจะแตกต่างกันแต่ในปัญหาทราบว่าในช่วงไหนในช่วงวัยอายุระหว่างเท่าใดเนี่ยที่เขามีวิธีการขจัดความ
2: มันเปรียบเทียบกันยากครับเพราะว่าเวลาที่เราดูคนละช่วงวัยอะครับมันจะมีประสบการณ์แล้วก็การเติบโตที่ต่างกันแต่ละวัยก็จะมีความเครียดหรือว่าประสบการณ์ในชีวิตที่เข้ามาหาเราที่แตกต่าง

0: การยกตัวอย่างถ้าเป็นวัยเด็กวัยเรียนเราก็จะต้องเจอกับเพื่อนเน
1: าะ
0: กับเพื่อนกับการเรียนกับคุณครูการแข่งขันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นความเครียดอีกแบบนึงพอเราเป็นวัยรุ่นเราก็จะเริ่มต้นมีความจำเป็นเรื่องของความรักมันก็จะปรับตัวอีกแบบนึงเหมือนกันพอเราเข้าสู่วัยทำงานเราก็ต้องปรับตัวกับการงานกับหัวหน้ากับเพื่อนร่วมงานก็จะปรับอีกแบบนึงเหมือนกันพอเราเข้าสู่สูงอายุเราเจอกับความเสื่อมต่างๆไม่ว่าจะทางกายทางใจทางสังคมมันก็จะมีการปรับตัวอีกแบบซึ่งใจผมมองว่ามันเทียบไม่ได้หรอกว่าใครจะปรับตัวแต่มนุษย์เราแต่ละวัยมันมีการปรับตัวอยู่เรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าเรารู้ตัวไหมว่าตอนนี้เราเจอกับเรื่องอะไรเรากำลังปรับด้วยวิธีไหนและเรื่องของการจัดการกับความเครียดนั้นสุขภาพจิตอะครับเรามองว่าการที่ส่งเสริมป้องกันความมีสุขภาวะมันเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งแต่พอเวลามีมันเกิดความเครียดเข้ามาที่น่าสนใจที่จะได้คุยกันต่อครับ
1: ใช่เดี๋ยวจะต้องมีวิธีขจัดความบางคนอย่างที่บอกไปว่าเครียดไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เพื่อนเราคนนี้กำลังมีความเครียดอยู
0: ่ครับยากครับเพราะว่าบางที
1: สัญญาณทางกาย
0: สัญญาณทางกายคืออย่างนี้ครับเวลาที่ถ้าพูดถึงการทำงานของจิตแพทย์นักจิตวิทยาเนาะคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคนที่สัญญาณเต็มแล้วแต่ไม่ใช่สัญญาณเตือนสัญญาณเต็มมากแบบคือปรับตัวไม่ได้แล้วเขาก็เลยจะเข้าไปหาพวกเราถ้ามองกลไกเรื่องของความเครียดที่จะทำให้เราสังเกตได้ความเครียดพวกนี้ครับเวลาที่มันเข้ามาเนาะปฏิกิริยาร่างกายของเรามันจะแหละว่าเอ๊ะอันนี้จะสู้หรือว่าจะหนีนะครับการไฟท์ของเราเนี่ยมันก็จะกระตุ้นเราความตื่นตัวนะครับพอกระตุ้นรับความตื่นตัวเราจะสังเกตได้ง่ายๆในช่วงต้นๆเราจะมีใจสั่นง่ายเหงื่อแตกง่ายหายใจไม่ค่อยสะดวกเหมือนบ้านเราจะว่าหายใจไม่ค่อยอิ่มประมาณนี้ครับแล้วก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วก็มันจะเริ่มมาอารมณ์มันก็จะไม่ค่อยดีอ่ะตื่นขึ้นมามันรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าไม่ค่อยฮึกเหิมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยมีชีวิตชีวานะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้อาจจะมีหงุดหงิดทะเลาะกับคนนู้นคนนี้บ่อยอะไรเงี้ยครับซึ่งบางทีตัวเราอาจจะสังเกตไม่ทันเพื่อนๆจะสังเกตเร็วกว่าก็เป็นได้นะครับแต่ว่าถ้าเราได้สังเกตตัวเองเป็นระยะว่าช่วงนี้เรามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะก็จะเริ่มให้เห็นว่าของเราเริ่มขาดสมดุล นะประมาณนี้ครับก็จะเป็นทางหนึ่ง
1: ถ้าอย่างนั้นมาพูดถึงในเรื่องของเรารู้แล้วว่าถ้ามีสัญญาณหมอเนี่ยคุณบอกว่าสัญญาณเต็มมาแล้วรู้เลยว่าคนเนี้ยต้องมีปัญหาถึงขั้นที่ต้องพบคุณหมออันขจัดความเครียดจริงๆแล้วถ้ามาพบคุณหมอแล้วเนี่ยมีขั้นตอนยังไง
0: เวลาที่มาพบกับคุณหมอทางจิตเวชหรือได้มีโอกาสได้ไปกับนักจิตวิทยาครับเวลาที่เราบริหารจัดการส่วนใหญ่จะป่วยแล้วนะแหละครับมันอย่างที่เรามีความรู้ว่าความเครียดอ่ะทำให้มีผลกระทบต่อสมองและสารสื่อประสาทนะครับยาก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับยาปัจจุบันเนี่ยครับยามีการพัฒนามากขึ้นเจาะจงกับโรคมากขึ้นเจาะจงกับสมองเจาะจงกับสารสื่อประสาทที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะมันจะเป็นยานอนหลับเฉยๆหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะให้มั่นใจว่าคุณหมอเขาจะพยายามเลือกให
1: ้
0: เพื่อนเหมาะกับเราที่สุดแล้วก็เราก็บางทีเราเลือกด้วยกันนะครับเรื่องยาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปสงบระงับหรือปรับสมดุลของสารสื่อประสาทนะครับแต่เราไม่ได้คาดหวังว่ายาจะช่วยเราได้ 100% เราก็ต้องมาดูที่ตัวตนของเราตัวตนของเราเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะการรับมือกับความเครียดของเราความคิดของเราต่อความเครียดนั้นความคาดหวังของเราเป็นอย่างไรความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรการให้คำปรึกษาถ้าลึกหน่อยเราจะเรียกว่าการทำจิตบำบัดนะครับการทำจิตบำบัดว่าก็จะมีส่วนช่วยแต่อย่างอื่นอย่างใดครับกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตเช่นการออกกำลังกายการพักผ่อนการจัดเวลาที่เหมาะสมกับการสมดุลของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการนอนอะไรเงี้ยเราก็ต้องแนะนำนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการมีสังคมมีสมรรถภาพที่ดีกับเพื่อนกับพ่อแม่ผู้ปกครองสิ่งที่คนที่อยู่รอบตัวเราก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องให้คำแนะนำกันแต่ให้คำแนะนำก็ต้องไปพยายามปรับด้วยครับเพราะว่ามันจะสร้างสมดุลขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ
1: แสดงว่าเพื่อนหรือคนรอบข้างก็สามารถแนะนำได้
0: แนะนำได้ครับ
1: แนะนำได้เหมือนกัน
0: เราสับ

0: พวกเราจะเรียกว่าเป็น peer counselor ครับก็คือ peer ก็คือเพื่อนครับเราเองก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือเป็นผู้รับฟังกับคนที่อยู่รอบข้างเราได้ซึ่งมันก็จะมีทักษะที่พื้นฐานสามารถที่จะคุยกันแล้วก็ปรึกษากันได้ครับ
1: อย่างถ้าเครียดมากๆถ้ากลับไปบ้านเนี่ยถ้าได้ระบายออกหรือคุยกับคุณแม่อะไรเงี้ยก็รู้สึกจะดีขึ้น
0: ใช่ใช่
1: ถึงขั้นพบคุณหมอ
0: ถูกต้องเพราะว่าระดับของการจัดการความเครียดอะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ที่ใช้ชีวิตกับพวกเราเนี่ยแหละครับก็จะพอรู้ตัวเราแล้วก็ให้คำแนะนำกับเราได้และที่สำคัญคนที่คำแนะนำเราที่เรารู้จักการเราไว้วางใจอะครับนอกจากเนื้อหาเนื้อเรื่องที่แนะนำกันแล้วครับมันจะได้สื่อสารใจเราอุ่นใจมันได้อารมณ์ความรู้ได้ผ่อนคลายความเครียดได้ด้วย
1: นะหนูแล้วแหละว่าคนรอบข้างก็มีส่วนช่วยถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเราเริ่มมีสัญญาณผิดปกติอะไรบางอย่างอาจจะถามเขาให้เขาระบายเล่าให้ฟังมันก็อาจจะดีขึ้นได้ก่อนที่จะไปพบกับจิตแพทย์นะคะแต่ว่ามันยังมีลึกไปกว่านั้นคุณหมอเรื่องของความเครียดสะสมแล้วเนี่ยบางคนเครียดหนักจนถึงขั้นที่เขาบอกว่าฮิตเลยตอนนี้โรคซึมเศร้าอันนี้มันน่ากลัวอย่างไรเดี๋ยวให้คุณหมอเล่าในช่วงหน้าได้ไหมครับ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันครู่หนึ่งก่อนค่ะ
2: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ทำสักแต่วันนี้นะครับถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นโรคเบาหวานโรคความดันพบความมหัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
1: ค่ะมาพูดคุยกันต่อกับคุณหมอหนูนะคะนายแพทย์พงศกรเล็งดีค่ะผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่13กรมสุขภาพจิตค่ะเมื่อกี้ยังค้างกันเศร้าอันเนี้ยโหฮิตมากเลยหลายๆคนเป็นไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดารานะคะหลายๆคนตอนนี้บอกว่าโอ้โหด้วยจากปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้าสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าไม่เคยได้ยินโรคนี้นะโรคซึมเศร้าแต่ปัจจุบันเนี้ยคนเป็นกันเยอะแล้วก็ไปหาคุณหมอกันเยอะอันนี้คุณหมอพอจะอธิบายได้มั้ยคะว่าอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเริ่มจากเครียดสะสมมาก่อนใช่มั้ยแล้วมันถึงรุนแรงค่ะ
0: ครับจริงๆอย่างที่พวกเราคุยกันในเบรกแรกอะครับก็คือที่จะสะสมแล้วทำให้เราไม่สบายไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายทางจิตใจนะครับถ้าทางร่างกายเขามีการวิจัยนะครับว่าคนที่เครียดง่ายโรคหัวใจก็จะมีโอกาสเป็นไปได้เยอะกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นแบบนั้นได้แต่ถ้าเรามองดูด้านสุขภาพจิตอะครับโรคซึมเศร้าเป็นสิ่งที่ทางกรมสุขภาพจิตแล้วก็องค์การอนามัยโลกติดตามอย่างไรครับความชุกของโรคซึมเศร้ามีสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองก็จะเจอเยอะนะครับจริงๆไม่อยากใช้คำว่าฮิตเพราะว่าฮิตมันเหมือนเป็นสิ่งที่ดีที่อยากจะเป็นนะครับ
1: สิ่งที
0: ่อยากเป็นเลยเพราะว่าเป็นแล้วมันจะรู้สึกแย่ครับมันจะรู้สึกแบบเบื่อหน่ายไม่มีความสุขนะครับแล้วก็บางทีเราก็จะรู้สึกเศร้าๆมันไม่ใช่เศร้าแค่ประเดียวประดาวมันระยะยาวถ้าทางเกณฑ์จริงๆอ่ะคือสังเกตดูมันจะอยู่กับตัวเราอย่างน้อย2สัปดาห
1: ์
0: ครับอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับมันทําให้เราแยกได้ง่ายๆครับสําหรับคนทั่วไปที่มีอารมณ์ซึมเศร้าบ้างอารมณ์เครียดบ้างมันจะ

0: ว่าเราแค่สั้นๆแล้วเราปรับได้มันก็หายไปแต่ถ้าเราอยู่กับเรานาน2สัปดาห์เนี่ยมีซึมเศร้าเข้ามาทักทายเราหรือเปล่านะแต่พวกนี้มันจะมีอาการอื่นผสมนะครับก็คือนอนไม่หลับหรือบางทีหลับตลอดมันจะเหนื่อยไปเลยครับแล้วบางแต่ว่าคนที่เหนื่อยบางทีมันก็หลับหลับตื่นตื่นอะไรอย่างเงี้ยครับอาหารการกินจะไม่เหมือนเดิมมันจะเบื่อกินอาหารไม่อร่อยแต่ว่าเราก็รู้บางคนก็ยิ่งเครียดยิ่งแปลงของลักษณะอาหารการกินการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพการนอนก็จะเริ่มมองเห็นนะครับแล้วก็มันจะมีผลต่อเรื่องสมาธิการโฟกัสการงานคล้ายๆกับบางทีมันเหมือนสมาธิสั้นอยู่ในโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็มันจะคิดลบตัวเองเรื่องของความตายแต่คนที่เป็นซึมเศร้ามันจะแวบเข้ามาม ันจะแวบเข้ามาอยู่เป็นระยะระยะนะครับพอไปนานๆเข้าก็มีการวางแผนในการกระทำอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ถ้าเราไม่สังเกตเราวนอยู่กับตรงนั้นนะครับมันก็จะทำให้เกิดเป็นซึมเศร้าที่รุนแรงจนถึงกับทำร้ายตัวเองได
1: ้ครับค่ะทีนี้วิเคราะห์กันสักหน่อยได้ไหมคะว่าสาเหตุของโรคซึมเศร้าอ่ะนอกจากปัญหาอย่างอื่นแล้วเนี่ยจริงๆคุณหมอมองว่าปัญหาในเรื่องของด้านสังคมโดยเฉพาะปัจจุบันนี้มันมีการเสพสื่อโซเชียลมีเดียก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน
0: ครับผมเรื่องของซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะครับเราจะเห็นชัดเมื่อกี้ที่บอกไว้ว่าในสังคมเมืองของโรคซึมเศร้ามากกว่าสังคมชนบทนะครับแล้วเราก็วิเคราะห์กันว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรบ้างคือความคาดหวังความผิดหวังการแข่งขันอะไรต่างๆครับเป็นประเด็นหนึ่งนะครับการแข่งขันที่สูงมากอย่างที่เราเห็นในญี่ปุ่นเกาหลีเด็กวัยรุ่นต้องเรียนแม้กระทั่งวัยทำงานนะครับทำร้ายตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองสำเร็จอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นเรามองเห็นว่าเทรนด์ต่างๆที่เราทำงานแข่งขันกันแยกตัวเองอยู่กับโซเชียลซ
1: ึ่
0: งโซเชียลเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับคนอื่นมองเห็นในความสำเร็จของคนอื่นทำให้เราไม่ได้มาโฟกัสที่ตัวเองไม่ได้มาโฟกัสที่ศักยภาพของตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆเราก็มีข้อดีเหมือนกันเรามาพัฒนาตัวเองต่อไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมมองเห็นก็คือความวุ่นวายสับสนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเนาะไม่ว่าจะเป็นสาธารณภัยต่างๆทางการเงินนะครับเดี๋ยวนี้ค่าของชีพก็สูงขึ้นนะครับทำให้รู้สึกมันนะครับโดยที่มันเป็นระบบของสังคมพาเป็นไปทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความเครียดอยู่เรื่อยนะครับปฏิกิริยาทางร่างกายจริงๆมันจะไฟก่อนแหละมันจะสู้จะสู้นะครับแต่ว่าพอมันมีความเครียดนี้มาเรื่อยๆปุ๊บสมองและก็การปรับตัวมันไม่ทันม
1: ัน
0: มีความล้าเกิดขึ้นครับบางทีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่เกิดมีซึมเศร้าได้ถ้าพูดถึงเรื่องปัจจัยทางสังคมที่มีต่อตัวเองนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นปัญหาหลักจริงๆนะทางด้านสังคมอันนี้มันมีตัวอย่างสักนิดนึงนะคะยกตัวอย่างคนที่มีปัญหาเครียดในเรื่องของหน้าที่การงานกันบ้างเพราะตอนนี้จะเห็นได้ว่าสถิติคนออกจากงานก็เยอะมีปัญหากับเจ้านายอะไรแบบนี้แต่ว่าฉันก็ยังจะเป็นต้องหาเงินอยู่นะอะไรแบบนี
0: ้
1: คุณหมอมีวิธีอย่างไรคะถ้าเขาไปปรึกษาในเรื่องของเครียดจากเรื่องเจ้านายแบบนี
0: ้ครับคือจะว่าไปอย่างที่ว่าเนาะการปรับตัวมันขึ้นกับหลายระดับเหมือนกันครับถ้าเป็นเฉพาะตัวก็ต้องมามองแล้วล่ะครับว่าเอ๊ะการที่เราบางทีมาโฟกัสตัวเองก่อนมาโฟกัสตัวเองก่อนว่าศักยภาพเราเป็นยังไงบ้างมีประเด็นอะไรบ้างที่ยังทำงานได้ไม่ตรงตามที่เราต้องการหรือว่าเพื่อนเพื่อนร่วมงานต้องการบางทีเราอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับงานนี้ก็ได้นะหรือบางทีเราอาจจะมีการต้องเสริมศักยภาพด้านอื่นซึ่งสำคัญได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือเรามามองดูระบบเหมือนกันสิ่งรอบข้างว่าเอ๊ะมีท็อกซิกหรือเปล่านะระบบการงานที่บางทีอาจจะมีความต้องการที่มันเหนือกว่าที่ศักยภาพมนุษย์จะสามารถทนได้เช่นอย่างที่เรารู้กันว่าบางคนทำงานโอทีตลอดเลยไม่มีวันพักเลยมันไม่สามารถบาลานได้นะครับจริงๆศักยภาพของแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนทำได้แต่ว่าบางทีอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะว่ามันเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มองดู

0: ระบบการงานระบบการสั่งการระบบที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงมีการเขาเรียกว่าเติมเต็มศักยภาพตัวเองเพิ่มศักยภาพตัวเองยังไงบ้างเราจะเห็นได้ว่าจากการที่แอปพลิเคชันนะครับวัยทำงานแล้วก็แม้กระทั่งน้องๆที่เริ่มต้นทำงานเนี่ยจะมีภาวะเบิร์นเอาได้มากเลยนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงจะนำไปสู่ความซึมเศร้าได้เหมือนกัน
1: หมดไฟ
0: เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่จะมาจากพลังงานครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เรามักจะเห็นในโซเชียลบ่อยๆคือผู้ทำงานท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: บูลลี่
0: กันท็อกซิกกันซึ่งจริงๆแล้วเรามองว่าไม่มันเป็นสังคมที่เขาเรียกว่าโน้มน้าวหรือไม่มีความเสี่ยงจะไปสู่ความซึมเศร้าบางทีคนที่บูลลี่ก็ไม่สบายนะฮะไม่ใช่ว่าเขาจะแข็งแรงการที่อาจจะออกมาในเชิงบูลลี่เขาก็อาจจะเป็นการเขาเรียกว่าชดเชยหรือว่าเป็นกลไกอย่างหนึ่งของเขาที่จะกดคนอื่นเพื่อให้เขาอยู่ได้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็อ
0: ยากให้เรามองกลับกันแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับทีนี้ถ้าเราปรับตัวเองแล้วเราปรับเจ้านายปรับระบบได้ไหมมันมีการฟีดแบ็กการสื่อสารทางไอหรือปรับระบบได้ประมาณอย่างนั้นนะครับค่อยๆปรับไปคือมันอาจจะไม่ใช่การแก้ไขทางเดียวที่แก้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้สิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ก็คือว่ามองดูบาลานซ์ของตัวเองว่าตัวเองดูแลตัวเองได้กี่มากน้
1: อ
0: ยนะครับเรามีเวลาพักผ่อนไหมเรามีเวลาออกกำลังกายหรือเปล่านอนเพียงพอไหมหรือแม้กระทั่งว่าเวลาที่เราผ่อนคลายตัวเองครับเรามีเพียงพอหรือเปล่าซึ่งการผ่อนคลายตัวเองเนี่ยใจพวกเรามองว่าค่อนข้างขาดหายไปนะครับถ้าพูดถึงวัยทำงานนะครับทุกคนจะมุ่งมั่นเรื่องงานจนลืมมามองดูว่าความสมดุลอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์เราคือการความสุข
1: นะครับ
0: ครับที่มันดิบๆลึกๆเอาจริงเอาจังไม่ใช่ว่าแค่นอนอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราไปสัมผัสผ่อนอย่างไรบ้างเวลาเหนื่อยจากทำงานแต่จริงๆมันจะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที
1: ่เนี่ยพอคุณหมอบอกมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเห็นบอกว่าวันนั้นมาที่รัฐสภาด้วยมีกิจกรรมอย่างอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยขจัดความเครียดนอกจากการนอนแล้วแหละนอกจากการออกกำลังกายแล้วมันไหมครับที่ทำได้ง่ายๆกิจกรรม
0: วันที่มาทำกิจกรรมศิลปะกับที่รัฐสภา
1: ครับ
0: มันเป็นตัวอย่างหนึ่งครับว่าการที่เราจะมีความยืดหยุ่นการทางสุขภาพจิตสุขภาพใจอ่ะครับก็คือการที่เรามีโฟลว์กับบางสิ่งบางอย่างโฟลว์หมายถึงความเพลิดเพลินกับบางสิ่งบางอย่างเราจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่ศิลปะก็ได้อาจจะเป็นหัตถกรรมอาจจะเป็นการเขียนการถ่ายภาพนะครับระยะหนึ่งจะทําให้ความเต็มที่นะครับ
1: เหมือนหากิจกรรมที่เราชื่นชอบ
0: ครับ
1: ก็
0: คือนอกเหนือจากการงานบางคนจะมีข้อสอบถามเหมือนกันว่าถ้าเราโฟลว์เราไหลลื่นกับแอปพลิเคชันบางอย่างที่แบบว่าสนุกสั้นๆนะครับจะดีไหมนะครับตรงนั้นทางกรมสุขภาพจิตของเราหรือแม้กระทั่งองค์การดูแลคลิปสั้นๆไปเรื่อยๆปุ๊บมันทำให้สมองของเราเปลี่ยนไปมันไม่ได้โฟลว์จริงแต่คือมันการเปลี่ยนผ่านซึ่งตรงนี้พวกเราจะเรียกว่าเป็นการทำให้สมองเกิดความพอมาเล็กๆไปเรื่อยๆไม่ดีฮะ
1: มันจะ
0: เพลินในช่วงแรกๆแต่ในระยะยาวมันจะรู้สึกว่ามันว่างเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้มีมีนิ่งอะไรที่พิเศษลึกกับการชีวิตมันได้แต่ความเพลิดเพลินไปเรื่อยๆถ้ามีประโยคหรือว่าสับที่เขาเรียกกันเนาะเขาเรียกว่าเหมือนโดปามีนระยะสั้นหรือว่าโดปามีน
1: สุขโดปามีน
0: หลังความสุข
1: แต่สมครับ
0: ไม่ยาวหรอกครับ
1: ดูคลิปดูติ๊กต็อกดูอะไรที่มันสนุก
0: อยู่ครับดูคือไม่ได้ห้ามดูนะฮะดูเพลิดเพลินแต่ว่าถ้าเราจะบอกว่าเอ้ยตรงนี้คือแหล่งความสุขของฉันอาจจะต้องขอแย้งนิดนึงครับผม
1: คุณหมอคงขำเหมือนกันนะพอเจอ
0: แต่ไม่ใช่ว่าผมไม่ดูนะผมก็ดูก็สนุกดีครับแต่ว่าเราก็ต้องเตือนแล้วว่าเอ้ยเราจะทำลายสมองของเราไปอีกนึงไม่ดีมันสนุกอยู่ครับช่วงแรกแต่ว่าเราก็ต้องไปหาสิ่งที่เราอยู่กับมันได้

0: หนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับอ
1: ่
0: านหนังสือเขียนหนังสือซึ่งบางทีน่าเบื่อฮะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มจะมีคนทำพอดคาสต์เรื่องว่าเราควรจะทำในสิ่งที่น่าเบื่อให้ยาวๆให้ร่างกายมันได้พักจากเป็นที่
1: โอเคค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วแหละเวลาน้อยนิดเดียวให้คุณหมอฝากคำถามฝากถึงผู้ชมทางบ้านแล้วกันสำหรับคนที่ยังมีความเครียดสะสมอยู่หรือเศร้าแล้วหรือเริ่มจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอย่างเงี้ยควรจะมีคำแนะนำต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหรือต้องไปพบคุณหมอคะ
0: ครับสำหรับบุคคลทั่วไปแม้กระทั่งพวกเราเองนี่แหละ ก็คืออยากให้ใส่ใจเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพสังคมไปด้วยกันนะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นเรื่องของมาเป็นไมมันเดือนแห่งสุขภาพใจซึ่งเรามีนิยามของเดือนสุขภาพใจว่าสุขภาพใจเริ่มได้ทันทีเริ่มได้ครอบครัวเริ่มได้จากคนรอบข้างนะครับไม่ต้องรอให้ป่วยจริงๆไม่อยากให้มองถึงว่าการไปหาจิตแพทย์หรือจิตวิทยาเป็นสิ่งสุดท้ายหรือว่าสิ่งจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเราก็คือว่าเราหากิจกรรมที่มันเหมาะสมกับเรามีการพักผ่อนแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายด้วยนะครับ
1: ค่ะก็จะช่วยได้
0: ก็จะช่วยได้แล้วก็การไปพบจิตแพทย์หรือจิตวิทยาไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอนะครับแต่ว่าเรากําลังหาทางเลือกที่เหมาะสมนะครับที่จะช่วยเรานะครับดีกว่าไปใช้สุรายาเสพติดเพื่อที่จะทําให้เรามีความสุขชั่วครู่ชั่วยามแต่ว่าไม่ดีครับ
1: คุณผู้ชมคะถึงแม้ปัญหาความเครียดนั้นหลายๆคนอาจยังเผชิญอยู่นะคะแต่เชื่อแน่ว่าฟังจากคุณหมอแล้วน่าจะมีทางออกนะคะเครียดสะสมมีทางออกค่ะอยู่ที่ตัวคุณผู้ชมนั้นจะทําได้หรือไม่อย่างไรและคนรอบข้างก็มีส่วนช่วยด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอนายแพทย์พงศกรเล็งดีค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนสุขภาพจิตที่13จากกรมสุขภาพจิตวันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการเราขอขอบพระคุณคุณหมอค่ะคุณหมอคะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของสารสุขแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้ป้าแล้วก็คุณหมอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
1: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคร
2: ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
3: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
1: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คทางทีวีรัฐส

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าว10หยิบรายดีๆแบบนี้8โมงนิดๆหลังเคารพธงชาติครับอยู่กับผมณัฐภัทรพลจุติการพาณิชย์เช่นเคยนะครับวันนี้ครับผู้ชมครับเรามาพบกันนะครับในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนั่นเองนะฮะผู้ชมครับถ้าเกิดเป็นปีงบประมาณราชการเนี่ยก็จะจบแล้วนะผู้ชมฮะเพราะว่าปีงบประมาณราชการก็จะจบที่เดือนกันยายนในทุกๆปีนั่นเองนะแต่ข่าว10หยิบมาเล่าก็ยังอยู่ให้กับผู้ชมได้ติดตามการแบบนี้นั่นเองเริ่มต้นวันนี้กันเลยดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผู้ชมครับที่รัฐสภาของเรามีการจัดกิจกรรมใหญ่เลยนะเป็นกิจกรรมมอบรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569นั่นเองผู้ชมฮะทีมข่าวของเราไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันนะครับโดยในวันนั้นนะครับจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้มีทางด้านของคุณโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนั้นแล้วยังมีด้วยนะครับมาร่วมในงานแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับก็เป็นในส่วนของพิธีประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านั่นเองนะครับประจำปี2569สำหรับผลงานการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าในประเภทเรื่องสั้นครับเลิศครับผู้ชมครับได้แก่ผลงานเรื่องของมาตุภูมิโดยวัดยวงแก้วนะครับได้รับโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้าเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาพร้อมกับเงินรางวัล 100,000 บาทนั่นเองนะครับรางวัลรองชนะเลิศ2รางวัลครับได้แก่ผลงานเรื่องผีพ่อผมโดยวุฒินันท์ชัยศรีแล้วก็ผลคะแนนโดยวิรัตขันตยานุกูลกิจได้รับรางวัลผ่านรัฐสภาพร้อมกับเงินรางวัลละ60,000บาทประเภทบทกวีครับผู้ชมครับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานเรื่องใบสั่งซื้อยังไม่ได้ใบเสร็จโดยสงกาสังได้รับโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้าเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาพร้อมกับเงินรางวัล 100,000 บาทแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศ2รางวัลนะครับได้แก่ผลงานเรื่องพยันไม่ชนะสละบนไม่เหนือใครเพราะรวมเป็น1จึงงดงามโดยปะการังแล้วก็ผลงานเรื่องร่มพยุงเมืองโดยวันธนพรบุญชูได้รับโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้าเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาและเงินรางวัลละ60,000 บาทนั่นเองส่วนรางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีประเภทละ10

ต่างวันนะครับได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาพร้อมกับเงินรางวัลรางวัลละ 30,000 บาทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโดยรางวัลพันธุ์ฟ้านี้นะคุณผู้ชมฮะจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2545นะให้ความสำคัญกับคุณค่าแล้วก็บทบาทของวรรณกรรมการเมืองในการทำรักษาการส่งเสริมการอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งแน่นอนว่าการประกวดรางวัลพันธุ์ฟ้าในปี2569นี้ครับผลงานเข้าร่วมการประกวดรวม856ผลงานแบ่งเป็นเรื่องสั้น384ผลงานแล้วก็ประเภทบทกวีอีก472ผลงานนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เราได้เก็บมาฝากให้กับผู้ชมกันนะครับกับพิธีมอบรางวัลวรรณกรรมนั่นเองซึ่งคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้เนี่ยช่วงต้นปีผมก็พาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกันด้วยเนาะไปชมบูธของวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าเนาะคุณผู้ชมครับก็จะมีการไปออกงานแบบนี้ในข่าวสิบหยิบมาเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆของรัฐสภาของเรานอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีกิจกรรมรัฐสภาที่เราได้นำภาพบรรยากาศน่ารักๆในวันนั้นมาฝากให้กับผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยไปดูกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับกับกิจกรรมนี้รัฐสภาพร้อมใจบริจาคโลหิตครับประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่4ครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีมหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระครบสัตมวานร้อยโดยกิจกรรมนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นกิจกรรมรัฐสภาพร้อมใจบริจาคโลหิตถือว่าเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของรัฐสภามีจิตสำนึกแห่งการให้แล้วก็ร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆ3เดือนซึ่งร่วมมือกับสภากาชาดไทยนะคุณผู้ชมแล้วก็สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาก็มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ในทุกสี่เดือนนั่นเองเนาะเพื่อที่จะให้ข้าราชการบุคลากรเก่งนะครับสภาไปมูวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อเนื่องเลยกับสส.จังหวัด101ครับสส.ชัชวาลถามตอนจบแล้วไปดูกันเลยครับ

0: ปดกมันจึงเป็นร่องรอยที่ยังหลงเหลืออยู่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื
1: ่อ
0: ที่เรามีร่วมกันนะครับภาษาพูดเรื่องราวหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งศิลปะด้านพระพุทธศาสนาน
1: ะ
0: ฮะในพื้นที่อีสานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบินไปทางล้านช้างซะส่วนใหญ
1: ่ศิลปะของลาวที่เราจะเห็นกัน
0: ใช่เห็นกัน
1: อ
0: พอมาถึงยุคอีกยุคที่รัตนโกสินทร์เข้มแข็งนะครับรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยเกิดกบฏอนุวงศ
1: ์
0: นะครับท่านก็จึงยกทัพไปตีเวียงจันทร
1: ์
0: จนเวียงตันจันแตกแล้วก็แผ่ขยายตีทำให้อาณาจักรเวียงจันทร์ไอ้ล้านช้างไอ้หลวงพ่อบางแล้วก็ล้านช้างจำปาสักต้องสยบยอมกับอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร
1: ์ก็คือล่มสลายไปแล้ว
0: เป็นที่มาครับไม่เปลี่ยนผ่านนะครับอีสานเราก็เลยมาขึ้นกับหัวเมืองลาวทั้ง3ราชธานีก็ตกเป็นเมืองประเทศสลา
1: ของราชสำนักกรุงเทพตอนน
0: ั้นใช่รัตนโกสินทร์แล้วองค์อย่างองค์พระแสงเนี่ยก็ถูกอัญเชิญมาจากเมืองสตึงเตงตอนรัชกาลที่4
1: ที่กัมพูชา
0: ที่กัมพูชาตอนนั้นน่าจะมีศึกอะไรอยู่ที่กัมพูชานั่นแหละกัมพูชาก็แข็งข้ออย่าลืมว่าภาพสภาพของกัมพูชาก็คล้ายๆกันก็คือเป็นเมืองประเทศสลาของไทยมาหลายช่วงนะครับด้วยการที่สี่กันก็อัญเชิญหลวงพ่อองค์แสนเนี่ยมาประดิษฐานที่วัดหงรัตนาราม
1: ตอนนั้นก็ยังอยู่ฝั่งธนบุรีเขาเรียกธนบุรีเขตธนบุรีใช่ไหมวัดหง
0: ใช่ครับ
1: ก็อัญเชิญมาที่
0: เป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถนะครับ
1: คือถ้าเกิดเอาไปวัดหงแล้วก็จะเห็น
0: ครับ
1: องค์จริงเลย
0: องค์จริง
1: ที่ท่านราชครูท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่สมัยนั้น
0: ใช
1: ่โอ
0: ้ก็คือจะมีแปลกอยู่องค์เดียวในอุโบสถเพราะศิลปะลาวล้านช้างแต่มาตั้งอยู่ในกรุงหน้าตาสัดส่วนจะไม่เหมือนกันนะครับจะแปลกตาเราจะเห็นความแปลกอยู
1: ่
0: นะฮะพระหลายองค์ครับที่เป็นศิลป์ก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็เยอะเยอะมากเยอะ
1: โขงก็จะมีหลวงพ่อใสใช่ไหมฮะ

0: พ่อพระใส
1: หลวงพ่อพระสุขอ
2: ันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งองค
0: ์ใช
2: ่ถ้าเราดูแล้วความเป็นมาเนี่ยโอ้โหยาวนานมาก
0: ยาวนี่ผมเล่ายังเล่าไม่หมดเผลอๆเล่าไม่ครบแต่คืออยากสื่อให้เห็นว่าศรัทธาเนี่ยเราศรัทธาในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของประวัติศาสตร
2: ์ครับ
0: ประวัติศาสตร์มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้
2: ใช่
0: แต่มันจะบอกอนาคต
2: อ
0: ย่างน้อยมันก็ได้บอกว่าเราเคยอยู่ร่วมกัน
2: ครับ
0: พวกเราคือพี่น้องกัน
2: ครับ
0: เวลาผ่านอะไรมาพร้อมกันแต่ด้วยความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่กฎเกณฑ์กติกาต่างๆมันทำให้พวกเราต้องแยกจากกัน
2: บ้านพี่เมืองน้อง
0: ใช่
2: อย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่แหละมันเพียงเมืองน้อยอย่างถ้าหลวงองค์หลวงพ่อแสนเนี่ยท่านมีพุทธคุณอะไรตามที่เขา
0: ไม่เคยศึกษาเลยนะเรื่องนี้แต่รู้แต่ว่าแหวงวัดหงรัตนารามจะเป็นวัดที่นักรบท่านใครที่เป็นนักรบจะรู้จากวันนี้เพราะวัดนี้เป็นวัดที่พระเจ้าตากเป็นท่านเป็นผู้สถาปนาเป็นผู้สร้างวัดหงรัตนารามขึ้นมาแล้วก็จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยู่ตรงนั้นนะฮะทหารตำรวจก็มักจะวัดหงรัตนารามวัดหงเนี่ยหลวงพ่อท่านเองก็คือจะเป็นที่เคารพศรัทธาของหมู่พี่น้องทหารหัน
2: ครับสร้างขึ้นในวโรกาสในโอกาสอะไรครับเนี่ย
0: ไม่ผิดนะฮะเฮ้ยน่าจะเป็นทหารเรือสร้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ท่านเจ้าคุณท่านบอกว่ามีทหารหรือมีใครเนี่ยเอาพระมาชวัดกำลังจะซ่อมแซมกุฏิ
2: ครับ
0: ท่านไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรช่วยท่านเขาก็เลยเอาพระที่เคยบูชากับไว้เนี่ยกลับมาให้วัดเพื่อให้วัดปล่อยบูชาผมไปเหลือองค์เดียวพอดีปีนี้สร้างได้10ปีแล้วมั้งเนี่ย
2: องค์สุดท้ายของ
0: สุดท้าย
2: ของตอนนั้นเลย
0: ใช่ครับ
2: อ๋อ
0: คือมันหมดไปแล้วแต่มีคนเอามาถวายคืน
2: เหมือนกับว่าอยากจะให้เป็นของเรา
0: ใช่คิดว่าใช่
2: เหมือนกับว่าอะไรบันดาลใจอยากจะให้เป็นของเราพูดถึงเรื่องของความเชื่อสายหมู่บ้างดีกว่าท่านสรสพพบเจอมากับชีวิตของท่านไหมฮะ
0: ก็มีหลายครั้งนะครับที่ประสบกับตัวเองเวลาเราท้อหรือเวลาเราต้องการกำลังใจเน
2: ี่
0: ยเราก็มักจะอธิษฐานถึงพระมคุณที่หรือคำสั่งคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเราก็จะมาระลึกได้ว่าสถานการณ์แบบนี้เราควรใช้หลักธรรมแบบไหนนะในการเตรียมการรับมือสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราควรจะทำสมาธินะระลึกถึงพระองค์นั้นองค์นี้ที่เราเคารพนับถือก็ขอพรท่านไปก็มักจะเกิดผลนะ
2: ครับ
0: ผมเชื่อว่าอีกส่วนหนึ่งมันก็คงเป็นเรื่องของสมาธินะครับที่เรามีความศรัทธามีความเชื่อซึ่งแน่นอนครับศาสนาพุทธนี่สอนให้เราเป็นคนดี
2: ใช่
0: ถ้าอะไรที่เราคิดดี
2: ครับ
0: ก็มันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวแล้วมันก็มักจะประสบความสำเร็จในทางบวกเลย
2: วัตถุมงคลก็เป็นที่พึ่งทางใจ
0: ใช
2: ่อีกหนึ่งอย่าง
0: ครับ
2: ที่ทำให้เราได้สบายใจขึ้น
0: ที่สำคัญก็คือ
2: หมิง
0: พี่หมิงฟัง
2: ครับ
0: พี่คิดดูจากคนที่ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์เกิดจากความสนใจเล็กๆน้อยๆที่ความสงสัยเล็กๆน้อยๆจนนำมาซึ่งการตัดสินใจลองค้นหาไปทีละเล็กทีละน้อยมีโอกาสผมไปลาวผมไปถึงจำปาสัก
2: ครับ
0: แล้วผมไปถึงหลวงพระบางเนี่ยผมเพิ่งกลับมาไปเพื่อมันจริงหรือเปล่าพอมันจริงมันก็ทำให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจโอ้สมัยก่อนท่านสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างคิดดูโทรศัพท์เดินอย่างเดียวพาคนสร้างลงมือทำจนเป็นบ้านเป็นยิ่งเห็นความพร้อมในสังคมปัจจุบันเรายิ่งมีความรู้สึกว่าเราอยากทำบ้างเพราะสักวันหนึ่งท้ายที่สุดศาสนาพุทธก็คือสอนให้เราไม่ยึดติดสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมสิ่งที่จะยงคงอยู่ก็คืออะไรผลงาน
2: ความดีที่เราทำไว้
0: ใช่
2: นะฮะ
0: จะไปแบบให้เขาจดจำหรือไปแบบให้เขาด่
2: า
0: ถ้าจะดีให้มันเกิดกับประเทศสร้างผลงานเหมือนที่ราชครูหลวงพลสมิกเหมือนที่กษัตริย
2: ์
0: หลายๆองค์ทั้งของไทยทั้งของล้านช้างที่ท่านพยายามสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมา
2: อยากจะให้ท่านฝากทิ้งท้ายหน่อยกับคุณผู้ชมที่ติดตามสภาไปมูอยู่

0: กี่ยวกับเรื่องของความเชื่อการดำเนินชีวิตประจำวันมีคติสอนใจอะไรดีๆเชิญครับ
1: ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านนะครับถอยหลังกลับมาสักนิดหนึ่งเราก็จะพบความจริงที่ว่าอย่างไรก็ดีเรามีชีวิตอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เพราะฉะนั้นต้องอยู่แบบมีสตินะครับต้องอยู่กับตัวเองต้องอยู่กับความที่จะคิดว่าความพร้อมเสมอว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีแล้วสำหรับเราแล้วสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือถ้ามาถึงวันที่เราต้องไปเนี่ยเราจะฝากอะไรไว้กับให้ลูกให้หลานคิดว่าความดีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่มีใครอยู่ถึง120ปีหรอกครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยกลับมารักกันให้มากๆไม่มีใครรักเราเท่ากับเราแล้วก็ไม่มีรักใครรักคนไทยเท่ากับคนไทยอย่าไปคิดว่าชาติอื่นเขาจะมารักเราอย่ามาคิดว่าคนอื่นเขาจะมาเขาจะมาสงสารมาอะไรหรอกนะครับเพราะนั้นเราคือเรานะครับเชิญชวนทุกคนนะครับมาติดตามรายการสภา
0: ไปโม
1: กันเลยอาจจะมีข้อคิดจากหลายๆท่าน เดี๋ยวมีโอกาสผมอาจจะมาร่วมแจมอีก
0: ได้เลยครับแน่นอนว่าความดีเป็นสิ่งที่ไม่ตายความดีตัวจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะก็ไม่ถึงแม้มันจะไม่มีใครเห็นก็ตามเวลาที่เราทำบางอย่างที่เราทำไปเนี่ยไม่มีใครเห็นแต่ว่าเราเห็นเราเห็นความดีของเราที่เราทำไปเราก็สบายใจมากๆเลยวันนี้ขอบคุณท่านส.ส.ชัชวาลนะครับที
1: ่
0: ได้มาร่วมพูดคุยกับสภาไปมูวันนี้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่องเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของอาณาจักรล้านช้างที่เราได้พูดคุยกันขอบคุณนะและทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมครับคือทั้งหมดของรายการข่าวสิบวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้กลับมาพบกันได้ใหม่นะฮะกับผมณัฐภัทรพลจุกครับสวัสดีครับ

ม่น้ำโรหินีแม่น้ำโรหินีพระญาติพระญาติพระอรหันต์500รูปพระอรหันต์500รูปถวยเทพ

ราชวงศ์สากยะและราชวงศ์โกริยะมีบ้านเมืองติดกันโดยมีแม่น้ำโรฮินีขวางกั้นทั้งสองแคว้นต่างใช้น้ำจากแม่น้ำโรฮินีในการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภคคราวหนึ่งแม่น้ำโรฮินีเกิดแห้งแล้งทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องการน้ำจนไม่สามารถจะประนีประนอมถึงขั้นเตรียมสงครามจะแย่งน้ำกันเริ่มต้นจากการทะเลาะของพวกกรรมกรและชาวนาก่อนของแต่ละฝ่ายกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายไม่พอพระโคตรกูลของกันและกันจึงเตรียมยกกองทัพมาประชิดกันริมฝั่งแม่น้ำโรฮินีพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณเสด็จไปปรากฏพระองค์ในสถานที่นั้นพระญาติทั้งสองฝ่ายพอเหล่าราชวงศ์ทั้งสองเห็น

พระพุทธเจ้าก็จึงวางอาวุธพร้อมใจกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงถามว่ามหาบพิตรทั้งหลายกับพระญาติกราบทูลว่ากำลังเตรียมพระพุทธองค์รับสั่งถามว่าสงครามเรื่องอะไรหรือพระญาติกราบทูลว่าการใช้น้ำให้เท่าเทียมกันได้พระพุทธองค์ถามต่อว่าน้ำกับกษัตริย์อะไรจะมีค่ามากกว่ากันท่านเหล่านั้นก็กราบทูลว่ากษัตริย์มีค่ามากกว่าน้ำพระพุทธเจ้าทรงสรุปให้คิดว่าถ้าหรือที่มหาบพิตรทั้งหลายจะสละชีวิตกษัตริย์เพื่อมาแย่งน้ำกันท่านเหล่านั้นเห็นว่าไม่เป็นการสมควรและได้นิ่งอึ้งไปจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ในรูปของการเปล่งเป็นพระพุทธอุทานเพื่อให้ฟังแล้วคิดเอาเองไม่มุ่งสอนท่านเหล่านั้นตรงๆแต่ทรงเปล่งขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นคำสุภาษิตให้ท่านเหล่านั้นได้ยินว่าทั้งหลายผู้มีเวรกันพวกเราไม่มีเวรเป็นอยู่สบายดีหนอในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกันพวกเราไม่มีเวรอยู่ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนกันพวกเราไม่มีความเดือดร้อนเป็นอยู่สบายดีหนอในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนกันพวกเราไม่มีความเดือดร้อนอยู่ในที่สุดศึกสงครามของพระญาติทั้งสองฝ่ายก็ยุติโดยไม่ต้องรบแต่ละฝ่ายสำนึกถึงคุณูปการที่พระพุทธเจ้าได้มาป้องกันพวกตนเองไว้จากการทำศึกสงครามจึงได้มอบพระราชโอรสฝ่ายละ250ท่านไปบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าจากที่พระราชโอรสฝ่ายละ250องค์ออกผนวดในสำนักของพระพุทธเจ้าด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วพระพุทธองค์ได้นำพระใหม่ไปสอนธรรมะณป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัสดุ์อยู่ที่เชิงผาหิมพานต์พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นกรณีพิเศษคือสอนทีละรูปรับสั่งให้ไปเจริญสมาธิทีละรูปพอสอนรูปสุดท้ายจบรูปแรกก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์จนทั้งหมดกลายเป็นพระอรหันต์500รูปที่เป็นกษัตริย์ล้วนๆพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ท่ามกลางพระอรหันต์ที่เป็นกษัตริย์ล้วนทวยเทพทั้งหลายได้มาประชุมกันเป็นจำนวนมากมีพระพรหมจากสุทธาวาสมาเป็นประธานได้กล่าวคาถาเป็นหลักการสำคัญปรากฏในมหาสมัยสูตรเป็นการสะท้อนจากประสบการณ์ของท่านโดยเฉพาะพรหมท่านหนึ่งกล่าวว่าชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดจักไม่ไปสู่อบายเลยมนุษย์แล้วจักยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏดังนี้เป็นการยืนยันการถึงพระพุทธเจ้าว่าถ้าคนถึงได้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจริงๆแล้วจะปิดประตูนรกได้จะเปิดประตูสวรรค์ได้พระอรหันต์เหล่านั้นเมื่อบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วได้เที่ยวจาริกไปในส่วนต่างๆของชมพูทวีปได้สั่งสอนประชาชนเช่นเดียวกับพระอรหันต์รุ่นก่อนๆจุดเด่นของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอธิบายไว้ในอรรถกถาว่าเมื่อปัญญาญาณบังเกิดขึ้นภายในจิตของท่านจิตของท่านจะมีความบริสุทธิ์จากอสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายได้สัมผัสความสุขความสงบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนกรุณาจิตจะเกิดขึ้นแก่ท่านได้สัมผัสผลเช่นเดียวกับที่ท่านได้สัมผัส

การที่แต่ละรูปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลรายงานผลการปฏิบัติของท่านเพื่อต้องการจะเที่ยวจาริกไปสั่งสอนคนที่พอจะแนะนำได้ซึ่งเป็นไปตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสแก่พระอรหันต์สิบรูปก่อนที่จะส่งไปประกาศพระพุทธศาสนาที่ว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

น้องๆหนูๆควรรู้ไว้ความขัดแย้งทั้งหลายสามารถระงับลงได้ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันการเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่โดยการเกื้อกูลกันและเป็นดั่งกันและกันสิ่งเหล่านี้แหละจะนำมาซึ่งความสงบและสันติคำศัพท์ที่ควรรู้พระญาติญาติของพระมหากษัตริย์ออกผนวดการบวชของเชื้อพระวงศ์กราบทูลบอกแก่เจ้านายคุณูปการการอุดหนุน

0: อะไรเป็นจุดตัดสินใจเลือกต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟส2ฮะ
1: กำลังซื้อคนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 100,000 ได้เดือนละ 10,000 ตอนนี้ขายได้เดือนละ 50,000 บาท
0: มันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เลยครับถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ผมอยากจะทำเต็มที่
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนำนะครับเรามีนัดกันทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 9:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แห่งนี้นะครับเมื่อเราพบกันแน่นอนล่ะครับเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาท่านผู้ชมครับอัลกุรอานนั้นคือธรรมนูญสูงสุดของวิถีชีวิตมุสลิมและเราได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานไปพร้อมๆกันและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันจะมาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้และเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ

الأرض إذا أنت تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون

0: ิน
1: ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงเคยไปเที่ยวจังหวัดสงขลากันใช่ไหมครับหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าเกาะหนูเกาะแมวแต่หลายคนอาจจะไม่เคยไปสัมผัสหรือไป

ของเรานะครับจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวพร้อมๆกันนะครับที่เกาะหนูและเกาะแมวซึ่งต้องนั่งเรือความเป็นมาเกาะหนูเกาะแมวเป็นอย่างไรมีพี่น้องของเราไปท่องเที่ยวมากน้อยขนาดไหนมีความเป็นธรรมชาติที่คงหลงเหลืออยู่ให้พี่น้องเราไปได้สัมผัสอย่างไรวันนี้เราจะไปสัมผัสพร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ

0: แหล่งท่องเที่ยวเกาะหนูเกาะแมวถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเทศบาลนครสงขลายังเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันดีของจังหวัดสงขลาแหลมสมิหลามีลักษณะคล้ายหนูและอีกเกาะหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปมีตำนานเล่าขานกันมาตั้งแต่อดีตเกี่ยวกับเกาะนี้ที่เกาะหนูเกาะแมวแห่งนี้เพิ่งจะไม่นานมานี้เองนอกจากนี้ตามริมชายฝั่งของเกาะยังเป็นที่ชื่นชอบของนักตกปลาในท้องถิ่นและนักท่องชมวิวที่งดงามมีเรือซึ่งสามารถพายได้และเข้าถ้ำที่มีความงดงามและทรายขาวเมื่อมองออกมาจะเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจชาติของท้องทะเลเป็นอย่างยิ่ง
1: กิจกรรมก็จะมีขึ้นผาชมพูถ่ายรูปหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมทางน้ำแล้วก็เช่นกระโดดน้ำบนตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะพาขึ้นมาบนถ่ายรูปบนผาชมพูแห่งนี้แล้วก็ไปจุดชมวิวอยู่ด้านบนหลังจากนั้นก็จะกลับลงทางเดิมนะครับถ้าเกิดว่าที่จะเดินป่าผจญภัยหรือว่าสายเรนเจอร์ถ้าเกิดเขาไม่ชอบแบบนั้นก็คือพาเสร็จจากตรงนั้นผมก็จะพาไปเข้าถ้ำติดกับที่เกิดจากทหารญี่ปุ่นขุดไว้เอาสมบัติมาไว้ในนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้หนึ่งว่ามันจะโอเคไหมสามารถเข้าถ้ำได้ไหมน้ำจะขึ้นสูงไหมถ้ำตรงนี้จะมีวิธีเข้า2วิธี1ว่ายน้ำเข้าไป2พายเรือคายักเข้าไปและทีนี้เข้าไปข้างในจะมีหาดทรายเข้าไปถ่ายรูปได้ผมก็จะเข้าไปแล้วผมจะเข้าไปเล่าประวัติว่าถ้ำนี้เกิดจากอะไรให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบเกาะไปดูจุดหามห้องหรือวิหารแมวหลังจากนั้นก็จะพาไปดำดูปะการังซึ่งเป็นปะการังก้อนปะการังเต่ากวางส่วนหนึ่งมันก็จะมีมั่งเหมือนกันแต่ก็ยังคนฟังงานอยู่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะให้เปิดเป็นทางการอันนี้ก็จะเป็นช่วงปลายเดือนมีนาไปจนถึงปลายเดือนตุลานู่นเลยครับอันนี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเลย

กาะหนูตรงนี้ก็คือมันจะมีสมัยก่อนนะครับที่ว่าเป็นตำนานมาจะมีเรือจีนมาแล้วครับพ่อค้าชาวจีนเนี่ยเขาเลี้ยงสุนัขกับแมวไว้หนูซึ่งอยู่อาศัยอยู่ในเรืออยู่แล้วแต่ทีเนี้ยแมวเขารู้ว่าใต้กงเรือเขามีลูกแก้ววิเศษที่สามารถจะแมวก็เลยออกอุบายให้หนูไปลักขโมยมาใช่ขโมยมาได้ปุ๊บหนูก็คิดว่าตัวเองจะเอาลูกแก้วอันนั้นอ่ะไปคนเดียวทีนี้พอแมวกับสุนัขเขาเห็นก็เลยกระโดดน้ำตามหนูมาแย่งชิงกันใช่ก็มันจะมีซากพวกนี้พวกเขาเรียกว่าหินโสโครกอันนี้

0: แตกไปและทีนี้หนูกับแมวก็คือว่ายน้ำพยายามจะเข้าฝั่งแต่ไปไม่ถึงก็เลยมาจมน้ำอยู่ตรงนี้ส่วนแมวก็จมน้ำอยู่ตรงโน้นส่วนสุนัขเขาตัวใหญ่มีกำลังที่จะสามารถว่ายถึงฝั่งได้แต่เขาตังกวนส่วนลูกแก้วที่คือซัดขึ้นไปเป็นหาดทรายแก้วที่อยู่ฝั่งโน้นของสิงหนคร
1: หลายคนมีคำถามว่าเอ๊ะความรู้จะทำให้เกิดศรัทธาหรือเปล่าหรือว่าเมื่อมีศรัทธาแล้วจึงทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้ทั้งสองอย่างอาจจะมีความผูกพันและสัมพันธ์กันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ที่มีความรู้และจะมีความศรัทธาสิ่งเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเราควรจะมีมิติความคิดเช่นไรท่านอาจารย์ชเรฟศรีเจริญหรืออาจารย์ประสานศรีเจริญนะครับจะมาร่วมพูดคุยกับเราแบ่งปันความรู้แบ่งปันแนวคิดกับเราในรายการนะครับในช่วงของวิถีสนทนาครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงการสนทนานะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมและสังคมได้รับความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาการสังคมนะครับและรับรู้ถึงการทำงานขององค์กรต่างๆในสังคมนั่นเองวันนี้ผมยังอยู่กับท่านอาจารย์ชริฟศรีเจริญครับ Assalamu alaikum ครับอาจารย์ครับ
2: วะอะลัยกุมุสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ความ
1: รู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศาสนาเนี่ย
2: ครับ
1: บางคนโอเคอาจจะได้รับข้อมูลมานะครับก็เป็นข้อมูลแหละแต่นี้ปัญหาว่าข้อมูลที่ได้รับกับความรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับตรงนี้ครับ
2: มันมีความแตกต่างครับว่าคำว่าข้อมูลศาสนาข้อมูลอิสลาม
1: ครับผมอาจารย
2: ์กับความรู้อิสลามนะครับคำว่าข้อมูลเนี่ยผมวัตถุ
1: ครับผม
2: มันก็คือวัตถุนะครับถ้าหากว่าในความรู้ข้อมูลทางศาสนาเนี่ยเราก็มีกุรอาน
1: อ
2: ันนี้ก็ถือเป็นวัตถุเหมือนกันใช่ไหมทุกเปรียบเทียบนะ
1: ใช่ครับเปรียบเทียบ
2: เปรียบเทียบวัตถุแล้วก็ซุนนะหรือดาปราชญ์อิสลามที่โลกรับรองแต่ส่วน
1: ความรู้หรือความเข้าใจ
2: ความรู้อิสลามเนี่ยมันคือปัญญา
1: ครับ
2: มันคือความรู้ที่มันอยู่ในสมองของมนุษย
1: ์
2: อย่าลืมว่าอัลกุรอานที่ผมเปรียบนะว่าเหมือนวัตถุดิบเนี่ยนะว
1: ั
2: ตถุดิบเนี่ยต้องรู้ว่าวัตถุดิบอันนี้นะครับควรจะไปทำอะไรอย่าลืมว่าอัลกุรอานเนี่ยมันไม่ใช่ตำราไม่ใช่ตำราทางนิติศาสตร
1: ์
2: ไม่ใช่กฎหมายนะครับแต่มันรวมทุกอย่างมันมีทั้งเรื่องหลักศรัทธาหลักปฏิบัติมีประวัติศาสตร
1: ์
2: ดังนั้นคนที่จะมีความออกมาใช้ประโยชน
1: ์
2: ให้ใช้ประโยชน์ให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีความรู
1: ้
2: ดังนั้นความรู้ตรงนี้ก็คืออุลามะนั่นแหละ
1: ครับผม
2: นะอุลามะนะท่านศาสดาจึงบอกว่
1: า
2: อัลอุลามะวะรอซะตุลอัมบียะคือนักปราชญ
1: ์
2: ศาสนาอิสลามนั้นเนี่ยมันคือทายาทขององค์ท่านศาสดาสิ่งที่ท่านมอบให้แก่มุสลิมก็คือความรู
1: ้
2: ความรู้เรื่องอิสลามความรู้เรื่องกุรอานความรู้เรื่องซุนนะห
1: ์ครับ
2: ความรู้เรื่องภาคปฏิบัติต่างๆนานาเหล่านี้อันนี้เขาเรียกว่าความรู้คนที่จะเอาข้อมูลก
1: ็
2: คือเราต้องแน่ใจนะว่าข้อมูลเนี้ยเป็นข้อมูลจริงสองก็คือว่าประโยชน์ของมันคืออะไร
1: ครับผม
2: และเอาไปใช้ตรงไหนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าวัตถุดิบนี้จะไปใช้ได้ทุกอย่าง
1: ครับ
2: นะครับนะบางอย่างเนี่ยเอาไปใช้ไม่ได
1: ้ครับ
2: นะครับ
1: อาจารย์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลามีความเห็นต่างหรืออาจารย์เวลาเราฟังอาจารย์มาแต่ละท่านอาจจะมีความเห็นขัดแย้งหรือต่างกันอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงตรงนี
2: ้คือเราต้องกลับไปดูต้นเหตุของการที่แสดงความรู้ในเรื่องศาสนาที่แตกต่างก
1: ัน
2: ในแตก

0: ต่างกันเนี่ย
1: ครับ
0: คำว่าแตกต่างกันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะความแตกต่างมันเกิดขึ้นได
1: ้โอ้ครับ
0: แม้กระทั่งนะครับก็เคยเกิดขึ้นอยากจะบอกว่าความแตกต่างมันเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติและต้องดูว่าเหตุของมันเกิดจากตรงไหนความแตกต่างในยุคเรากับยุคก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: เขาไม่เหมือนกันท่านก็รู้ใช่ไหมว่า
1: ครับครับเข้าใจ
0: ในเราแบ่งเป็น4ทัศนะในอดิสนาวัลจะมาอานามมี4มัซฮับง่ายๆพูดง่ายๆภาษาชาวบ้าน
1: มัซฮับ
0: ก็คือแนวทางเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่เคยมาทราบต่างๆเนี่ยเขาโต้แล้วก็กล่าวหาว่าอันนี้ผิดอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่เลย
1: ไม่โต้ไม่กล่าวหาซึ่งกันและกัน
0: ไม่กล่าวหาซึ่งกันและกันท่านอิหม่ามกี่ฉันคิดว่าถูกนั้นเนี่ยนะครับอาจจะผิดได
1: ้โอ้
0: ท่านอิหม่ามสิ่งที่ฉันฟัตวาไปที่คิดฉันคิดว่าถูกนั้นแต่สิ่งที่ความเห็นของคนอื่นนั่นที่บอกว่าผิดนั่นเนี่ยอาจจะถูกก็ได้ใช่ไหมดังนั้นเขาให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1: ครับผม
0: เขาไม่ได้ไม่ต่างนานาเพราะว่าคืออย่าลืมว่าเราเนี่ยเรามีความรู
1: ้ครับ
0: ผมเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าความรู้นี่มันเหมือนอย่างกับมันเหมือนอย่างกับสัตว์เปรียว
1: สัตว์เปรีย
0: วเป็นวัวเปรียวอะไรเงี้ยนะมันจะขวิดนู่นขวิดนี่นะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้มันเชื่องได้นะก็คือจะต้องมีเชือกมีผูกสะพายก็เลย
1: สะพาย
0: ไอ้ตัวสะพายนี่แหละพวกเราไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องสะพาย
1: มัวแต่จะขวิดอย่างเดียว
0: จะขวิดอย่างเดียวเพราะว่าเบรกมันยังเบรกได้
1: พอดึงกระตุกกันได
0: ้มันคืออะไรมันคืออัคลัก
1: โอ้ตรงนี้สำคัญมาก
0: มันคือมารยาท
1: ครับ
0: แล้วสิ่งเหล่านี้ผมถึงบอกว่ามารยาทสำค
1: ั
0: ญดังนั้นนักวิชาการต่ออัดดิบซุมมาตาอัลลัมบอกว่าจงเรียนเรื่องมารยาทก่อนที่จะเรียนเรื่องรู
1: ้ครับผม
0: ต้องเรียนมารยาทก่อนฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราขาด
1: ครับ
0: นะคนความรู้ตอนนี้เดินชนกันเลย
1: เนี่ย
0: คนมีความรู้ชนกันเลยแต่ว่าคนมีมารยาทเนี่ยมันลดน้อยลงไป
1: ครับ
0: นะสิ่งผมถือว่ามารยาทเนี่ยไม่ใช่เรื่องนักการศาสนาอย่างเดียวนะ
1: ถูกต้อง
0: ผมว่าทุกนักเลยอ่ะ
1: ทุกนักทุก
0: สังสิ่งเนี้ยเราขาด
1: ครับ
0: อัคลากขาดอาดับขาดการมีจริยธรรมฉะนั้นบ่อเกิดของคุณธรรมคือศาสนา
1: ครับผม
0: นะอันนี้
1: เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น้อยเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะไม่ว่าจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ก็ตามถ้าผู้น้อยก็ควรจะต้องให้เกียรติ
0: ให้เกียรติน
1: ะฮะผู้ที่สูงวัยกว่
0: าน
1: ะอันนี้คือแบบฉบับอยู่แล้ว
0: คือเขาไม่ได้ชี้ที่ต้องบอกต้องถามเขาไม่ได้ชี้ตัวก็พูดรวมๆอย่างน
1: ี้
0: เราจะพ่วงออกมาเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เป็นการเสียมารยาทแม้จะถูกต้องก็ตามนะครับ
1: ครับผมฮะท่านผู้ชมครับบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเราอาจจะมองข้ามและใครๆก็ต้องฟังเราอามเราอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันในสังคมเนี่ยมันมีการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายการให้เกียรติกันมีมารยาทซึ่งกันและกันถือว่าเป็นความสำคัญอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนะครับวันนี้ในช่วงสนทนาเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ชริฟศรีเจริญอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาในรายการครับสลามุอะลัยกุมครับ
0: สลามุอะลัยกุมตุลลอฮิบะเราะกาตุฮ
1: ุท่านผู้ชมครับในช่วงสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับความรู้หรือความศรัทธาก็เป็นสิ่งที่คู่กันนะครับเราจะมีศรัทธาได้ก็ต้องมีความรู้เช่นเดียวกันในเมื่อมีความรู้แล้วจะทำให้เกิดศรัทธาเพราะสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างศรัทธาให้กับตัวเราแต่ถ้าหากว่าคนเรามีความรู้แล้วไม่เกิดแรงศรัทธานั่นหมายถึงว่าเขาเพียงแต่รู้เขาไม่พยายามที่จะปฏิบัติในสิ่งนั้นนั่นเองนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 9:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แห่งนี้ช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะอาจจะมีฝนตกบ่อยอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำสุขภาพถือว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียวสำหรับทุกคนครับและวันนี้รายการวิถีธรรม

วิถีไทยของเราเวลาหมดลงเพียงเท่านี้ผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับจะต้องได้รับการทดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นไม่ว่าการทดสอบนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ถ้าหากว่าเขาสามารถผ่านการทดสอบไปได้นั้นก็เป็นที่พึงพอพระทัยของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาจะได้รับความสำเร็จท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผลบุญที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่งแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ทรงรักกลุ่มชนหนึ่งพระองค์จักทรงรีบทดสอบพวกเขาขณะอยู่ในโลกดุนยาซึ่งหากบุคคลใดพอใจบททดสอบนั้นความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์จะประสบแก่เขาแต่ถ้าหากว่าเขาไม่พอใจบททดสอบความกริ้วโกรธจากอัลลอฮ์ก็จะประสบแก่เขาเช่นกันบันทึกโดยอิบนุมายะห์

0: รู้หรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีแล้ว
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชม
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับรู้ไว้ได้รู้เรื่องราวความรู้ดีๆที่จะมาทำให้คุณผู้ชมมีความรู้รอบตัวเพิ่มมากขึ้นกับผมน้องรู้ไว้และน้องได้รู้ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เป็นประจำเช่นเคยนะครับน้องได้รู้ครับครั้งที่แล้วพี่รู้ไว้ได้อธิบายถึงโครงสร้างของรัฐสภาไทยให้ได้ทราบกันแล้วมาวันนี้น้องได้รู้มีคำถามรัฐสภาไทยมาถามกันครับ
1: มีค่ะครั้งก่อนน้องจำได้ว่าโครงสร้างของรัฐสภาไทยประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาผู้เราอยากรู้ว่าปกติแล้วอำนาจหน้าที่ของรัฐ
0: สำหรับเรื่องนี้อธิบายง่ายๆนะครับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา 1. ออกกฎหมาย 2. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 3. ให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญ 4. แต่งตั้งและถอดถอนบุคคลตามรัฐธรรมนูญกำหนดครับ
1: ทีนี้ว่าแต่ใครเป็นคนเสนอกฎหมายให้รัฐสภามีสิทธิเสนอกฎหมายได้แก่
0: 1. คณะรัฐมนตรี 2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า20คน 3. ศาลหรือองค์กรอิสระ 4. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คนครับ
1: ดีจังเลยค่ะประชาชนมีสิทธิออกกฎหมายได้ด้วย
0: เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นั่นเองครับ
1: น้องได้รู้อยากมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายกับเขาบ้างจังเลยค่ะ
0: ได้สิครับแต่น้องได้รู้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดก่อนนะครับนั่นคือมีสัญชาติไทยหากเปลี่ยนแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งหรือวันที่เข้าชื่อมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันที่สำคัญต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพจน์หรืออยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งครับ
1: ฟังดูแล้วน้องได้รู้คุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนเลยค่ะคงต้องรอ

0: ปี้บริบูรณ์ก่อนค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้รู้ไว้ได้รู้หมดเวลาลงแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ประธานครับนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
1: ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ใช่นี
3: ่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้ว

0: คิดจะขับรถอย่าลืมพก
1: อะไรเป็นจุดตัดสินใจเลือกต่อโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟส2ฮะ
2: กำลังซื้อขนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละหมื่นตอนนี้ขายได้เดือนละ50,000บาท
1: มันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
2: ไม่ใช่เลยครับถ้าเราทำเต็มที่

0: ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์เปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติธรรมได้จริงหากทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม2ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนั่งรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมและยังสามารถจะรับชม

0: ื้อคนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อ
1: ใช้เวลาทำกี่วันครับบอกเลยว่าที่นี่ทุกเส้นทุกลายคือเรื่องราวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
2: ถ้าเขาไม่คิดจะมาทำฮกโขนนะ
3: ที่มาสอนหนู
2: มันก็คงถึงเวลาที่เขาจะได้มาทำแล้ว
1: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลาทัศภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: ท่วมไฟรั่วควรระวังไม่สัมผัสรั้วราวบันไดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้หลังมือแตะก่อนจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบๆคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาหนาเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย
6: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่จะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดอินทินผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
1: แต่ผมเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราน
2: อกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดด้วย
0: มาช่วยกันลดหวาน
2: ลดมัน
3: ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: นมแม่ช่วยประหยัด
5: ซื้ออะไรมาพี
6: ่ซื้อนมมาให้ลูก
5: นมอะไรอีก
6: อุ้ยนมแม
7: ่นมแม่ซะ
5: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
4: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
8: สูงไวให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ได้เงินมาต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายได
9: ้ถ้าอยู่จนถึงอายุ80เพื่อให้มีเงินใช้เดือนละ 15,000 บาทอายุน้อย4ล้านบาทขึ้นไป
8: สูงไวให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40เรื่องเงินเรื่องซีเรียสนะครับ
10: มองรัฐสภาช
11: ยิ่งกว่าเดิม
10: ตามสถานการณ์จะร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9 นาฬิกาเริ่ม 2 ตุลาคมนี้ทางปัญหาที่ถูกมองข้าม
12: สินใจเลือกต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส
13: ของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละหมื่นตอนนี้ขายได้เดือนละ 50,000 บาท
12: มันจะกลายเป็นภาพจากมิติทางการเงินหรือเปล่า
13: ไม่ใช่เลยครับถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ผมอยากจะทำเต็มที่

0: เอกนิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ
1: วันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยน่าจะกำลังนับถอยหลังอยากให้ถึงวันที่1ตุลาคมเร็วๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ในเฟสที่2อยากจะถามท่านรองนายกแบบนี้ครับว่าอะไรเป็นจุดตัดสินใจโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ในเฟส2ฮะ
0: ครับก็ไทยพลัสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเราดูว่าวันนี้วิกฤตสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยครับมันส่งผลมาถึงค่าของชีพของคนไทยครับวิกฤตในตะวันออกกลางเนี่ยมันมาเป็นระลอกเลยนะครับต
1: ั้
0: งแต่ในเรื่องพอเขารบกันเนี่ยก็กระทบทำให้ราคาน้ำมันแพง
1: ครับ
0: แล้วตอนแรกมีน้ำมันขาดด้วยที่เราวิ่งหาน้ำมันเติมกัน
1: ครับ
0: สองคือวิกฤตของแพงพอก็น้ำมันแพง
1: ครับ
0: เสร็จแล้วมันก็มาถึงค่าของชีพสูงขึ้นของแพงขึ้นพอของแพงขึ้น
1: ครับ
0: ซื้อคนหดลดลงง่ายๆคือคนของแพงรายได้ขึ้นไม่ทัน
1: คนซื้อของน้อยลงไม่กล้าไม่ได้ลง
0: ครับก็ตะวันออกกลางเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลเลยต้องรีบออกเพื่อทำโครงการที่เตรียมรองรับวิกฤตพลังงานนี
1: ้
0: มาช่วยประชาชนไม่ได้เหมือนในอดีตมันมาผ่านวิกฤตค่าของชีพเพราะฉะนั้นเราที่เราต้องย้ำเน้นคือเราต้องช่วยคน
1: ครับ
0: คนที่ค่าของชีพแล้วก็คนตัวเล็กตัวน้อย
1: ครับ
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ครับ
0: คำว่าไทยช่วยไทยพลัสของตัวเองแล้ว
1: ครับ
0: นะครับว่าเราต้องการช่วยคนไทยในการลดค่าของชีพเขา
1: ด้วยคนไทยด้วยกันเองในการ
0: คนไทยด้วยกันเองก็คือที่มาของ60 40เนี่ยออกให้60
1: ครับ
0: คนออก40
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมมาช่วยลดค่าของชีพ
1: ครับ
0: ผมวันนี้ประชาชนทั่วไปที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่เนี่ย26ล้านคนคงจะรู้สึกได้ว่าช่วยลดค่าของชีพของจริงต้องการออกแบบเนี่ยไม่ได้ต้องการออกแบบให้ฟุ่มเฟือยแล้วต้องการให้ออกแบบเพื่อช่วยค่าของชีพ
1: ทยอยจ่าย
0: ก็จอยวันละ200เราถึงต้องการให้ดูแลค่าที่ใช้ฟุ่มเฟือยทรัพยากรเงินของรัฐบาลเราก็มีจำกัด
1: ครับ
0: เราก็พ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะหาบเล่ต่างๆที่ขายของเนี่ยเราก็เลยให้เขาเป็นได้มีโอกาสขายโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: พอคนกำลังซื้อหดพ่อค้าแม่ค้าขายไม่ออก
0: คนเนี้ยเขาถูกกระทบก่อนคนอื่น
1: ครับ
0: ก็มีคนถามว่าทำไมไม่ไปให้โมเดิร์นเทรด
1: ครับ
0: ถ้าให้โมเดิร์นเทรดนะครับคนแน่นอนเขาก็อาจจะมาซื้อพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแต่วันนี้เราออกแบบกลับด้านเราช่วยพ่อค้าแม่ค้าคนไทยส่วนใหญ่ในตลาดก่อน
1: ครับ
0: พอช่วยเขาเขามีรายได้ดีขึ้นเขาอาจจะไปซื้อของโมเดิร์นเทรดเป็นรอบที่2รอบที่3แล้วเราจ่ายตรงไปที่เขา
1: ครับ
0: ผ่านถุงเงินกับคุ้นเคยกับเป๋าตังถุงเงินแล
1: ้
0: วสแกนจ่ายกันสนุกแล้วครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็มีถุงเงิน
1: ครับ
0: เนี่ยครับคือคำว่าไทยช่วยไทย
1: ครับ
0: plus คือเราเอาเงินของคน26ล้านคนเนี่ย
1: ครับ
0: ลดค่าของชีพเขาแล้วมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศ 1.2 ล้านรายที่อยู่ในตามไซต์ก่อสร้างเนี่ยคือคนที่ได้ประโยชน์แล้วตอนนี้เนี่ยข้อมูลเชื่อไหมครับว่าใน3เดือนกว่าที่เราทำเนี่ยวันนี้เนี่ยเม็ดเงินที่เข้าไปกระจุช่วย 60,000 กว่าล้านบาท
1: โอ
0: ้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาได้อยู่ในกรุงเทพแค่ 16%
1: เพราะงั้นเงินไม่ได้เกิดเลยครับ
0: จะไปจังหวัดไหนไปสแกนจ่ายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเราเห็นหมดเลย
1: ครับ
0: ว่ามันไปช่วยฟื้นกำลังซื้อ
1: ครับ
0: เราไม่ได้จบแค่นี้คือเราไม่ได้แค่ให้ช่วยแล้วหยุดไปเราไปสอนพ่อค้าแม่ค้าด้วย
1: ครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่แต่ก่อนรับเงินสดแต่นี้ก็ในถุงเงินและนอกจากนั้นเนี่ยเราเปิดให้แพลตฟอร์มต่างๆฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่ครับ
0: แล้วเราเข้าไปดูครับว่าพ่อค้าแม่ค้าขายได้ขึ้นไหม
1: ครับ
0: ผลพิสูจน์ออกมาพ่อค้าแม่ค้านะคะที่เขาเคยขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำ
1: ครับ
0: ขายไก่ย่าง
1: ครับ
0: ในตลาดเนี่ยแต่ก่อนเขาขายได้

0: นิดเดียว
1: ครับ
0: พอมีโครงการนี้แล้วเขาได้เรียนรู
1: ้ครับ
0: เราไปสอนทักษะให้เขาเรียนรู้ขายของออนไลน
1: ์
0: คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ย
1: ครับ
0: เชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมาก
1: ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
0: เห็นได้ชัดแล้วผมดีใจมากเลยว่าผมไปเจอเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200% แล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการที่แล้วนะครับ หลังโครงการยังเพิ่มขึ้นอีก 50-60%
1: ตอนนี้ขายได้เดือนละ50,000 บาท
0: โอ้ค่าชาเขียวชาเขียวผมเพิ่งรู้ว่าคนไทยนิยมกินมัทฉะชาเนี่ยเยอะมากนะครับก็เนี่ยกลายเป็นแบบผมว่าดีใจมากเลยแล้วพอแม้จะจบโครงการเขายังขายได้
1: ม
0: าอยู
1: ่
0: อันนี้คือตัวอย่างจริงๆที่ผมเห็นได้แล้วก็เวลาไปเจอเขาทำให้เขามียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ทักษะใหม
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ plus ไงครับ plus ความรู้ไปให้เขาขายของออนไลน์เป็นที่ยังไม่ได้เข้าแพลตฟอร์มออนไลน์วันนี้นะครับแล้วก็ไปเจรจากับพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยให้ลดค่าใช้จ่ายให้เขาแล้วเขาจะได้เรียนรู้ไปสอนเขาด้วยให้ขายของออนไลน์เป็นทั่วประเทศนะพอคุณขายของออนไลน์เป็นคือเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นแต่มันไม่แค่นั้นนะครับนอกจากไปช่วยทำให้เขาขายของมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยขายของเป็นด้วย
1: ขายของเป็นด้วย
0: ขายของเป็นด้วยก็คือว่าวันนี้เราแอบใส่เข้าไปในเป็น AI ในถุงเงินนะครับ
1: ครับ
0: พอกนะครับเวลามีนกบินมาเนี่ยขึ้นมาอย่าเพิ่งปัดนกทิ้งนะครับนั่นคือนกกระซิบมาช่วยทำให้ท่านขายเก่งขึ้นผมยกตัวอย่างนะผมไปเจอเนี่ยครับหลังกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: เขาขายขนมเค
1: ้
0: กผมถามว่าพี่รู้ไหมครับขนมเค้กพี่ขายวันไหนดีที่สุด
1: เก็บสถิติ
0: เขาไม่รู้แล้วว่าขายดีทุกวันขายดีทุกวันแต่พอไปกดนกกระซิบว่าขายวันไหนดีที่สุดเป็นวันพฤหัสแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับผมบอกว่าพี่ทราบไหมครับว่าไอ้นกกระซิบเนี่ยมาช่วยพี่บอกพี่ว่าขายวันไหนดีที่สุดขายวันพฤหัสแปลว่าวันพฤหัสพี่ควรทำมาเยอะกว่าปกติขนมเค้กเนี่ย
1: แต่ว่ามันจะหมดก่อน
0: วันจันทร์พี่ขาย
1: เ
0: พราะว่าพี่ทำขนมเค้กมาเท่ากันทุกวันเนี่ยวันจันทร์ตอนพี่ก็ต้องไปลดราคา
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ทำน้อยวันจันทร
1: ์ครับ
0: เพราะวันจันทร์เรารู้ว่ายอดขายน้อยโดยเฉลี่ยมาทำเยอะวันพฤหัส
1: ครับ
0: เขาก็ขายได้มากขึ้น
1: เก็บแป้งเก็บวัตถุดิบมาลงทุนในวันพฤหัสมากข
0: ึ้
1: น
0: กำไรก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในถุงเงินของพี่ๆร้านค้าทั่วประเทศเนี่ยครับเวลานกบินมานกกระซิบเนี่ยเขามาช่วยวิเคราะห์นะครับท่านจะได้วางแผนได้ดีขึ้นและผมเพิ่งเติมอีกนะครับไม่ใช่แค่นี้นะผมถามพี่ทำขนมเค้กนะครับพี่ใช้ไข่ใช้มาฟองละเท่าไหร่ไข่ไก่ของพี่เบิร์ดพี่รู้ไหมครับต้นทุนเฉลี่ยไข่ไก่ฟองละเท่าไหร่ไม่รู้ก็พี่ไปซื้อมาลูกสาวไปซื้อมาให้ฟองละ5 บาทจริงๆดีรู้ราคาก็กดดูว่าไอ้นกกระซิบบอกว่าราคาไข่ไก่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เบอร์1 4.6 บาทจอพี่ซื้อแพงไปแล้ว
1: ซื้อแพงกว่าชาวบ้านหรือ
0: แพงกว่า5 บาทคนอื่นก็ 4.6 พี่ซื้อ5บาทได้มั้ยครับพี่จะได้ไปต่อรองร้านค้าซื้อไข่ได้ถูกลง
1: อ
0: ันนี้ต้นทุนก็ลดลงละ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือไปสอนเขาให้ใช้ AI ช่วยไทยพลัสไม่ใช่แค่ลดค่าของชีพแต่ช่วยเพิ่มทักษะเขาด้วยไม่ผมอยากโฆษณาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับ ลองใช้ดูและล่าสุดครับคนเนี่ยครับเวลาซื้อมาขายไปต้องมีต้นทุนใช่ไหมต้องไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อไข่ไก่ไปซื้อน้ำตาลบางทีก็ต้องการเงินทุนมาซื้อของแล้วก็มาผลิตแล้วก็มาขายได้กำไรเงินทุนเนี่ยเอาจากไหนไปขาแบงค์แบงค์บอกว่า
1: ไม่มีข้อมูล
0: ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลกูแบงค์ไม่ได
1: ้ก็ต้องไปนอกระบบ
0: ไปนอกระบบแต่วันนี้ครับใน AI เนี่ยนกกระซิบในถุงเงินนะครับกดขอเงินกู้ได้เลย
1: อ๋อ
0: เพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาจะมีข้อมูลว่าพี่มีรายได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ก่อนงั้นไปหาแบงค์เดินไปหาแบงค์นะแทบเดินไปหาเขาเขาบอกคุณมีหลักฐานอะไรว่าคุณขายรายได้เดือนเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ AI นกกระซิบบอกเลยว่าคุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร่

0: แบงก์ก็เห็นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องจดนะครับ AI มันสรุปให้เสร็จ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพี่จะมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเราเพิ่งเปิดสินเชื่อ AI นกกระซิบไปพ่อค้าแม่ค้าวันนี้ครับลองใช้ดูนะ
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้ทำให้กู้เงินได้ง่ายขึ้นด้วย
1: เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น
0: จะได้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
1: ตักทรัพย์
0: เรามีบสย.บรรษัทประกันสินเชื
1: ่อ
0: ไม่คิดค่าธรรมเนียมวันนี้ทำเสร็จผมนอกจากพาลูกค้ามาหาท่านจะพาธนาคารมาหาท่านด้วยในถุงเงินเนี่ยครับจะเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น
1: สิ่งนี้คือโอกาสที่ผู้ประกอบการได้รับคนไทย
0: ให้โอกาสโดยเฉพาะอยากทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดผมอยากให้เขาคนไทยถ้ามีรายได้ดีขึ้นเขาจะได้แล้วก็เป็นหนี้ประเทศไทยอย่างยั่งยืนจริงๆคือวันนี้เราก็ทราบดีว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบ
1: ครับ
0: เพราะว่าสงครามตะวันออกกลางก็ยังยิงกันอยู่เลยนะครับราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นพอมันพุ่งขึ้นมาอีกเราก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยโครงการของเราเนี่ยเราตั้งไว้ทั้งโครงการเนี่ย 200,000 ล้านที่จะมีเงินช่วยเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านเนี่ยมันมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 46,000 ล้าน
1: ครับ
0: ก็คิดว่าช่วยต่อ
1: ครับ
0: ก็คือว่าก็เลยเอาเงินที่เหลืออยู่เนี่ยครับอีก2เดือนนะครับเพราะวิกฤตพลังงานยังอยู
1: ่
0: แต่ผมอยากเรียนว่าเพราะว่าเงินเราก็มีอย่างจำกัดผมเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: ผู้ว่าเงินอีก 200,000 บาทหลัง 200,000 ล้าน
1: ล้าน
0: เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ผมเงินตรงนี้ไม่ได้เอามาช่วยเยียวยาพลังงานและต้องเรียกเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราใช้ไฟเนี่ยนะครับที่2หน้าผมอยู่เน
1: ี่
0: ยไฟเนี่ย60นำเข้าจากต่างประเทศแล้วเราต้องนำก็อยู่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเวลาเราพลาดแพงประเทศไทยก็ต้องจ่ายตังค์ไป
1: ต่ายค่าไฟแพง
0: ค่าไฟแพงมันถึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: ผมว่าวันนี้เนี่ยเราถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยติดโซล่าเนี่ยบนหลังคาบ้านเนี่ยแน่นอนทุนรัฐก็เลยบอกว่างั้นเงินค่อยติดเนี่ยประเทศไทยก็ไม่เปลี่ยนผ่านสักทีวันนี้เราก็เลยบอกงั้นเราช่วยเอาเงินมาช่วยเขาเรียกอุดหนุนเขาก็ประมาณ 50,000 บาทต่อครัวเรือนลองคิดดูนะครับพอติดโซล่า 50,000 บาทหนึ่งก็คือมีโซล่าอยู่บนหลังคาบ้านนะครับหรืออยู่บนพื้นหน้าบ้านสิ่งที่ได้คืออะไรเขาตอนที่มีแดดแดดก็ฟรีสิ่งที่เขาได้คือว่าซึ่งมันพิสูจน์แล้วครับลดได้ 20-30% แล้วแต่คุณใช้มากใช้น้อย
1: ครับ
0: แต่ที่สำคัญเราจะให้เขาขายไฟเนี่ยได้ไฟคืนให้กับรัฐด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผลิตไฟได้มากกว่าที่คุณใช้
1: ครับ
0: คุณขายไฟคืนให้รัฐกลายเป็นรายได้ของคุณนะครับ
1: ครับในแบบนี้แล้วเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ดูยังไม่หรือคลี่คลาย
0: ใช่ครับ
1: หลายคนก็ตั้งคำถามไอ้แบบนี้มันเป็นการแจกที่มันดูจะไม่มีจำของนโยบายประชานิยมที่อัดฉีดลงไปให้กับประชาชนเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าวันเนี้ยผมก็ขยายแล้วครับผมก็แบบแล้วผมก็จ่ายไปเรื่อยๆค้างไงครับ เราถึงบอกว่าเราเอาแค่200,000แรกนี่แหละเพราะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ว
1: ครับ
0: วันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้ว
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอา1,000 บาทตรงนี้เนี่ย 1,000 บาทจากแสงแดด
1: ค่าไฟที่ขายไปคืน
0: นี่แหละมันก็จะยั่งยืนแต่วันนี้มันทำได้ไม่เร็วไงครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันก็ต้องใช้เวลาแต่มันก็ต้องทำแล้วที่สำคัญเมื่อรวมกันทั้งประเทศธรรมชาติ
1: ลดลง
0: เราก็จ่ายเงินให้ต่างประเทศลดลง
1: ครับ
0: อันนี้พลังงาน
1: ครับ
0: และอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ทำแค่โซล่าครับเราจะไปทำในเรื่องของไบโอดีเซล
1: ครับ
0: ที่ใช้น้ำมันปาล์ม
1: ครับ
0: ก็จะไปพยายามส่งมาผสมไบโอดีเซลเพราะน้ำมันปาล์มคือน้ำมันบนดินที่เราผลิตได
1: ้ครับ
0: คนได้ประโยชน์ก็คือ
1: เกษตรกร
0: ต่างๆแล้วเอทานอลก็คือเกษตรกรที
1: ่ปล่อย

0: น้ำมันได
1: ้ครับ
0: นี่คือน้ำมันบนดินที่คนไทยปลูกได้และเกษตรกรไทยปลูกได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานอีกอย่างก็คือว่าเรานำเข้าน้ำมันเยอะวันนี
1: ้
0: พอน้ำมันเยอะเราก็ต้องจ่ายให้คนในตะวันออกกลางเยอะขึ้น
1: ครับ
0: เอาเงินไปอุดหนุนก็คือจ่ายตะวันออกกลาง
1: ครับ
0: วันนี้ถึงอยากเปลี่ยนผ่านเนี่ย
1: ก็ต้องอุดหนุนคนไทย
0: อุดหนุนคน
1: พลังงานทางเลือกที่เป็นของไทย
0: ถูกต้องครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเอาเงินภาษีเนี่ยถ้าจะต้องใช้เนี่ยก็ไปช่วยให้เกษตรกรคนไทยพอคนไทยมีรายได้ดีขึ้นกำลังจะยาวด้วย
1: บางคนบอกเอ๊ะน้ำมันแพงก็เอาเงินไปอุดหนุนแล้วก็ไปเป็นส่วนลดค่าน้ำมันสิน
0: ี่ไงครับมันก็ไม่จบสิ้นแล้วมันอุดได้ชั่วคราวครับเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณไปอุดหนุนน้ำมันทุกคนก็ยังไปอุดหนุนทำไมให้ตะวันออกกลางครับผมถามจริง
1: ๆ
0: การไปอุดหนุนคือไปอุดหนุนดีเซลไปอุดหนุนเบนซินทั่วไป
1: ใช้รถเดิม
0: ผมลองคิดดูนะครับถ้าอีกหน่อยผมไปอุดหนุนเนี่ยดีเซลน้ำมันคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตะวันออกกลาง
1: ค
0: นที่ผลิตน้ำมันซึ่งเราผลิตไม่ได้แต่ถ้าผมไปอุดหนุนน้ำมันบนดินด้วย
1: ที่เป็นของไทย
0: ที่มันผสมได้เกษตรกรไทยได
1: ้
0: มันก็ทำให้ระยะยาวเราเข้มแข็งแล้วอุดหนุนตรงนี้ช่วยให้ราคาตรงนี้มันถูกแล้วราคาทางเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันก็ต้องแพง
1: ครับ
0: คนก็จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีน้ำมันบนดินพวกไบโอดีเซล
1: ครับ
0: พวกที่ใช้พวกเอทานอลผสมเกษตรกรไทยก็ได้ครับ
1: คนเห็นว่ารัฐอุดหนุนน้ำมันประเภทนี้
0: ใช่
1: แทนที่จะไปเติมน้ำมันเหมือนเดิมก็เปลี่ยนรถที่หรือว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือหันไปใช้น้ำมันตรงนี้ซึ่ง
0: ต้อง
1: เครื่องยนต์รถ
0: มากกว่า
1: ครับ
0: วันนี้กำลังออกแบบตรงนี้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย
1: ขยับไปที่ประเด็นใหม่เลยแล้วกันนะครับสำหรับในเชิงของ IMF World Bank นะครับที่เรากำลังจะเป็นเจ้าภาพก็จะอีก2สัปดาห์
0: ใช่ครับ
1: นะฮะตรงนี้หลายคนบอกเห็นก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีการวัดงบส่วนหนึ่งที่เป็นของไทยเป็นหลักพันล้านจากการเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลก
0: ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้เนี่ยต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยชาติเนี่ยเป็นการประชุมระดับโลกที่มีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงค์ชาติของทั้งโลกเราเคยจัดมาแล้วนะครับ เมื่อปี35ปีที่แล้วค.ศ.1991
1: ครับ
0: 2534ครั้งนั้นเนี่ยประเทศไทยประสบความสนใจแล้วก็การที่ประเทศไทยวันนั้นเนี่ยเมื่อ35ปีที่แล้วกลับมาแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนอยากมาที่เมืองไทยจะมีกำลังไทยและเป็นคนที่นายธนาคารนายแบงค์ต่างๆมาสิ่งที่ทำอย่างหนึ่งเลยนะครับคือช่วงจัดประชุมเนี่ยจะเกิดกิจกรรมมากมายสิ่งที่กระทรวงการคลังเราทำในฐานะคนจัดหลักนะครับก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมด้วยวันนี้เราออกแบบครับออกแบบให้สินค้าไทยพ่อค้าถ้าเอาสินค้าไทยจากทั่วประเทศนะคร
1: ับ
0: จากทั่วภูมิภาคทั้งประเทศไทยเอามาน
1: ำเสนอในงานนี
0: ้ในงานนี้แล้วคนพวกนี้ก็จะมีกำลังซื
1: ้อ
0: พวกนี้ไทยอยู่ในสายตาโลกโดยปริยาย
1: เพิ่มโอกาสให้สินค้าไทยได้ขายได้มากขึ้น
0: อันนี้ก็คือผลโดยตรงและทุกคนมานะครับไม่ได้มาอยู่แค่อาทิตย์เดียวนะคร
1: ับ
0: ทุกคนมาบอกว่าขอการท่องเที่ยวจะเกิดการท่องเที่ยวที่คึกคักมาซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วเมื่อ35ปีที่แล้วประเทศไทยในทุกคนแล้วมาไม่ได้มาครั้งเดียวนะครับ มา
1: ครอบครัว
0: ครอบครัวลูกกลับมาอีกอ
1: ัน
0: นี้เป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนครับว่าโครงการ IMF World Bank เวลา Annual Meeting เขาจัดทุกประเทศเป็นแบบนี้ทั้งนั้นอยากเป็นเจ้าภาพและแค่นี้ไม่เท่านั้นนะครับเราจะมีการทำธุรกิจ
1: อ
0: ีก Business Matching ธุรกิจใหญ่ๆที่มาทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกนะ
1: ครับ
0: และนายธนาคารทุกคนก็จะต้องตามมาประชุมที่นี่แบงค์ทั้งการเงินการคลังทั่วจัดประชุมจัดสัมมนาเกิด business matching
1: ครับ
0: จะมีการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศไทย
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเป็นโอกาสเราแล้วประเทศไทยอ่ะครับมันกลับมาอยู่ในเวทีโลกจะมีข่าวประเทศไทยออกทุกวัน
1: มีการรายงานจากประเทศไทยในเวทีระดับโลก
0: ทั้งโลกสินค้าไทยผ้าไทยใส่ทุกอย่างจะออกในเวทีหรือศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยอะไรทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นต่างๆมากมาย
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่ผม

0: ดว่ามันจะช่วยทำให้เกิดพลังในการแล้วผมเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยครับช่วยสร้างโอกาสไม่ใช่ให้กับแค่ประเทศไทยให้กับธุรกิจและที่สำคัญมันจะเป็นความภาคภูมิใจนะคร
1: ับ
0: มันคือการจัดโอลิมปิกทางการเงิน
1: เหมือนการแข่งกีฬาโอลิมปิกแต่นี่เป็นมิติทางการเงิน
0: โอลิมปิกทุกคนแย่งกันจัดครับ
1: ครับ
0: วันนี้ประเทศไทยเราได้รับเกียรติในการจัดและเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้จัดครั้งที่2ท่านลองคิดดูนะเราเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกทางการเงินของโลก
1: การที่เขามาจัดในประเทศไทยเราจะสามารถเข้าไปอยู่ในพาร์ทหนึ่งของการกำหนดนโยบายการเงินการคลังของโลกที่มันจะเกิดประโยชน์กับคนไทยได้ยังไง
0: อันนี้ก็เป็นอีกมิตินึงนะครับต้องบอกว่าวันนี้การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเขามอบให้เราเนี่ยมีโอกาสที่เสนออเจนดา
1: ครับ
0: เราก็จะเป็นบทบาทผู้นำการคลังการเงินโลกชื่อการประชุมที่ประเทศไทยเสนอไปขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษชื่อ Entry ก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยและทั้งโลกแล้วก็ empower ที่ให้อำนาจไปกับคน
1: ครับ
0: ทำให้คนเนี่ยเขามีพลังในการกำหนดชีวิตกำหนดธุรกิจเขา
1: ครับ
0: แล้วก็ building resilience
1: ครับ
0: คือการสร้างภูมิต้านทาน agenda หรือเนื้อหาที่ประเทศไทยจะไปเสนอในเวทีโลกนี่ครับคือบทบาทประเทศไทยในการนำเสนอในเวทีโลกเนื่องจากเราเป็นเจ้าภาพวันที่12ถึง18ตุลาคม
1: ครับ
0: วันที่13ตุลาคมเป็นวันที่ครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: ครับ
0: เราจัดพิธีทำเป็นรอยัลพาวิเลียนเชิดชูเกียรติพระองค์ท่านให้ต่างชาติรู้ครับว่าที่ท่านบอกว่าให้คำสอนของท่านเนี่ย
1: ค
0: ือเอาคนเป็นศูนย์กลาง
1: ครับ
0: เราต้องพัฒนา
1: ครับ
0: เอาบทเรียนของโครงการพระราชดำริต่าง
1: ๆครับ
0: เอามานำเสนอที่งาน World Bank IMSแล้วโครงการพระราชดำริต่างๆแล้วเราทำท่านทำมาก่อนการ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้โครงการต่างๆก็ยังมาสืบสานรักษาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบัน
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นตำนานและคลาสสิกเขาจะได้เห็นว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเราเคยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้ง
1: ครับ
0: วิกฤตไครซิสวันนี้เนี่ยพระราชดำริผมว่าวันนี้จะให้ต่างชาติได้เห็นพระอัจฉริยภาพของเราที่ในเรื่องการพัฒนาที่ได้ท่านได้รางวัลเนี่ยเพราะสิ่งนี้ที่ทำก่อนเพราะวันนี้โลกที่มันผันผวนที่ตีกันเนี่ย
1: เ
0: ราถึงอยากนำเสนอในเรื่องนี้ครับว่าพระราชดำรัสได้นำเสนอให้นักการคลังนักการเงินโลกได้
1: เชื่อว่าพระอัจฉริยภาพขององค์ท่านที่ทำให
0: ้
1: ผมว่าส่วนหนึ่งก็ทำให้คนไทยสามารถที่จะปรับตัวนะครับขอปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.อยากให้ชวนท่านเอกนิติเปิดใจหน่อยแล้วกันครับหลายคนบอกว่าแหมท่านเอกนิติดูเรื่องเยอะมากดูทั้งเรื่องของการเงินการคลังดูล่าสุดดูน้ำท่วมด้วยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันเดอะแบกชัดๆเหนื่อยไหมฮะ
0: ผมว่าตอนนี้คือโลกมันวิกฤตอะครับเราถามว่าเหนื่อยไหมผมว่าเป็นธรรมดาครับของการทำงานของทุกคนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจก็คือว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันช่วยคนได้ไปเจอชาวบ้านเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเขามีรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยแล้วเขายิ้มแย้มออกมาแล้วเขาบอกผมว่าเนี่ยเขาขายได้ดีขึ้นแม้เขาจบโครงการเขาได้เรียนรู้ AI ผมว่าอันนี้คือหายเหนื่อยนะครับผมว่าอันนี้ถ้าเราช่วยกันจริงๆเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะผ่านคนวิกฤตนี้ได้และผมก็มั่นใจครับว่าถ้าเราช่วยกันทำแบบนี้ผมเชื่อว่าพอวิกฤตสงบจริงครับว่าอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาดีขึ้นอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาอยู่ในเวทีโลกคนไทยมันก็ผมอยากให้เมืองไทยเนี่ยเราคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เรามีภูมิต้านทานสำหรับวิกฤตในอนาคตที่อาจจะมีกลับมาอีกได้ใน
1: ทั้งที่ทำให้ผู้ชายที่ชื่อเอกนิติธันประภาสตัดสินใจเข้ามารับหน้าที่ตรงนี
0: ้คือผมก็ต้องพูดตรงๆที่ผมลาออกจากราชการมารับตรงนี้เนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะว่าทุกคนชีวิตคนทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ผมจะเอา24ชั่วโมงที่ผมมีเนี่ยถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ในช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะทำไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนผมก็สู้

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ็ดนั่นก็เห็ดโน่นที่ไหนทำไมมีแต่เห็ดกันล่ะครับบัดดี้คู่หูเจ้าหนูของพ่อวันนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มกระท่อมเห็ดฟาร์มอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีพื้นที่เกษตรท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดนั่นเองถึงว่านอกจากเห็ดแล้วที่นี่ยังมีอย่างอื่นอีกไหมนะอยากรู้ก็ต้องตามพี่โกไปดูกันเลยครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการบัดดี้คู่หูเจ้าหนูของพ่อกับนี้บรรยากาศดีครับพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรนั้นเกษตรในเมืองไทยเนี่ยมีหลากหลายผมยืนอยู่ที่กระท่อมจังหวัดนนทบุรีเป็นยังไงเห็ดนี่เกิดขึ้นได้ยังไงเจ้าของสถานที่กันครับไปสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: คุณจุ๊บครับขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปความเป็นมาของกระท่อมเห็ดฟาร์ม
2: ก็จริงๆกระท่อมเห็ดฟาร์มเนี่ยเปิดมานะคะเป็นเวลาเราเนี่ยก็เกิดขึ้นมาได้จากตอนที่พี่ทำงานอยู่ที่ด้วยความที่เราอยากจะหาอาชีพเสริม
3: เริ่มตัวเล็กๆก่อนเลย
2: เล็กๆก่อนเลยก็ซื้อก้อนเขาไม่เพาะนะคะก็แต่ว่าเราต้องเรียนรู้ก่อนก็คือไปเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะตอนนั้นนะคะหลักสูตร5วันหลังจากนั้นเนี่ยพี่เอาซื้อก้อนเห็ดเขามาเพาะขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเรารู้ว่าเขาสามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืนจริงๆนะคะ
1: สอนน้องๆหนูๆว่าเอ๊ะเวลาเราไปเจอเห็ดเนี่ยเราจะสังเกตตรงไหนจากอะไรว่า
2: เห็ดพิษ
1: ดูยังไม่ได้
2: ก็ง่ายๆเลยค่ะฟาร์มอยู่แล้วนะคะที่เราให้เด็กๆมาเรียนรู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสอนเลยค่ะว่านะคะตรงก้านอ่ะก้านของเห็ดอะค่ะเขาจะมีวงแหวนอยู่ถ้าเป็นวี
1: นะครับคุณจุ๊บครับผมจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคู่หูบัดดี้ของเราในวันนี้นะครับผมยังจะไม่ให้คุณจุ๊บไปไหนเพราะว่าผมจะใ

0: ผู้หมู่บัดดี้เนี่ยมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างคุณพ่อคุณลูก
1: ดีเลย
0: แต่เป็นใครคุณผู้ชมก็อยากรู้ใช่ไหมครับคุณจุ๊บก็อยากรู้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอยากรู้มาก
0: งั้นไปทำความรู้จักกับคู่หูบัดดี้ของเรากันเลยครับ
2: บัดดี้พาน้องและครอบครัวออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟนขึ้นไปอีกนั่นเองครับ
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคู่หูบัดดี้ของเราแล้วนะครับคุณพ่อนพตอนนี้ทำตรึง
3: ใช่ครับผม
0: น้องพอสตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: 10ค่ะ
0: อายุ10ขวบอยู่ประมาณชั้นป.4พอสเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับลักษณะนี
3: ้แต่ดื
0: ้
3: อ
0: ดื้อ
3: ใช่ครับ
0: ดื้อยังไงครับคุณพ่อครับ
3: ก็เวลาดุอะไรเงี้ยก็จะชอบงอนชอบอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็ชอบเล่นเกมแล้วดุก็จะแบบมีอาการนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณ
0: ต้องพอสเป็นคนชอบทำกิจกรรมอะไร
3: ดูวาดได้เป็นวัน
0: ๆแล้วคุณพ่อนี่มีการสนับสนุน
3: ครับก็ซื้อพวกสมุดวาดรูป
0: ขนาดแข่งขันเลยไหมครับคุณพ่อ
3: ยังไม่ถึงขนาดนั้นก็มีประกวดกันบ้าง
0: เป็นยังไงได้รางว
3: ั
0: ล
3: ดังครับ
0: แต่ได้ประกวดกับเขาอยู่
3: ใช่ครับ
0: แล้วเวลาแบบอยู่น้องพอสเนี่ยทำกิจกรรมอะไรกับคุณพ่อไหมมีกิจกรรมร่วมกันไหม
3: ต่างจังหวัด
0: แสดงว่าในเรื่องราวของการทำงานคุณพ่อเนี่ยที่ลงกลึงเนี่ยค่อนข้างมีเวลาให้น้องพอสไหมครับ
3: น้อยครับ
0: ไม่ครับ
3: ใช่ครับจะมีเวลาแค่ช่วงกลางคืนอย่างเดียวก็จะอยู่กับโรงเรียนอะไรประมาณน
0: ี้กฎระเบียบในบ้านเนี่ยคุณพ่อมี
3: คุณพ่อส่วนมากจะเรื่องโทรศัพท์ครับส่วนมากจะให้ดูเป็นเวลาก็คืออันนี้กฎหลักเลยก็คือให้ดูแค่หนึ่งทุ่ม
4: สองทุ่มไม่ใช่หรอ
3: ประมาณเนี้ยครับ
0: ในครอบครัวเสน่ห์ครับทำไมถึงเสน่ห์กับคุณแม่มากที่สุด
3: ตอบเร็ว
0: คุณพ่อครับ
3: ผมว่าด้วยความที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเขาค่อนข้างจะสนิทกันคือแล้วก็พวกเรื่องเสื้อผ้าเขาก็จะเป็นคนคอยจัดการให้เงี้ยเรื่องกับข้าวตอนเช้าแม่เขาเป็นคนเตรียมตัวแม่เขาไปรับไปส่งเขาก็จะสนิทกับแม่มากกว่า
5: โอเค
0: แล้วในส่วนของเรื่องคุณตาคุณยายที่ยังได้ดูแล
3: อย่างวันเสาร์อย่างเงี้ยก็ต้องไปส่งเขาที่บ้านตากับยายใช่ครับแล้ววันอาทิตย์ผมถึงจะไปรับใช่ครับเราเข้าใจแหละเพราะว่าก็ต้องการไปอยู่กับตามากเพราะอยู่ที่บ้านนี้ก็อยู่กับผมแล้วก็ปู่กับย่า
0: เป็นไงครับบ้างครับการเลี้ยงดูของคุณตา
3: เขาเลี้ยงค่อนข้างจะดีเลยครับเพราะว่าอยากไปกลับไปบ้านตานี่คือไม่เคยอยู่บ้านครับร้านอาหาร
0: ชอบไหมอ
3: ย่างนั้นเลยครับ
0: ชอบไหม
3: ตาก็อยู่กับบ้านอ่ะ
0: พี่ก็อยู่กับคุณแม่อีกไหมคุณแม่ยังตามใจเท่ากับคุณปู่คุณย่าไหม
4: แต่ว่าแม่ไม่ค่อยตามใจอะค่ะ
0: แต่ได้กินตลอดเป็นห่วงไหมครับระบบการเลี้ยงดูของคนสมัยก่อนอย่างช่วง
3: ค่อนข้างจะเข้มงวดกว่าเรา
0: เกินไปหรือเปล่า
3: ใช่ไม่โอ้คร
0: ับ ไม่โอ้ด้วย
3: ใช่เรื่องการเลี้ยงดูนะเขาแต่เสียดเขาจะงอนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคอยดุว่าไม่ได้นะทำแบบนี้ไม่ดีนะแล้วก็ถ้าเวลาตามใจก็คือหลานอยากได้อะไรก็ให้มันซื้อไปเถอะจะไปเที่ยวไหนก็ไปเถอะอะไรประมาณนี้ครับ
0: ในส่วนนี้กลัวไหมว่าวันหนึ่งพร้อมใจเยอะๆแล้วพอกลับมาในส่วนของในฝั่งของกลัวในส่วนที่บอกว่าจะมีขัดแย้งเกี่ยวกับตรงนี้ไหมฮะ
3: ก็เยอะๆใช่ครับตากับยายเขาก็จะตามใจปู่กับย่าก็จะตามใจทีนี้พอตามใจมากๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อฟังเราพอเวลาเราดุยาย
0: แน่นอนอยู่
3: ประมาณนี
0: ้แน่นอนอยู่แล้ว
3: อธิบายให้เขาฟังอันไหนดีอันไหนไม่ดี

0: บอกเขาว่าสมัยพ่อเนี่ยไม่เคยเนี่ยทำอธิบายพยายามอธิบายให้เขาฟัง
1: น้องคอร์สเคยขออะไรคุณพ่อไหมคะ
2: โทรศัพท์ค่ะ
1: คุณพ่อให้ไหมครับโทรศัพท
0: ์ไม่ครับก็คือเรามีกฎ
1: เหตุผลอย่างวันนั้นคุณพ่อให้เหตุผลกับน้องว่าไง
0: ก็คือต้องบอกเขาไปว่าโทรศัพท์อ่ะคือให้ดูได้แต่เราจะไม่ให้เป็นใครไปตัว
1: การอยู่ใช้เวลากับโทรศัพท
0: ์ใช่ครับเราจะไม่ให้อยู่ตรงนั้นมากไม่ให้
1: จัดการระเบียบเวลาตัวเองให้มันเรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็คือกลับมาก็ต้องให้อาบน้ำกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยก่อนทำกันบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็สองทุ่มไม่เกินจากนี้ถ้าเด็กก็ให้เลิกแล้วก็ให้มาดูโทรทัศน์เรา
1: ครับและวันนี้พาคู่หูบัดดี้มาที่ฟาร์มเห็ดแล้วมันต้องมีกิจกรรมอะไรให้หนูลงมือทำอย่างแน่นอนอยากรู้ไหมครับว่ากิจกรรมของรายการภารกิจของเราไปฟังกันเลยครับ
3: แรกของเรามีชื่อว่าคูณ3ซุปเปอร์เร็วให้ผ้าก่อนให้ถูกต้องตามขั้นตอนก่อนไปเรียงบนชั้นให้ถูกต้องสวยงามเมื่อเรียงเห็ดเสร็จแล้วก็ไปเก็บเห็ดใส่ตะกร้า10ก้อนและวิเศษก่อนถือว่าคนนั้นทำภารกิจสำเร็จ
1: ครับผมกับกติกาภารกิจแล้วน้องคิดว่าน้องไหวไหมครับ
2: ไหวอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ไหว5ก้อนนี่ไหวคุณพ่อจะต่อรองอะไรไหมครับคุณพ่อครับ
0: สัก3ก้อนก็ได้ครับ
1: 3ก้อนหลังจากที่เราเตรียมวัสดุปลูกเสร็จแล้วนะครับผม
3: คุณพ่อและน้องพอชครับวันนี้พี่จุ๊บเจ้าของตั้งใจฟังแต่ละขั้นตอนดีๆนะครับ
4: เอาขี้เลื่อยเลยนะคะที่มีอาหารเห็ดนะคะให้เต็มเลยค่ะทำให้ดูนะคะก็ใส่ให้เต็มก่อนนะคะอย่างเงี้ยค่ะ
3: การสาธิตการนำขี้เลื่อยใส่ในถุงเห็ดการจัดเรียงก้อนเห็ดและการเก็บเห็ดให้ถูกต้องตามขั้นตอน
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับกับภารกิจแรกนะครับคูณ3ซุปเปอร์เร็วคุณครับ
0: พร้อมครับ
1: พร้อมซุปเปอร์เร็ว
3: ภารกิจเริ่มแล้วสถานีแรกคุณพ่อหนบแล้วจึงไปเรียงเห็ดต่อนะครับมาลุ้น
2: เสร็จแล้ว
3: หนูเสร็จก่อนคุณพ่อแล้วก็ไปร้อยได้เลยนะครับ

0: ไปอีกหนึ่งสถานีแล้วไปเก็บเห็ดที่กันคุณพ่อจะตามน้องทัน
1: อ๋อ

0: เก็บเห็ดคัดเห็ดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเนี่ยน้องพอร์ชถึงกับขอผู้ช่วยเลยทีเดียว
1: เดี๋ยวพ่อไปเก็บของพ่อมาแล้วนะ
0: น้องพอร์ชเก็บเห็ดได้ครบ10ก้อนแล้วรีบคว้าธงไปหาพี่โกก่อนคุณพ่อเลยครับ

0: กับภารกิจแรกนะครับคูณ3ซุปเปอร์เร็วนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับภารกิจแรกง่ายไหมครับ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อยน้องครับเหนื่อยตรงไหนยากง่ายตรงไหนคุณพ่อครับ
1: ไม่ค่อยได้ออกกำลังครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นเตรียมวัสดุเพาะเชื้อใส่เห็ดจัดเรียงก้อนเห็ดและเก็บได้ไวกว่าคุณพ่อก็เป็นผู้ชนะไปเลยครับแต่คุณพ่อก็น่ารักไปเร็วขึ้นถือเป็นการช่วยแบ่งเบาให้น้องพอชนั่นเองครับพี่จุ๊บตรวจสอบความเรียบร้อยทั้ง3ภารกิจแล้วลูกจะทำถูกต้องตามขั้นตอนไปลุ้นกันเลยครับ
3: รวมๆก็ขอให
0: ้กับภารกิจแรกสำเร็จไปแล้วนะครับก็ยังเกี่ยวกับเรื่องเห็ดอยู่เหมือนกันจะเป็นยังไงนั้นครับ
4: จริงๆแล้วการที่คนสมาชิกในครอบครัวจะหลากหลายเนาะมันเป็นการจัดเวลาคนนะคะเข้าใจได้เลยค่ะว่าคุณพ่ออาจจะสนิทกับลูกได้น้อยกว่าคุณแม่ถ้าหากคุณพ่อเป็นคนทำงานหลักในบ้านหรือว่าออกนอกบ้านประจำเนาะคนที่อยู่บ้านหาอาหารให้กินไปส่งรับส่งที่โรงเรียนไปคุณแม่มากกว่าอยู่กับแม่มีเวลากับแม่มากกว่าเขาสนิทกับแม่ว่าไม่ใช่เฉพาะแค่เวลาที่น้อยเท่านั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกจะไม่สนิทกับพ่อเนาะท่าทีของคุณพ่อหรือว่าหันกลับมารู้สึกไว้ใจพ่ออยากคุยเพิ่มความสนิทเนี่ยก็จะกลับมาที่ตัวอันที่หนึ่งก็คือมีรูใช่ไหมคะมีกติกาชัดเจนอาที่2ก็สำคัญมากเช่นกันก็คือ relationship อย่างเช่นคุณพ่อมาเที่ยวกับลูกใช่ไหมคะมาทำกิจกรรมกับลูกลูกก็จะรู้สึกว่าคุณพ่อลุยกับเราได้ดีเลยคุณพ่ออยู่ด้วยแล้วสนุกนะเป็นเวลาที่เรียกค่ะ

0: ช่วงที่แล้วน้องพอร์ชกันทั้ง3สถานีตั้งแต่เริ่มปลูกเห็ดจนถึงเก็บเห็ดภารกิจ
1: คุณพ่อครับผมขอเรียกถามเลยน้องพอร์ชเนี่ยเขาจะทำอะไรเนี่ยเขามีปรึกษาอะไรคุณพ่อก่อนไหม
2: เขาก็จะมาถามก่อนว่าอันนี้ทำยังไง
1: ครับ
2: ใส่อะไรก่อนทำอะไร
1: เนี่ยคุณพ่อเนี่ยต้องเข้าไปเป็น
2: ทำเอง
1: คนกำกับดูแล
2: ใช่ครับสามารถจะต้องทำเอง
1: มีสอนน้องก่อนไหมว่าเวลาเราต้องเจอกับอุปกรณ์แบบสมมติเราทำให้เขาแบบว่ามีความสนใจในด้านนี้ไหมแต่จะไปแบบยุ่งไปสนุกกับคุณพ่ออย่างเดียว
2: ใช่
1: ไหมฮะ
3: กลัวบ้างไหม
4: ข้าวต้มมาม่า
3: ข้าวต้มมาม่าก
5: ับนะครับผมกติกาจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันก่อนเลย
0: ภารกิจที่2นี้มีชื่อให้น้องพอร์ชนำเห็ดมาทำเมนูอาหารภายในเวลา20นาทีจากแผ่นป้ายที่เปิดได้ให้ออกมาสีสันน่าทานและอร่อยโดยมีคุณพ่อคอยแนะนำอยู่ข้างๆเมื่อทำเสร็จแล้วจะมีหากได้มากกว่า20คะแนนถือว่าภารกิจสำเร็จ
5: เป็นยังไงกันบ้างของเรานะครับผมและภารกิจนี้นะครับผมนี่เรามีให้น้องพอร์ชมาจับ3แผ่นป้ายให้เลือกเมนูก่อนเราจะไม่ให้น้องพอร์ชนี่เลือกเมนูเองแต่จะให้เลือกน้องพอร์ชเท่าไหร่ครับ
2: เข้าเลขอะไร
5: เลข2นะครับเลข2นะครับเลข2ผมก็ยังไม่รู้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือเมนูคือ
4: ต้มยำเห็ดค่ะ
5: ต้มยำเห็ดครับคุณผู้ชมครับ
3: เป็นคนทำคนเดียวถ้าอยากรู้ก็ให้คำแนะนำเฉย
5: ของเห็ดลุยน้ำเริ่ม

็บเห็ดมาแล้วก็ต้องมาทำอาหารกันต่อคุณพ่อช่วยบอกขั้นตอนการต้มยำเห็ดให้น้องพอร์ชคือความอร่อยแน่นอนครับน้องพอร์ชหั่นผักหั่นมะนาวระมัดระวังมือด้วยเครื่องปรุงลงไปกลิ่นหอมช่วยทะลุจอแล้วครับ

0: พยักหน้าแบบนี้อารามเลยครับงานนี
1: ้เวลาแล้ว
2: ครับผมคุณพ่อเป็นไงบ้างครับ
1: ก็น่าจะอร่อยอยู่ครับ
2: ความตั้งใจของน้องพอด
1: ดีครับเห็นท่านไม่เคยเห็นมาก่อนว่าทำหั่นใช้จับมีดได้อะไร
2: ทำมันทำแมงไหมครับ
1: ใช้ได้เลย
2: เรามาพูดถึงต้มยำเห็ดกันดีกว่ากับฝีมือน้องพอดเรายังไม่บอกเพราะว่าทางรายการของเราเชิญคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ภาคต้มยำเห็ดของน้องพอดนี่ผ่านหรือไม่คณะกรรมการครับคณะกรรมการของเรานะครับทั้ง3ท่านนะครับ1คือคุณจุ๊บเป็นทีมงานอยู่ในฟาร์มนั้นเองนะครับ3ก็คือเป็นนะครับผมก็จะได้มาตัดสินว่าเรื่องราวการทำอาหารของน้องพอดนี่เป็นจะตัดสินจากรสชาติหน้าตานะครับผมว่าความอร่อยเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับทั้งหมด10เริ่มจากคุณแม่น้องพอดครับ
0: กรรมการของเราชิมแล้วจะอร่อยถูกใจหน้าตาน่าทานหรือไม่เราไปลุ้นคะแนนกันเลยครับ
3: ให้เราสไลด์เห็ดให้ดูชิ้นเล็กนิดนึงใส่ต้มพังอยู่2ชิ้นนะคะหอมของตัวเครื่องเทศอะไรต่างๆโอเค
2: พอไปได้
0: คะแนนเท่าไหร่ดีแล้วครับเนี่ยเขียนลงไปเลย
2: เข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการกับภารกิจที่2นะครับเห็ดลุยน้ำนะครับผมกับคะแนนที่น้องพอดจะได้คะแนนมาแล้วนะครับคะแนนทั้งหมดอยู่ที่24.30กับภารกิจที่2เห็ดลุยน้ำสำเร็จครับทางรายการของเรามีของขวัญให้ทั้งคุณพ่อและคุณลูกนั่นคือผ้าพันคอและเข็มกลัดบัดดี้คู่หูเจ้าหนูของพ่อครับ
0: ภารกิจของเราวันนี้แม้จะเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่สิ่งที่น้องถนัดแต่น้องพอชก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแบบนี้ก็ขอชื่นชมคุณพ่อกับคุณ
2: ระหว่างคุณพ่อนพกับน้องพอชนะครับมีความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นนะครับว่าอนาคตภายภาคหน้าน้องพอดโตไปเนี่ยคุณพ่อเป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ทุกวันนี้จะสอนให้เขาให้รู้จักใช้ชีวิตเป็นหลัก
2: ครับครับ
1: ที่เราประพามาก่อนเขาอย่างเงี้ยว่าต้องให้ระวังคนประเภทไหนที่ควรคบไม่ควรคบนะครับใช่ครับเอาจากประสบการณ์ตัวเองเป็นหลักด้วยใช่ครับ
2: คุณพ่ออยากจะบอกเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยที่ครับผมแล้วในจากรายการนี้น้องพอดอยากจะบอกอะไรคุณ

0: ก็ภารกิจแฝงทักษะแฝงที่อยู่ในภารกิจที่2ของเรานั่นก็คือทำให้น้องพอจ่อและรู้จักการยับยั้งชั่งใจนะครับผมเพราะว่ารสชาติอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปรุงกันได้ยากนะครับผมและก็รู้จักเรื่องการระมัดระวังนะครับผมสำหรับวันนี้ของเราต้องขอขอบคุณบัดดี้คู่หูคุณนบและก็น้องพอเป็นอย่างสูงเลยครับผมสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่บัดดี้คู่หูคู่ไหนติดตามชมกับบัดวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: เวลาส่วนใหญ่ก็ต้องใช้กิจกรรมในบ้านเป็นกิจกรรมคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นคุยกันให้มากขึ้นถามเป็นห่วงนะผมไม่ค่อยมีไว้ให้ลูกเราทำไงกันดีเนี่ยโอ้โหการที่เราหาลือกันแล้วเราก็ใช้วิถีชีวิตใกล้ตัวคือกิจกรรมในบ้านนี่แหละเนาะทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมในบ้านตามบริบทของเราการเตรียมอาหารดูแลความรถเลยคือกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยเราเป็นกิจกรรมที่เราทำกับลูกการทำกับลูกเนี่ยมันก็จะได้เกิดการพูดคุยกันแล้วก็จะเกิดการที่แบบมีปัญหาใช่ไหมก็อาจจะคุยกันได้ลูกเขารู้สึกว่าเขามีความใกล้ชิดผูกพัน

0: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมปรับบ้านสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40แก่ในเดือดร้อนทั้งครอบครัวนะครับ
1: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับ
2: แค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วย
1: หลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความอัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์

านครเร่ง7มาตรการรับมืออุทกภัยผู้ว่าราชการชาชนเปิดศูนย์พักพิงและชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัย50สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร2ดินแดงข้องและสำนักงานเขตเร่งดำเนินมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่และบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน7มาตรการสำคัญดังนี้ 1. เตรียมประกาศพื้นที่ประสบทั้งกรุงเทพมหานครกทม.เตรียมเอกสารและร่างประกาศคุมพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนตาม

0: 3จะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถห้ามอาหารน้ำเครื่องดื่มและระบบสุขาภิบาลให้เพียงพอขอบทรายให้เพียงพอในจุดเสี่ยงมอบหมายให้สำนักการระบายประสานจัดสรรกระสอบทรายและทรายขณะที่สำนักงานเขตบริหารกำลังเจ้าหน้าที่และประสานงานประชาชนในพื้นที่เพื่อเร่งจำเป็น5ดูแลช่วยเหลือประชาชนให้สำนักงานตำรวจจราจรในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรวบรวมยานพาหนะของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับสนับสนุนการรับส่งประชาชนรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียหรือกีดขวางเส้นทางและเฝ้าระวังสะพานหรือเส้นทางน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น6เร่งระบายน้ำพร้อมดูแลความสะอาดและสุขอนามัยเมื่อระดับน้ำลดลงให้สำนักงานเขตเร่งทำความสะอาดขวางทางน้ำบริเวณปากท่อและช่องทางระบายน้ำพร้อมสำรวจความต้องการของห้องสุขาเคลื่อนที่ในพื้นที่และประสานการสนับสนุนรวมความปลอดภัยของศูนย์พักพิง7บูรณาการข้อมูลกรุงเทพมหานครทุกหน่วยงานประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระหว่างสั่งเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปกรุงเทพมหานครยังได้ติดตามสถานการณ์น้ำและผลกระทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ประชาถึง
1: พัชระเพียงเพชรเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนตาฟ้าหลังมาน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกติดตามไปด้วยกันครับกับทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะครับกับรายการท่องโลกลงทุนและเราพบกันนอกออนไลน์ยังสามารถติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ครับเว็บไซต์ TPTV บนสมาร์ทโฟนกับแอปพลิเคชัน TP Channel นะครับชมรายการย้อนหลังทุกตอนครับผ่านทางช่อง YouTube รายการท่องโลกลงทุนวันนี้พบกับผมครับนันทการพร้อมกับพิธีกรร่วมนะครับสัปดาห์นี้พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับจะจบเดือน9แล้วนะ
0: โอ้โหไวมากเลยนะอาจารย์
1: เข้าตุลา
0: ลุกเลยอาจารย์ครับ
1: นะครับหุ้นก็มักจะตกนะแล้วก็ที่สำคัญในเดือนหน้าตุลาคมเนี่ยลุ้นกันระดับโลก
0: อัน
1: ที่ยังเอาแน่เอานอนกันไม่ได้เฟดนะอาจจะขึ้นกันรัวๆได้มั้ย
0: ขึ้นไปแล้ว
1: นะครับ
0: แล้วมีลุ้นว่าจะขึ้นอีกใช่มั้ยครับ
1: แล้วก็จะไปกระทบเรื่อง

0: ของเศรษฐกิจเรื่องอะไรทั้งโลกแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจไทยด้วยหรือเปล่านะครับ
1: แต่ว่าประเด็นในเรื่องของพลังงานอาจารย์อันนี้โอ้โหเห็นแล้วมันกระทบจริงๆนะเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะครับที่กลับมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยดีดขึ้นไปเหนือ
0: 100เหรียญกันอีกรอบนึง
1: ทะลุ100เหรียญสัปดาห์นี้เราคุยกันเนี่ยต่ำกว่า100นิด
0: ๆครับ
1: นะฮะ
0: แต่ว่าตัวเบนซ์นี
1: ่พอทะลุ100ทีไรเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาปรับตัวสูงขึ้นดีเซลบ้านเราก็40ต้นๆนะฮะส่วนแก๊สโซฮอล์9195ก็เกือบจะ40นะครับแล้วราคาประมาณนี้มันส่งผลต่อเรื่องของงานต้นทุนของสินค้าอะไรต่างๆ
0: ทุกอย่างนะคร
1: ับเพราะว่าค่าขนส่งแพงตามราคาน้ำมันแล้วเฟ้อถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เลยต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยกันเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
0: ครับ
1: นะวันนี้เราโฟกัสกันนิดนึงช่วงแรกก่อนจะไปเรื่องของตุลาฐานแล้วก็ตลาดหุ้นไทยในช่วงที่2เนี่ยนะครับช่วงแรกตรงนี้นะครับเรารอเรื่องเขาบรรลุข้อตกลงเนี่ยไม่ได้แล้วฮะ
0: จะลบกันใหม่ฮะลบกันไม่ได้เลยไม่รู้จะจบกันยังไง
1: ยังหาทางลงไม่ได้ราคาน้ำมันก็ดิดขึ้นดิดลงแบบนี้มาดูเรื่องของพลังงานทางเลือกกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับงานทางเลือกมากยิ่งขึ้นภายใต้บัตรใหม่นะครับแล้วก็ไปสกิทไทยอย่างไรวันนี้ช่วงแรกครับพูดคุยการนะครับได้รับเกียรติจากคุณกิติชัยเอ่งชวนครับท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขตเลือกตั้งที่3จากพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการและโฆษกคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนพิเศษจากทางสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับสวัสดีครับท่านส.ส.ครับ
2: ครับสวัสดีท่านพิธีกรทั้งสองท่านผู้ชมครับ
1: ครับในสปองพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นเราจะต้องเปลี่ยนผ่านไปเรื่องของพลังงานทางเลือกเนี่ยพลังงานรูปแบบใหม่ที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางวันนี้วิเคราะห์กันหน่อยครับในส่วนของมีแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นโอกาสให้กับประเทศด้วยตรงนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: คืออย่างนี้ครับคุณพิธีกรทั้งสองท่านนะครับคือกระบี่เนี่ยเรามีเดิมเนี่ยกระบี่เขามีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้า
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้ถ่านหินเนี่ยมันหมดแล้วนะครับก็แต่เป็นโรงไฟฟ้าสแตนด์บายโรงไฟฟ้าเดิมเนี่ยคือสแตนด์บายก็ไว้สำหรับเวลาที่พลังงานไฟฟ้ามันมีไม่เพียงพอถึงจะนำมาใช้นะครับเพราะว่าสูงนะครับครับความคิดที่เคยเกริ่นไว้อันแล้วก็เคยอภิปรายในสภาไปรอบแล้วก็คือว่ามันเป็นไปได้ไหมในภาวะที่แรงงานไอภาวะที่สถานการณ์ของโลกมันผันผวนไม่หยุดเนี่ยโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับใช้พลังงานในการขนส่งของประเทศของเราเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ว่าถ้าเรามาเน้นเรื่องเบลดีเซลให้มันเป็นจริงเป็นจังนะครับเราอย่าทำเฉพาะช่วงที่พอเวลาเกิดวิกฤตแล้วเราหันมาพึ่งไบโอดีเซลกันพอน้ำมันสู่ภาวะปกติเราก็ทิ้งไบโอดีเซล
1: ครับ
2: ซึ่งเราก็จะเห็นรูปแบบเป็นแบบที่อยู่ตลอดนะครับเลยมีแนวความคิดว่าไอ้โรงไฟฟ้ากระบี่โรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้งานเป็น10ปีละมันเป็นโรงสแตนด์บาย
1: ครับ
2: ซึ่งมันไม่คุ้มค่าลงทุนไว้นะครับก
1: ็
2: เลยมีแนวคิดว่ามันเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนโรงงานนี้เป็นโรงไบโอดีเซลจะดีไหม
1: เปลี่ยนจากโรงไฟฟ้าที่เป็นแหล่งที่สเปรย์ไว้เป็นโรงไบโอดีเซลเลยใช่ไหมครับ
2: โรงไบโอดีเซลก็คือตีนะครับในมิติแรกก็คือผลิตเลยโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่แหละนะครับทำหน้าที่นอกจากผลิตไฟฟ้าแล้วก็ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลคนจัดตั้งนะว่ากองวปอาจจะมีหน้าที่ในเรื่องของไม่ได้ผลิตน้ำมันอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็กฎหมายเราก็มาศึกษาดูมันก็ตัดการนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าหนึ่ง

0: ก็คือโรงงานมันมีอยู่แล้วพื้นที่เนี่ยมีอยู่ประมาณ10นะครับที่ดินโรงไฟฟ้าเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ใหญ่จังหวัดกระบี่นี่พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันล้านกว่าไร่เป็นอันดับ2ของประเทศ
1: ครับครับ
0: แล้วก็ที่ติดกันก็คือจังหวัดนั้นประมาณล้าน5แสนกว่าไร่กระบี่มีล้าน2สุราษฎร์ล้าน5พื้นที่ติดกัน
1: ครับ
0: แล้วก็จังหวัดชุมพรเนี่ยก็มีประมาณล้านเศษเหมือนกัน3จังหวัดเนี่ยก็มีประมาณเกือบ5ล้านกว่าไร่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นห่วงนะครับมันมีอยู่เต็มพื้นที่แล้วก็ไม่ต้องขนส่งกันไกลอ่ะมันอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันยังขาดก็คือว่าผมคิดว่าเป็นที่เป็นทางการจากภาครัฐนะผมก็เลยพลิกวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสเปลี่ยนจากน้ำมันใต้ดินที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมาเป็นน้ำมันบนดินก็คือน้ำมันปาล์มเนี่ยแล้วมาแปลงเป็นไบโอดีเซลเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับมันใช้ได้อยู่แล้ว
1: ครับก็จะเป็นอะไรนะบีบีเจ็ด
0: ก็แล้วแต่บีนะครับแล้วแต่ประเภทการใช้มันได้ตั้งแต่บีเจ็ดบียี่สิบบีห้าสิบจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ถึงบีร้อยนะครับ
1: โอ้ได้หมดเลยนะฮะ
0: ได้ครับถึงบีร้อยก่อนหน้านี้ก็บีร้อยก็ใช้กันอยู่ช่วงหนึ่งจำได้ไหมช่วงสมัยลุงตู่นะเม
1: ื่
0: อสักหกเจ็ดปีที่แล้วอ่ะเพียงแต่ว่าผู้ใช้รถเนี่ยเขายังขาดความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพใช่ไหมครับถ้าเป็นมีร้อยเกลือกลัวมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้ผมเลยเสนออีกมิติหนึ่งของโรงไฟฟ้าอย่างนี้ว่านอกจากเป็นโรงงานผลิตแล้วก็เป็นศูนย์วิจัยไบโอดีเซลของรัฐเราเนี่ยยังไม่มีศูนย์วิจัยที่ทำการดำเนินการนะส่วนใหญ่ก็เป็นภาคเอกชนที่เขาทำกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เราก็วิจัยทุกประเภทมีเจ็ดมียี่สิบมีห้าสิบมีร้อยนะครับในแต่ละประเภทก็วิจัยกันไปเลยนะครับถ้าอันไหนมันจะเถียนมันลงตัวมันไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ก็ประกาศใช้เป็นทางการออกเป็นอะไรต่างๆ
1: ครับ
0: ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ในภาวะที่ดีเซลขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะ40-41ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: ครับก็ผมก็ได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นี่ก็เยอะมากนะครับพอน้ำมันขยับทุกทีเนี่ยขยับ50ตังค์75ตังค์
1: ครับ
0: ก็น้อยแต่ว่าเติมทีนึงก็50นี่แหละนะครับมันก็หลายตังค์นะครับ
1: คาดการว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวถ้าแปลงจากโรงไฟฟ้าที่เป็นสแปรเดิมเนี่ยมาเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นไบโอดีเซลแล้วเนี่ยกับผลผลิตที่มีอยู่ในภาคใต้ตัวเนี้ยเคียงเองเนี่ยนะครับจะได้ปริมาณของพลังงานน้ำมันที่จะมาใช้เนี่ยจะสามารถกระจายไปใช้ได้ครอบคลุมขนาดไหนฮะ
0: ครับคือมันอยู่ที่กลไกราคาด้วยครับ
1: ครับ
0: คือในเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มกับราคาพันกันนะครับคือปัญหาก็คือว่าถ้าราคาน้ำมันปาล์มแพงนะครับราคาน้ำมันมันก็ต้องแพงตามถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นผลให้เกิดผลกระทบแต่ผมมีวิธีนะผมมีวิธีที่ผมคิดไว้คร่าวๆนี่ก็คือพื้นที่ 4,000 ไร่ของโรงไฟฟ้าแต่แปลงนึงก็ยังมีที่แปลงที่เป็นคลังน้ำมันเตาอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วมีการวางท่อจากคลังน้ำมันเนี่ยมาที่โรงไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือว่าเราก็ใช้คลังน้ำมันเป็นตัวสต็อกนะครับถ้าเมื่อไหร่น้ำมันปาล์มถูกใช่ไหมครับลงน้ำช่วงที่ปาล์มออกเยอะเนี่ยนะราคาจะตกเห็นไหมครับพี่น้องชาวสวนปาล์มก็จะอดครวญกันราคาตกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เราก็ประกันไว้ว่าคือศูนย์วิจัยก็ต้องวิจัยให้ได้ว่าราคาไบโอดีเซลแต่ละประเภทควรจะรับซื้อปาล์มในราคาสมมุติว่า6บาทขั้นต่ำสุด6บาทเกษตรกรด้วยก็คือ6บาทเสร็จแล้วเราก็ซื้อเก็บไว้ในแล้วพออีกสัก 3-4 เดือน

0: ราคาน้ำมันปาล์มมันแพงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ปล่อยให้เป็นกลไกการตลาดตัดน้ำมันปาล์มเพื่อให้ได้ราคา9บาท10บาทถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ในภาคของการผลิตไบโอดีเซลเนี่ยเราก็เอาน้ำมันในคลังที่เราสต็อกไว้เนี่ยไว้ที่6บาทเองถูกไหมครับเสร็จแล้วก็เอามาผลิตก็ใช้ไประยะหนึ่งพอถึงเวลาช่วงปาล์มตกเราก็ค่อยซื้ออีกอะไรประมาณนี้อันนี้ผมละเอียดเนี่ยมันคงมีรายละเอียดเยอะเลย
2: ครับท่านสส.กิติชัยครับหลังจากที่นำเสนอท่านรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็ภาครัฐแล้วเป็นไงครับได้รับการตอบรับที่จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติตามที่ท่านเสนอไหมครับ
0: ครับก็ประมาณเดือนหน้าเนี่ยท่านรัฐมนตรีเอกนัทนะท่านรัฐมนตรีพลังงานท่านจะลงมาดูนะคร
2: ับผม
0: จะลงมาดูพื้นที่จะลงมาดูข้อเท็จจริงนะครับสภาพพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยก็เราก็ได้นำเสนอได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับอันเนี้ยนะครับมันคงจะมีองค์คาพยพหลายส่วนแหละที่ผมนำเรียนเบื้องต้นนะเรื่องของข้อกฎหมายข้อระเบียบอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: เรื่องของวิธีการแนวทางนะครับมันต้องเป็นกำหนดเป็นนโยบายอะครับผมคิดว่าต้องเป็นฝ่ายนโยบายต้องกำหนดค่าคืออันเนี้ยนอกจากผลิตน้ำมันมาทดแทนที่ท่านเกริ่นในหัวข้อเรื่องก็คือในช่วงวิกฤตพลังงานเนี่ยนะครับเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรเนี่ยนะครับก็ได้น้ำมันเบรีเซียมาทดแทนแล้วคือจะช่วยประยุงราคาของพี่น้องเกษตรกรด้วย
1: ได้สองด้าน
0: ก็อีกอันนึงก็คือมันสามารถดูดซับน้ำมันปาล์มในช่วงที่ปาล์มมันล้นตลาดและราคาตกที่ในส่วนของภาคการผลิตเบรีเซียใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างเนี้ยมันก็คุ้มสมประโยชน์ทุกฝ่ายนะครับและที่สำคัญก็คือเราแทบจะไม่ต้องลงทุนเรื่องที่ดินมันมีอยู่แล้ว
1: กว้างขวางมากเลย
0: โรงงานมีอยู่แล้วนะครับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตรงพื้นที่นั้นมีหมดเลยมีครบเลยถนนลาดยางเข้าถึงมีระบบน้ำมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับมีไฟฟ้าประปานี่คือครบถ้วนหมดแล้วโครงสร้างพื้นฐานกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานลงทุนแค่ที่จะนำมาใช้แค่นั้นเองนะครับ
1: ยังขาดอีกนิดเดียวนะครับได้แล้วตรงนี้นะฮะเม็ดเงินเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไหมครับ
0: ก็อันนี้ก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลว่าจะใช้เม็ดเงินก้อนไหนแต่ว่าให้ใช้400,000 ล้านใน200,000 ล้านหลักเนี่ยที่มาเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยซึ่งมันก็เข้าคอนเซ็ปต์นั่นแหละแต่บังเอิญว่ารายละเอียดมันไม่ทันนะฮะมันรายละเอียดที่นำเสนอมันไม่ทันที่เขาออกพระราชกำหนดไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่
1: คือ
0: เราผลิตแล้วใช่ไหมครับวิธีการจัดจำหน่ายก่อนหน้านี้6-7ปีที่แล้วที่เราเคยขาย B100กันเนี่ยเราจะให้วิสาหกิจชุมชนพวกสหกรณ์พวกวิสาหกิจชุมชนอะไรพวกนี้เขาจะมีสมาชิกอยู่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราผลิตเสร็จเราก็ขายเขาแก้ไปติดตั้งหัวปั๊มขึ้นมา1หัวแค่นั้นเองก็รับน้ำมันจากนี้ไปขายมันก็จะเป็นกำไรลิตรละไม่กี่สตางค์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับของสหกรณ์หรือของวิสาหกิจชุมชนเขาได้มีน้ำมันไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพใช้แล้วก็ยังเป็นการสร้างรายได้ให้สหกรณ์และตัวเกษตรกรเองก็จะได้มีน้ำมัน
1: ครับ
0: อะไรประมาณนี้ผมคิดว่ามันมีผลเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไป
1: ครับผมก็ได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของเป็นพลังงานทดแทนนะครับของการช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มด้วยในช่วงท้ายนี้นะครับท่านส.ส.มีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมในเรื่องของการใช้พลังงานหรือว่าการนำไปสู่พลังงานทางเลือกใหม่ๆเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งนาทีสุดท้ายนี้บ้างครับ
0: คือวันนี้เราคงจะจมปลักอยู่กับการใช้น้ำมันแบบเดิมไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าสถานการณ์มันของโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับวิธีการไหนที่มันสามารถที่จะนำมาทดแทนได้เนี่ยโดยเฉพาะนโยบายรัฐเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเพราะฉะนั้นในมิติไหนที่ทำได้ผมคิดว่าจะต้องเร่งผลักดันนะครับอาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่ม

0: อะไรต่างๆแต่ระวังผลในระยะยาวโครงการที่ผมเสนอเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นได้นะครับมันจะยั่งยืนก็คือตราบใดที่ยังมีคนปลูกปาล์มน้ำมันเบลดีซิลก็ยังคงใช้ได้อยู
1: ่
0: แล้วเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพาเพราะว่าตะวันออกกลางเขาจะรบกันเมื่อไหร่เขาจะหยุดเมื่อไหร่ต้องไปนั่งลุ้นนั่นทุกวันแบบทำอยู่ที่อารมณ์ของโรนันทำอยู่ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ย
1: ถ้
0: าทำจะโมโหเมื่อไหร่ที่ประเทศของเราซึ่งเรามีทรัพยากรอยู่เต็มพื้นที่ของเราอยู่แล้วนะครับ
1: ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับ
0: ครับผมครับขอบคุณพิธีกรครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบพระคุณครับท่านส.ส.กิติชัยเอ่งชวนนะครับเป็นส.ส.จากกระบี่เขตเลือกตั้งที่3พรรคภูมิมองใหม่ครับในพื้นที่มีพืชเศรษฐกิจปั๊มน้ำมันเยอะมากเลย
2: ถือว่าตอบโจทย์นะ
1: ครับ
2: ตอบโจทย์ทั้งเรื่องพลังงานนะครับที่มีปัญหาเนี่ยต
1: ้
2: องไปขึ้นอยู่กับอารมณ์ของทั้มที่ว่าเนี่ยนะคร
1: ับ
2: แล้วก็เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้ในเรื่องของเป็นนะครับเป็นกรีนเอเนอร์จี
1: ครับ
2: ที่ทำการไปตอบโจทย์เรื่องของเกษตรกรด้วยปลูกกันอยู่รวมๆเกือบ5ล้านไร่นะ3จังหวัดเนี่ยกระบี
1: ่เยอะมากเลย
2: สุราษฎร์แล้วก็ชุมพรใช่มั้ย3จังหวัดเนี่ยก็เกือบ5ล้านไร่แล้วก็ได้มีปัญหาเรื่องโอเวอร์ซัพพลายนะครับเหมือนที่ผ่านมาด้วย
1: เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยนะครับจะมีโครงการของรัฐบาลด้วยนะฮะเป
2: ็
1: นโครงการโซล่ารูฟท็อปที่สนับสนุนให้ภาคประชาชนติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านนะครับแล้วมีในส่วนของมีเงินสนับสนุนให้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายเองเนี่ยก็สามารถไปเข้าธนาคารของรัฐดอกเบี้ยถูกนะในการก็ลดค่าใช้จ่ายเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าจะมีการสนับสนุนโครงการโซลาร์เซลล์ครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได
2: ้ดีครับผมจะได้ไปติดด้วย
1: ดีครับประมาณ 150,000 บาทเขาบอกว่าในการติดเนี่ยนะฮะ
2: ใช่มั้ย
1: รัฐสนับสนุน 50,000 แล้วอีกแสนนึงเนี่ยหรือว่าประมาณ 90,000 เนี่ยประชาชนจ่ายเองแต่สามารถที่จะกู้ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารที่เข้าร่วมนะธ.ก.ส.ธ.อ.ส.หรือว่าออมสินนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้วก็มีข้อมูลเบื้องต้นให้ได้ทราบกันว่าเดี๋ยวจะมีโครงการแบบเนี้ยก็เป็นเม็ดเงินจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยเหมือนกันนะครับก็จะสามารถประหยัดค่าไฟได้นะครับส่วนหนึ่งที่ประหยัดได้เนี่ยสามารถที่เป็นเงินกู้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเงินประหยัดเข้ากระเป๋าตัวเองระยะเวลาเขาบอก 3-4 ปีคุ้มทุนนะอาจารย
2: ์ครับก็คุ้มมากนะครับก็ผมคนหนึ่งที่สนใจโครงการนี
1: ้โดยเฉพาะถ้าหน้าร้อนเนี่ยค่าไฟแพงเนี่ยนะ
2: ใช่ครับผม
1: ก็โซลาร์เซลล์ช่วยได้นี่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมถ้ามีความชัดเจนทางรายการแล้วในส่วนของตลาดหุ้นไทยอาจารย์หุ้นที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาด
2: ครับ
1: โรงไฟฟ้าขยะโรงไฟฟ้าทั่วไปพลังงานต่างๆโซลาร์เซลล
2: ์
1: ที่ขายแผงโซล่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคึกคักไหมฮะ
2: ช่วงที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าคึกคักนะนำหน่วยหุ้นตัวนี้เลยกันกุลเนี่ยนะนี่อยู่แล้ว
1: ครับ
2: พวกกรีนเอเนอร์จีพวกอะไรเนี่ยนะฮะราคานี่ขึ้นมาจากแถวบาทนึงนะ
1: บาทเดียวตอนนี้กี่บาทครับ
2: ทะลุ5บาทกว่าแล้ว
1: โอ้โห5เท่าแล้วนะ
2: เออ5เท่ากว่า นะครับเนี่ยปัดรับทิศทางที่ว่ารัฐบาลกำลังจะเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วเนี่ยค่อนข้างกับพวกโรงไฟฟ้าที่ว่าต้องพึ่งก๊าซธรรมชาติจากทางตะวันออกกลางและน้ำมันจากทางตะวันออกกลางขึ้นมาแล้วก็ถอยย่อขึ้นมาแล้วถอยย่อเพราะอะไรเพราะว่าสงครามยังไม่จบเนี่ยปรากฏว่าการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหนึ่งเอาเข้ายากด้วยปิดช่องแคบฮอร์มุสใช่ไหมเอาเข้ามาก็ราคาแพงอีกนี่จะเป็นภาพที่ตรงกันข้ามเลยในตลาดหลักทรัพย์เวลานี
1: ้ครับผมมาบรรยากาศของตุลาธันครับที่สัปดาห์หน้านี้นะครับเราจะได้สัมผัสกันแล้วแต่ว่าเหมือนจะรู้สึกว่ามันมีเขาลางมาก่อนจะตุลา
2: เริ
1: ่มอึมครึมมาแล้วยังไงดีฮะทิศทางตลาดหุ้นไทยกับตุลาธันจะเกิดไหมฮะอาจารย
2: ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ปรากฏว่าตลาดหุ้นอเมริก
1: า
2: แล้วก็พอใกล้เดือนตุลาทีไรในสัปดาห์หน้ามาถึงแล้วเนี่ยนะครับ คนก็จะหวนประวัติไปนึกถึงวีรกรรมเฉพาะตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นโลกโดยเฉพาะทางด้านตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยเวลาตกหนักๆเนี่ยมักจะเป็นเดือนตุลาคมภาษาฝรั่งเขาก็เลยเรียกว่าเป็น Red October Red October ภาษาไทยก็เรียกกันว่าเป็นตุลาอาถรรพ์นะครับเดี๋ยวจะพา

0: ไปดูหน้าตาสถิติในอดีตกันหน่อยนึงว่าเคยเกิดขึ้นรุนแรงแบบหนักหน่วงกันเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ
1: ครับลองดูกันหน่อยนะนี่นะครับ S&P 500เนาะ
0: ครับ
1: บรรยากาศเนี่ยนะฮะเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรบ้าง
0: ครับ
1: อันนี้คืออะไรครับอาจารย
0: ์ของตุลาอาถรรพ์นะ
1: ครับ
0: ที่เคยเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นอเมริกาอิงดัชนีหลักของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยหนัก529เรียกกันติดปากกันมาในทุกวันแปลว่าวิกฤตหนักที่สุดของโลกในคราวนั้นเนี่ยครับปี1929นำมาสู่การตกการแล้วก็เศรษฐกิจทั่วโลกเลยแย่นะครับ
1: โอ้หนักเลย
0: ฮะแล้วก็หนักหนาสุดปี1908นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในปี2008 2018 1932เรื่องต่างเนี่ยมาล่าสุดเนี่ย2018เมื่อประมาณตอนนั้นก็ลงมาประมาณสัก 7%
1: นี่หลายครั้งนะอาจารย์ดูจากสถิติ 1 2 3 4 5 6ครั้งเลยนะเกิดในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคร
0: ับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราไปมองย้อนผลตอบแทนก็จะพบว่าแม้ถ้าจะไปพูดอย่างนี้เหมือนเดือนตุลาเนี่ยเป็นผู้ร้ายยังไงก็ไม่รู้
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามาดูกันผลตอบแทนในรายเดือน
1: ครับ
0: ย้อนสถิติกันไปยาวๆหน่อยนึงนะครับตั้งแต่ปีโน้นปัจจุบันนี่นะครับจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนในเดือนตุลาคม
1: ลงมาด้านล่างนะแต่เป็นแท่งที่ขึ้น
0: ลงมาด้านล่างเป็นเดือน9ต่างหากเดือนกันยายนที่กำลังจะผ่านไป
1: เนี่ยนะฮะที่เป็นแท่งเดียวเนี่ยลงมาแท่งเดียวเลยเนี่ย
0: นี่หมายว่าไปดูภาพระยะยาวนะเป็นร้อยปีเนี่ยก็คือว่าเอาแต่เพียงแต่ว่าปีที่มันตกหนักๆอ่ะมันมักจะเกิดนะครับไปดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนึงไหมก
1: ับ
0: ตุลาอาถรรพ์ในสิไปดูผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยเลยนะครับ
1: ไปชาร์ตตุลาคมนะฮะ
0: ในเดือนตุลาคม
1: ครับ
0: อันนี้เป็นชาร์ตในปัจจุบันนะหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นปรับฐานมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะ2เดือนตุลาคมมาจนถึงปัจจุบัน
1: ครับ
0: มาใกล้ๆเนี่ยคานข้างบนเนี่ยเขาเรียกแนวต้านอยู่แถวประมาณ 1,620 จุดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยผ่านไม่ด่านเนี้ยปรากฏว่าล้างภาพลบของตุลาฐานนะหุ้นอาจจะกลับไปเล่นในทางขึ้นโอกาสที่จะขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่พันโอกาสกันได้นะครับภาพตุลาฐานหวังว่าจะไม่มีนะในปีนี้
1: หวังว่าจะเป็นตุลาพาเพลินนะครับ แต่ว่าโดยรวมแล้วตุลาคมของหลายๆปีย้อนหลังที่ผ่านมาตุลาสำหรับเซตอินเด็กซ์เป็นยังไงอาจารย
0: ์ตุลาสำหรับเซตอินเด็กซ์ในระยะที่ผ่านมาเป็นบวกนิดหน่อยแล้วก็มักจะตกเนี่ยของเราใน9สิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนเนี่ยมักให้ผลตอบแทนที่เป็นลบเดือนมีนาแล้วก็เดือนพฤษภาคมส่วนเดือนตุลาคมเนี่ยนะฮะปรากฏว่าบวกกันนิดหน่อย
1: บวกนิดหน่อยแต่ที่ลบเลยเนี่ยนะครับดูจากภาพเนี่ยจะเป็นมีนากับพฤษภาเนาะพฤษภาก็ผม
0: ตุลานี่ก็นานเดี๋ยวเจอกันทีอ่ะ
1: ครับ
0: ผลเพียงแต่ว่ามานานมาทีนี่ตกกันทีละหนัก
1: ๆครับ
0: ก็เลยอยู่ในความทรงจำว่าตุลาอาถรรพ
1: ์ครับสำหรับปีนี้ดูแล้วนะครับดูแล้วทรงก็น่าจะมีลุ้นอยู่นะฮะ
0: ทรงน่า
1: ลาพลาเพลินไปได้นะครับสำหรับนักลงทุนนาฬิกา5นาทีทาง TPTV นี่ผมนันทคมครับพร้อมกับผู้ช่วยสั่งประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: 10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาน้ำตาชนรินรุกด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้าเสียงและวิทยุตรวจแทนราษฎร

0: นะเข้าสู่รายการสภาวาทีทอล์คครับแหมช่วงเวลานี้แน่นอนว่าการแข่งขันโตวาทีเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับประเทศตอนปลายรวมถึงระดับปวช.นี่ฮะสภาวาทีเดิน2569ครับแต่วันนี้เราไม่ใช่มาแข่งเราจะมาเปิดใจกรรมการกันหน่อยดีกว่าว่าการแข่ง3ซีซั่นแล้วเนี่ยมีความสำคัญมีอะไรบ้างและน้องๆจะเก็บทักษะของการโต้วาทีไปใช้อย่างไรบ้างวันนี้2ท่านอยู่ตรงนี้ครับท่านแรกครับอาจารย์กันนิกาทับหนองหีสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแน่นอนผู้ชมครับคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วกับทั้ง2ท่านครับเพราะว่าทั้ง2ท่านนี้เป็นกรรมการมาตั้งแต่ซีซั่นแรก
1: ใช่
0: เดินทางมาถึงซี
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงครับพัฒนาการโตวาทีครั้งนี้ครั้งที่3แล้ว
1: พี่ไม่เป็นอะไรมากหรอกเด็กแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เตรียมงานมาถึงวันที่เขาลงสนามแข่งได้16ทีมนะมันจะยากมันจะเหนื่อยแต่สำหรับพี่มองโอกาสของเด็กเหล่านี้ว่าต้องขอบคุณสภาวะให้โอกาสให้เวลากับเขาได้แสดงองคนเนี่ยค่ะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมือนกัน
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราฟังความคิดกันคุยความคิดกันเพื่อการไม่ทะเลาะและไม่แตกแยกกันนั่นเอง
0: ถ
1: ูกค่ะ
0: อาจารย์สมชายว่าไง
2: ใช่ครับของเหตุของผลนะครับพูดการสื่อสารที่ดีแล้วต้องเป็นนักฟังที่ดี
0: ต้องจับใจความใช่ไหม
2: จับใจความให้ได้แล้วทำงานเป็นทีม
0: เอามาหักล้างกัน
2: ถูกทำงานเป็นทีมแล้วก็EQ นี่ต้องอะไรมาปั๊บนี่โอ้โหปี๊แตก
1: ขึ้น
2: โมโห
1: ของขึ้น
2: เสียอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่ได้จากการโต้วาทีครับ
0: ไม่ได้การเถียงนะ
2: ไม่เลยครับคนละเรื่องเลยครับพวกการเถียงนี่คือพวกที่ไม่ใช่พูดเป
1: ็
2: นแต่โต้วาทีนี่คือมาเรียนรู้เรื่องการพูดประโยคนี้เลยถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะ
0: ครับ
2: มีคนรักรสถ้อยอร่อยจริงทำลายมิตรจักชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
1: เป็นสิ่งที่พูด
2: คุณพระพูดครับ
0: นี่อย่างเงี้ยมันจะเข้าประหมอตายเพราะปากอะไร
2: ทุกทุกเรียนศิลปะการพูดก็จะพูดรู้กาลเทศะ
0: ก็ไม่ได้คะแนน
2: ไม่
0: กันน้องๆสมัยเนี้ยที่มาแข่งขันกันเนี่ยคุณแม่แล้วก็อาจารย
2: ์
0: สมชายเจนซีเนี่ยเขาจะ
2: ใหม่อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: น้องๆต้องระวังเรื่อง

0: อาจารย์แอ๊ค่ะ
1: จริงๆแล้วไอ้สากลเขาแบ่งแต่ความคิดของคนเนี่ยถ้ารู้จักการพูดที่อาจารย์สมชายบอกแล้วว่ามันจะออกมาการพูดเป็นไม่ได้แบ่งเจนเลยคนต้องระวังไม่จำเป็นต้องเจนไหนแต่เผอิญรุ่นมาเร็วสื่อสารเพื่อความสนุกเพราะมันเป็นสังคมอุดมปัญญาแล้วเพราะฉะนั้นเอาอะไรก็ได้พูดด้วยความคึกคักสนุกสนานเอาอารมณ์เข้าว่าซึ่งอันตรายนะอันตราย อย่างสมมุติว่าครูบาอาจารย์กำลังอย่างนี้นะครูกำลังเดินมาเธอหยัดตอบกลับมาเลยค่ะคำเดียวสั้นๆว่าแล้ว แล้วงงไหม เป็นเราจะงงไหม ใจนะคะว่าคำตอบของเด็กคือตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงถ้าข้างหลังสิจ๊ะครูจะเดินอย่างเห็นไหม
2: เข้าใจหรือเปล่า
1: ไปด้วยกันได้แต่ไม่ใช้อารมณ
0: ์
1: ไม่ใช้อารมณ์เด็ดขาด
0: ไม่ใช่แค่พูดเป็นอย่างเดียวต้องพูดเก่งม
3: ี
0: ลีลาม
3: ี
0: ทักษะมีสำนวนโวหาร
1: สติปัญญาออกมาได้ทันการ
0: ในมุมมองของจุดที่น้องๆต้องเฝ้าระวัง
3: เฉพาะเรื่องการโต้วาทีใช่ไหมวิธีในการโต้วาทีที่ต้องระวังที่สุดเวลากรรมการเราตัดสินเราดูนี่หนึ่งดูโพยอ่าน
1: ห้ามเลยค่ะห้ามเลยเป็นข้อ
3: นะ
0: วันนี้เราจะมาโต้วาที
3: แบบไปแล้วไอประเภทพกโฉนดชุมชนมาเนี่ยขั้นไปคือเราไม่ได้ห้ามนะครับ
1: ถูกครับ
0: เลือบมองได
1: ้
3: เลือบมองแล้วก็พูดตามที่เราโพยสายตาอยู่กับโพยไม่อยู่กับผู้ฟัง
1: ถูกหักคะแนน
3: นะครับถูกหักคะแนนนะอย่างที่สองในเรื่องของวาทศิลปะเรื่องนี้ต้องให้พี่แอช่วยใครพูดที่ใช้ถ้อยคำและคนอื่นสำนวนโวหารเพลงแปลเอิงเอ้ย
0: ชา
3: ตันเริ่มมีอะไรขึ้นมาหน่อย
0: แต่ส่วนใหญ่เองคือแบบร้องเพี้ยนน่ะคุณแม่
1: เพี้ยนวาทศิลป์เหรอ
0: ค่ะคือใครจะมาร้องเพลงแต่ว่าถ้าร้องไม่พอเนี่ยอาจารย์แอ้นี่หักคะแนนอ่ะ
1: หักคะแนนคะแนนวาทศิลป์
0: วาทศิลป์มีอะไรอีก
1: ไม่ยกมาซะไม่เสียคะแนน
3: ครับ
1: ถ้าร้องออกมาแล้วเพี้ยนร้องออกมาแล้วไม่ถูกทำนองไม่ถูกอะไรถูกหักคะแนนค่ะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยง
0: เก็บไว้ดีกว่า
1: ฮะเก็บไว
3: ้เป็นพวกวีสุภาษิตพวกนี้คือน้องๆคืออย่างนี้ครับในแผงการให้คะแนนของคณะกรรมการเน
0: ี่
3: ยจะมีเหตุผลนะพี่แอ๋เนา
1: ะ
3: เหตุผล30
1: หักล้าง
3: สามสิบวาทศิลป์20แต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอพี่แอ๋จะเป็นหักล้างน่ะมีบ้างเราจะทำยังไง20คะแนนเนี่ยน้องๆไม่มาเลยยังไง
0: ให้ไม่ถูกเลย
3: ให้ไม่ถูกเลยต้องมีบ้างถูกไหมครับพี่
1: ค่ะเด็กงงว่าถ้าศิลป์นี่ต้องเล่นแบบตะเป็น
3: ครับ
1: นิดๆหน่อยๆพอเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้ม
3: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าภาษาต้องชัดเจนนะคะตัวรอควบกล้ำนี่ยังอยู่ในวาทศิลป์นะ
3: ครับ
1: การโหนเสียงมีไม่ได้ค่ะคณะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยไ
3: ม่ต้อง
0: มีแหลมเล็กๆเลยนะ
1: ไม่ต้อง
3: สวัสดีค่ะอาจารย์
1: เนี่ยอันนี้เรียกโหนเสียงไม่ได้คะแนนเลยค
3: ่
1: ะ
3: ก็อัดเลยก็คือเรื่องของวาทศิลป์ครับขอให้มีเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงสูงเสียงต่ำที่เสียงไปจากระดับเดิม
1: เสียงน่าเอ็นดู
3: เสียงน่าเอ็นด
1: ูชวนเป็นคะแนน
3: เพราะมันเป็น

0: การจูงใจนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับท่านผู้ชมครับต้องการจะชนะเนี่ยโกหกผมไม่ว่าแต่ไม่ได
1: ้
0: อะไรประมาณนี้
2: ครับพิมกรรมการก็ได้นะ
3: ใช่
0: คือดึงกรรมการมาเป็นฝั่งเราไง
2: แล้วบางคนเนี่ยชมอาจารย์
3: ไม่เป็นคะแนนนะคะ
2: อาจารย์แอร์เลยค่ะ
3: ชมไปเลยแต่ไม่เป็นคะแนน
2: แล้วใช่อาจารย์เห็นจุดเด่นอะไรของเวทีสภาวาทีบ้างคะอาจารย์แอร
3: ์คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดแล้วเขาค้นแล้วเขารีบคว้าเพราะฉะนั้นเอามาหักล้างได้จากขั้นตอนนี้เลยคิดค้นแหละเอาให้ขาดไปเลยค่ะแม้จะเก็บดีกว่าแต่ละประเด็นไม่ชัดเจนเอาประเด็นที่ชัดๆมั่นใจแล้วหักเลยอ้างหนังสือผิด
0: ครับ
3: อ้างที่มาผิด
0: ครับ
3: อ้างอะไรผิดคุณต้องเอาของถูกมาชัดเจนเน้นๆกันลงไปกรรมการจะได้คว้ามาจริง
0: ๆใช่ครับ
3: มันต้องอย่างนี้ต้องให้ชัดเจน
4: เอาล่ะฮะคุณผู้ชมครับกำลังฟังกันเพลินๆกันเลยใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้ขอเบรกพักแป๊บเดียวครับและเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาหาว่าทีท็อกแป๊บเดียวนะ
5: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
7: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
9: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ทำสแต่วันนี้นะครับ
10: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นพบว่ามหัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ดูช่อง10
12: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
7: รู้ดูช่อง10นะครับ
11: ช่อง10
13: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
0: คราวที่แล้วอย่างที่ขออนุญาตครับพี่แอ้ครับคราวที่แล้วที่เราเห็นเวลาอ้างอิงนะพี่แอ้น
3: ะ
0: เวลายกรูปบุคคลขึ้นมาเน
3: ี่
0: ยซึ่งเป็นชาวต่างชาตินี่นะฮะเป็นนักปราชญ์ฝรั่งผิดคน
3: ผิด
0: นะพูดถึงหลุยส์ปาสเตอร
3: ์แต่หยิบอริสโตเติล
0: แต่หยิบอริสโตเติลดูดีๆว่าไผเป็นไผเป
2: ๊ะน้องๆเขาคิดว่ากรรมการไม่รู้หรือว่าไม่รู้หรือเปล่าก
3: รรมการคงไม่รู้นี่นี่เสียสองต่อเลยนะ
2: อิงใครมาก็ได้จะชื่ออีแดงในเขียวอะไรอย่างเงี้ยมาก็ได
3: ้นั่นแหละ
2: กรรมการไม่รู้หรือเปล่า
3: ถูกหัดสองต่อเลย
0: การกรรมการนะครับเพราะว่ากรรมการของเราเนี่ยตั้งแต่เราตัดสิน

0: มานะพี่แอนะที่นี่อ่ะกรรมการเยอะที่สุด
1: เยอะแล้วก็แต่ละคนรู้จริงหักล้างกันและกันต่อหน้ากันและกันได้ด้วย
0: ครับผมใช่ครับใช่ครับนะ
1: เพราะนั้นไม่แน่จริงอย่าอ้างนะคะอ้างอิงหรืออ้างเองเนี่ยสำคัญเองก็ไม่เป็นคะแนนอีกแต่ถ้าอ้างอิงแล้วเอาข้อมูลที่ไม่จริงมาอ
0: ัน
1: นั้นอ้างเองถูกหักคะแนน
2: เนาะก็ต้องอ้างมาให้มีเหตุผลอ้างมาเอาเรื่องจริงนะไม่ใช่ไปอ้างไมเคิลแจ็คสันอะไรอย่างนั้นนะเออไม่ใช่นะแน่นอนเรื่องความตื่นเต้นล่ะ
3: หลายๆคนบอกว่ามาแข่งเวทีแบบนี้มันตื่นเต้นเหลือเกินไม
1: ่
3: เหมือนการซ้อมอ่ะอาจารย์แอน
1: ถึงทุกวันนี้พวกเราขึ้นเวทีก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นการขจัดความตื่นเต้นให้เป็นนี่เป็นเรื่องอัจฉริยะเพราะนั้นหายใจลึกๆนึกถึงสัตว์ที่เตรียมมาได้เล็กน้อยหันไปยิ้มกับเพื่อนของกำลังใจเพื่อหมายความว่าเพื่อนต้องยิ้มตอบนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพื่อนโผเสร็จเลยทีนี้แล้วก็คะแนนหลุดได
2: ้จริงวิทยาอาจารย์สมชายล่ะเป็นยังไง
0: การซักซ้อมหมายเยอะๆครับ
1: ถูกค่ะ
0: ต้องซ้อมให้เยอะที่สุดแล้ววิธีการพูดที่เราจะมั่นใจก็คือหนึ่งพูดจากความเชื่อของเราดูหัวข้อปั๊บนี่พูดผมนะซึ่งความเชื่อเราเนี่ยไม่ใช่ก็ความเชื่อเป็นแบบ
1: ไม่เชื่อคุณไม่เชื่อเรื่องของคุณ
0: จะซ้อมเยอะให้พูดจากความเข้าใจอย่าไปท่อง
2: อ
0: ย่างนั้นพี่แอนนะที่เราเจอคือคนที่ท่องสคริปต
1: ์ห้ามท่องห้ามพูดคำหยาบห้ามพูดไม่ชัดโอ้โหห้ามเยอะจังเนาะจริงจริงมาถึงวันนั้นขั้นที่เข้ารอบ16ทีมแล้วเน
2: ี่
1: ยลอยละเหลือแต่การขจัดความประมาทหายใจลึก
2: ๆ
1: รอยยิ้มน้ำเสียงเปล่งออกไปเต็มที่ค่ะ
2: ร
1: ถข้างในจะตื่นเต้นระทึกแทบตายแต่ใบหน้าต้องมีรอยยิ้มค่ะ
2: นี่ทั้งทีมเนาะการทำงานเราต้องทำเป็นทีม
0: หรืออาจจะอย่างนี้นะครับสร้างการมีส่วนร่วมนะครับโอ้โหวันนี้มาโต้วาทีกับฝ่ายค้านนี่หน้าขอเสียงปรบมือให้ฝ่ายค้านหน่อยพอเสียงปรบมือให้ฝ่ายค้านหน่อยอารมณ์ความตื่นเต้นของเราแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้ความสนใจผ่านแล้วคงก็จะปรบมืออ้าวเรามาเข้าเรื่องของเราครับ หยุดหายใจได้พักเบรก
1: ได้พักเหนื่อยได
0: ้แล้วเราก็ลุย
1: เล็กๆเยอะค่ะต้องมาฟังที่กรรมการคอมเมนต
2: ์
1: นะคะถึงจะได้รู้ว่าอะไรสำคัญอะไรที่เราพลาดและหัวใจสำคัญที่อาจารย์ชอบพูดชอบแนะนำค้านเข้าตกเท่ากับ
0: ยกเราขึ้น
1: นี่แหละค่ะคือหัวใจของการโต้วาที
0: ครับอันนี้อย่าค้านซ้ำนะค้านซ้ำทำไมไม่ให้ค้านซ้ำเพราะมันเสียเวลา
1: ใช่
2: เวลามันมีจำกัด
0: เวลามันมีจำกัดเวลาเป็นเงินเป็นทอง
2: ใช
0: ่หนึ่งทุกคนขึ้นมาบนเวทีเนี่ยต้องมีหนึ่งล้างต้องมีวาทศิลป์อ้างอิงคือทุกคนเนี่ยต้องมี5อย่างนี้อยู่ในตัว
1: ค่ะ
0: ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เราเจอส่วนใหญ่วาทศิลป์ขาด
1: วาทศิลป์ขาด
0: ครับ
1: เวที
3: มารยาทเนื้อหาไง
1: ใช่
3: อาจารย์แอ้หามาเยอะแล้วอ่ะอย่างเนี้ย
1: เสียค่ะเกิน10เกินโทษเกิน3นาที4นาทีที่กำหนดนะคะจะมีระฆังเตือนพอเตือน30วินาทีก่อนหมดเวลาต้องรีบสรุปแล้วที่เตรียมสรุปไอ้ที่จะเตรียมมาอีก5หน้า4หน้าโดนให้คนอื่นไปเราต้องรีบคว้าเวลาให้ตรงเวลาปั๊บเกินเวลา30วินาทีถูกตัดพูดนาทีครึ่งใน4นาทีถูกตัด
0: ใช่
1: เสียคะแนนที่เสียเวลา
0: ใช่ครับใช่ครับตรงนี้คือคะแนนเนี่ยก็จะให้เกณฑ์อย่างมารยาทอ้างอิงเนี่ย10คะแนนเนี่ยเราจะกำหนดทุกคนอยู่แล้วถ้าเกินเวลาก็จะลบ1อ้างอิงเนี่ยถ้ามีชัดนะฮะมีภาพนู่นนี
2: ่
0: ประกอบขึ้นมาปกติ8อยู่แล้ว

0: แล้วชาร์ตนั้นต้องตรง
1: ค่ะ
0: ตรงเรื่องที่นำเสนอหน้าต้องใช่คนคนนั้น
2: แล้วถ้าเขามาแบบปริ้นมาตัวเล็กๆตัวหนังสือเล็กๆเราอ่านมองไม่เห็นอย่างเงี้ยมีประโยชน์ไหม
1: มันไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่เห็นความพยายามถามฉากว่าเขาเตรียมแล้วเขาพูดตรงไหมกับสิ่งที่เขาพูดเตรียมมานั่น
0: คือแต่ถ้าไม่ยกเลยเนี่ยปกติเราให้8อยู่แล้วแต่ถ้ายกขึ้นนี่
1: แล้วตรงแล้วใช่
0: บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดสินตัวหัวหน้ากับหัวหน้
3: า
0: ปากเนี้ยเป็นคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งที่แบบปุ๊บลงคะแนนมันก็จะ
1: อีกฝ่ายต้องรีบช่วยเลยนะไม่ใช่อีกฝ่ายอีกคนหนึ่งในทีมต่อไปต้องรีบช่วยเตรียมไว้เลยว่าอันนี้เพื่อนพลาดข้ามได้ข้ามเลยถ้ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญข
0: ้
1: ามได้ข้ามเลย
0: อย่าไปกังวลเรื่องของเนื้อหาแต่ชงกังวลเรื่องเวลา
1: ถูกต้อง
0: ที่ข้อมูลเหลือให้เพื่อนเอาไปพูด
1: ฝากหน่อย
0: การทำงานเป็นที
3: ม
0: อันนี้สำคัญ
1: สุดท้ายถ้าเตรียมแล้วไม่หมดจริง
0: ๆ
1: หัวหน้าไง
0: หัวหน้ารอสรุปใช่รอสรุปนาน
1: ส
0: ำคัญมากครับ
3: โอ้โหผู้ชมฮะเวลาเรากรรมการทั้งสองท่านฝากข้อคิดดีๆทิ้งท้ายหน่อยเริ่มจากเดนแอร์ฮะ
1: ค่ะจะบอกว่าการโต้วาทีในระดับเยาวชนเนี่ยหรือที่เราจัดกันทั่วไปมันเป็นขั้นพื้นฐานเราจะต้องมีก้าวต่อไปนี่ต่อไปเราจะมีการอภิปรายแบบโต้วาทีที่สภาเขาโต้วาทีกันที่ประธานาธิบดีอเมริกาจะต้องมาโต้วาทีกันก่อนวันเพราะฉะนั้นตรงนี้ง่ายมากเอากติกาของเราไปเรียนรู้เตรียมพร้อมตั้งสติแล้วคิดว่าเราคือผู้ชนะทุกเวทีแค่นี้สบาย
3: จริงไหมฮะฝากไปฮะทิ้งท้าย
0: ถ้าคิดได้แบบนี้เนี่ยสบายยัตติมาต้องเชื่อในยัตตินั้นร้อยต้องเชื่อต้องนอนฝันต้องเชื่อมั่นว่ายัตตินี้มันทำการบ้านเยอะๆที่สำคัญเวทีแห่งนี้ต้องขอขอบคุณนะ
1: ใช่ค่ะ
0: รัฐสภา
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่ทำ
1: นี้ให้กับเด็ก
0: ๆอันนี้เนี่ยมันหายไปนานมากครับพี่แอ๋
1: ใช่
0: แล้วก็หายไปเลย
1: แต่ว่าตามสถาบันยังมีนะคะเพนีอุดมศึกษ
0: า
1: ทุกสถาบันเขายังมีอยู่แต่เป็นเบื้องหลังละเอาระดับอุดมศึกษามาบ้
0: าง
1: เพราะเราจะต้องส่งต่อกันเป็นรุ่นต่อรุ่นถูกไหมคะกี่ปีหนึ่งน่าจะมีสัก2รุ่นอย่างเงี้ยรุ่นเยาวชนรุ่นอุดมศึกษา
0: ครับน่าสนใจมากครับพี่แอ
3: ๋ครับผมวันนี้ก็มีข้อคิดดีๆกับทั้งกรรมการทั้งสองท่านนะครับทั้งท่านอาจารย์ไคหนองฮีนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับแล้วก็เจอทั้งสองท่านแน่นอนวันแข่งขันทั้งสองท่านยังเป็นกรรมการการแข่งขันโต้วาทีสภาวาทีซีซั่น3อยู่นั่นเองวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับราวของสภาวาทีทอล์กกันได้ใหม่นะฮะในตอนหน้านะครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้ไปแบบเต็มเปี่ยมเลยแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชม
4: ดูโทรทัศน์รัฐสภาติดโหลด TP Channel
5: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายทีวีรัฐสภาช่อง10
6: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติ

สังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดกับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น. ช่อง 10

0: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม 2 ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: คณะกรรมการลงพื้นที่จังหวัดน่านรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะพัฒนาการท่องเที่ยวชูการเชื่อมโยงผ้าทอจากต้นน้ำถึงปลายน้ำพร้อมผลักดันอำเภอเวียงสาจากทางผ่านสู่จุดหมายท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพันโทดร.สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมพรรคกล้าธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายประสิทธิ์โนทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการและคณะลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงรับฟังดีโดยจุดแรกคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์รวมเสื้อผ้าพื้นเมืองและผ้าทอเมืองน่านณร้านผ้าน่านบุรีซึ่งรวบรวมผ้าทอจากหลายชุมชนในจังหวัดน่านโดยมีการนำความต้องการของตลาดมาเชื่อมโยงกับผู้ผลิตเพื่อให้ชุมชนสามารถวางต้องการของประชาชนลดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตั้งแต่ตัดเย็บไปจนถึงผู้จำหน่ายสมผสานกับผลิตภัณฑ์อื่นเช่นเครื่องจักสานและเครื่องเงินเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่มมูลค่าโดยร้านผ้าน่านบุรีระบุว่าปัจจุบันมีสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นหลักจากนั้นคณะลงพื้นที่ด้านเพื่อประชุมรับฟังความผู้ที่เกี่ยวข้องโดยหารือแนวทางพัฒนาอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นเส้นทางสู่จังหวัดน่านให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่ประชุมได้เสนอให้มีใช้ทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะรอยพระบาทแรกบนแผ่นดินน่านพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งน้ำรวมถึงพัฒนาพื้นร้านกาแฟและจุดปลอดภัยเพื่อยกระดับพื้นที่จากจุดพักระหว่างทางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกล่าวว่าการพัฒนาพื้นที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยควรเริ่มต้นดำเนินการเป็นขั้น

0: จะเข้ามาบุกเบิกและพัฒนาเป็นพุทธสถานจนปัจจุบันมีร่วมของชุมชนสำหรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านทั้งด้านท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและการต่อยอดสินค้าชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน
1: พัชระพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงสำนักงานเลขา

0: สังคมจับตารัฐบาลทวงคืนสิทธิคนไทยลุกคืบสกัดนอมินีทุนต่างชาติยกระดับการปราบปรามหลังพบครองอสังหาริมทรัพย์กระจายทั่วประเทศย้ำอย่ายอมให้ใครเสี่ยงโทษจำคุกไม่เกิน3ปีบาท
1: ครับติดตามรายการ Parliament เวลา 11:00 น.ทางช่องทีวีตามรับชมผ่านทางช่องทางอื่นครับผ่านทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org แล้วก็สามารถติดตามผ่านแอป TP Channel ครับเข้าไปที่ Google Play นะครับหรือดาวน์โหลดแอปของ TP Channel หรือว่าทีวีรัฐสภาโดยในแอปนะครับก็จะมีช่องทางการติดตามหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการติดตามการประชุมสภานะฮะไม่ว่าต้อหรือว่าระบบสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็จะมีระบบในเรื่องของวิทยุดิจิทัลรายการที่แนะนำนะฮะรายการต่างๆรวมถึงรายการพาร์ลิเมนต์นะฮะก็ติดตามกันเป็นประจำนะฮะรายการอื่นน่าสนใจมากมายครับก็อยากฝากกันไว้เข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store แล้วก็ดาวน์โหลดทองนะครับแล้วก็บนพื้นสีดำอ่ะนะครับเดี๋ยวติดตามกันวันนี้ครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการเข้ามาก็มาถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ดำเนินกิจการหลายเรื่องที่เข้าลักษณะเป็นการเข้ามาแย่งงานอาชีพคนไทยแล้วนอกจากนั้นครับก็ก่อให้เกิดในเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยเรียกว่าเดือดร้อนรำคาญกันเลยในประเทศไทยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเราก็ต้องย้อนความกลับไปการที่ชาวต่างด้าวหรือชาวต่างชาตินั้นเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาประกอบธุรกิจโดยใช้คนไทยบางหน้านั้นมีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานแล้วจะปรากฏพบเจอครับอยู่ในพื้นที่สถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีชาวต่างชาติมาอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นพัทยาครับจังหวัดชลบุรีไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตนะขยายมาที่สุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งเป้าหมายสำคัญครับที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นเดินทางเข้ามา

าปัญหาเหล่านี้เราทราบกันมานานครับแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องการตรวจสอบและก็กวดขันแล้วก็จับกลุ่มกล่าวมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากสภาวะการเรื่องของการระบาดกลับไปครับประมาณสัก 6-7 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการแพร่ระบาดทีนทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกครับเกิดก็เรียกได้ว่ารายได้ไม่เข้าประเทศได้ทำให้ประเทศต่างๆครับหลังจากที่มีการควบคุมโรคโควิดได้โดยผ่านกระบวนการวัคซีนหรือควอรันทีนครับก็ทำให้มีการเปิดประเทศเข้มแข็งอย่างไรจะหาวิธีการนำเงินเข้าอย่างไรก็สุดแล้วแต่มีความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเราก็เลยเอาบ้านที่เราจะเปิดให้ต่างชาติเดินทางเข้ามาโดยรูปแบบของฟรีวีซ่าน่าจะเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถมีรายได้มากขึ้นครับเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเองเป็นประเทศที่เป็น best destination สำหรับนักท่องเที่ยวหรือเหตุจำนวนเรามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยปกติประมาณเกือบ30ล้านคนขยายฐานการเงินตรงนี้เราบอกเอาละเงื่อนไขในการที่เข้าประเทศหรือว่าใบอนุญาตเข้าประเทศที่ว่าตรวจลงตาเนี่ยถ้าเราจะให้เข้ามากขึ้นเราขยายพื้นที่ไหมขยายพื้นที่ให้ชาวต่างชาติอีกด้านหนึ่งคือขยายลองเทอมวิสิตติ้งเลยนะครับช่วงเวลาย้อนหลังกลับไปประมาณ5ปีเราเลยมีการเปิดเรื่องลองเทอมวีซ่าขยายทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เกิดผลว่ามีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเป็นประวัติที่เราเห็นก็คือว่าหนึ่งก็คือยอดการเดินทางเข้ามาพอเราดูระยะเวลาผ่านไปครับเรากลับพบว่าสิ่งที่เราได้รับตอบกลับในกรณีที่เราไม่คัดกรองให้ดีนั้นมีกลุ่มชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาแล้วหรือการปล่อยเข้าง่ายนั้นมาดำเนินการในการแย่งงานคนไทยรวมถึงมีการขยายฐานในการประกอบธุรกิจที่เราไม่ต้องระบุว่าเป็นชาติไหนนะครับเราทราบกันดีตามเนื้อข่าวนะฮะที่เราทราบวันนี้ไม่ว่าจะเป็นซีของฝั่งตะวันตกก็มีรวมฝั่งถึงซีในส่วนของตะวันออกกลางที่เราก็ทราบกันอยู่ก็มีครับจนถึงการดำเนินการครับก็มาตรวจสอบพบว่าเนี่ยกลับหดลดลงแล้วรายได้เดินการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมันก็พูดได้ว่าเรื่องนี้นะครับเปิดเข้ามาได้มีครับว่าวันนี้เราเกิดการทบทวนอย่างไรเรื่องแรกที่เราดำเนินการก็คือเศรษฐกิจไม่ถูกท้าทายด้วยกระบวนการหรือโรคร้ายแรงที่มันก็เรียกว่าเรื่องของสภาวะชะงักงานทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคระบาดตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มไปได้เราไม่จำเป็นจะต้องฟรีวีซ่าอย่างนั้นแล้วก็ให้นโยบายในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศครับว่าเอาล่ะเรายกเลิกครับในส่วนของฟรีวีซ่าเที่ยวแล้วอีกด้านหนึ่งครับเริ่มจะมาดำเนินการในการคัดกรองนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นก็หมายว่าใครจะต้องแสดงในเรื่องของรายได้ถิ่นที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆมากมายครับให้มันชัดเจนก็เรียกว่าเข้มงวดในการเดินทางเข้าส่วนด้านหนึ่งกลุ่มที่อยู่ข้างในจะทำอย่างไรการที่เขาเรียกว่าโอเวอร์สเตย์หรือว่าหลบหนีเข้าเมืองนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดใบอนุญาตไว้อย่างไรไม่ว่าก็เลยหาวิธีการทางรัฐบาลเองก็เลยใช้วิธีการครับเอาละโฟกัสในหลายส่วนในส่วนที่เป็นไม่ได้ประกอบธุรกิจมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องของการเนี่ยว่าหลังจากที่พ้นโทษในส่วนมันต้องส่งกลับอันนี้กฎหมายประเทศเราแก้ไขต่อมาอีกด้านหนึ่งก็คือการดำเนินการในการลุยเช็คบินครับลุยเช็คบินกลุ่มนอมินีต่างๆในประเทศไทยซึ่งจะเป็น DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองซึ่งดูแลเรื่องฐานทะเบียนข้อมูล

0: กรมที่ดินอันนี้จะรู้เลยครับว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องประเด็นที่สำคัญครับเรามีประเด็นที่น่าสนใจครับก็คือทางด้านสมาชิกท่านก็ได้มีข้อสรุปการในการกำจัดนะครับทุนนอมินีต่างชาติไปฟังเสียงของท่านดูนะท่านก็คือท่านสว.เอกชัยเรืองรัตน์เดี๋ยวเป็นยังไงไปฟังท่านดูครับแล้วก็มาคุยประเด็นกันต่อครับ
1: ทางกรรมธิการก็ถูกการปรับแก้แล้วนะครับ
2: แ
1: ต่ตอนนี้มาถึงณวันนี้เลยนะครับมีอยู่6ข้อเสนอที่ยังไม่ได้ถูกการปรับแก้นะครับข้อที่1เรื่องที่จากที่เราศึกษาทั้งหมดประเทศไทยเรามีโครงสร้างที่มีช่องโหว่ใหญ่อยู่อันนึงนะครับบุคคลต่างด้าวเวลาเราพูดถึงเนี่ยมักจะต้องเราใช้เลขประจำตัว13หลักลิงก์กับทุกระบบ
2: ครับ
1: นะครับแต่ต่างด้าวเนี่ยเป็นชื่อและ1คนนะครับบางครั้งมีพาสปอร์ตจากหลายประเทศหรือจากประเทศเดียวกันมากกว่า1เล่ม
2: คร
1: ับหรือทำให้ในระบบเราลิงก์ไม่เป็น3หลัก
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้เราขอเสนอเป็น13หลักเรื่องที่2เนี่ยเราขอเสนอให้ตั้งนอมินีบูโรขึ้นสิ่งที่เราเสนอเนี่ยให้มองถึงเครดิตบูโรครับ
2: ครับ
1: ก็ทำแพทเทิร์นเดียวกับเครดิตบูโรแต่เป็นเรื่องนอมินีบูโรนะครับเป็นองค์กรที่เป็นเอกชนภายใต้กำกับของหน่วยงานรัฐซึ่งน่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจกันครับเหมือนกับเครดิตบูโ
2: ร
1: เป็นนอมินีบูโรนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลและก็หน่วยงานใดขอข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือหน่วยงานต่างๆก็เป็นคนพรอไวด์ข้อมูลอันครบถ้วนนะครับกรมที่ดินมีข้อมูลว่าเขามีการโอนเขาก็ไม่ยื่นกันอย่างเงี้ยแค่เอาข้อมูลสติ20,000กว่าบริษัทครับถัดไปเนี่ยก็คือปัจจุบันเราพบว่าแรกที่ต่างด้าวเข้ามาก็คือบริษัทรวมถึงสำนักงานบัญชีสำนักงานทนายความที่จดทะเบียนต่างๆให้นะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะโฟกัสลงไปแต่ตอนนี้เราขอให้ตั้งสภาวิชาชีพนายหน้ามันเป็นระบบที่ถูกต้องปัจจุบันเนี่ยนายหน้าแต่ท่านเชื่อไหมครับการเสียภาษีน้อยมากนะแล้วก็ไม่ถูกต้องเยอะบริษัทในหน้าค้าที่คนรัสเซียซื้อที่ดินของคนรัสเซียในหน้าค้าที่รัสเซียคนอิสราเอลซื้อกับในหน้าอิสราเอลคนจีนซื้อกับในหน้าคนจีนซึ่งพวกนี้ถัดไปก็คือเราหน่วยงานจัดเก็บภาษีบุคคลต่างด้าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี
2: ้
1: เราไม่ต้องการแค่มาแข่งขันเท่ากับคนไทยก็คือเสียภาษีเท่ากันทำการค้าแล้วก็เสียภาษีเท่ากันปัจจุบันน้อยมากนะครับบางคนเนี่ยตามระบบราชการเราต้องส่งหนังสือไปของเขายังอยู่โนโวเทลอะไรอย่างเงี้ยปีละที่อยู่ในระบบเรายังเป็นโรงแรมมันทำงานไม่ได้นะครับเพราะนั้นขอกิจนะครับถัดไปข้อที่5เนี่ยก็คือน่าจะใกล้สำเร็จละให้มูลฐานเกี่ยวกับนอมินีเนี่ยอยู่ในมูลฐานการฟอกเงินที่สำนักงานปปง.ซึ่งนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสำนักงานบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีต่างๆได้เพราะเป็นผู้สนับสนุน
2: ครับ
1: นะครับข้อที่6คือเดี๋ยวเราจะศึกษานะครับปรับแก้พรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว2542
2: เป็นแพ็คเกจใหญ่เลยใช่ไหมฮะ
0: เอาละครับนี่ก็คือเสียงนะครับของทางประธานกรรมธิการการพาณิชย์นะครับของวุฒิสภาก็คือสว.เอกชัยครับก็เป็นประเด็นนะครับในเรื่องของข้อเสนอกับแนวคิดนะครับแต่ว่ากระบวนการต่างๆต้องสรุปผลการศึกษาแล้วก็ส่งไปอย่างรัฐบาลนะครับผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมของทางสภาเอาละฮะนั่นก็คือแนวความคิดครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของประเภทธุรกิจนะครับว่าวันนี้นะครับจากผลสำรวจนั้นวันนี้เราจะไปดูว่าวิธีการจัดการเป็นอย่างไรมาดูข้อมูลในเชิงสถิติกันบ้างว่าวันนี้ข้อมูลเชิงสถิติที่เรามีของกรณีครับเราต้องไปส่งชุดแล้วก็ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวเข้ามาถือครองนั้น

ไปเอาเดี๋ยวทีมงานมาดูกันครับเราไปดูในส่วนของข้อมูลพร้อมมาเลยครับเรื่องของการเป็นประเภทโฉนดที่ดินรายจังหวัดครับแล้วจำแนกตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติเรามาดูอย่างนี้ครับครับว่าบริษัทครับด้านเรามาดูด้านซ้ายก่อนถ้าแบ่งเป็นประเภทนี้กทมมาอันดับหนึ่งผมไม่ต้องไล่เรียงหมดครับผมเนี่ยเป็นจังหวัดนะครับที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกรุงเทพชลบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีสุราษฎร์ธานีระยองเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็สมุทรสาครครับมาอันดับที่1กรุงเทพมหานครครับมีชาวต่างด้าวเข้ามาถือ 4,053 รายแบ่งเป็นจำนวนแปลงอยู่ที่ 36,047 แปลงถ้าคำนวณออกมาเป็นจำนวนไร่ครับอยู่ที่ 29,518 ไร่ให้ตัวเลขประมาณนี้นะครับแล้วลำดับที่2ครับชลบุรีครับชลบุรีแน่นอนเลยชลบุรี 9,706 รายครับเป็นจำนวนแปลงครับท่านดูตัวเลขดีๆนะครับมากที่สุดนะฮะคือตัวเลขแปลงเนี่ยอาจจะน้อยคือ 29,214 แปลงแต่จำนวนที่ไร่ครับท่านดูนะที่ไร่เนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งของทั้งหมดเลยก็คือ 95,846 ไร่นะครับเกือบแสนไร่ผมเอาจังหวัดใหญ่ๆนะฮะจังหวัดใหญ่ๆนะครับที่เราผมดูที่จำนวนไร่อยากให้ไปดูที่ระยองครับระยองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่หมายเลข7หมายเลข7ระยองครับจำนวนรายเนี่ยอาจจะน้อยครับ828รายจำนวนแปลงก็อยู่ที่ 11,076 แปลงครับแต่พอดูจำนวนไร่ครับไร่ครับมันเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันในเขตภาคตะวันออกก็คือพื้นที่ของระยองเนี่ยเป็นพื้นที่หลักเลยไปดูพื้นที่ทางใต้ครับพื้นที่จริงๆพื้นที่รองลงมาเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ของเขาเรียกปริมณฑลครับสมุทรปราการเนี่ยนะฮะก็ท่านดูนะฮะผมเอาจำนวนไร่เป็นหลักแล้วกันนะครับเราดูจำนวนไร่เนี่ยสมุทรปราการครับ1,735 รายจำนวนแปลง 25,029 แปลงจำนวนไร่ 35,000 ปทุมธานีฮะดูน้อยนะครับจำนวนแปลงก็ 24,876 แปลงเป็นเนื้อที่ไร่ครับ 24,441 ไร่นี่ก็คือจำนวนทั้งหมดแต่พอคำนวณเป็นสัดส่วนทั้งประเทศครับจำนวนพื้นที่ที่ชาวต่างชาติถือครองทั้งหมดครับ575,327 ไร่ครับแล้วก็ถือครองนะครับดูนะฮะเป็นบริษัทจำกัดต่างชาติสัดส่วนอ่ะนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูรายละเอียดครับก็เป็นต่างชาติสัดส่วน 0.01 นะครับถึง 49% ไม่รวมห้างหุ้นส่วนบริษัทมหาชนนะฮะอยู่ที่ 31,516 ราย 17,176 แปลงจำนวนไร่ครับ 910,00091,596 ไร่อันนี้ก็เดี๋ยวทีมงานครับขอดูเพจต่อไปเลยครับเพจต่อไปรายละเอียดครับของการถือครองทรัพย์สินครับกรณีอาคารชุดก็คืออาคารชุดเนี่ยเราก็เข้าใจง่ายคือเหมือนคอนโดมิเนียมนะฮะของนิติบุคคลซึ่งมีต่างด้าวลงทุนไม่นับรวมบุคคลธรรมดาจำนวนนิติบุคคลครับ 7,882 รายนะฮะทั้งหมดเลยพอแยกเป็นสัดส่วนนะครับของการถือครองว่าคนต่างด้าวที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยถือครองในสัดส่วนเลยนะฮะก็คือระหว่างไม่เกิน 49% เนี่ย 6,566 รายนะฮะตั้งแต่ 49% ขึ้นไปไม่ถึง 99.99% ครับ248รายถือครอง 100% 268รายครับจำนวนห้องนะครับจำนวนห้องก็ 73,000 เนื้อที่จำนวน 3,893,936 ตารางเมตรจำนวนห้องชุดครับ 1,875 ห้องเนื้อที่นะฮะเราแยกเป็นสัดส่วนนะผมให้เป็นสัดส่วนถ้า 100% เนี่ยเอาดู 100% แล้วกันนะครับถ้า 100% เนี่ยจำนวนห้อง 1,179 ห้องเนื้อที่ก็คือ 98,773 ตารางเมตรครับนี่คือมีตรงไหนที่เราจะไปดูเรื่องของ

ดู6ประเภทธุรกิจที่ถูกจับตาเรื่องของเสี่ยงนอมินีครับประเภทธุรกิจที่เสี่ยงนอมินีปัจจุบันที่เราโฟกัสเลยก็คือเขาเข้ามาเขาทำอะไรกันบ้างธุรกิจแรกนะครับที่เขามักจะเข้ามาคือธุรกิจท่องเที่ยวทัวร์ศูนย์เหรียญครับเอาง่ายๆครับมาแย่งอาชีพคนไทยโดยตรงกระทบกับกฎหมายเรื่องของธุรกิจนำเที่ยวแล้วก็มักคุเทศต่อมาก็คือธุรกิจค้าที่ดินก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์หนักเข้าครับเป็นผู้รับเหมาเองใช้คนไทยเป็นนอมินีอันให้คนต่างด้าวเข้ามาถือครองนึกออกไหมครับเขาเรียกเข้าไปในหมู่บ้านเห็นเลยว่าไม่ใช่คนไทยเป็นหมู่บ้านของชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยต่อมาครับธุรกิจค้าปลีกคลังสินค้าโลจิสติกธุรกิจค้าปลีกคลังสินค้าโลจิสติกท่านไปดูสงครามส่งด่วนครับรายการเรียกว่าซีรีส์เป็นละครนะฮะที่ปรากฏทางสื่อสตรีมมิ่งเราก็จะเห็นนะฮะเขาเข้ามาถือครองธุรกิจนี้ชัดเจนมากๆต่อมาครับธุรกิจอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่างชาติอันนี้ง่ายเลยครับจดทะเบียนแล้วก็ต้องมีหน้าไทยเป็นนอมินีแล้วตัวเองอยู่เบื้องหลังไม่ปรากฏหน้าร้านต่อมาครับธุรกิจการเกษตรครับเราจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าหลักๆเป็นสินค้าส่งออกของไทยนะครับก็คือสินค้าผลไม้นี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภาคเห็นล้งกันเต็มไหมฮะไม่ว่าจะเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมที่เราเห็นล่าสุดกันเข้ามาก็เป็นอีกประธุรกิจโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทครับดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าธุรกิจเป็นธุรกิจที่เราเห็นว่ามีลักษณะที่คนเนี่ยเข้ามาถือครองในส่วนของหน่วยงานรัฐจะทำอย่างไรผมอธิบายอย่างนี้ครับว่าหน่วยงานของรัฐวันนี้ครับมาตรการที่มีการหารือกันก็คือว่ากรมที่ดินนะครับกรมการพัฒนาธุรกิจค้าและกรมการปกครองอัปเดตข้อมูลให้เป็นข้อมูลเดียวกันนะนอกจากนั้นกฎหมายส่งชุดตรวจปฏิบัติการพิเศษของแต่ละหน่วยลงไปเข้าใจแน่นอนว่าในส่วนของชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดเนี่ยนะครับอาจจะลำบากใจนะเนื่องจากว่ารู้จักกันดีบ้างว่าใครเป็นใครทำอะไรที่ไหนบ้างเอาส่วนกลางลงไปกรมที่ดินก็ควรจะมีในส่วนของชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าไปเหมือนกันและก็กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฮะอันนี้ก็มันก็ลำบากหน่อยต้องอาศัยการประสานกับหน่วยงานที่มีอำนาจในเรื่องการจับกลุ่มครับเข้าไปดำเนินประเด็นอันนี้คือภาพของทางท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการไปที่ภูเก็ตเราจะเห็นนะครับว่ามีการลงไปกำชับลงไปครับเพราะว่าในส่วนของจังหวัดเนี่ยนะฮะก็พอไปใกล้ชิดประชาชนด้านหนึ่งก็ไปขอความช่วยเหลือขอการร่วมงานแต่ด้านหนึ่งกำลังไปจับกุมเนี่ยก็ลำบากต้องเอาส่วนกลางลงไปคุยครับผมขออนุญาตพฤติกรรมเนี่ยนะฮะทีมงานขอเพจหน่อยลักษณะพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเป็นนอมินีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูครับลักษณะพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเป็นนอมินีก็คือลักษณะของถือหุ้นแทนชาวต่างชาติครับคนไทยที่ถือหุ้นในสัดส่วนหลักก็คือเช่นร้อยละ51เพื่อให้บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทไทยแต่สิทธิการควบคุมอำนาจตัดสินใจหรือผลประโยชน์ที่แท้จริงกลับเป็นของชาวต่างชาติลักษณะต่อมาครับไม่มีส่วนร่วมทางการเงินที่แท้จริงอันนี้ครับจะชัดเจนมากคือมีชื่อแต่เส้นเงินไม่มีนะครับชื่อเป็นกรรมการผู้จัดการชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ไม่มีหลักฐานของการลงเงินในบัญชีหรือสเตทเมนต์ที่สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นที่ถือครองเลยไร้อำนาจบริหารจัดการครับแม้จะมีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ไม่มีบทบาทเรื่องกิจการภายในบริษัทและทำตามคำรับเดี๋ยวเราไปดูต่อมาฮะในเพจต่อมาเลยเรามาดูครับใช้ที่อยู่หรือโบโทรระสับซ้ำๆมักจะพบรายชื่อผู้ถือหุ้นหลายๆคนที่ใช้อยู่ลักษณะสำนักงานเดียวกันหรือใช้บริการจัดสำนักงานบัญชีผู้ถือสัดส่วนหุ้นมีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นหรือโอนหุ้นบ่อยครั้งในระยะอันสั้นเพื่อปกปิดตัวตนของเจ้าของที่แท้จริงครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่าเขามีการดำเนินการ

0: ต่อมาครับก็มีคำสั่งป้องกันและปราบปรามนอมินีบัญชีม้านะครับซึ่งก็จัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจะมีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี42ครับซึ่งจะลงรายละเอียดนะครับนอกจากการเพิ่มอัตราโทษแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปเพิ่มอำนาจของหน่วยงานในการเข้าไปตรวจสอบกำกับควบคุมนะฮะแล้วก็กำหนดในเรื่องของลักษณะพฤติกรรมผู้เหยียดและก็กำหนดให้ว่าธุรกิจธุรกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่น6ธุรกิจที่เป็นเป้าหมายที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวทัวร์สวนเหรียญการค้าก่อสร้างธุรกิจส่งค้าเศรษฐกิจโรงแรมรีสอร์ทครับเหล่านี้การผ่านระบบแพลตฟอร์มดิจิตอลของหน่วยงานให้ทราบแบบเรียลไทม์ว่าณปัจจุบันท่านที่ขออนุญาตเป็นคนไทยยังคงดำเนินกิจกรรมกิจการอยู่หรือไม่จะต้องใช้วิธีการตรวจสอบในระบบครับที่เรียกว่าดิจิตอลเทคโนโลยีเพื่อให้ทันท่วงทีกับกระบวนการที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือเนื้อหาสำคัญนะครับที่เราก็ต้องบอกว่าผลของทางด้านหน่วยงานภาครัฐต่างๆครับอันนี้ก็ต้องยอมลงไปแล้วตรวจพบเว้นหรือมีส่วนร่วมฮะส่วนร่วมดีจะหนักเลยต้องถูกดำเนินคดีนะฮะจะได้เอาคนดีๆนะครับที่เข้ามาต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่มีคนของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นราชการว่าในส่วนขององค์กรปกครองส่วนถิ่นไปเอื้ออำนวยความสะดวกต้องเข้าใจครับแล้วก็เสริมกำลังให้กับหน่วยงานในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปท.หน่วยงานองค์กรภาคเอกชนครับที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปัญหานอมินีเอาละฮะวันนี้ครับเรื่องราวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการส

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดเท่าผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการเท่าเทียมเป็นคำที่อ๋อยเชื่อว่าทุกคนได้ยินบ่อยมากช่องว่างระหว่างวัยช่องว่างระหว่างอายุช่องว่างของความแตกต่างทางร่างกายโลกได้เห็นว่าหากไม่นับสิ่งเหล่านี้แล้วทุกคนล้วนเท่าแต่ค่ะเป็นสะพานเชื่อมที่ทำให้คนทุกรูปแบบสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราเท่าเทียมและเป็นเพื่อนกันได้วันนี้เป็นวันหยุดค่ะผ่อนไปกับสิ่งที่เราชอบและหลายๆคนก็เลือกจะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ชอบวันนี้อ๋อยได้รับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการหนึ่งเชื่อสุขภาพและ

0: ี้ก็เลยมาเจอน้องอาร์ตซะหน่อยค่ะชายหนุ่มผู้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกิจกรรมโอลิมปิก
1: อิงชื่อประสิทธิพรยุงทองครับผมเป็นผู้จัดการโครงการโอลิมปิกกีฬาเพื่อทุกคนเพื่อคนพิการและสังคมครับจนมีน้องเป็นคนพิการเหมือนกันเราก็เจอน้องเข้าโรงเรียนเข้าอะไรเงี้ยครับก็กีดกันออกจากสังคมมากขึ้นเราก็เลยอยากพยายามที่จะหากิจกรรมหรือพยายามอยากที่จะสร้างอะไรสักอย่างนึงที่ลดช่องว่างระหว่างคนพิการแล้วก็คนไม่พิการนะครับได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเขาจะมันจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนพิการแล้วก็ไม่พิการครับให้เขามาเรียนรู้กันให้เขามาเจอกันมากขึ้นว่าเฮ้ยคนพิการเขาทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคนที่จะต้องรอรับแบบความเห็นใจเสมอไปบางทีเขาอาจจะพลิกมาเป็นผู้ช่วยเหลือเราได้ในบางครั้งหรือหลายๆเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับ
0: โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นเล็กๆจากการไปวิ่งด้วยกันจนพัฒนาบันซึ่งเบื้องหลังโครงการนี้ก็คือชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าเขาสามารถเปลี่ยนสนามกีฬามาเป็นสนามทางใจได้ยังไงบ้างตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหหน้าเด็กกว่าที่คิดขออนุญาตเรียกน้องอาร์ตแล้วกันเนาะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เตรียมงานไปถึงไหนแล้วคะ
1: วันนี้ก็กิจกรรมน่าจะพร้อมแล้ว มีคนพิการและคนไม่พิการน่าจะเล่นรออยู่ข้างในแล้วครับ
0: เตรียมไว
1: ้มี3ชนิดกีฬาครับเพราะปกติเราเล่นประมาณนี้กันอยู่แล้ว
0: ค่ะอะไรบ้างเอ่ยก้าน
1: พิกเกิลบอลแล้วก็บ็อกเซีย
0: แต่ว่าก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดเป็นประจำอยู่แล้วเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
1: ใช่ครับเราก็จัดทุกเสาร์ที่3ของทุกเดือนอยู่แล้วที่ศูนย์กีฬาก็เสียงตอบรับก็ค่อนข้างเราอยากเล่นเรื่อยๆจุดเริ่มต้นของมูลนิธิด้วยกันนะครับก็เริ่มต้นเราทำเป็นพวกกิจกรรมวิ่งด้วยกันก่อนก็คือพาคนตาบอดนะครับมาวิ่งด้วยกันเพราะว่าส่วนใหญ่คนพิการจะน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะคนพิการเขาจะออกกำลังกายเนี่ยเขาจะวิ่งได้ไหมขนาดแค่การเดินเราก็ยังระมัดระวังขนาดนี้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยเอ๊ะหรือเราจะเอาคนไม่พิการอ่ะไปวิ่งด้วยกันกับเขาพาเขาวิ่งไปเป็นไกด์อะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นตาให้เขาแล้วก็พาเขาวิ่งด้วยกันแรกนะครับก็ได้การตอบรับดีขึ้นมีคนพิการสนใจหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิด้วยกันก็เลยจัดวิ่งด้วยกันมาก่อนซึ่งจากที่เราเจอก็หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเหมือนมาร่วมงานเราเพื่อแบบอยากมาเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับพอเราเห็นจุดนี้เราก็เลยพยายามที่จะสร้างการออกกำลังกายแบบอื่นให้เขามากขึ้นเป็นไอเดียของโครงการโอลิมปิกนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการลดช่องว่างการเล่นกีฬาในรูปแบบอื่น
0: ต้องบอกว่ามีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะมากกว่าที่อ่อยคิดไว้ซะอีกค่ะรวมถึงทีมงานเองต่างก็ช่วยสร้างสรรค์พลังใหม่ๆเราได้เห็นคนทั่วไปและผู้พิการมาเล่นกีฬาได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันแบบนี้อ๋อยมองเห็นความเป็นไปได้ของสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างต้องแอบไปขอคุยนอกรอบกับน้องอาร์ตซะหน่อยค่ะจากที่เราได้เดินมานั่งคุยกันบ้างอยากจะให้น้องอาร์ตได้เล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการโอลิมป
1: ิกโครงการโอลิมปิกครับจุดเริ่มต้นของเราก็คือเราอยากให้คนพิการแล้วก็คนไม่ผ่านกีฬาก็เริ่มต้นอ่ะมันมีมหกรรมโอลิมปิกมันคือการแบ่งแยกระหว่างคนพิการแล้วก็คนไม่พิการคนไม่พิการเนาะที่แข่งกันแล้วก็พาราลิมปิกอันเท่านั้นที่แข่งขันกันมันยังไม่มีมหกรรมที่มันอยู่ตรงกลางอะระหว่างคนพิการแล้วก็คนไม่พิการอะมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเล่นกีฬาร่วมกันภายใต้กฎไปแข่งกับอีกทีมนึงที่มีทั้งคนพิการแล้วก็คนไม่พิการเหมือนกัน
0: โอ้นี่คือแนว
1: ตั้งชื่อมันว่าโอลิมปิกออกก็คือทุกคนเกิดขึ้นถ้ากีฬาลดช่องว่างนะครับระหว่างคนพิการแล้วก็คนไม่พิการส่วนตัวผมก็คือเราลองจินตนาการดูนะครับว่าเอ๊ะอยู่ดีเราต้องมาวิ่งผัดคู่กับคนตาบอดเงี้ยจากที่เราไม่เคยคุยกับคนพิการเลยหรืออยู่ดีเราต้องมาแอร์อยู่อะไรเงี้ยครับมันทำให้เราต้องเรียนรู้จากเขามากเขาเล่นได้ขนาดไหนเขาเล่นได้ประมาณไหนโดยที่ไม่ต้องสื่อสารกันก็ได้มันจะมีความเข้าใจระหว่างเกมที่เล่นด้วยกันจากเป็นการความช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหม

0: แต่ว่าพอเรามาเล่นกิจกรรมแล้วอ่ะเพื่อนร่วมทีมกับเราเราก็จะมีความใส่ใจกันมากขึ้นมีมิตรคุยสื่อสารกันมากขึ้นไอ้สิ่งนี้ครับผมคิดว่ามันทลายช่องว่างระหว่างคนไม่พิการกับคนพิการได้อย่างดีเพราะว่าการที่เราจะทำลายช่องว่างทุกอย่างได้ผมมาคิดเสมอว่าเราต้องเป็นเพื่อนกันก่อนเหมือนอย่างตัวน้องผมอ่ะไม่มีเพื่อนเพราะว่าเขาไม่อยากคบมาคบกันได้หรือเป็นเพื่อนกันได้คือความเขาเรียกว่าไม่ดีอ่ะมันจะทลายไปหมดเลยปัญหาของเขาก็จะเป็นปัญหาของเราเพราะว่าเพื่อนของเราเหมือนกันหรือเราทำกิจกรรมกีฬาเสร็จแล้วเราเป็นเพื่อนกันต่ออะไรเงี้ยครับเราออกไปเที่ยวด้วยกันได้อะไรเงี้ยเราก็จะคิดถึงเพื่อนเราที่เป็นคนพิการมากขึ้นว่าเอ๊ะเพื่อนคนนี้เราอ่ะจะไปกินอาหารร้านนี้ได้ไหมจะเข้าห้องน้ำได้ไหมเราก็จะคิดเผื่อมากขึ้นแล้วเราก็เผื่อคนพิการมากขึ้นว่าเฮ้ยแบบนี้คนพิการจะทำได้หรือเปล่า
1: เราก็เปิดพื้นที่ให้นะครับเราอำนวยความสะดวกพื้นที่ให้นะครับแล้วก็อะไรที่คิดว่าตรงติดขัดตรงไหนแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ทีนี้มันจะความพิการเนี่ยแต่ละประเภทมันก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันเนาะเราก็จะมีข้าราชการของเรานะครับที่เขาจบมาทางด้านนี้นะครับเขาก็จะให้คำแนะนำร่วมกันกับเป็นคนมาจุดประกายเรื่องโอลิมปิกนะครับในขณะเราก็ได้เรียนรู้เขาเนาะเราต้องทำอะไรเพิ่มให้เท่าที่ทราบครบประเภทแต่มีหูหนวกตาบอดทีนี้กีฬาที่มีอยู่เนี่ยมีหลายชนิดกีฬาที่เขาเล่นได้อย่างเงี้ยพี่อยากจะทำก็คือว่ามันก็เป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามนโยบายที่ท่านผู้ว่าตั้งใจไว้นะครับผู้ว่าตั้งใจไว้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยต้องเป็นเมืองของการศึกษามิติของกีฬามิติของอาชีพเราก็จะเห็นว่ามันก็ขับเคลื่อนตามมันเกิดเป็นคอมมูนิตี้เกิดเป็นชุมชนคือเข้ามาปั๊บก็โอเคมันต่างกันตรงที่ความไม่พร้อมความบกพร่องทางสภาพร่างกายซึ่งทุกคนนะครับกทม.คำนึงถึงตรงนี้ทุกคนมีคนทั่วไปก็มีความบกพร่องอะไรต่างๆเหล่านี้โดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยมันมีความสำคัญมันไม่ใช่แค่พื้นที่หรือไม่ใช่แค่พื้นที่สวนมันเป็นพื้นที่ที่จะทำให้คนมาใช้ชีวิตเรียนรู้มีความแตกต่างที่เข้าใจกันเราต้องการให้ทุกคนให้เป็นเมืองสำหรับทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนมีที่ระบายมีทางออกและมีความสุขเพื่อจะได้มีชีวิตต่อไปในเมืองที่เราฝันไว
2: ้เรียกว่าชัดเจนกับแนวความคิดที่เราปูมาตั้งแต่แรกท
0: ี
2: นี้ใครอยู่เบื้องหลังกิจต้องยอมรับว่าน้องอาร์ตคนเดียวก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึง
0: ครับผมก็หลักๆก็ทีมงานของเรานี่แหละแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนอย่างของสสส.อย่างเงี้ยครับก็น่ารักมากมาก็มีกทม.มาที่เราใช้สถานที่สวนเบนเอ่ยหรือสวนลุมพินีเอ่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีกทม.เข้ามาช่วยซัพพอร์ตเรื่องสถานที่ต่างๆให้แล้วก็อำนวยความสะดวกหลายๆอย่างให้ครับผมก็ตอนนี้เราก็มีกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นและมีพาร์ทเนอร์มากขึ้นมี UNDP มาช่วยหรือมีสมาคมกีฬาคนพิการต่างๆอะไรเงี้ยครับที่เข้ามาช่วยเรามาขึ้นเลยตอนนี้เราก็เลยมีกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น
2: ค่ะ
3: ด้วยความโชคดีของศูนย์กีฬาเบญจกิติซึ่งเป็นศูนย์กีฬาที่อยู่ใจกลางเมืองต้องบอกอย่างนี้แล้วก็การเดินทางที่จะเข้ามาที่สุดสะดวกบวกกับพื้นที่เดิมเนี่ยรองรับกับผู้พิการซึ่งจุดเดียวเนี่ยสามารถครอบคลุมได้กลุ่มเลยทีเดียวครับจริงๆความโชคดีอีกต่อหนึ่งก็คือได้รับการติดต่อจากคนพิการและสังคมที่ว่าทำหนังสือถึงท่านอาจารย์ชัดๆเข้ามาใช้พื้นที่ในการที่จะเพื่อทำให้กลุ่มคนปกติ

0: ารถเล่นกีฬาร่วมกันได้ก็ให้เหมือนกับผู้พิการก็รู้จักพื้นที่ของศูนย์สามารถที่จะเข้ามาเล่นกีฬามาออกกำลังกายร่วมกับคนปกติได้ครับผมแล้วก็มีการจัดการแข่งขันกันในแต่นะครับครับดีเลยครับ
1: จากจุดเล็กๆแล้วก็เริ่มขยายเป็นวงกว้างขึ้นอยากจะรู้เหมือนกันว่าทำยังไงให้คนได้เข้ามาร่วมตรงนี้ได้มากขึ้น
2: เลยแต่ว่าถ้าเขาจะเปิดใจรับไม่รู้จักเราหรอกแต่ว่าเขาอาจจะรู้จักผ่านเพื่อนบอกเพื่อนผมใช้จุดนี้เป็นหลักเพราะว่าอยู่ดีคนไม่พิการไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตเลยก็คือเพื่อนเขาต้องบอกว่าเฮ้ยไปได้ไปเลยกิจกรรมนี้สนุกไปเดินทางไปได้อะไรเงี้ยครับก็มันเลยกลายเป็นแบบเราจัดแล้วมันสนุกเขาก็บอกต่อกันเป็นปากต่อปากพอบอกปากต่อปากปุ๊บมันก็มีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นหลายคนก็อยากเข้ามาทำกิจกรรมมากขึ้นหรือชวนเราด้วยนะว่าเฮ้ยจริงๆเราก็อยากนะแต่ว่าทีมงานเราจะไม่ไหว
1: คนจัดแบบหน้าบานเลยแต่ว่าก็ต้องดูกำลังด้วยทีนี้พอคนเริ่มบอกกันปากต่อกำแพงของเขาได้ยังไงเพราะว่าบางคนอาจจะมีกำแพงอยู่ว่าฉันทำไม่ได้
2: เขาต้องมาลองก่อนอย่างไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะคุณมาคุณไม่รู้หรอกว่าคุณพิการที่คุณจะเจอเป็นใครคุณจะได้เล่นกับคนตาบอดคุณจะได้เล่นกับผู้พิการทางการได้ยิน
1: คุณ
2: จะได้เล่นกับพี่ๆที่นั่งวีลแชร์หรือเปล่าถ้าเป็นคนไม่พิการอ่ะมาเลยมาถึงปุ๊บแค่อยากมาเล่นกีฬาเราหยิบแม้แบตให้กันเยอะ
1: เป็นลงสนามหรือเปล่าบังคับ
2: ใช่เป็นลงสนามกันเลยเล่นด้วยกันเสร็จเองคุยกันไปเรื่อยๆระหว่างเล่นกีฬามิตรภาพมันก็เกิดขึ้น
1: ก็เหมือนกับเป็นการละลายพฤติกรรม
2: ละลายพฤติกรรมโดยที่ใช้กีฬาเป็นตัวเชื่
1: อม
2: เขาถ้าอยู่ดีมานั่งพูดคุยกันปุ๊บมันก็จะมีแบบ
1: เดี๋ยวดราม่าเกิด
2: ใช่เข้า
1: ใจ
2: มันจะมีความแบบเหมือนผู้ให้ผู้รับอะไรอย่างเง
1: ี้ยมาถึงมอบอาวุธ
2: บางทีคนไม่พิการเองอ่ะตีไม่เก่งเท่าคนพิการนะคนพิการเนี่ยพี่จับไม้แบบนี้ดีกว่าเพราะบางทีเขาเล่นกันมาก่อนเขาถนัดกันมาก่อนเงี้ยมันก็เฮ้ยถลายช่องว่างแล้วมันไม่ใช่แค่แบบผู้ให้ผู้รับแล้วแต่มันคือแนวระนาบเดียวกันที่แบบรวมทีมช่วยกันเล่นมากกว่า
1: แล้วถ้าให้พูดถึงณปัจจุบันยังมีอีกหลายคนเลยล่ะว่าเขาอาจจะยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับศักยภาพของผู้พิการตรงนี้น้องอ่ะ
2: คือคนพิการอ่ะมากกว่าที่เราคิดอย่างของผมเองหรือทางมูลนิธิเราเองอ่ะเราเชื่อว่าหรอกมันจะมีแค่สภาพแวดล้อมต่างหากที่พิการถ้าเมื่อคนที่นั่งวีลแชร์จากคนที่เดินไม่ได้เขาก็จะไปได้จากคนที่ตาบอดเขาก็จะมองเห็นถ้าเมื่อไหร่ที่สภาพแวดล้อมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันไม่พิการ
1: อ
2: ่ะความพิการมันก็จะหายไปซึ่งคนพิการต่างๆเขาทำอะไรได้เยอะแยะมากกว่าที่เราคิดมากแม้กระทั่งขับมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์อย่างเงี้ยเขาก็ขับกันได้
1: จริงๆเก่งกว่าพี่อีกนะ
2: ใช่เขาขับเร็วกว่าผมอีกนะด้วยซ้ำมันนี่แหละมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าผ่านกีฬาเพราะว่าคำว่าเพื่อนอ่ะมันยิ่งใหญ่มากนะมันสามารถแบบการที่คุณจะเป็นเพื่อนกับคนคนนึงได้แสดงว่าคุณต้องแบบลดช่องว่างทุกอย่างจนทลายกันหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมิตรภาพ2คนให้แต่ละคนเขามาเจอกันเป็นเพื่อนกันดีกว่าแล้วมันก็จะทำลายทุกอย่างไป
3: บนโลกใบนี้ไม่มีขีดจำกัดของความเชื่อค่ะจะทำอะไรก็ได้ขอแค่พอภาพที่เราได้มาดูกิจกรรมวันนี้ทำให้อ่อยเลยแหละค่ะฟังคุณอาร์ตเล่าแล้วออยก็อยากจะคุยกับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะอยากจะรู้ว่าอะไรที่นำพาให้พวกเขาเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
4: ก็อินคลูซีฟมากขึ้นนะแล้วก็แบบว่าไม่แบ่งแยกแบบให้รวมกันเพราะว่าคนจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วคนพิการไม่ได้แบบจำเป็นต้องจุดร่วมสร้างความอยู่ร่วมกันได
5: ้ก็แบบเท่าเทียมดีครับทั้งแบบคนที่วีลแชร์แล้วก็คนปกติเล่นด้วยกันได้ก็สนุกดีครับขอบคุณพี่จัดครับ
6: เรามาเจอกันในสนาม
7: เจอกันในสนามอะค
6: ่
7: ะ
6: ใช่แล้วเราก็บังเอิญมาเล่นด้วยกันผมเล่นกับพี่เก๋แบบแต่มันเหมือนมันเล่นแล้วมัน

0: คลิกกันยังไงไม่รู้นะ
1: ใช่มันเหมือนกับเรามองหน้ากันแล้วบอกอยากเล่นกับคนนี้จังคือจริงๆกีฬาประเภทนี้ค่ะคือคนอ่ะจะแบบเรียกว่าเฟรนลี่ทําไปมาได้เลย
0: เพียงแต่ว่ามันเหมือนว่าเราเล่นเรา
2: วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการที่เรามาเล่นกีฬาร่วมกันครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเรามาจับทีมกันเล่นกีฬามันสนุกมากครับ
3: มันไม่ต้องใช้คำพูดเลยคุณมาทำกิจกรรมร่วมกันคุณเดี๋ยวคุณเรียนรู้กันเองเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคู่เขาเรียนรู้กันยังไงบ้างเราให้โมเมนต์แต่ละโมเมนต์อ่ะมันเป็นจุดที่สร้างการเรียนรู้ให้เขาเองสร้างความประทับใจ
4: เรียกว่า first impression เนี่ยครับจริงๆกีฬาแบดมินตันผมไม่ค่อยถนัดนะครับถ้าย้อนกลับไปช่วงแรกที่มาเล่นก็ได้รับการเทรนจากจิตอาสาเข้ามาเทรนจนปัจจุบันนะครับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนมุมมองว่าจากวิ่งก็สามารถเล่นกีฬาอื่นได้มิตรภาพมากกว่าการแข่งขันทำให้เรารู้จักเพื่อนคนอื่นมากขึ้นนะครับ
5: โครงการโอลิมปิกเหม
6: ือ
5: นก
6: ัน ใช่ครับ
5: เข้ามาทำโครงการนี้ได้ยังไงอะคะ
6: เริ่มจากผมมาเล่นพิกเกิลบอลครับแล้วก็ได้รู้จักโดยส่วนตัวเราชอบที่จะซัพพอร์ตกลุ่มคนพิการนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คนพิการเขามีพื้นที่ในการทำกิจกรรมอะไรแบบรู้สึกมีสังคมอะครับม
5: ี
6: โซเชียลขึ้นมาก็เลยโครงการนี้ร่วมกัน
5: เรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะ
6: ผมก็จะดูแลในส่วนฟิกเกอร์บอลเป็นหลักครับฟ
5: ิ
6: กเกอร์บอลเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใหม่ในกรุงเทพครับก็หรือว่าบอกกติกาหรือว่ามาน็อกกับเขามาเล่นกันให้เขาเกิดความสนุกขึ้น
5: แล้วก็พอเห็นแล้วก็มีความสุขไปด้วย
6: ใช่ครับ
5: เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่มา
6: ถ้าอย่างที่เห็นก็จะมีพี่วิลแชร์ที่ไม่ค่อยแข็งแรงส
5: ัง
6: แขนแต่เขาสามารถเล่นได้เขาสามารถสนุกได้พี่เขามาเล่นเองคือรู้สึกดีตรงที่พี่เขามาเล่นเองด้วยเราก็เลยแบบวันงานเท่านั้นว
5: ัน
6: ธรรมดาเขาก็ขอบคุณทางกทม.มากเลยครับที่จัดพิกเกอร์บอลที่นี่ไว้ให
5: ้เล่นอยู่ด้านหลังก็คือบ็อกเซียใช่ไหมคะ
7: ใช่ใช่ครับ
5: แล้วท่าที่เราเคยเห็นยังไงคะ
7: เราจะสังเกตเห็นว่าคนไม่พิการจะนั่งเก้าอี
5: ้
7: ส่วนคนไม่พิการก็จะนั่งวีลแชร์ปกติเนี่ยคือเพื่อความเท่าเทียมเราก็เลยให้คน
5: นี่คือกติกาที่เราปรับ
7: ใช่ครับก็จะแข่งกันทำแต้มเพื่อโยนให้ใกล้ลูกสีขาวมากที่สุด
5: น่าสนใจเลยทีเดียวกำลังแข่งขันกันอย่างสนุกเลยทีเดียวเดี๋ยวขอดูสังเกตการโอเค
7: ทุกคนก็จะเล่นร่วมกันได
5: ้
7: ท
5: ุ
7: กคนก็จะสนุกเป็นกีฬาที่สนุก
5: แล้วถ้าพี่จะขอเขาไปเล่นด้วยตอนนี
7: ้ได้แต่ว่าพี่ต้อง
5: เขาจะยอมไหม
7: ใช่เดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าใครจะยอมเหมือนกัน
5: เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อน
7: โอเคได้เลยครับ
5: สวัสดีค่ะ
7: เป็นการนับแต้มนะหลังจากเราเล่นเสร็จใครได้เท่าไหร่เราจะเล่นกันทั้งหมด3หรือ4เซตแล้วก็
5: ได้ไหมคะ
7: ได
5: ้โอเค
7: แรงกว่านี้แรงกว่านี้
8: สุดหัวใจเลยค่ะว่าการมีอยู่ของโครงการนั้นมันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆอย่างน้อยก็ในใจของอ๋อยคนนึงละค่ะที่ได้มาร่วมสัมผัสมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสวยงามมันเกิดขึ้นจริงๆผ่านกีฬาที่ไม่ว่า

0: ราจะเป็นคนตัวเล็กตัวใหญ่เป็นใครมาจากไหนพออยู่ในเกมกีฬาแล้วเราทุกคนต่างเท่า
1: หลังจากที่เราได้ไปร่วมเล่นกีฬากันขออนุญาตมาพูดคุยกับพี่พาแล้วจากโครงการโอลิมปิกได้ยังไง
2: ปกติมาเล่นโอลิมปิกตั้งแต่วิ่งด้วยกันนี่ค่ะ
1: ค่ะ
2: เริ่มต้อง10กว่าปีแล้วพี่ก็มาไปวิ่งด้วยกันตลอดเลยแล้วปรากฏว่ามันจะมีโอลิมปิกขึ้นมาก็เลยแบบว่ามาเล่นกันที่สนามนี
1: ้นะแล้วน้ำการ์ตูนล่ะคะ
3: น้องการ์ตูนก็คือพี่พาชวน
1: ชวนไปทีนึง
3: ใช่ค่ะพี่พาจะเป็นแบบหัวหน้าแก๊งค่ะทุกครั้งเลยถ้าจะมีกิจกรรมอะไรพี่พาก็จะแบบว่าเปลี่ยนอินบ็อกซ์มาตาม
1: ก็เลยต้องมา
2: เรียกว่าจิกดีกว่าจิกมาเลยจิกมา
1: พอมาเรื่อยๆแล้วมันเหมือนแบบเสพติดกันออกกำลังกายขนาดไหนคะ
3: เสพติดเพื่อน
1: มันได้สุขภาพแล้วมันได้สังคมด้วยถูกต้องไหมคะ
2: พี่ไม่รู้เหมือนที่ผอมหรือทำให้อ้วนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนั
1: ่
2: น
1: แน่สุขภาพจิตดีแน่นอน
3: ใช่ค่ะ
1: คิดยังไงกับระหว่างคนพิการแล้วก็คนไม่พิการอยู่ด้วยกันอย่างแบบมีความสุขได้ขนาดนี้ค่ะ
2: กีฬาเป็นสิ่งจริงๆเลยนะคะเพราะว่าต่อให้เราอะร่างกายไม่เคยแข็งแรงแต่ทุกคนเนี่ยพี่พานี่ทุกส่วนหักหมดลูกร้องอีกจะหักแต่พี่พาก็เล่นได
1: ้
2: มันเป็นยาวิเศษจริงๆที่ทำให้เราอะลืมความเจ็บป่วยของเราเลยแล้วก็เป็นกีฬาที่สร้างมิตรภาพระหว่างคนพิการกับคนปกติเพราะว่าถ้าคนปกติท้อเป็นตัวชักนำจริงๆว่ามาเล่นเธอพี่พายังเล่นได้เลยได้ต้องมาเล่น
1: เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา
2: ใช่ค่ะเป็นให้ทุกคนเลยไม่ว่าจะคนพิการหรือคนปกติ
1: ค่ะ
2: ถ้าได้ยินเสียงจากพี่พาแล้วมันอดไม่ได้หรอกเรื่องนี้จริงแพ้ชนะไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจเราถ้าถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรหรือจะชนะก็ไม่เป็นไรอีกแต่ขอให้เราอ่ะทุกคนมีความสุขร่วมกันแล้วก็สร้างแล้วก็อยู่ในสังคมได้กับคนทั่วไป
1: ค่ะแล้วนิยามของน้องการ์ตูน
3: ละ Play Together อะค่ะค่ะทำยังไงก็ได้ให้คู่เราไปด้วยกันแค่นี้เลยใช่ค่ะมันก็คือแบบเป็นอง
1: สุดท้ายจริงๆอยากจะให้น้องอาร์ตได้บอกถึงคนที่ดูรายการนี้อยู่แล้วอาจจะยังไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรก็แล้วแต่ทั้งคนพิการและคนไม่พิการ
4: ความที่ไม่กล้าเนาะมันเกิดกับทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าทั้งคนพิการแล้วก็คนไม่พิการแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกคนแบบทำสิ่งใหม่ดูเราอาจจะเกินไปเราทำไม่ได้หรอกเหมือนคนพิการหลายคนคิดว่าตัวเองเล่นกีฬาไม่ได้แต่พอมาเล่นกีฬาปุ๊บเฮ้ยฉันก็เล่นได้พอเล่นได้ปุ๊บสนุกพอสนุกปุ๊บเจอโลกใหม่เจอเพื่อนใหม่ไปอีกโลกหนึ่งที่มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นผมเลยคิดว่าเฮ้ยเราลองชาเลนจ์ตัวเองดูไม่ต้องใช้คำพูดมากมายไม่ต้องมาคิดในหัวเลยว่าวันนี้จะเป็นยังไงฉันจะไปยังไงเหมือนที่ผมพากับทุกคน ไม่ต้องพูดกันเยอะหยิบมังอันนี้เหมือนกันคุณแค่อยากทำอะไรก็ออกมาทำของมันเลยแล้วก็ไปเรียนรู้ระหว่างทางแล้วคุณจะเจอสิ่งที่มันน่าสนใจมากขึ้น
1: เป็นอีกวันที่ได้พูดคุยกับน้องอาร์ตแล้วรู้สึกว่าใจฟูมากๆกับโครงการดีๆกิจกรรมให้แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าโครงการนี้จะยังคงอยู่ต่อไปแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเวทีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้กับอีกหลายๆสังคมได้มาเรียนรู้ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนโครงการนี้เป็นกำลังใจให้อย่างยิ่งนะคะ
4: ได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับ

สำหรับภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้บอกได้คำเดียวค่ะว่าความเท่าเทียมเกิดขึ้นได้ในสนามแข่งขันกีฬาจริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพาไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเก็บแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานสดอ

0: สวัสดีค่ะ
1: สนทสภารอบสัปดาห์กับคุณวิภารักไทยผมธีรพงษ์ธนันท์นะครับแล้วก็อาจารย์ล่ามภาษามือของเราวันนี้พบกับอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติกลับมาอาทิตย์นะครับช่วงเที่ยงวันถึงบ่ายโมงทางทีวีรัฐสภาช่อง10ก็จะได้เห็นหน้าค่าตาเรา2คนแบบนี้ตลอดทั้ง2วันกับการสรุปในรอบรั้วรัฐสภาแล้วก็แวดวงการเมืองต่างๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งสิ้นเลย
0: ค่ะก่อนที่เราจะได้รวบรวมให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะมีประเด็นใดบ้างก่อนนะคะก็เป็นช่วงของการประชุมด้วยแล้วก็มีช่วงบางช่วงบางตอนก็เป็นช่วงของการเมืองก็มี
1: ใช่แล้ว
0: สลับ
1: การเมืองแน่นอนว่าไม่ได้ข่าวลืออีกต่อไปแล้วสำหรับพรรคกล้าทำที่ขอถอนานนะครับก็เรื่องของอุดมการณ์ต่างๆอาจจะไม่ภูมิใจไทยตอนนี้ก็ต้องอ้าแขนรับแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับกับพรรคกล้าทำเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดให้ที่ตามกันด้วยขณะที่ภาคเหนือขึ้นเหนือกันหน่อยเรื่องของการศึกษาคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคุณ

0: เรื่องของการเปลี่ยนหรือว่าเรื่องที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้น
1: ผมนะไปถึงมัธยมพื้นฐานต้องเป็นปริญญาตรีให้ได้ทั่วทุกภาคนะครับของประเทศของเรานั่นเองแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดในเรื่องต่างๆที่บอกไปภารกิจของท่านประธานโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่ในการมอบรางวัล นะครับให้กับผู้ชนะการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้า9เงินรางวัลรวมเนี่ยโอ้โหมากมายครับคุณนิภาครับก็แบ่งเป็นเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีจำขึ้นทุกปีปีนี้มีคนส่งผลงานมาไม่น้อยคุณผู้ชมครับ856ผลงานแบ่งเป็นรางวัลวรรณกรรมเนี่ย384,172ผลงานด้วยกันครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล569กับผู้ชนะการประกวดวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยก็ในงานกล่าวรายงานโดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีคณะทำงานทางการเมืองของประธานรัฐสภาคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แล้วก็มีคณะกรรมการรางวัลผ่านแว่นฟ้าและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีสำหรับผลการแว่นฟ้าประจำปี2569ประเภทเรื่องสั้นนะครับก็เป็นงานเรื่องมาตุภูมิโดยคุณวัดยวงแก้วได้รับโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้าเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทนะครับขอไป2รางวัลนะฮะรางวัลรองมี2รางวัลได้แก่พ่อผมโดยวุฒินันท์ชัยศรีและผลงานเรื่องเมื่อความร้อนไม่เคยลงคะแนนนะครับโดยคุณวิรัตขันตยานุกูลกิจได้แล้วก็เกียรติบัตรของประธานรัฐสภาพร้อมเงินรางไปดูในส่วนของประเภทบทกวีกันบ้างนะครับก็รางวัลชนะเลิศเนี่ยได้แก่ผลงานเรื่องใบสั่งซื้อยังไม่ได้ใบเสร็จโดยคุณสงกาขังได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าพร้อมเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาแล้วก็เงินรางวัล 100,000 บาทครับ
0: คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่หาซึ่งเป็นรางวัลรองชนะเลิศ2รางวัลก็ได้แก่ผลงานเรื่องของพยัญไม่ชนะสระบนไม่เหนือใครโดยปะการังและผลงานเรื่องของร่มพยุงเมืองโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาพร้อมเงินรางวัลรางวัลละ 60,000 บาทค่ะประเภทของเรื่องสั้นและบทกวีประเภทละ10รางวัลได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาพร้อมเงินรางวัลรางวัลละ 30,000 บาทจากนั้นประธานรัฐสภานะคะก็ได้กล่าวให้องค์วาดแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลใจความสำคัญว่าวรรณกรรมที่ศิลปินและนักเขียนทุกท่านส่งเข้าประกวดก็ล้วนแต่จะมีคุณค่าหากเรื่องราวเหล่านี้ได้รับการเขียนขึ้นเป็นอย่างดีแต่ไม่ได้รับการเผยแพร่และเข้าถึงการอ่านไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างเต็มที่ดังนั้นโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านในปีงบประมาณ2005เข้มข้นมากขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ให้เยาวชนและประชาชนนะคะสามารถที่จะดูได้มากยิ่งขึ้นปัจจุบันสังคมก็กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านระหว่างโลกในปัจจุบันกับโลกอนาคตที่มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันซึ่งบางครั้งการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอาจจะทำให้มนุษย์เนี่ยให้กว่ามิติด้านของจิตใจและความละเอียดอ่อนของความเป็นมนุษย์เปรียบได้กับการรับชมภาพยนตร์สร้างสรรค์จากมนุษย์ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในด้านของความงดงามและคุณค่าที่ถ่ายทอดออกมาจึงอยากเห็นสังคมไทยนะคะใช้โลกดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดความสมดุลกับชีวิตจริงทั้งนี้ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ได้ทั้งหมดขณะที่การเขียนการพูดและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเสน่ห์ของการสื่อสารได้เช่นเดียวกับประชุมสภาผู้แทนราษฎร

0: ากเป็นการอภิปรายที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกของผู้พูดย่อมมีเสน่ห์แตกต่างจากการอ่านข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์จึงอยากเห็นสังคมไทยนะคะสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่ไปกับการมดุลฟังเสียงจากประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
1: เรื่องราวต่างๆผมเห็นความสำคัญของการอ่านการจึงทำโครงการสุจิปุริขึ้นแล้วก็จะทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องวรรณกรรมที่เขียนทั้งหลายที่ท่านล้วนแต่มีคุณค่าแต่ทำอย่างไรเยาวชนไทยเราหรือคนไทยในยุคดิจิตอลเนี่ยจะอ่านเรื่องราวแบบนี้ซึ่งจะเขียนดียังไงก็แล้วแต่ไม่ได้สู่การเผยแพร่ด้วยการอ่านเนี่ยมันก็ความสำคัญฉะนั้นโครงการของที่เราทำก็คือห้องสมุดของรัฐสภาเนี่ยโดยเฉพาะปีงบประมาณปีสองเราจะเข้มข้นถึงการเผยแพร่การที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าถึงการใช้ระหว่างโลกอนาคตที่เราใช้ AI กันอยู่บางทีเราโลก AI จนมันทำให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยขาดความละมุนละม่อมฉะนั้นเหมือนเราชมภาพยนตร์ที่ AI สร้างกับภาพยนตร์ที่จริงๆเนี่ยความงดงามผมจึงอยากเห็นสังคมไทยและที่นี่จะใช้โลกดิจิตอล AI ให้สมดุลกับชีวิตจริงของเรายังไงก็สามารถสร้างจิตวิญญาณได้การเขียนการพูดมันจะสร้างจิตวิญญาณ
2: โดยประธานรัฐสภาแว่นฟ้าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ไทยทั้งในด้านการเขียนแล้วก็คนเขียนหนังสือน้อยลงนะครับการเข้าร่วมประกวดทุกคนเลยยังไม่ได้รับรางวัลว่าอย่าท้อถอยเพราะว่าการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็การมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวถือเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าของงานบ้านเกิดเมืองนอนและความเป็นชาตินอกจากการรักษาผืนแผ่นต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างและก็สืบทอดไปด้วยพร้อมหวังว่าในปีต่อไปโครงการรางวัลพานแว่นฟ้าจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผลงานที่เข้าประกวดได้รับการเผยแพร่ผ่านสถานีรัฐสภาโดยเฉพาะผลงานประชาชนได้รับรู้และก็ซึมซับเรื่องราวที่มีคุณค่าปัจจุบันสังคมให้ความสนใจสร้างความขัดแย้งเนื่องจากเป็นเรื่องที่ติดตามได้ง่ายขณะที่รับความสนใจเท่าที่ควรนะครับจึงเคยกล่าวกับสถานีวิทยุทัศน์รัฐสภาของเราเนี่ยในฐานะสื่อของฝ่ายนิติบัญญัติบอกว่าเรื่องใดที่ไม่สร้างสรรค์ก็ไม่จำเป็นต้องเผยแพร่ขณะที่เรื่องใดเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์ควรได้รับการเผยแพร่แล้วก็เกิดการซึมซับสิ่งดีๆที่ไม่ควรสร้างหรือส่งเสริมความเกลียดชังในสังคมนั่นเองนะครับไปฟังเสียงอีกครั้งกับท่านประธานโสพลสารามครับ
1: นะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณค่าตัว

0: อย่างของเราที่จะทำให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักมาตุภูมินี้บ้านเกิดเมืองนอนของเราจะรักษาได้ก็คือนอกจากรักษาแผ่นดินรักษาความเป็นเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ตั้งเอาไว้ยันโครงการนี้ก็จะยิ่งความเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผมก็รับว่าจะต้องประชาสัมพันธ์โครงการนี้ได้เผยแพร่ส่วนจะเรื่องที่ถ้ามีโอกาสก็เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
1: ในช่วงท้ายนะคะประธานรัฐสภาก็มีการกล่าวขอบคุณนะคะกับคณะกรรมการแล้วก็ผู้ส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมโครงการรางวัลพันแว่นฟ้าทุกคนขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ยินดีให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมนะคะว่าการสร้างสรรค์และก็เผยแพร่สิ่งดีๆจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าและก็ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชีวิตของทุกคนรางวัลพันแว่นฟ้าเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรื่องสั้นความเป็นประชาธิปไตยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพันแว่นฟ้าได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพันแว่นฟ้ามาตั้งแต่ในปี2545โดยให้ความสำคัญกับคุณค่าและก็บทบาทของวรรณกรรมการเมืองในการทำรงรักษาและก็สงธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนให้ของประชาชนในด้านของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านรูปแบบของงานวรรณกรรมค่ะ
2: สำหรับการประกวดรางวัลวรรณกรรมพันแว่นฟ้าประจำปี2ประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในด้านสิทธิและความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำคัญงานวรรณกรรมปีนี้คุณผู้ชมครับก็มีผู้ส่งผลงาน856ผลงานแบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น384ผลงานแล้วก็ประเภทบทกวี472ผลพิจารณาตัดสินผลงานทั้ง2ประเภทและประกาศผลการตัดสินไปเมื่อ14สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองครับ
1: อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าไทยเองจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี
2: บอกว่าที่โคราชเนี่ยเห็นว่าตอนนี้แต่ละอำเภอเขาก็อยากจะเป็นเจ้าภาพในการจัดก่อนหน้านี้เห็นว่าจะไปโคราชแล้วก็มีมติว่าเห็นควรไปจัดที่ปากช่องจะดีกว่าไห
1: ม
2: แต่ว่าเห็นว่าตัวแทนจากที่อำเภอคงเนี่ยเขาบอกว่า
1: ต่างหลายพื้นที่ก็พร้อมแต่ว่าการจัดงานในการเตรียมความพร้อมดูเหมือนว่าจะใช้ระยะเวลานาน572แต่ว่ามีการเตรียมพื้นที่แล้วก็มีการวางแผนกันในระยะยาววันนะคะว่าอาจจะไปกระทบกับบางพื้นที่ได้นะคะหรือว่าประชาชนบางส่วนก็เลยมีการมาร้องเรียนนะคะโดยทางด้านของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ก็มีการรับเรื่องร้องทุกข์ในครั้งนี้หลังจากที่เป็นปมพื้นที่ในการที่จะไปขยับพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะคะที่จังหวัดนครราชสีมากับมติครม.ค่ะนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลค่ะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2รับหนังสือร้องทุกข์จากนายคำพันธ์บุญยืดนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการทวงคืนสถานที่จัดงานพืชสวนโลกเรื่องขอความอนุเคราะห์คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569ค่ะจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพ.ศ. 2572จากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครพันธุ์ได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมสักการพืชสวนโลกนครราชสีมาพ.ศ. 2572ชาตินะคะที่มีความสำคัญต่อประเทศ

0: จังหวัดนครราชสีมาและประชาชนในพื้นที่โดยเดิมทีเนี่ยกำหนดพื้นที่จัดงานบริเวณโคกหนองลังกาตำบลเทพารายอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็ผ่านกระบวนการในการพิจารณาและก็ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งยังมีการเตรียมพื้นที่และก็ดำเนินการด้านต่างๆมาเป็นระยะเวลานานแล้วส่งผลนะคะให้ประชาชนในพื้นที่ก็เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการรองรับการจัดงานทั้งในด้านของไปถึงการให้บริการที่พักการคมนาคมการค้าและการประกอบอาชีพอีกด้วยค่ะ
1: ดังนั้นตนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมติดังกล่าวนะครับพร้อมติดตามตรวจสอบความคุ้มในการใช้งบประมาณด้วยเปิดเผยเหตุผลแล้วก็หลักเกณฑ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการจัดงานนะครับรวมถึงการเปิดรับในพื้นที่แล้วก็พิจารณาความเหมาะสมในการย้ายสถานที่จัดงานกลับมายังอำเภอคงพร้อมย้ำว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดนะแต่ว่าต้องการให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาบนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านมีความคุ้มค่าความโปร่งใสแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชน
0: คุณเลิศศักดิ์ก็ได้กล่าวให้กำลังใจประชาชนที่มายื่นหนังสือร้องทุกข์แล้วก็จะนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปแล้วก็เพื่อที่จะเสนอให้คณะเรื่องดังกล่าวต่อไปอีกด้วยค่ะ
1: เปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยเศรษฐกิจใกล้ตัวเราแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของแอปเป่าตังค์คุณวิภาครับ
0: ค่ะ
1: เชื่อว่าใช้กันหมดแล้วนะเดือนกันยา
0: ตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว
1: ไม่น่าจะเหลือเลย
0: ถัดไปก็คือตุลาคมเนี่ยจะได้ต่อหรือไม
1: ่ชัดเจนออกมาแล้วรัฐบาลบอกแล้วนะครับว่าตุลาคมถึงพฤศจิกายนให้คุณผู้ชมครับก็แน่นอนว่าให้ใช้ต่อเนื่องกระตุ้นเศรษฐกิจกันไปประชาชนก็ตอบรับผลการใช้จ่ายเนี่ยออกมาเป็นอย่างดีนั่นเองครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการ40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะครับตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและช่วยสามารถประกอบอาชีพแล้วก็ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมก็ประกอบไปด้วย2มาตรการได้แก่1โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติม2โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติม42,609ที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เนี่ยก็ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแล้วก่อนเสนอครม.พิจารณาต่อไปสำหรับโครงการเพิ่มเติมวงสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดก็ร้านอื่นที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้แก่ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวัน69อีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะครับจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็รับผลกระทบจากความงานนั่นเองครับ
0: ไปดูในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40เพิ่มเติมกันหน่อยมีระยะเวลานะคะคุณผู้ชม2เดือนด้วยกันก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนี่ยไปจนถึง30พฤศจิกายนในปี69นี้นั่นแหละโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะคะก็ได้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่ในปัจจุบัน2ก็คือผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี69ทั้งกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนใหม่นั่นเองนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์ภาครัฐเองเนี่ยก็สนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเป็นเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดในอัตรา200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อประชาชนก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่

0: ที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนในปี69ในช่วงเวลาเหมือนเดิมนะคะก็คือ6นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกาบริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการในเวลา6นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาถึงเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม69ขณะที่ผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็สามารถที่จะกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569อีกด้วยค่ะ
1: คุณเอกนิติยืนยันด้วยนะครับว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมจะช่วยรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมั่นใจร้อยละ 2.5 เหมือนเช่นเคยครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดของ Weekly News กันต่อค่ะ

0: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม 2 ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดู
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: สร้างสรรค์
0: ร่วมคิด
2: เปลี่ยนมุมคิด
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง
3: คำถามที่คุณสงสัย
4: ผมกับข้างบ้านเนี่ยฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
3: ฎหมายที่คุณอยากรู้
5: มีรถอยู่ยังจะมีปัญหากับอำเภอไหม
3: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลานาฬิกาปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022-02-206-6103 Line ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหา

0: ของกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงหนีประเด็นเรื่องของการไปรวมกับทางด้านของฝ่ายรัฐบาลก็คือพรรคก้าวธรร
1: ม
0: นะคะส่วนฝ่ายค้านก็มีการถอนทีมออกมาก็คือจากพรรคก้าวธรรมนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองถ้าใจพูดอีกมุมนึงนะคะที่บางทีทัศนคติหรือว่ามุมมองบางส่วนในช่วงของการทำงานต่อไปเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได
1: ้มันเป็นเรื่องของอุดมการณ์นะครับในการทำงานร่วมกันจริงๆตอนนี้ก็ก้าวธรรมก็ออกมาจากการเป็นฝ่ายคุณผู้ชมครับว่าทางด้านของกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนพรรคก้าวธรรมเขาก็ออกมาแสดงความชัดเจน

0: แบบมีศักดิ์ศรีค้านแบบมีเหตุผลโดยให้ความ
1: บอกนะว่าหากงบประมาณฉบับดังกล่าวไม่ผ่านพี่น้องประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำหน้าที่ของส.ส.ไม่ควรถูกมองเพียงว่าใครอยู่ฝ่ายใดหรือมีควรพิจารณาว่าส.ส.ให้ความสำคัญแล้วก็คำนึงถึงและไม่ควรเล่นเกมการเมืองมากจนเกินไปนั่นเองครับ
0: พูดถึงเมื่อช่วงต้นรายการค่ะเรื่องของการศึกษากันหน่อยนะคะก็เป็นเรื่องของการที่จะเข้าให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าระบบกันเยอะมากยิ่งขึ้นเพื่อที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาไม่ต้องไปพึ่งพิงจังหวัดใกล้เคียง
1: ก็คือเป็นการกระจายสถานศึกษานะครับในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยให้เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดของตัวเองจะเป็นการดีมากๆนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าที่น่านเนี่ยอย่างที่เราโปรยไปต้นรายการก็ต้องบอกว่าเตรียมที่จะเป็นมหาวิทยาลัยน่านกันแล้วนะครับก็ถูกเขาเรียกว่าภาคพยัพเนี่ยก็คือจะอยู่ของภาคเหนือนะฮะก็ถูกพัฒนาขึ้นมารวมเขาเรียกว่ารวมหลากหลายเขาเรียกว่าวิทยาเขตรวมกันให้เป็นมหาวิทยาลัยน่านนั่นเอง
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนะคะที่ตอนนี้จังหวัดน่านก็จะมีเพิ่มแล้วสำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อที่จะให้ความเหลื่อมล้ำนะลดน้อยลงด้วยนะคะไปดูกันหน่อยค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีการแถลงข่าวถึงเรื่องพระราชบัญญัตินะคะวันนี้เนี่ยจะนำเรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน่านเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยน่านเองในปัจจุบันเนี่ยทำพระราชบัญญัติเสร็จแล้วแล้วก็ได้มีการขออนุมัติเดิมทีเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านนะคะซึ่งก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนักค่ะแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนเรื่องนี้ให้เหมาะสมกับการที่จะสามารถใช้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะนะคะจังหวัดน่านค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงซึ่งก็จะทำให้นะคะเป็น Innovation Sandbox University ค่ะส่วนปรัชญาทุกช่วงวัยและก็พัฒนาในทุกช่วงวัยเพื่อที่จะรองรับให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและก็เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีควบคู่กับการดูแลสังคมหรือเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมที่มีคุณภาพสูงซึ่งก็เป็นจุดมุ่งเน้นของมหาวิทยาลัยน่านค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ยังได้กล่าวนะคะว่าเดิมทีเนี่ยมหาวิทยาลัยน่านมียุทธศาสตร์5ด้านก็คือการพัฒนากำลังคนเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาวิจัยและก็นวัตกรรมระดับประเทศเพื่อที่จะสามารถนำเรื่องการอนุรักษ์การกำจัดไฟหรือว่าฝุ่น PM2.5 แล้วก็ต่อยอดเศรษฐกิจมูลค่าสวัสดิการวิชาการท้องถิ่นใช้รายได้และก็สังคมคาร์บอนต่ำในเชิงวัฒนธรรมซึ่งจังหวัดมีจุดเด่นและก็รูปแบบของการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ด้วยระบบดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลธรรมาภิบาลค่ะ
1: โดย5คณะที่มหาวิทยาลัยน่านนะครับที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรร่วมกับป่าไม้แล้วก็ทำงานน่านหรือว่าน่านแซนด์บ็อกซ์คณะเศรษฐกิจสุขภาวะนะครับซึ่งก็ถือเป็นคณะใหม่ส่งเสริมหลักสูตรใหม่ๆขึ้นมาศักยภาพเข้ามาเรียนคณะวิศวกรรมเศรษฐกิจใหม่รองรับเศรษฐกิจใหม่โดยตรงเช่นยานยนต์สะอาดระบบดิจิทัล AI ต่างๆใช้ประโยชน์จากแลบวิ่งแลบในการสูงวัยในจังหวัดน่านเปลี่ยนผ่านจากคนกลุ่มเดิมให้สามารถอยู่กับคณะใหม่ได้คำนึงถึงคนที่อยู่ก่อนหน้านี้ด้วยนั่นเองนะฮะ
0: ด้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรค่ะซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะว่าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยน่านและก็การบริหารงานในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐเนี่ยก็จะช่วยให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสามารถออกแบบหลักสูตรแล้วก็การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่ก็จะไปช่วยวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานแล้วก็เป็นอีกแนวทางสำคัญในการป้องกันปัญหาสมองไหลของจังหวัดอีกด้วยค่ะ
1: พูดถึงป้าหมอคังดำยังคงอยู่กับประเทศไทยนะครับแม้ว่าจะมีข่าวอื่นๆเนี่ยมาไปคุณวิภาครับแต่ว่าป้าหมอคังดำยังคงอยู่นะครับแล้วไม่ได้อยู่แค่ในน้ำจืดเท่านั้นเห็นว่าลุกลามไปยังทะเลแล้วก็น้ำกร่อยนะครับแน่นอนว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่หลายคนไม่ต้องการใ

ปลาหมอเนี่ยอาศัยอยู่ในน้ํามันกัดกินนะนะฮะลูกปลาต่างๆลูกกุ้งอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอามาขายต่อได้แล้วนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ย Alien Species เนี่ยเห็นว่าไปยึดทะเลของภาคตะวันออกละวิกฤตปลาหมอคางดำจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากใครปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวครับ

0: การประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยที่มีนายภัทรพงษ์กลายเป็นเวทีชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวและบกพร่องในการรัฐบาลข้อมูลที่น่าตกใจคืองบประมาณที่กรมประมงได้รับในการจัดการปลาหมอขังดําในปีงบประมาณ2569มีเพียง 1.3 ล้านบาทเท่านั้นจากที่เคยลั่นวาจาไว้ถึง4ร้ายคำของงบประมาณปี2570ยังตั้งไว้เพียง50ล้านบาทซึ่งสวนทางกับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ระบุว่าแค่พื้นที่ตำบลเดียวปลาหมอขัง131ล้านบาทต่อปี
1: จากภาคกลางสู่ภาคตะวันออกเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าปลาหมอคางดำได้เดินทางมายังปากน้ำชลบุรีเรียบร้อยปากน้ำที่เป็นคลองน้ำจืดเชื่อมต่อสู่ทะเลพัทยาและสัตหีบค่ะวันนี้ทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภาของเรานะคะได้ลงพื้นที่ที่พัทยาและสัตหีบเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์จริงและรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนค่ะ
0: จากภาพความสวยงามของทะเลสมบูรณ์อย่างแสมสารและพัทยาแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกสสธนาธารประมูลพงษ์สสชลบุรีพรรคประชาชนที่ได้เกาะติดเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเราพบปลาหมอคางดำระบาดในคลองหลังเทศบาลเมืองสัตหีบซึ่งเป็นคลองปากน้ำไปสู่ทะเลฝ่ายบริหารท้องถิ่นยอมรับว่ากังวลอย่างมากคาดกำลังถูกเอเลี่ยนสปีชีส์ชนิดนี้กัดกินจนร่อยหรอ
2: ตรงนี้ก็คือเราณวันนี้ที่ลงพื้นที่นะครับเราก็พบว่ามีปลาหมอคางดำที่อยู่ในชุมชนธรรมวิทยานะครับซึ่งเราก็มีความตระหนักว่านะครับสิ่งที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมของทางธรรมชาติที่จะสูญเสียไปนะครับในเรื่องของสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยก็จะสูญเสียไปเนื่องจากว่าต่างสายพันธุ์ต่างถิ่นนะครับที่มีการขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีความสามารถในการที่ปรับตัวได้สูงนะครับทำให้มีความกังวลนะครับในเรื่องของสัตว์น้ำนะครับในท้องถิ่นที่จะสู่ประมงครับที่เปลี่ยนไปนะครับ
3: วิตกกังวลนะฮะในเกี่ยวกับระบบนิเวศธรรมชาตินะฮะว่าแถวนี้ก็มีประมงขึ้นบ้างรัฐบาลช่วยนำงบประมาณมาเร่งดำเนินการในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหน่วยงานของเราก็เรื่องระเบียบเรื่องกฎหมายก็สู้ทางรัฐบาลไม่ได้นะครับก็ต้องเร่งดำเนินการตรงนี้ชุมชนประมงพื้นบ้านของเราอ่ะทำมาหากินอยู่ที่นี่นะฮะทำให้เรื่องกุ้งหอยปูเป็ดรายได้ประชาชนก็จะแย่ลงครับ
0: ทีมข่าวเดินทางต่อไปยังอำเภอบางละมุงล่องเรือไปบริเวณปากน้ำคลองบางละมุงจุดเชื่อมต่อระหว่างน้ำกร่อยและน้ำทะเลพัทยาภาพที่เห็นตรงหน้าคือความจริงที่น่ากลัวคือชาวบ้านหว่านแหในขณะที่แดดจัดๆมองไม่เห็นตัวปลาจากผิวน้ำแต่ทุกครั้งที่หย่อนแหลงไปคือได้ปลาติดมาทุกครั้งโดยชาวประมงบอกเล่าว่าหากมาหว่านแหช่วงเย็นๆพลบค่ำหว่านเพียง4ครั้งจะได้ปลาหมอคางดำขึ้นมาไม่แต่ละวันหาได้เต็มกระสอบนายรังสรรค์สมบูรณ์ประธานกลุ่มประมงต้นแบบบ้านบางละมุงและอุปนายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี

0: ได้ปรับทุกข์กับทีมข่าวว่าปลาหมอคางดำระบาดหนักจนออกไปในทะเลลึกห่างจากฝั่งเกือบ1กิโลเมตรตัวอยู่ในน้ำเค็มได้ 100% สวนทางกับการรายงานของนักวิชาการประมงที่บอกว่าเจอไม่กี่ตัว
1: แต่ตอนนี้มันระบาดหนักตรงนี้บริเวณที่ผมปล่อยพันธุ์ตัดน้ำเป็นปูม้าเป็นกุ้งแต่นะครับที่เรือวิ่งปลาหมอคางดำออกไปถึงนู่นแล้วออกจากฝั่งเกือบกิโลแล้วเนี่ยเป็นน้ำทะเลแล้วครับเพราะตัวเนี้ยมันปรับสภาพตั้งแต่น้ำจืดน้ำกร่อยมาเป็นน้ำเค็มได้แล้วไอ้เนี่ยเป็นสิ่งเรื่องพันธุ์สัตว์น้ำของเราที่มันจะเป็นฐานทรัพยากรของพี่น้องชาวมงในเขตอ่าวบารมุงเราแต่ว่าทำไมถึงอะไรที่มามีนโยบายที่กำจัดมันให้แบบให้มันน้อยลงหรือแบบแผนงานระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยดีผมมาบ่นกันเฉยว่าไอ้หมอครับมีนโยบายอะไรจะจัดการเลยแต่ยิ่งเห็นตอนเย็นๆหรือตอนหุ่นไฟครั้งไม่ต่ำกว่า100กิโลมันเยอะสารที่คลองบารมงเนี่ยทีเนี้ยระหว่างความจริงกับทางวิชาการของกรมประมงเนี่ยมันสวนทางกันมันซึ่งมันไม่ตรงคือทางวิชาการกรมประมงเนี่ยเขาจะเน้นไปทางว่าเจอที่นี่ไม่กี่ตัวที่นี่ไม่กี่ตัวแต่คุณมั่นใจยังไงอะว่ามันเจอไม่กี่ตัวทั้งไงแต่จริงๆแล้วมันมหาศาล
0: จุดที่ไม่ห่างจากเรือของทีมข่าวเราพบชาวบ้านที่ตั้งใจหว่านแหหาปลาหมอคางดำไปเป็นอาหารพบว่ามีปลาหมอคางดำอยู่เต็มท้องเรือและยังบอกทีมข่าวได้ว่าปลาพวกนี้มันกินลูกกุ้งลูกปลาที่ประธานปล่อยเลี้ยงไว้หมดแล้วต้องช่วยกันเอาปลาหมอคางดำมากินก่อนที่สัตว์น้ำอนุบาลจะหมดทะเล
2: ทุกวันไหมปลาหมอเนี่ย
3: ทุกวันนะครับ
2: วันแล้วแต่ละวันเราได้ประมาณกี่กิโลคะ
3: ถุงปุ๋ยนึงครับ
2: แต่ละวันเลย
3: ใช่ครับ
2: มันเอาไปทำอะไรทานนะคะ
3: แดดเดียวทำแดดเดียวส่วนมากก็อร่อยนะพี่มันเยอะเกินครับมันกินกุ้งแต่ก่อนกุ้งในคลองเยอะครับกุ้งขาวอ่ะก็ปล่อยไว้เยอะแต่นี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับปีนี้ไม่มีเลยปลาหมอมันกินใช่ครับมันออกไปกลางทะเลครับตรงที่ว่าไซงานนู่นครับไปเป็นฝูงเลยไอ้หมอคางดำเนี่ย
0: อย่างไรก็ตามหน้านี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตอบกระทู้ถามในวุฒิสภาว่าจากการติดตามเชิงวิชาการยังไม่พบหลักฐานความเสียหายต่อนัยยะสำคัญ
4: วิกฤตปลาหมอคางดำบุกทะเลภาคตะวันออกไม่ใช่แค่เรื่องสายพันธุ์ปลาที่เปลี่ยนไปแต่ว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะร่วมกันแก้ปัญหาภัยก่อนที่พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและทะเลสัตหีบที่มีความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเพียงแค่ชื่อสถาพรเกิดแพร่สราวุธมั่นเสนวิทย์ถ่ายภาพจัญญามัจฉาชาญทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภารายงานค่ะ
5: พรุ่งนี้ยังคงกลับมาตามกันต่อเหมือนเดิมกับ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะครับในเวลาเดิมเที่ยงวันถึงบ่ายโมงวันนี้เราสองคนพร้อมอาจารย์ล่ามภาษามือและทีมงานลากันไปก่อนนะครับ
6: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
7: สมัยก่อนหลายคนอาจจะเคยชินกับคำพูดล้อเลียนแบบนี้อ้วนเตี้ยดำหัวเหม่งเหยินตุ๊ดหรือว่าจะเป็นเวลาขับรถอยู่บนท้องถนนขับรถแบบงงๆก็จะมีประโยคที่ติดปากไว้เสมอก็คือถ้าขับรถแบบนี้ต้องเป็นผู้หญิงขับแน่ๆอะไรๆก็โทษผู้หญิงไว้ก่อนหากคุณเป็นเพศที่3หรือ LGBTQ มักจะโดนกาหัวใบซะผู้ชายไหนใครบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนแต่ทำไมงานเลือกเพศได้และสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ถูกเรียกว่า

ทุกวันนี้เราคุ้นเคยกับคำว่าบูลลี่มากยิ่งขึ้นแต่อาจจะรู้เพียงแค่คร่าวๆว่าคือการชกต่อยด่าทอและประจานกันทางโซเชียลแต่จริงๆแล้วคำว่าบูลลี่มันกว้างมากๆครับและอาจจะสร้างผลกระทบต่อความรู้สึกได้มากกว่าที่คิดครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะสมัยพุทธกาลแม้คนและมารบูลลี่มาแล้วเหมือนกันแล้วการกระทำแบบไหนบ้างที่ถูกเรียกว่าบูลลี่ภาพที่ชัดเจนที่สุดนั้นคือการทำร้ายร่างกายให้อีกฝ่ายเกิดความบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่พฤติกรรมเล็กๆยังผู้ใหญ่บางท่านอาจจะตีหัวเด็กเบาๆด้วยความเอ็นดูไม่ได้มีเจตนาทำร้ายแต่พฤติกรรมการตีหัวอาจทำให้เด็กนั้นรู้สึกตกใจเจ็บและกลัวการกอดหรือรูปหัวแทนผมเชื่อว่าพวกเขาจะรู้สึกอบอุ่นใจและรู้สึกดีมากกว่า 2. คำพูดเพราะเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำอาจจะสร้างทรอมาหรือว่าแผลในใจให้กับใครบางคนอย่างไม่มีวันหายการพูดคุยที่อาจเป็นการบูลลี่ต่อลูกหลานโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นสิ่งที่ควรระวังอย่างมากครับแม้กระทั่งวันรวมญาติกับคำถามที่เราจะต้องเจอเรียนจบหรือยังทำงานที่ไหนได้เงินเดือนเท่าไหร่เมื่อไหร่จะแต่งงานไปทำอะไรมาคำพูดเหล่านี้แหละครับล้วนแล้วเป็นการบูลลี่ทางคำพูดทั้งความหวังดีเพราะคิดว่าคนคนนั้นจะเข้มแข็งมากขึ้นแต่นั่นอาจจะทำให้เขารู้สึกอับอายเสียใจและสูญเสียความมั่นใจไปเลยก็ได้ลองเปลี่ยนเป็นการพูดชมจุดเด่นหรือว่าข้อดีของเด็กคนนั้นแทนอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้คุณคุยกับลูกหลานได้นานมากยิ่งขึ้นครับ 3. การคุกคามทางด้านสังคมการปล่อยข่าวลือให้อีกฝ่ายเกิดความเสียหายให้คนรอบข้างมองคนคนนั้นไม่ดีเพิกเฉยต่อคนคนหนึ่งให้เขารู้สึกว่าเป็นเหมือนอากาศธาตุไม่ได้ต่างอะไรจากการส่องสปอตไลท์ไปที่คนคนนั้นมากจนเกินไปทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้น 4. ไซเบอร์บูลลี่การด่าทอกันในคอมเมนต์การเรียกอีกฝ่ายด้วยคำพูดหยาบคายการวิจารณ์รูปร่างหน้าตาของบุคคลสาธารณะการข่มขู่หรือการคุกคามทางสังคมด้วยการปล่อยข่าวลือหรือการขุดชีวิตส่วนตัวมาแฉแม้หลายคนอาจจะคิดว่าการบูลลี่ผ่านโซเชียลมีเดียไม่ได้รุนแรงอะไรเพราะว่าไม่ได้ด่าทอกันต่อหน้าแต่อย่าลืมนะครับว่าความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นจริงมีหลายการกระทำครับที่ทำให้เรานึกไม่ถึงว่านั่นคือการบูลลี่บางคนอาจจะมองว่าเป็นการล้อกันขำๆไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยฉันเคยโดนมาก่อนจะโลกสวยไปถึงไหนปัจจุบันเรื่องของการบูลลี่เป็นเรื่องของทุกคนครับการไตร่ตรองคำพูดเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะมันจะทำให้การสนทนาไม่ขมจนเกินไปและสามารถลดแผลในใจและสำหรับพวกเราชาว 45+ ที่เคยผ่านช่วงเวลาที่ใช้คำศัพท์แบบบูลลี่และค่านิยมผิดๆอย่างเช่นเห็นคนขับรถไม่ดีอาจจะต้องปรับแนวคิดและทัศนคติใหม่ค่อยๆทำความเข้าใจใช้คำพูดที่ดูเหมาะสมและลดใช้คำพูดที่ดูรุนแรงลงครับโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวเป็นความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนพูดหยุดใช้คำพูดที่สื่อไปในทางบูลลี่จะทำให้ความสับสนและสามารถสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้แก่กันและกันได้ครับ

0: ินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นปะ
1: ที่เซตีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็งทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ๊ยไม่รู้ถามมากได้ไหมน่าอังคาร
1: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
2: ผม
3: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้ว่าแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได้
2: ไปกุ๊กแค่4ว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
1: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกว้าเชื่อควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจ
4: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าอะไรๆเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอะ
0: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้ตั้งยาวไกล
5: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
2: ครูก็พูดได้
5: ครู
2: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
4: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
6: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นไม่เข้าใจเราคุณพิวา
7: องค์ใดพระสัม
8: ผมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์

0: าพกัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จ
3: อปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
4: ชนแก้ว
5: เอ๊ชะแก
0: ้ไปด้วยตก
6: เอ้าจอด
0: แห่งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
7: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: และอีกหนึ่งนะครับในการติดตามภารกิจของผู้แทนราษฎรนะครับในพื้นที่วันนี้นะครับก็คือติดตามในเรื่องของความต้องการของหน่วยงานของรัฐก่อนหน้านี้เราไปในเรื่องของการติดตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรประชาชนแล้วตามในเรื่องของความต้องการของหน่วยงานของรัฐด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะแล้วก็วันนี้ทางท่านส.ส.รุ่งเพชรศรีกาญจนาเองนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยนะครับมาที่สถาบันการศึกษาซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากดังนั้นก็เบื้องต้นอยากให้ท่านส.ส.รุ่งเพชรเนี่ยได้แนะนำนะครับว่าวันนี้เรามาที่ไหนและอะไรกันครับ
1: ครับวันนี้ที่ผมพามานี่สถานที่ตรงนี้คือวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับเพราะว่าความต้องการของสำคัญมากเลยครับเพราะว่าเป็นการสร้างคนสร้างอาชีพนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านเป็นผู้นำเป็นพ่อเมืองที่ดีมากครับท่านพวกเราจะพยายามเอานวัตกรรมของภูมิปัญญาชาวบ้านขึ้นมาส่งเสริมนะครับให้ไปเป็นมูลค่าเพิ่มของพวกเราครับ
0: ครับก็ที่ว่าในส่วนของหนองบัวลำภูเองนะครับก็คือมีเรียกภูมิปัญญาต่างๆแล้วก็มีเรื่องหลายๆเรื่องที่สามารถที่จะยกระดับการพัฒนานะครับในเรื่องของเชิงวิจัยนวัตกรรมแล้วก็เป็นสร้างรายได้ได้ด้วย
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วอันนี้โอกาสดีครับมาที่ท่านนายกสภาสถาบันด้วยนะครับในส่วนของสภาสถาบันเองตอนนี้นะครับต้องการที่จะให้ทางในส่วนของผู้แทนราษฎรไปประสานงานกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างครับ
2: เราคือใครเราก็คือสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจทำเพื่อท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นในด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาของคนยุคใหม่ว่าด้วยเรื่องดิจิทัลว่าด้วยเรื่อง AI นะคะที่จะนำเข้าสู่นักศึกษาและ

0: ก็จะมีโควากิวที่เรากำลังพัฒนาสายพันธุ์อยู่วากิวลุ่มพูค่ะตัวที่สองก็คือไก่ค่ะตอนนี้ก็คือเราก็มีการให้องค์ความรู้ในการผสมเทียมไก่ลดคาร์บอนค่ะแล้วก็มีอีกทั้งสูตรปุ๋ยจากมูลของไก่อย่างเงี้ยค่ะทำให้ของรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องการให้ขยะค่ะไม่มีเลยในตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วอีกอันนึงก็คือเราเอาปัญหาของที่ศรีบุญเรืองค่ะของท่านสสก็คือที่นั่นจะจักสารคล้าแล้วคล้าไส้ของมันนะคะกับใบอ่ะเขาจะเผาทำลายแล้วก็มีส่วนน้อยประมาณ 5% ที่นำไปผลิตปุ๋ยแต่ก็ไม่อยากทำเพราะว่าปุ๋ยอ่ะผลิตแล้วก็คือไม่ได้มีค้าค่ะทางราชภัฏอุดรกิโลนึงน่าจะประมาณ 1,000 บาทได้แต่ว่าก็มีติดปัญหาอยู่ตัวนึงที่ตัวการที่จะเราจะตีฟูค่ะซึ่งเราก็กำลังให้ทางวิทยาลัยชุมชนพิจิตรกับวิทยาดูเครื่องให้เราเพราะว่าอย่างผ้าตัวนี้ค่ะเราก็จะมีนวัตกรรม3ชั้นก็คือชั้นแรกก็คือใช้พืชที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราที่ผ้าย้อมฉนวนแล้วเป็นการย้อมเย็นก็คือย้อมเย็นรักโลกด้วยไม่ต้องเผาไม่ต้องอันที่2ก็คือทำเส้นใยมาจากเศษวัสดุเหลือจากการจักสานคือเราเพิ่มนวัตกรรมไปก็คือพื้นหลังของผ้าค่ะจะเป็นพื้นเรียบนะคะคือเราไม่ต้องซับผ้าซับกาวข้างหลังเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือความต้องการของเราที่เราอยากจะให้คือเรามีองค์ความรู้อยากให้ทางท่านรัฐมนตรีอวของเราอะค่ะช่วยสนับสนุนงบจากสถาบัน วิทยาลัยของเราก็มีไม่ได้เยอะมากค่ะ
1: ครับนั่นก็คือในเรื่องของของดีนะครับแล้วพัฒนาเรื่องงานวิจัยแล้วก็เป็นสินค้านะครับสร้างมูลค่าได้ในส่วนของจังหวัดครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับในส่วนของจังหวัดเองมีเรื่องของยุทธศาสตร์หรือแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
2: ครับก็จังหวัดเราชัดเจนในเรื่องของวิสัยทัศน์ก็คือเกษตรเพิ่มมูลค่าเมืองผ้าน่าอยู่น่าเที่ยวแล้วก็ทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเราเน้นสิ่งที่ชาวบ้านเขามีอยู่แล้วเรานำวิชาการเรานำงานนวัตกรรมเข้ามาช่วยใหญ่เลยว่าอาหารที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องเอามาใช้ประโยชน์เขาก็เอาเรื่องของใบอ้อยเอาเรื่องใบฉนวนเอาอะไรทึ่งมาปรับปรุงเป็นสูตรซึ่งเก่งมากทำได้แล้วอันที่สองเราเลี้ยงแพะอยู่แล้วต้นของเราก็ประสานงานเก่งมากสามารถที่จะผสมเทียมได้น่าจะเป็นที่แรกในการผสมเทียมแพะอันนี้คือการเอานำเงางานวิชาการเข้ามาช่วยเรามีผ้าทอวันทำยังไงที่ว่าของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ให้มันได้ราคาย้อมฉนวนที่เป็นไฮไลท์อยู่ตัวหนึ่งเพราะว่าฉนวนคือราชินีแห่งสีเทาซึ่งเข้ากับสถานการณ์และก็พี่น้องทำอยู่ตลอดจังหวัดมีวิสัยทัศน์มาจากพี่น้องประชาชนมาจากพ่อค้าภาคธุรกิจเอกชนมาประสานกันส่งต่อท่านผู้ว่าเป็นเชิงนโยบายนำประเด็นนี้มอบต่อให้กับท่านสองประชาชนไปส่งต่อในกระบวนการของทางรัฐสภาในเชิงของคณะฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นมันก็จะครบองค์ประกอบว่าการทำงานที่ทำแบบบูรณาการมันมีอยู่จริงทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคการเมืองภาคสถาบันการศึกษารวมไปถึงที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องสื่อมวลชนที่จะได้นำผลงานที่ได้รับการพัฒนาจากทุกภาคส่วนไปเผยแพร่เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับว่าวิทยาลัยชุมชนของหนองบัวลำพูเป็นสถาบันการศึกษาที่เข้มแข็งและอยู่กับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดจังหวัดในการขับเคลื่อนงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้
1: ก็เป็นเรื่องการบูรณาการและมองทิศทางไปในทางเดียวกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับก็คือการนำเรื่องเหล่านี้ในส่วนตรงนี้ทั้งหมดครับที่ท่านสสได้ฟังครับแล้วก็สถาบันการศึกษาเองเนี่ยฮะในมุมมองของท่านสสเนี่ยมองไปในทิศทางไหนอย่างไรแล้วก็ขั้นตอนต่อไปในเรื่องการดำเนินการประสานงานในบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสสรุ่งเพชรจะดำเนินการยังไงครับ
3: ประเด็นต้องขอชื่นชมท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับพ่อเมืองการด้วยครับที่นำนวัตกรรมสร้างอัตลักษณ์หนองบัวลำพูขึ้นมาอย่างเสื้อที่ผมสวมใส่นี่ครับนี่ก็คือฝีมือของคนหนองบัวลำพูนะครับย้อมจากใบฉนวนด้วยนะครับในมุมมองของนักการเมืองเนี่ยก็ต้องทำหลายมิติครอบคลุมกันไปนะครับไม่ว่าจะ

0: เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนทางการเกษตรก็ดีนะครับในส่วนของราชการก็ดีผมเองนะครับโชคดีที่ได้มาอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับโดยมีท่านยศชนันของเราเป็นรัฐมนตรีว่าการอวนะครับในส่วนที่นวัตกรรมที่ท่านพูดเสมอว่าท่านจะยกระดับตรงนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับในส่วนของตัวนักการเมืองเองก็จะนำปัญหาเหล่านี้ไปสู่กระบวนการของผู้บริหารระดับประเทศเพื่อให้ท่านได้ผลักดันงบประมาณลงมาช่วยเหลือและยกระดับของบ้านของเราได้ดีขึ้นครับ
1: ต้องเห็นนะครับอาจจะรู้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราทำรายการพบผู้แทนแล้วนำเรื่องของวิเลยชุมชนเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชนที่เนี่ยมานำเสนอแล้วภาพต่างนี้สะท้อนออกไปต้องยืนยันนวัตกรรมดีๆนะครับที่เกิดจากภูมิปัญญาที่ขับเคลื่อนจากงานวิเลยชุมชนอาจจะเป็นหนองบัวบูรพุโมเดลตรงนี้นำเสนอต่อไปวันนั้นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านและให้กำลังใจนะครับกับการทำงานต่อไปครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวลงพื้นที่กันต่อครับกับผู้แทนราษฎรของเราครับ

0: และอีกหนึ่งบทบาทสำคัญครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือครับเนื่องจากว่าสสนะครับมีพันธะหน้าที่ผูกพันกับประชาชนในพื้นที่สสก็คือช่องทางที่สำคัญครับที่ท่านจะช่วยประสานงานรับฟังปัญหาต่างๆเกิดขึ้นหลายครั้งครับที่ประชาชนไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรหรืออาจจะติดขัดว่ามันอาจจะเกิดการในเรื่องของการดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงช่องทางนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับท่านสสลุงเพชรครับของความเป็นผู้แทนราษฎรครับเวลาประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาไม่รู้บางครั้งไปก็ติดขัดอย่างที่ผมว่าท่านสสที่สะท้อนเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยครับมันเป็นปัญหาที่คลาสสิกมากเลยแล้วท่านสสก็จะเจอเนี่ยในเรื่องนี้อยู่บ่อย
1: ครับก็ส่วนใหญ่ประเด็นหลักๆก็คือพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยเวลามีปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือคิดถึงสสก่อนนะครับคือสสเนี่ยเหมือนแบบทำได้ทุกอย่างที่พี่น้องประชาชนจะต้องพึ่งพาได้อันนี้คือหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเดือดร้อนส่วนรวมเนี่ยอันนี้คือหน้าที่หลักของสสอยู่แล้วที่จะนำความเดือดร้อนเนี่ยไปสู่ในสภานะครับเพื่อให้ผู้บริหารของประเทศเนี่ยได้ทำการแก้ไขช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นเรื่องสสความช่วยประสานได้นะครับแต่เราก็ยังมีพี่น้องประชาชนต้องทราบว่าวันนี้จะต้องไปทางไหนบ้างครับ
0: ครับผมฮะดังนั้นเรื่องนี้ครับมาทางท่านตัวแทนชาวบ้านนะครับก็คือท่านกำนันพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยท่านกำนันพอสะท้อนไปเวลานึกถึงว่าเอ๊ะปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยนึกถึงใครก่อนแล้วก็จะไปยังไงก่อนยังไงบ้างครับ
2: ที่เป็นหลักก็คือกรมปกครองนะครับแล้วก็จะนึกถึงแล้วก็ตัวแทนของชาวบ้านที่มาจากหัวใจของชาวบ้านคือบ้านมาในการร้องทุกข์เราจะนึกถึงคือรายงานทางอำเภอก่อนนะครับแล้วก็นำเรื่องที่พี่น้องเดือดร้อนนะครับรายงานต่อท่านสสนะครับมาปรึกษาหารือนี่คือตัวแทนประชาชนเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านครับ
0: ครับแต่นี่คือขั้นตอนกระบวนการเพราะว่าอันนี้เป็นสายตรงขึ้นไปทางปกครอง
2: ครับ
0: แต่จริงเนี่ยวันนี้เราจะเสริมความแข็งมากอย่างหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับนะครับท่านรุ่งเพชรครับทุกหน่วยงานมีองค์กรโดยเฉพาะส่วนภูมิภาคเนี่ยมีองค์กรที่ตั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียกว่าช่วยเหลือประชาชนซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของทางกฎหมายนะครับก็เป็นในส่วนของอัยการครับซึ่งทางด้านอัยการคุ้มครองสิทธินะครับช่วยเหลือประชาชนและการบังคับคดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีท่านหรือสคช.เนี่ยท่านก็จะพูดถึงบทบาทของท่านนะครับว่าท่านทำอะไรบ้างครับก็เชิญเลยครับ
3: คือหน่วยงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยนะคะคือเราจะรับเรื่องปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับโดยปกติส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปจะคิดว่าเราทำแต่คดีอาญานะคะแต่จริงๆเราทำการช่วยเหลือประชาชนถ้ามีปัญหาข้อกฎหมายมีข้อพิพาทกันอยากให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยสิทธิ์ได้แล้วก็หน้าที่ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็คือเราจะช่วยในการเช่นร้องจัดการมรดกทำให้ค่ะ เรื่องคดีทั่วไปนะคะก็คือถ้ามีปัญหาด้านกฎหมายคือเข้ามาปรึกษาทางอัยการงานเกี่ยวกับคดีอาญานะคะ
0: แต่ทีเนี้ยเราเป็นข้าราชการรูปแบบใหม่

0: นะถ้าก็คือบอกประสานใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คืออย่างสมมติว่าถนนทางหลวงไฟส่องสว่างไม่ติดอีกนานๆผมก็ไม่ทราบว่าบางทีทางหลวงเขาอาจจะงบประมาณไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะประสานเมื่อมีความเดือดร้อนของพี่น้องมาแจ้งทางเราเงี้ยเราก็เพื่อให้เข้ามาหน่วยบำรุงวิศวกรทางเนี่ยมาช่วยปรับปรุงแก้ไขเรื่องไฟ
2: ของทางอัยการก็จะมีพวกเรื่องข้อพิพาทกันระหว่างประชาชนด้วยกันก็มีค่ะเรื่องที่ดินหรืออะไรเขาอาจจะขอมาช่วยให้ทางอัยการไก่เกี่ยให้ได้ค่ะต้องการข้อกฎหมายหรือคำปรึกษาเราก็จะสามารถคนกลางระหว่างประชาชนที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายระหว่างกันนะคะ
3: เรามีนะครับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วมีกลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์นี่ใครไม่รู้เดี๋ยวผมจะขึ้นที่หน้าจอนะครับกลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักประธานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับถ้าประชาชนเดือดร้อนท่านมหาสสเนี่ยท่านลุงเพชรเนี่ยท่านสสกลุ่มงานของสำนักงานของผมที่ผมทำงานเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราจะจดเลยร่างไม่คือจดเหมือนเขียนประเด็นให้ท่านเลยท่านสสก็ไปเองไม่ได้นะต้องพาท่านสสเนี่ยพาไปแล้วก็จะมีการกันกรองว่าไม่ได้เป็นการไปแกล้งกันนะครับแล้วก็มาเขียนให้เป็นคำร้องแล้วก็จะรวบรวมนะครับแล้วก็จะทำหนังสือเนี่ยให้สุดแล้วก็ส่งให้ท่านสสท่านสสสามารถประสานได้ก็ทำท่านสสจะเอาเข้ากรรมธิการอันนี้คือเป็นกลไกสำคัญนะครับอยากให้ท่านสสช่วยโปรโมทในเรื่องของตรงช่องทางนี้หน่อยครับ
1: พี่น้องประชาชนครับถ้าท่านใดมีเรื่องร้องทุกข์นะครับที่เป็นกรณีพิพาทหรืออะไรอย่างที่ท่านไม่สามารถหาทางออกได้นะครับท่านสามารถเข้ามาหาผมได้ครับซึ่งผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเองนะครับและผมก็จะพาไปที่สำนักงานเลขาธิการของสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มีท่านผอ.บอลเป็นผู้ทำงานอยู่นะครับและเรื่องราวของท่านก็จะขี้ขายไปด้วยเร็วครับ
3: ครับแล้วก็ตอนนี้ก็พูดง่ายๆคือถ้าอย่างเงี้ยอัยการก็อยู่ด้วย
1: ใช่ครับ
3: มีโอกาสอย่างเงี้ยประชาชนเพราะเป้าหมายที่ก็คือประโยชน์ประชาชนเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานเพื่อประโยชน์เดียวกันได้ไหมครับ
2: ได้เพราะเราทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วค่ะปกติในสำนักงานอัยการก็ทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วนะคะ
3: ครับเหมือนกันไหมครับท่าน
1: โอ้แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเรามาจากประชาชนอยู่แล้ว
3: ครับเอาละครับก็เดี๋ยวนะครับตรงนี้ก็ต้องนะฮะฝากติดตามกันต่อไปครับกับการลงพื้นที่กับทางส.ส.รุ่งเพชรศรีกาญจนากันต่อครับ

0: และจุดสุดท้ายครับอยู่เรื่องนะครับพื้นที่ของสสรุ่งเพชรศรีกาญจนาครับเรามาติดตามในประเด็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบครับซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญนะครับในการป้องกันนะครับแล้วก็ปราบปรามเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชญากรรมรวมถึงยาเสพติดด้วยความเข้มแข็งตรงนี้ชุดชรบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันนะฮะท่านสสรุ่งเพชรครับ
1: วันนี้ที่พามาเนี่ยเพราะว่าผมต้องชื่นชมก่อนเลยกองร้อยชรบของซึ่งเป็นกองร้อยที่ปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความพี่น้องชาวอำเภอศรีบุญเรืองเนี่ยเขาทำงานกันด้วยความเสียสละอย่างไรบ้าง
0: ครับดังนั้นก็ต้องมาคุยถึงภาพรวมเพราะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าชรบที่ต้องถามท่านปราณุโสครับว่าความสำคัญของชรบเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำงานทางด้านสังคมเนี่ยสำคัญยังไงครับ
2: ครับก็ในส่วนของชรบอำเภอศรีบุญเรืองครับเรามีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งสืบเนื่องมาจากว่าเป็นกองกำลังภาคพื้นถิ่นนะครับที่ทำงานในพื้นที่ได้รวดเร็วการที่จะใช้ราชการออกไประยะทางไกลนี่มันทำผู้กระทำความผิดเองหรือผู้ก่อเหตุไม่สงบเนี่ยเขาหนีไปก่อนได้เรามีกองกำลังภาคพื้นถิ่นแล้วเนี่ยมันมีความเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งชรบ.อำเภอศรี

0: นี้ทั้งหมด 2,600 นายเศษซึ่งตอนนี้ก็ปฏิบัตินะประธานชมรมเป็นคนขับเคลื่อนแล้วก็กำนันต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับมันส่งผลให้อำเภอเราได้รับรางวัลชลบหมวดดีเด่นทั้ง2ปีที่ผ่านมานะครับก็คือทางกำนันตำบลนากอกแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เองนะครับผมขอนำเรียนว่าเป็นกองกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ได้มากกว่า 80% ของการที่จะแก้ไขปัญหานะครับซึ่งบางเรื่องเองเนี่ยทางราชการเนี่ยไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ไปดำเนินการได้เอง
1: ครับนั่นก็คือภาพรวมนะจะเห็นความสำคัญนะครับของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านครับไปที่ปลัดฝ่ายความมั่นคงนะครับศรีบุญเรืองนะครับจะเล่าเรื่องราวของการทำงานตรงนี้ให้กับทางพี่
2: ทางความมั่นคงของอำเภอศรีบุญเรืองครับมียุทธการตะข่ายความห่วงใยคุ้มภัยศรีบุญเรืองครับซึ่งอำเภอศรีบุญเรืองของเรามีทั้งหมด12ตำบล158หมู่บ้านครับเรามีการสั่งการผ่านกลุ่มไลน์ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์พิเศษที่ตั้งขึ้นมาให้158หมู่บ้านนะครับเพื่อสั่งการซึ่งสถิติในการจับกลุ่มผู้ต้องหานับแต่เปิดปฏิบัติการควิกบิ๊กวินของกระทรวงมหาดไทยทั้งชลบนะครับร่วมกับฝ่ายปกครองของเรานะครับสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาดำเนินคดีไปแล้วนี่358รายนะครับยึดตรวจยึดยาเสพติดประมาณ 90,000 เม็ดนะครับรวมถึงนับตั้งแต่ท่านนายอำเภอนะทนายปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอศรีบุญเรืองครับเรามีการจับกลุ่มเคสคนคลั่งอาละวาดจากการใช้ยาเสพติดนะครับ
3: จังหวัดหนองบัวถือว่าเป็นจังหวัดที่มีชลบเต็ม 100% ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะชลบอำเภอศรีบุญเรืองเป็นหน่วยงานแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุครับที่ช่วยเหลือครับในการติดตามผู้ก่อเหตุแล้วก็ในการที่จะขับเคลื่อนชลบไม่มีค่าป่วยการเหมือนอสม.ไม่มีค่าตอบแทนแต่เราทำงานด้วยจิตอาสาด้วยใจครับขอฝากผู้หลักผู้ใหญ่ครับที่จะเป็นค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นค่าต่างๆ
4: ก็รู้สึกดีใจนะครับเริ่มเห็นความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าที่ต้องชนกับปัญหานะครับ เราจะประสานอย่างที่ท่านประธานว่าคือพอได้รับแจ้งเหตุเราต้องลงพื้นที่อย่างรวดเร็วต้องมาก่อนโดยที่แรกๆทางผู้ปฏิบัติหน้าที่เองนะครับไม่คำนึงว่าจะมีค่าตอบแทนไหมนะครับงบประมาณของเราเองเหตุมันก็ยังเกิดขึ้นไปจึงอยากจะฝากนะครับถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่ฝากถึงท่านตัวแทนประชาชนคือท่านส.ส.นะครับฝากถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่อยากให้เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางปกครองอำเภอศรีบุญเรืองแล้วก็ทุกท่านนะครับที่เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่าเรามาจากประชาชนนะครับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ต้องขอคำแนะนำ
5: และทีนี้ในการทำงานเนี่ยการเสียสละ1ความปลอดภัยไม่รู้ว่าเขาจะไปเจออะไรบ้างที่พาไป2บังคับใช่ไหมนะครับการปฏิบัติหน้าที่มันจะปลอดภัยไหมอย่างนี้แต่เขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งนะครับผมอยากสะท้อนอย่างน้อยๆอยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ว่าอย่างตำบลของผมเนี่ยนะครับหรือภาพรวมของตำบลอำเภอศรีบุญเรืองในนะครับก็อยากสะท้อนถึงผู้ใหญ่นะครับอยากให้ขอความเมตตานะครับอย่างน้อยๆนะครับขอให้มีค่าตอบแทนนะครับหรือสิ่งต่างๆที่พอช่วยเหลือได้นะครับก็ขอฝากทางท่านส.ส.นะครับ
1: ผู้ใหญ่ก็เห็นภาพรวมทั้งประเทศนั่นแหละครับแต่ว่าท่านอาจจะต้องเป็นเสียงหนึ่งเรื่องนะสะท้อนเป็นตัวแทนชลบทั้งประเทศเลยนะครับวิธีการในองค์การเราจะไปช่วยสนับสนุนเสริมครับ
6: ก็คือในหน้าที่ของส.ส.เองนะครับ
1: ครับ
6: เราก็ต้องสิ่งที่ผมพามาวันนี้ผมต้องชื่นชมจริงๆนะว่าชลบศรีบุญเรืองเนี่ยเข้มแข็งมากของทั้งจังหวัดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องเราชลบที่ยังขาดเลยก็คือค่าสวัสดิการ
1: ครับ
6: ตรงเนี้ยเพราะว่าเวลาชลบออกไปด้วยหัวใจก็จริงแต่ว่าการเดินทางมันต้องมีค่าใช้จ่ายปัญหาของพี่น้องเนี่ยคือความต้องการของชลบ

0: ทั้งจังหวัดหนองบัวลำภูหรือแม้ทั้งจังหวัดทั้งประเทศนะครับก็ไปนำเสนอสะท้อนไปถึงรัฐบาลให้ท่านได้ผักก็ประมาณมาเป็นค่าตอบแทนให้กับพี่น้องชนบททั้งจังหวัดหนองบัวลำภูหรือแม้ทั้งจังหวัดทั้งประเทศเลยครับ
1: ครับก็คือง่ายๆครับก็วันนี้นะครับคือชนบทไม่ต่างการปฏิบัติที่ไม่ต่างกับอสมนะค่าป่วยการก็คือของอสมก็ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยของเราก็ขออนุญาตสาธารณสุขอันนี้ใช่มาไทยมันมีแนวคิดหนึ่งฮะท่านผู้แทนนะก็คือว่าต่างที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดไปอยู่กระจายเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสปสชสสสคือถ้าตรงนี้เราไปลดเรียกปริมาณลงรัฐบาลอาจจะเป็นแนวคิดนะคือลดปริมาณในเรื่องของผู้ส่วนนั้นเนี่ยมาชดเชยในเรื่องการดูแลถือว่าประสิทธิภาพตรงนี้เพิ่มไปได้ไหมเราจะไปคิด
0: ดีเลยครับดีนะครับยังไงผมก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปสะท้อนให้กับรัฐบาลท่านได้ทราบ
1: ครับ
0: อย่างน้อยๆขอให้ผมยินดีมากเลยครับ
1: ครับนั่นก็คือเรียกว่าคำยืนยันนะครับจากผู้แทนราษฎรของเราพอใจไหมครับถ้าพอใจขอเสียงปรบมือนะให้ท่านผู้แทนของเราเอาละครับก็วันนี้นะครับเราเดินทางนะครับมาที่เขตเลือกตั้งที่2นะครับของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของสสรุ่งเพชรศรีกาญจนาเรานะครับไปทั้งในเรื่องงานจักสานที่แรกไปดูในเรื่องของการพัฒนาภาพเช้าต่อมาเราก็จะไปที่อ่างเก็บน้ำท่าวังผาหลังจากนั้นก็ไปปัญหาเรื่องของเกษตรกรนะครับ
0: ครับ
1: ไปดูวิสาหกิจชุมชนเริ่มเรื่องของแหล่งพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวนะครับที่หาดโนนยาด
0: ใช
1: ่ฮะ
0: ใช่คร
1: ับ นะครับที่ตำบลโคกใหญ่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โคกใหญ่นะครับเราก็ไปดูแล้วครับแล้วไฮไลท์สำคัญเลย
0: ครับ
1: มาช่วงนี้พอดีเลยนะฮะของที่ศรีบุญเรืองไปฟังในเรื่องของนะครับความต้องการของทางเรื่องของสถาบันการศึกษาอย่างวิทยาลัยชุมชนนะครับแล้วก็มาในพื้นที่ซึ่งก็มีทางด้านอัยการสคช.มาคุยด้วยนะครับทอนว่าช่องทางการช่วยเหลือเราจะช่วยเหลือกันอย่างไรและเราวันนี้เราก็ปิดท้ายนะครับอยู่ที่ในส่วนของทางด้านเรียกว่าชรบ.นะครับของกองร้อยเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะปิดเบรกตามบทบาทการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรของท่านในทุกพื้นที่ของติดตามใน EP หน้าครับในรายการพบผู้แทนวันนี้ลาไปก่อนที่ศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ต้อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
2: และสุดๆค่ะเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: และเรื่องของเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ครับในเรื่องของคืนหมาของเองที่แกคิดว่าตอนนี้ในยุคนี้เนี่ยบ้านเราการเลือกตั้งยังมีการซื้อเสียง
2: พัฒนาไปไกลมากขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเราเนี่ยเอื้อในการสะดวกในการจ่ายในการรับ
0: และแบบนี้เนี่ยเราจะไว้ใจให้คนพวกนี้มาบริหารประเทศเราได้ยังไงครับ
2: นั่นน่ะสิคะเราจะต้องทำยังไงกันดี
0: ตอนสั้นกันเลยครับ
2: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่า

0: ทำอะไรของพี่เนี่ย
1: หรือว่าให้รู้ว่าคืนเนี่ยคือคืนหมาหอน
2: ผมไม่น่ามาเป็นลูกน้องพี่เลย
3: เออพี่ผมมีอะไรจะบอกเราจะมาเดินซื้อเสียงในคืนหมาหอนแบบเดิมไม่ได้แล้วนะ

0: แบบนี้ตำรวจเขาก็รู้หมด
1: แล้วต้องทำยังไงวะ
0: เราก็จะแบ่งคนที่เราซื้อเสียงออกเป็นหลายๆสายพี
2: ่ตกท่าเตียนสาย2สำรวงปากคลองตลาด
3: งั้นสาย1ดีกว่าติดท่าเตียนวิวแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่ใช่ดิหมายถึงมีสายไหนบ้างที่จะใช้เงินซื้อเสียง
0: มันก็จะมีสายโรงงานสายสหกรณ์แล้วก็สายกลุ่มสตรีพี่พอผมได้รายชื่อของแต่ละสายมานะผมก็จะเอามาทำเป็น data เรียงเข้าโปรแกรม Excel เรียบร้อย
1: ชั่วไฮเทคโนโลยีชั่ว AI ชั่วจริง
3: ๆขอบคุณแต่นี้วันนี้น่ากลัวมากเลยเนี่ย
0: วันนี้มีเจรจากับอีกสายพี่เป็นสายของหมู่บ้าน
1: เ
0: นาะไปตามผมมาพี
3: ่แล้วต้องส่งเสียงอีกไหม
0: ฮะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วพี
1: ่โอ้ยเดินมาจะสุดทางหมู่บ้านแล้วเนี่ยฮะ
0: อยู่แถวนี้แหละ
1: เป็นแถวไหนวะ
0: นี่พี่ทำเสียงหมาหอนแล้วไหมเนี่ย
1: ใครทำ
0: เอ้า
1: ไม่ได้ทำ
0: ไม่ได้ทำแล้วมันหอนอะไรอ่ะ
1: รู้แล้วหมามันหอนอะไร
4: แล้ว
0: ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นเนี่ย
4: ก็ขึ้นมาดูลาดราวให้ไงล่ะว่ามีตำรวจหรือเปล่า
0: โอ้คนอยู่ข้างล่างเนี่ย
4: ถ้าไม่มีแล้วตำรวจเนี่ยลงมาอุ้มดิ
0: โอ้โหโอนเรียบร้อยแล้วยังไงโบไปโอนต่อให้สายหมู่บ้านของโบทุกหลังด้วยนะ
3: แล้วฝากเช็คชื่อด้วยนะอย่าให้ซ้ำมันมีพวกเนียนชอบรับหลายรอบแล้วก็ฝากถามทุกครั้งด้วยว่าต้องกาเบอร์อะไรเดี๋ยวเพิ่งมันกาผิด
4: ได้เลยค่ะ
0: เฮ้ยคนนั้นนี่ใช่เห็นมาสักพักแล้วแต่ไม่พูดอะไรสักคำ
4: เปล่านะไม่ใช่ของโบนะเอ้านี่ไม่ได้มากับพวกพี่ๆหร
3: ออ้าวงั้นน้องอยู่สายไหนเนี่ย
0: ผมอะครับสายตำรวจครับ
3: ไม่มี
0: คนนึงเขามาจับเราม
3: าจับ
0: เฮ้ยถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วและอีกอย่างนะเจ้าหน้าที่เอาไว้ทั้งหมดแล้วครับนี่แต่คนอย่างพวกคุณเนี่ยเยอะเกินไป
4: ใช่ค่ะหนูไม่เกี่ยวนะคะหนูขอตัวไปนอนต่อก่อน
0: ก็เกี่ยวเหมือนกันครับเดี๋ยวตามไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยเนี่ยคนแบบนี้เข้าไปทำงานจริงๆเหรอครับต่อมสำนึกอักเสบหรือไงถามจริงแค่เริ่มต้นเขาก็ไม่ซื่อสัตย์แล้วถ้าเกิดเขาได้รับเลือกตั้งเข้าไปจริงๆเนี่ยเขาต้องเข้าไปโกงบ้าน
4: แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังได้เงินคืนบ้างนะคะ
0: แต่ถ้าเกิดเราเลือกคนที่มีความซื่อสัตย์เข้าไปเนี่ยเขาก็จะเอาเงินภาษีของเราทุกบาททุกสตางค์เข้าไปพัฒนาประเทศแบบนี้มันจะไม่ดีกว่าเหรอครับผมว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตจะได้คนดีจริงๆเข้าไปบริหารประเทศ
4: ขอโทษค่ะคราวหลังจะไม่ทำอีกแล้วนะคะขอตัวลานะคะ
0: เฮ้ยน้องโทษไม่ได้มันเป็นคดีอาญาจำมาก่อน
3: เฮ้ยผมรู้ว่าเขาแอบที่ไหนเดี๋ยวผมไปตามให
0: ้ไปโรงพักก่อนสิ
5: เชื่อพวกมันเหรอมันหนีไปแล้วเขาเรื่องเลยล้านหนึ่ง
0: ล้านหนึ่งค่าอะไร
3: ยัด
0: ไม่
5: พอสินะ
0: ไม่เอา
3: ไม่มีงั้นวิ่งดิ
0: เฮ้ยเดี๋ยวบอกก็ไม่เชื่อเดี๋ยวเอาคลิปไปส่งกกต.ดีกว่าไอ้เรามันก็สายคนดีซะด้วย
6: ทำตัวได้แรงเกียจในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
7: ้เรียกได้ว่าทำเอาวงการชั่วแบบเทคโนโลยีสั่นสะเทือนไปเลยนะครับเนี่ย
8: ใช่ค่ะจะบอกว่าคุณกรตเนี่ยใจเย็นมากรอเก็บหลักฐานครบส่วนนี้โบนี่คือแผ่นแนบก่อนเลย
7: แต่ยังไงก็ต้องติดคุกอยู่ดีนั่นแหละครับพี่เก
8: สใช่แต่คนแบบตั้มกับโดมเนี่ยไม่ควรเอาเป็นแบบ
7: นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นกันเลยดีกว่าครับ
9: พวกการซื้อขายเสียงอะค่ะก็ยังมีให้เห็นอยู่ในสังคมไทยอยู่เรื่อยๆเลยแต่ว่าแบบก็ไม่ได้หายไปไหนสักทีอะไรอย่างนี้ผิดก็คือฝั่งที่เป็นนักการเมืองอะค่ะส่วนอีกฝั่งนึงก็คือคนที่ยอมที่จะขายเสียงของตัวเองไปเพื่อที่แลกเงินอะไรอย่างนี้

0: คือบางทีก็เข้าใจว่าแบบลำบากแต่ว่าแบบการที่แลกซื้อขายเสียงครั้งนึงก็ทำให้แบบอนาคตของประเทศชาติมันเปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบทั้งสองฝั่งเนี้ยผิดพอๆกันทั้งคู่เลยอะค่ะ
1: หนูคิดว่าการเมืองมันเป็นเรื่องซับซ้อนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อเสียงเนี่ยก็คงไม่ชนะหรอกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนคิดแบบนี้เยอะเกินไปเนี่ยหนูมองว่ามันไม่ดีต่อประเทศอะค่ะมันก็คงแบบทำให้ประเทศมันไม่พัฒนาเพราะว่าคนทุจริตแบบสมัยนี้มันก็เยอะอยู่แล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันควรเป็นเรื่องของความสามารถแบบแล้วก็เรื่องของนโยบายมากกว่าเรื่องของเงินค่ะเราควรมีจิตสำนึกกันมากกว่านี้ค่ะเราไม่ควรสนับสนุนการทุจริต
2: ประชาชนไม่ขายเสียงอ่ะนักการเมืองก็ซื้อเสียงไม่ได้แก้ที่ตัวเราเองดีกว่าอย่าไปหวังพึ่งนักการเมืองเลยถ้าสิ่งไม่เสมอกัน
3: ผมเห็นด้วยทุกความเห็นของทุกคนเลยนะครับ
4: ใช่ค่ะอย่างที่น้องนักเรียนบอกเลยนะคะว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยมันซับซ้อนแต่เรื่องของความซื่อสัตย์ไม่เคยซับซ้อนนะคะ
3: ใช่ครับผมเพราะความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นพื้นฐานนั่นเองครับลองคิดดูนะครับว่าเรารับเงินมาแค่ไม่กี่บาทเนี่ยอาจทำให้ประเทศเราเสียหายก็ได
4: ้ดังนั้นนะคะเราทุกคนควรจะสร้าง
3: สรรค์สังคมดีๆไปพร้อมกันครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต้อม
4: สิคะนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: โอ้โหควันดำขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ท่อไอเสียแล้วท่อไอเสียรถพี่เนี่ยมันดำมากคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดแล้วเนี่ย
6: จะไปยากอะไรน้องน้องก็ขับนำหน้าไปเด็กก็ไม่ต้องดมควันนี่แหละ
5: โอ้เฮ้ยพี่รู้ไหมสุขภาพของคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มี

พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางจักรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นาฬิกาบอกเวลาตีสองกลิ่นคั่วกาแฟโบราณปลุกผู้คนให้ตื่นจากการหลับไหลรุ่งอรุณแห่งวันใหม่กำลังจะเข้ามาแทนที่กลิ่นของกาแฟส่งสัญญาณให้ผู้คนรับรู้ว่านี่คือวิถีวันใหม่แล้วเสียงพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดแดงทองดีอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเริ่มดังขึ้นพร้อมๆกับเสียงชงกาแฟโบราณ

0: ืองตะพานหินจังหวัดพิจิตรในอดีตเคยเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่มีลำน้ำหน้าไหลผ่านเป็นศูนย์รวมการคมนาคมทั้งทางเรือและทางบกมีสถานีรถไฟตะพานหินเป็นชุมชนรถไฟส่งสินค้าล่องสุงโรงสีท่าข้าวตลาดกระจายสินค้าผู้คนที่สัญจรไปมาในแต่ละวันรวมทั้งเป็นที่นี่จึงเป็นเมืองที่เคยมีความมั่งคั่งถึงขีดสุดวัฒนธรรมการกินกาแฟโบราณฝังรากลึกลงในชุมชนแห่งนี้และยังคงมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน
1: เปล่าถ้ามาตะพานหินแล้วเขาก็จะสงสัยเอ้ยนี่คืออะไร
2: กินกาแฟเก่งมากคนตะพานหินกินแทนน้ำอ่ะ
3: คนนึงนี่จะวนกินกาแฟได้วันละประมาณ 3-4 รอบต่อ1วัน
4: มันแบบเหมือนศิลปะอย่างนึงที่การยืนชงนะ
5: กาแฟโบราณในตะพานหินไม่ธรรมดามันแทบจะ100ปีแล้วอ่ะมันไม่ใช่ใครชงก็ได้ไงมันจะต้องคนนี้แหละที่เป็นคนชง
0: จุดกำเนิดของรสชาติกาแฟโบราณเมืองตะพานหินมาจากตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและหลงไหลในการชงกาแฟมาตั้งแต่บรรพบุรุษเดวาคือชาวจีนผู้นำศาสตร์แอบในเมืองนี้กาแฟโบราณจึงเปรียบเสมือนมรดกตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานให้มีอาชีพทำมาหากิน
1: คือมันเป็นแหล่งของกาแฟโบราณเลยซึ่งฟังจากหลายๆคนเขาบอกที่ไหนก็ไม่มีกินเท่ากับที่นี่
0: โกเง้าคือลูกชายของเดวาเขายึดอาชีพขายกาแฟโบราณเลี้ยงภรรยาและลูกๆสืบทอดกันมาหลายรุ่นสองรองจากเดวาผู้เป็นพ
1: ่
0: อ
1: มาจากเกาะไหหลำมาอยู่ตะพันหินเมื่อก่อนคุณพ่อไปอยู่กับคุณแม่เสร็จแล้วก็ขึ้นมาปักหลักที่นี่ด้วยทุนก้อนเล็กๆคือนี่เลยหลังนี้เลยที่เรานั่งกันอยู่นี่เลยเป็นหลังแรกที่คุณพ่อคุณแม่มาอยู่แล้วจังหวะนั้นลูกศรีมันใช้คนงานแรงงานเยอะคนงานเขาก็ตื่นเช้าเขาก็จะกินเป็นกาแฟร้อนขายดีมากสมัยนั้นวันหนึ่ง 3-4 พันเรื่องเล็ก
0: ๆภาพจำของโกเง้าที่มีต่อผู้เป็นพ่อมีเรื่องราวหลายอย่างที่ยังคงชัดเจนในของโกเง้าไม่ใช่แค่เพียงทำขายเป็นอาชีพแต่โกเง้าใช้วิชาการชงกาแฟโบราณของพ่อดำรงไว้ให้เป็นประจักษ์หลักฐานว่าผู้เป็นพ่อได้มอบมรดกที่มีค่าที่สุดให้กับเขาก
1: ลิ่นต้องดีสีต้องดีแล้วเวลาชงน้ำต้องร้อยองศาตลอดต้องเดือดมันถึงจะอร่อยมันถึงจะหอมก็ต้องทำให้ดีที่สุดอ่ะลูกค้ามาซื้ออ่ะการที่เขาจะคอกต้องให้ของดีเขาทุกอย่างต้องดีและสำคัญคือต้องสะอาดพูดจาต้องดีนะมันต้องซื่อสัตย์กับเขาอันนี้คือสิ่งที่เราสืบทอดมาจากเดกาแฟที่เราเอาเข้ามาถ้ามันกาแฟเกรดไม่ดีอ่ะความหอมมันก็ไม่ดีกาแฟที่เราใช้คือโรบัสต้ามันจะมีความหอมความนุ่มๆอันนี้เป็นเอกลักษณ์ซึ่งคนดูดเข้าไปแล้วมันเป็นกาแฟโบราณต้องแบบนี้แต่มากจะลูกค้าที่เคยกินอยู่อะถ้าเขาไปอยู่ต่างจังหวัดนานๆเขากลับมาเขาจะจอดรถแล้วเขาจะเดินลงมาซื้อเลี้ยงกาแฟเย็นเขาดูดป๊อปก็บอกเหมือนเดิมอันนี้คือความภูมิใจของเรายังไงของเราก็คงที่ตลอด
5: ยังกงเงาเนี่ยเขาเป็นศิลปินมากๆเลยนะเขาจะมีวิธีคิดของเขาแล้วทุกวิธีคิดของเขามันลงไปกาแฟหมดการสัมผัสถ้วยกาแฟที่เขายื่นส่งให้กับลูกค้าความเดียวกันกับความร้อนในตัวเราเลยอ่ะเขาจะรู้เลยว่าต้องจังหวะนี้หรือว่าทำไมเขาถึงต้องติดใจอ่ะมันไม่ใช่รสกาแฟอย่างเดียวมันเป็นความสัมผัสมันเป็นสายตาที่มองมันเป็นจังหวะในการพูดคุยเราเห็นมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันนะเขาทำให้เรารู้สึกที่จะหยิบยื่นกาแฟให้เรา

0: ลีลาและจังหวะอันเร่งเร้าชวนลิ้มลองของเจ๊ว่ามือชงกาแฟโบราณประจำตลาดสดเมืองตะพานหินขวัญใจพ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้านอกจากรสชีลาทวงท่าจังหวะการชงที่น่าตื่นตาตื่นใจ
1: มันเป็นไปเองอ่ะมันต้องแอคทีฟตัวเองนะเพราะว่าการที่ลูกค้ารอเรานานๆเนี่ยเราเกรงใจเขาอ่ะบางคนรอนานมากอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องทำให้ไวอ่ะแล้วอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ให้ลูกค้ารอนาน
0: เจวาเป็นหลานของเดวานับว่าเป็นมือชงรุ่นที่3การันตีด้วยลูกค้ารอกินกาแฟกันตั้งแต่ตี2
1: เริ่มจากพ่อเราจนมาจับคั่วกาแฟก็ขายได้ก็เลยเอาอยากให้ลูกมาอยู่ด้วยกันก็เอาโกยีโกตาไปหัดคั่วแล้วก็เอามาขายเมื่อก่อนจะไปนอนบ้านกงเนาะที่กงเงาอยู่นะตี4นี่กงจะไม่เลียวตีนะตีทุกคนเลยทำไม่ทำก็ต้องตื่นฝึกให้ขยันกงเขาบอกว่าโตขึ้นจะได้ไม่ขี้เกียจการที่เราตื่นเช้ามันได้เปรียบคนอื่นยังไม่ส่วนค้าชาวบ้านข้าราชการคือหลากหลายเพราะว่าที่นี่มันเป็นแหล่งเลยนะคือทุกคนต้องกินน่ะน้อยคนที่จะไม่กินกาแฟน้อยมาก1ใน100นะคนนึงที่จะไม่กินกาแฟแม่คนชอบสวดมนต์เวลาแม่ชงกาแฟเนี่ยแม่จะกำหนดลมหายใจตัวเองคือให้มีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกตอนลูกค้ามาเราก็สามารถอยู่ช่วงเราว่างแล้วก็กำหนดต
2: ่อเร็วมากเราเห็นแล้วก็เหมือนกับมองทางนี้แล้วมันไปมองทางนู้นเพลินกับเขามากเลยอ่ะเราเห็นเขาแล้วก็อยากจะนั่งกินกาแฟแล้วก็ดูเขาทำงานแบบชั่วโมงนึงก็ได้เพราะอะไรเขาสนุกอ่ะแล้วเขาทำงานด้วยพลังงานอ่ะเร็วมากแล้วชงกาแฟของเขาจะนุ่มผู้หญิงอ่ะกาแฟเขาจะนุ่มกว่ากาแฟผู้ชายเวลาเขาชงเขาก็จะมีสะบัดเพื่อทำให้เกิดรสชาติติดลิ้นอ่ะเขามีวิธีจะมีความพิเศษมันเปรี้ยวนิดๆแต่ว่ามันไม่จัดมากที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันขมเพราะฉะนั้นเราสัมผัสเลยว่าโหกลิ่นพวกนี้มันอยู่ในปากแต่มันละมุน
0: แต่โกยีนักชิมกาแฟโบราณน่าจะคุ้นชื่อนี้เป็นอย่างดีโกยีเป็นลูกชายของเดวาฝีมือการชงกาแฟของโกยีโด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
3: ก็ได้โกหยัดบุตรชายผู้มาสืบทอดการชงกาแฟจากผู้
0: เป็นหลานของเดวานับว่าเป็นรุ่นที่3แห่งสายเลือด
4: คือเห็นว่าเด็กกับแม่ก็อายุเยอะนะเราก็เลยกลับมาก่อนที่เรารู้ว่าการเรียนแม่ของเราแล้วก็เลยกลับมารับช่วยเด็กกับแม
0: ่กาแฟโกยีตั้งอยู่กลางเมืองผู้คนที่นี่คุ้นเคยรสชาติของกาแฟโกยีเป็นอย่างดี
4: ก็กดดันกันนะถ้าเราทำดีเหมือนเด็กกับแม่หรือเปล่าแต่คือเราพยายามทำให้เหมือนเดิมมากที่สุดแต่บางทีวัตถุดิบต่างๆก็ไม่เหมือนสมัยก่อนนะกาแฟก็อาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนแต่เราคือพยายามให้คงสภาพเดิมเก่าๆมากที่สุดจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรที่เด็กกับแม่ทำเอาไว้เรื่องการสอนนี่เด็กกับแม่มากกว่าไอสอนด้วยวาจาไม่มีเลยชงยังไงอะไรไงคือเป็นการชงที่ธรรมชาติเราก็ต้องศึกษาดูเขาเองว่าทำอย่างนั้นต่อกันมาก็มาซื้อชงสำเร็จซะมากกว่าพอตอนหลังก็มีโอเคชอบรสชาติกาแฟของเงี้ยเราคั่วเสร็จก็ไปขายที่อื่นมั่งแล้วมั่งแล้วก็ทำเพิ่มขายได้อะไรเงี้ยก็คั่วเริ่มได้ก็คือกระทะให้มีความละอุของความร้อนคั่วไปสักพักหนึ่งก็ใส่เกลือพอใส่เกลือคั่วไปสักพักจะมีเสียงออกมาประมาณว่ามันจะเริ่มสุกเงี้ยก็ใส่น้ำตาลเป็นการเคลือบสีให้มันมีความเข้มของกาแฟโบราณของกาแฟพอใส่น้ำตาลคลุกเคล้ากันทั่วน้ำตาลเริ่มแห้งใส่เนยพอใส่เนยปุ๊บคลุกเคล้านิดเดียวก็มาเทกระบะให้มันคลายความร้อนพอคลายร้อนเสร็จก็มาบดเข้าเครื่องบดก็มาชงขายได้เลย

0: ครื่องกาแฟมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะการที่แบบเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งที่การยืนชงนะลูกค้าคนนี้กินเท่าไหร่กินหวานไม่หวานยังไงเพราะกาแฟโอริ่งนี่มีผลว่าหวานไม่หวานบางคนกินไม่เหมือนกันนะเราจะเห็นปุ๊บเราจะรู้ว่าเขากินก็ใกล้เคียงกับแม่เลยประมาณนี
1: ้ก็อยากเป็นแบบว่าปุ๊บเดียวแหละลูกค้าน็อกเลยอ่ะกลิ่นคั่วเขาอะมันอยู่ในปากเราอะคือสำหรับคนที่อยากตื่นเลยแล้วตื่นเลยแล้วทำมันชนโป๊ะเลยแล้วมันแบบใช่อะจะชงกาแฟแล้วเขาชงดุวิธีการบิดถุงวิธีการใส่น้ำร้อนวิธีการเทลงมีผลหมดเลยนะเราไม่เคยตั้งใจมองขนาดนั้นแต่ว่ามันเกี่ยวกับทั้งหมดเลย
2: ร้านกาแฟโบราณที่เป็นจุดนัดพบของคุณตะพานหินที่นี่เป็นทั้งบ้านเป็นร้านค้าเป็นจุดนัดพบเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสารทุกข์สุขดิบพี่รัฐตั้งใจทำให้ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมความสุขพี่รัฐใช้กาแฟเป็นสื่อกลางระหว่างคนในชุมชนส่งความปรารถนาดีผ่านรสชาติของกาแฟขนมอาหารรวมทั้งคำพูดที่ถามไถ่ซึ่งกันและกันหลานสาวของเดวานับว่าเป็นรุ่นที่3ของสายเลือดกาแฟโบราณ
3: กลับมาทำเลยค่ะไม่มีอยู่ในหัวเลยเพราะว่าเข็มชีวิตของเราคือมุ่งจุดหนึ่งจุดอิ่มตัวเราก็อยากจะกลับมาบ้านแล้วพอดีเดย์เขาซื้อบ้านหลังนี้อยู่มันก็เป็นจังหวะที่เราออกจากงานพอดีเลยแล้วก็กลับมาขายของที่บ้านทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดเลยเราต้องมาเรียนรู้ใหม่ฉะนั้นเขาก็ยังช่วยบ้านกุญยัดอยู่อะค่ะพอเรากลับมาเริ่มต้นเปิดสาขาตัวเลยเราต้องมาเริ่มใหม่ลูกค้าคนแรกคือเป็นคนขี่สำล้อโหยดีใจมากเลยกับแม่มีมาแล้วเนาะอะไรเงี้ยเขาก็จะมานั่งกินทุกวันจนเรารู้ว่าเขากินยังไงจากลูกค้าคนแรกก็เริ่มมีลูกค้าต่อกันมาที่บ้านจะใช้ลักษณะการสอนแบบไม่ใช่ว่าสอนอย่างนี้อย่างนี้นะเขาจะสอนด้วยความรู้สึกแล้วก็ให้ลงมือทำผิดถูกว่าลูกค้าคนนี้มาอย่างนี้เราจะต้องดูจากเขาว่ายังไงแล้วเราก็ทำนี่กินอย่างนี้คนนี้กินอย่างนี้มันอยู่ที่เราสนใจที่จะมองในสิ่งที่เขาทำหรือเปล่าเราก็ค่อยๆเริ่มเรียนรู้จากลูกค้าแล้วเราก็ทำตามที่เขาต้องการว่าลูกค้าคนนี้กินอย่างนี้อย่างนี้โดยที่เราไม่ต้องไปถามเขาถึงบอกว่ากาแฟไม่เหมือนกันแล้วสามารถบอกเทคนิคบอกวิธีได้ไหมเทคนิคใครก็เอาใจลงไปทำหรือเปล่าถ้ามาร้านกาแฟโบราณก็ต้องมีเล็กหลักคือโอเลี้ยงถ้าเกิดกินเนี่ยมันจะรู้สึกถึงรสชาติเลยว่าเป็นตัวชี้เลยว่าอร่อยหรือเปล่าที่ร้านเนี่ยจะใช้ลักษณะเข้มไปก่อนแม่เคยบอกยังไงช่างมันแต่ว่าระดับแต่ละท้องที่หรือแต่ละคนก็คือบางคนก็คือจะชอบเข้มมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่แต่ละคนอีกว่าเราเข้าใจเขากินแบบไหน
1: กาแฟของเขามันละมุนอ่ะมันละมุนแล้วมันลงไปในปากทั่วปากเลยแล้วมันแตะจมูกแล้วมันเกิดความหอมแต่ว่ามันอ่อนมันจะอ่อนกว่าในกาแฟของพี่ทั้ง3คนนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีเทคนิคอ่ะเวลาชงของแต่ละคนในการปรุงรสไม่เหมือนกันในการให้น้ำร้อนก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกาแฟของ4คนกาแฟมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้
2: กาแฟโบราณอาจเป็นที่ไปแต่สิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้รสชาติและกลิ่นหอมของเครื่องดื่มชนิดนี้คือความปรารถนาดีที่มีต่อกันระหว่างคนชงกับคนกินเป็นเครื่องหมายของความกตัญญูที่มีต่อบรรพบุรุษการสืบทอดรักษาภูมิปัญญาของบรรพชนเกิดการแลกเปลี่ยนทั้งสุขทั้งทุกข์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ทำให้เรารู้ว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบนโลกอีกทั้งยังเป็นแหล่งทำมาหากินสร้างอาชีพส่งลูกหลานเรียนจนจบมีอนาคตกาแฟโบราณของพิจิตรจึงไม่ได้เป็นแค่

0: ครื่องดื่มประจำเมืองแต่นี่ที่ปู่ย่าตายายได้มอบไว้ให้
1: นอกจากลงไปด้วยทำให้เขาดีนี่ดีไหมดีไม่ดีเรารู้อยู่กับตัวว่าเราทำดีหรือไม่ดีให้ลูกค้ากินถ้าดีไป1มันจะกลับมา2มา3มา4มา5มา6แต่ถ้าไม่ดี
2: ลูกค้าทุกคนที่รู้นิสัยใจคอของเราและเราก็รู้เขาเขาก็รู้เราคนนึงไม่ใช่กินแค่5ปี10ปีมันกินมากกว่านั้นมันผูกพันกันก็เหมือนญาติกัน
3: จากความกลัวตรงนั้นมันทำให้เราแข็งแกร่งอ่ะสู้จากความรู้สึกตรงนั้นผ่านมาได้แล้วเราก็ทำมันได้จริงๆอยากให้เขารู้จักเราอ่ะกาแฟที่ไหนก็เหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเราใส่กาแฟอย่างเดียวอ่ะให้ทั้งใจให้ทั้งความรู้สึกให้ทุกอย่างกับลูกค้าที่เราให้ลูกค้าแต่ไม่ใช่ลูกค้าคือพระเจ้านะอันนี้ลูกค้าคือคนในครอบครัว
4: ครับพยายามจะให้อยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้รู้สึกว่าโอเคยังมีเรี่ยวแรงทำต่อแล้วแต่สังขารว่าจะอยู่ขนาดไหน
5: แล้วถามเขาว่าทำไมไม่ให้คนอื่นทำล่ะเขาบอกมันไม่ได้มันไม่ใช่ใครชงก็ได้ไงมันจะต้องคนนี้แหละที่เป็นคนกินเขาก็จะจำรสชาติของคนนี้ที่เขาชงส่วนคนชงก็จะมันลึกซึ้งมากกว่าที่เราคิดที่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ใช่มีแต่แค่คนตะพันหินอ่ะ

0: สหายมากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันเหมือนขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมมันก็เปิดเผยออกมา
1: คนงานนี่มันอาศัยค่าจ้างขั้นต่ำพอมันไม่มีรายได้ชีวิตมันตายเลยนะ
2: เอาเงินไปถวายให้ไปสร้างศาลาหลวงพ่อก็เอาไปซื้อรถก่อน
3: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้รัฐบาลรู้สึก
4: เด็กคนหนึ่งไปฆ่าเด็กอีกคนหนึ่งก็ต้องไปอยู่ใน
5: บอกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออก Find the Exit รายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน

0: ายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตท่านมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ติดตามได้30นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ยายแทนสีและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงต่างมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับพบกันเป็นประจำเรื่องของกฎหมายกับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันนะครับในการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายจะเป็นแพ่งเป็นอาญากระบวนการอยู่ในชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจจะไปทำนิติกรรมจะไปเซ็นเอกสารไม่มั่นใจมีปัญหาสงสัยอึดอัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายก็สอบถามผู้รู้ได้ผ่านรายการสายด่วนรัฐสภานะครับติดตามรับชมรับฟังกันเป็นประจำถ้าเป็นช่วงบ่ายรายการสดไม่ติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมบ่ายโมงถึงบ่ายสามทางช่อง10นะครับส่วนใครที่รับฟังทางวิทยุก็จะรับสัญญาณไปรับฟังได้นะครับทาง FM 87.5 AM ด้วย 1,071 กิโลเฮิรตซ์นะครับส่วนการรับชมช่องทางออนไลน์ก็ตอนนี้ปรับรูปแบบให้ทันสมัยขึ้นก็เข้าไปดูได้นะครับผ่านเว็บไซต์ www.tpchannel นะครับส่วนใครเล่นจะถ่ายทอดรายการสายด่วนสดนะครับท่านเข้าไปกดถูกใจกดแชร์ให้ได้เลยนะครับในการประชาสัมพันธ์พิมพ์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค้นหานะครับตัวรายการสายด่วนเวลาถ่ายทอดสดจะเด้งขึ้นส่วน youtube.com ช่อง TP Channel นะครับก็ติดตามการถ่ายทอดสดกดถูกใจกดแชร์ด้านล่างให้นิดหนึ่งนะครับเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์นะครับติดตามกันแล้วนะฮะถ้ามีปัญหาก็ติดต่อเข้ามากันได้เพราะรายการของเราเนี่ยจะมีสดในช่วงบ่ายแล้วก็ดึกๆเนี่ยก็จะมี 5:00 ทางช่อง10เสาร์อาทิตย์อยู่ในช่วงบ่ายถ้าติดตามช่วงไหนก็แล้วแต่คือบ่ายนะครับเป็นวันราชการเท่านั้นก็กดโทรได้เลยที่02ครับ206611รายการนะครับ022066102-3วันไหนเจอกันรายการสดคุยกันสดๆวันไหนไม่เจอรายการสดก็ได้คุยกับทนายความส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ส่วนอีกหนึ่งระบบนะครับเอาเวลาท่านสะดวกเลยพิมพ์ข้อความกดส่งทิ้งไว้ผ่านระบบไลน์ของรายการ ID ขึ้นให้หน้าจอนะครับตัว @10 แล้วก็ฮอตไลน์ QR code สีดำ @10 ฮอตไลน์ QR code ตัวสีดำมีปัญหาไม่ต้องรอทักนะครับท่านพิมพ์ข้อความตึ๊ดๆๆๆแล้วก็ฝากเบอร์โทรกดส่งทิ้งไว้เดี๋ยวผมไปตอบให้ผ่านระบบไลน์ในช่วงเช้าของวันทำการนะครับส่วน QR code 1ชั่วโมงก็อ้าวทำไมมีสีน้ำเงินขึ้นมามันคืออะไรนะครับมันเป็นเอกสารความรู้ด้านกฎหมายครับที่จะเอาให้ท่านเนี่ยไปอ่านไปศึกษาไปเปิดดูเป็นคดีต่างๆที่เขาพิพาทกันจริงๆเนี่ย

0: เอามัดจำมาวางให้แล้วถ้าผิดสัญญากันเนี่ยนะครับจะไปเรียกมัดจำเงินมัดจำไหมถ้าสมมุติผิดสัญญาได้คืนไหมหรือโดนริบไหมใครก็สแกนแล้วอ่านเลยแต่ถ้าใครสแกนไม่ได้นะครับอยากจะฝากข้อความไว้แล้วรับลิงก์ก็พิมพ์157ขอกฎหมายมัดจำขอเอกสารกฎหมายขออะไรก็แล้วแต่ที่สื่อว่าอยากได้กฎหมายเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะครับฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกันนี้1ชั่วโมงก็จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนี่ก็อยู่กับทนายความประจำรายการทนายความวสันต์ฝีมือช่างวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่วสันต์ครับ
1: สวัสดีครับน้องอนันต์ครับ
0: ผม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ตอนนี้คุณภาคภูมิเข้ามานะฮะอยู่กับทนายวสันต์แล้วเป็นยังไงครับ
2: เอออย่างนี้ครับอยากสอบถามว่าพอดีไปทำไปจองปลูกสร้างบ้านไว้ครับแล้วในระหว่างจองเนี่ยก็มีการปรับแบบมีอะไรทีนี้พอปรับไปแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขเยอะมากเลยพอเขาเรียกไปทำสัญญาเนี่ยพออ่านในสัญญาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเบิกจ่ายงวดหรือว่าลักษณะของสัญญาเนี่ยมันไม่เราคิดไว้แล้วก็พอถามแล้วก็บอกว่าสัญญาเนี่ยปรับไม่ได้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากเซ็นสัญญาไม่ทราบว่าจะขอเงินมัดจำคืนอย่างเงี้ยเพราะว่าวางเงินมัดจำไปตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้ไหมครับ
0: คุณวางไว้เท่าวางไว้ 50,000 ไปจ้างเขาปลูกบ้านให้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับตามแบบของเขาทีนี้เขาก็มีให้ปรับแบบได้ทีนี้พอเราปรับแบบเสร็จแล้วเนี่ยโอ 90% แล้วก็ถึงวันที่เขานัดเซ็นสัญญาพอเซ็นสัญญาปั๊บพอเราอ่านในสัญญาปั๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นสัญญาจ้างเหมาแต่ว่าเงื่อนไขในสัญญาเนี่ยพออ่านแล้วมันผมยกตัวอย่างเช่นคือรับเหมาปลูกสร้างบ้านกลายเป็นว่าเขามาแนะนำวิศวกรกับสถาปนิกให้เราก่อนแล้วพอหลังจากแบบเรียบร้อยตามนั้นแล้วเนี่ยจ่ายงวดแรกวันแรกแนะนำสถาปนิกวิศวกรให้มาดำเนินการออกแบบนี้ซึ่งผมมองว่าในลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วแบบมันต้องเรียบร้อยครบทุกองค์ประกอบรวมทั้งรายการประกอบแบบทุกอย่างรูปด้านรูปใบขออนุญาตเสร็จเรียบร้อยจนถึงการจ้างก่อสร้างแต่นี้มันขั้นตอนมันกลายว่าแบบก็ยังไม่เรียบร้อยแค่มีแปลนให้เราดูแค่นั้นเองแล้วก็จะมาทำสัญญาแล้วพอสัญญาก็ไม่ใช่เป็นสัญญาจ้างก่อสร้างอีกเป็นสัญญาแนะนำออกบ่งออกแบบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วก็มาถึงค่อยมาเริ่มตอกเข็มอะไรซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าเราจ่ายไปแล้วเนี่ยแบบที่ออกมาแล้วไม่เกิดมีปัญหาวัสดุไม่ได้อะไรนั่นมันยาดีกว่าแบบนี
0: ้แล้ววันที่ไปนั้น
2: วันที่ไปวางเงินเนี่ยก็ไปดูแบบมาตรฐานของเขาดูแบบมาตรฐานปุ๊บแล้วก็คุยกันว่าเขาก็บอกแบบมาตรฐานเนี่ยปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ไปติดต่อกันหลายครั้งนะฮะเป็นเดือนนะฮะก็ปรับแบบตามที่เรา
0: ไม่วันที่วางมัดจำ 50,000 เนี่ยคุณได้เซ็นอะไรไหม
2: อ๋อก็ในนั้นเขาจะออกใบเสร็จมาให้นะฮะว่าตัวบ้านราคาเท่านี้เขาก็มีเงื่อนไขว่าเนี่ยมัดจำเงินมัดจำจะไม่คืนในทุกกรณี
0: ทีนี้ฟังนะฮะ
2: ครับผม
0: เชิญพี่ทนายวสันต์เชิญฮะ
1: ครับเรื่องการที่เราจะสร้างบ้านนะครับแล้วก็ไปจ้างนะครับที่เราไปจ้างเนี่ยนะครับก็เราก็ต้องเราติมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการที่ก่อสร้างนะครับว่าไม่เคยทิ้งงานไม่เคยทำให้ลูกค้าเสียหายไม่เคยทำเป็นปัญหานะครับพอเราตรวจประวัติเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ติดต่อไปนะครับเนี่ยอันขั้นแรกเลยนะครับเพราะคู่สัญญาตรงนี้เราต้องที่จะกันไว้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าเราจะมัดใครเพราะอันนี้มันเป็นการสัญญาที่ยิ่งใหญ่ในการที่เราไปสร้างบ้านนะครับเพราะมันต้องเสียเงินเสียทองเสียอะไรเยอะแล้วก็ถ้าไม่ถูกใจก็นอนจะไม่ค่อยหลับแล้วจะแก้นั่นแก้นี่บานปลายออกไปเขาเรียกว่าบานทีหลัง

0: นะทำไปเรื่อยบานบานออกไปเรื่อยก็จะมันก็จะไม่มีความสุขนะครับเนี่ยก็ดูเขาเรียกว่าดูคนที่นะครับถ้าดูแล้วผ่านนะเช็คประวัติแล้วคนนี้ดี 100% ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเลยนะครับแล้วก็เริ่มคุยกันครับคุยกันก็เขาก็จะดูก่อนเขาจะมาสำรวจตรวจบ้านเราก่อนเนื้อที่ว่าเท่าไหร่อะไรยังไงโฉนดอะไรอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วนะครับเรื่องการเขียนไปจ้างเองนะครับสถาปนิกเรียกว่าผู้ออกแบบนะครับปกตินะครับคนที่เป็นเจ้าบ้านก็ต้องไปจ้างสถาปนิกว่าออกแบบบ้านให้ผมหน่อยครับผมต้องการบ้านแบบนี้ครับผมมีตัวชอบแบบนี้กี่ห้องนอนกี่อะไรสถาปนิกเขาก็จะตกลงกับเราอย่างเงี้ยนะครับว่าเอออันนี้คุยกับสถาปนิกว่าในเรื่องของการออกแบบเนี่ยสถาปนิกก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเอาไปประกอบแบบหรือบริษัทเขามีนะครับบริษัทเขามีเราก็ต้องคุยกับเขาก่อนนะครับว่าเออไอในส่วนเนี้ยมันแยกมันแยกกันยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาที่จะไปจ้างสถาปนิกออกแบบเนี่ยนะเป็นไงหรือว่ารวมอยู่ในนี้เมื่อกี้บอกว่าจ้างเหมารวมนะครับเหมารวมเหมาอะไรก็ต้องดูด้วยนะครับคำว่าเหมาเนี่ยเหมาแบบไหนเหมาสถาปนิกเหมาทุกอย่างดูเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเมื่อตกลงกันได้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วตรงนี้ได้ตามนี้ที่เราพูดเราคุยกันนะครับก็ต้องมีการลงนะครับรายละเอียดไปนิดนึงนะครับย่อๆไว้ก่อนว่าเอออันเนี้ยตกลงกันแล้วเนี่ยตกลงจะให้ผมทำไหมให้ทำนะผมดูโปรไฟล์คุณแล้วดูหลักฐานคุณแล้วดูความแบบนี้แบบนี้เราอาจจะเรียกเขาก็ได้นะผมก็อยากจะสร้างทีมงานนะขอวางเงินให้ผมสัก 25% ได้ไหมหรืออะไรประกันไว้ได้ไหมเผื่อมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่คุยกันนะครับคุยกันเพื่อให้มันเกิดความพอดับพอดีเมื่อตกลงกันได้แล้วก็มีมัดจำมัดจำนี่คือตัวอะไรมัดจำคือตัวที่ว่าเราจะต้องทำกันแน่นอนแล้วนะคุณจะต้องมาทำจำมัดจำมันก็จะมีผลผูกพันนะผูกพันคู่สัญญาเราจะไปจ้างคนอื่นก็ไม่ได้นะครับมีคนอื่นเขาให้ราคาถูกด้วยแจ๋วอย่างนั้นอย่างนี้เพราะคุณไปมัดจำทำสัญญาไว้แล้วกับคนแรกนี้นะครับหรือคนแรกก็เหมือนบอกว่าโอ้ไม่เอาหรอกครับนะผมดูแล้วคิดดูแล้วมันขาดทุนครับอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมปัญหามันเยอะครับไม่เอาก็ไม่ได้อีกครับเพราะไอการมัดจำเนี่ยมันแสดงบอกถึงความที่ว่าฉันจะกับเธอจะต้องทำงานด้วยกันแล้วนะจะต้องเดินด้วยกันแล้วนะถ้าผิดนะคุณผิดฉันลิฟนะเออคุณผิดฉันลิฟไม่ให้ผมไปทำผมลิฟนะเพราะผมเสียหายมันเป็นการลิฟได้ครับตัวนี้เป็นผลประโยชน์เป็นค่าที่เราจะต้องโดนถ้าเกิดเราผิดถ้าเขาผิดคุณจะต้องเสียหายอะไรมันก็มีอีกในสัญญานะครับมันจะบังคับได้ตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเป็นการเจตนาแล้วลงแล้วเหมือนกับลงแรงลงเงินลงอะไรเข้าไปให้เห็นแล้วนะครับสัญญาถือว่าผูกมัดแล้วครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับ
1: เพราะตามหลักแล้วเมื่อทำสัญญา
0: ครับ
1: เมื่อวางปุ๊บสัญญาเกิดเมื่อปฏิบัติตามสัญญา
0: ครับถ้าใครไม่ปฏิบัตินะครับก็จะต้องไปว่ากันตามสัญญานะครับว่าตามสัญญาก็จะต้องไปพิพาทกันแหละทีนี้ทำตรงนั้นคุณไม่ทำตรงนี้มันจะมีปัญหาครับ
1: ครับ
0: แต่คุณต้องรับผิดชอบตามที่ได้ลงตามสัญญาที่เราได้พูดได้คุยไว้เพราะมีการมัดจำไว้แล้ว
1: ครับประเด็นสำคัญเนี่ยเมื่อสัญญามันเกิดแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะมันมีการวางมัดจำแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้ามัดจำเนี่ยก็ต้องไปดูว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่ทำผิดสัญญา
0: ใช่ครับ
1: ต่อว่าผมมาดูละปรับนู่นปรับนี่อย่างงู้นนี่จะเป็นอิงยังไงวะ
0: นี่แหละครับคือข้อโต้แย้งพอข้อโต้แย้งข้ออะไรถ้าคุยกันได้รู้การรับสารภาพเออผมผิดเองผมอยากเลิกแค่นี้ผมคืนคุณมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าบอกว่าผมไม่ได้ผิดไม่ให้นะอันนี้ก็จะเกิดกรณีพิพาทกันแหละเพราะผมก็ไม่ได้ไปทำงานคุณก็จะรีบเงินฉันอย่างนี้กันนะครับเกิดข้อพิพาทตรงนี้กันก็ต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับถ้าเราตกลงกันไม่ได้แต่ถ้าตกลงกันได้หมายความว่าเอออันนี้เป็นอย่างนี้คุณไม่ทำอย่างนี้อ้าวอย่างนั้นผมยอมรับครับเพราะผมไม่สาม

0: ขอคืนอันนี้ถ้าเขาคืนให้มันก็โอเคนะครับมันเป็นความที่ว่าเราได้พูดได้คุยกันนะครับสัญญาตัวนี้ว่าเราจะไม่เริ่มไม่ไปกันแล้วนะเราจะเลิกแค่นี้เราจะคืนกันแล้วเราจะไม่มีปัญหากันแล้วนะแต่ต้องคุยกันให้ได้
1: คร
0: ับ นะคุยได้แล้วก็ลงบันทึกไว้อะไรไว้ให้เรียบร้อยว่าตกลงของเราทั้งสองฝ่ายนี้จะคืนกันอย่างนั้นอย่างนี้หรืออาจจะคืนครึ่งนึงนะเพราะเขาอาจจะมีการเตรียมเพราะไอ้คนที่จะมาทำงานเขาก็ต้องเตรียมตัวนะครับ เตรียมคนงานเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้มาพอถึงเวลาอ้าวไม่ให้ทำอย่างนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาเขาเพราะเขาก็จะมีระบุในสัญญาถ้าหากว่าไม่ให้เขาทำโดยที่เขาไม่ได้ผิดเขาก็หมายเขานั่นนะครับนะว่าเขากับเรานะครับถ้าเราทำแล้วปรากฏว่าเขาไม่ทำนะครับถ้าเกิดความเสียหายมาในสัญญาก็จะระบุไว้เช่นเดียวกันว่าคุณต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะคุณ1ต้องอย่างนั้น2ต้องอย่างนี้3ผมต้องไปจ้างคนอื่นมาจ้างคนอื่นแล้วมันแพงกว่าอะไรกว่าคุณต้องรับผิดชอบไหมอันนี้เป็นรายละเอียดของสัญญานะครับถ้าเกิดพิพาทกันก็ต้องไปว่ากันตรงสัญญาว่าใครเป็นผู้ผิดสัญญาครับ
2: 50,000 ก็แน่นอนว่าได้เซ็นสัญญากันเน
1: า
2: ะ
1: ยังคือเนื่องจากว่าตอนที่วางเงินเนี่ยเรายังไม่ได้เซ็นสัญญาแล้วเราพอเราเห็นรายละเอียดของสัญญาปุ๊บเนี่ยเขาก็แจ้งว่าสัญญาเนี่ยเป็นสัญญามาตรฐานของบริษัทไม่สามารถปรับแก้ไขได้แล้วสัญญาเนี่ยการเสร็จเรียบร้อยซะก่อนเนี่ยมันกลับไม่ใช่แล้วกลับกลายเป็นว่าเขาเป็นคนแนะนำสถาปนิกวิศวกรมาออกแบบให้เราใช่ไหมฮะแล้วพอต้องจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินงวดที่หนึ่งก่อนพอเซ็นสัญญาปุ๊บจ่ายเงินงวดที่หนึ่งมันไม่เหมือนกับหลักการที่ว่ามัดจำต้องจ่ายตอนทำสัญญาแต่นี่ไม่ใช่เรามัดจำมาก่อนพอมัดจำมาปุ๊บก็ไปคุยเรื่องแบบจนแบบว่าแบบก็รูปแบบแปลนจนว่าจัดห้องยังไงอะไรยังไงบ้านหน้าตาอย่างนี้เนี่ยคุยกันพอลงตัวได้ประมาณสัก 80-90% แล้วเขาก็จะนัดทำสัญญานี่พอทำสัญญาปุ๊บเนี่ยนัดทำสัญญาปุ๊บผมก็ขอสัญญามาอ่านก่อนพอสัญญามาอ่านปุ๊บอ้าวมันไม่ใช่จ้างเหมาก่อสร้างแล้วมันไปแนะนำพวกยาปุ๊บจ่ายเงินงวดที่1เลย 15% มันก็เป็นจำนวนก้อนที่พอสมควรรูปแบบก็ยังไม่เรียบ
2: คืออย่างงี้คืออย่างงี้เราฟังความของคุณเนี่ยข้างเดียวเนาะอันเนี้ยเป็นบริษัทซึ่งเขารับดำเนินการในการก่อสร้างที่เป็นบริษัททั่วไป
1: บริษัทมีชื่อเสียงนะครับอยู่ใน
2: ครับเดี๋ยวฟังนะเพราะทนายที่นั่งอยู่เนี่ยก็สร้างบ้านเหมือนกัน
0: ครับ
2: ไอ้โทษนะไอ้หลักเราเนี่ยเราอาจจะคิดไปของการไปจ้างบริษัทมาดำเนินการเนี่ย
0: ครับ
2: โดยหลักโดยทั่วไปนายซึ่งท่านก็มีประสบการณ์สร้างบ้านมาก่อนเชิญ
0: ครับก็สร้างบ้านนะครับผมสร้างบ้านใหม
2: ่
0: นะครับแล้วก็การสร้างบ้านก็ต้องใช้บริษัทนะครับเราก็พูดคุยกันนะครับก่อนที่จะทำของสัญญาตัวพูดตัวคุยตัวร่างนะครับตัวร่างมาคุยกันว่าตั้งแต่เรื่องลงเสาเข็มว่าตั้งแต่เรื่องออกแบบเรื่องอะไรเงี้ยมันจะมีการสร้างบ้านก็จะมีกฎมีอะไรของเขาว่ามันต้องทำอะไรก่อนต้องไปทำอะไรก่อนและการที่ทำนั้นใครจะเป็นคนทำถ้าเกิดว่าเราบอกผมไม่มีความรู้เลยนะผมมีแต่ที่อย่างเดียวเสร็จแล้วผมก็มีเงินหรือไม่มีเงินผมก็จะไปใช้เครดิตกับธนาคารเพื่อที่จะเอามาจ่ายมาว่าจ้างคุณทำบ้านนี่แหละนะครับพูดต้องคุยกันนะครับมีรายละเอียดชัดเจนนะครับพอมีรายละเอียดชัดเจนตั้งแต่เริ่มนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วเราจะวางมัดจำนะครับเราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะวางแล้วเนี่ยมันถือกับเหมือนกับว่าเราตกลงที่จะทำสัญญาแล้วเหมือนกับสัญญามันเกิดแล้วที่ทำกันต่อไปนะครับเพราะเราวางแล้วเนี่ยนะครับมาทีเนี้ยมันจะมีตรงนั้นมันจะยุ่งยากแต่ถ้าเราบอกยังไม่วางเพราะว่าผมยังไม่ชัดเจนเลยเพราะไอ้ข้อนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับว่าเอ๊ะอันนี้พอคุยกัน 90% ผมโอเค 90% นี่คือถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับมันจะไม่มีข้อที่จะไปเป็นปัญหาก่อนจะวางครับเพราะก่อนจะซื้อของนะครับเราก็ต้องตรวจต้องดูนะ

0: ครับเหมือนกับเราจะขายที่ดินเนี่ยครับนะครับถ้าคนจะซื้อเขาวางมัดจำเนี่ยแสดงว่าเขาไปตรวจไปดูแล้วอันนี้ผมซื้อแบบเป็นยังไงนะเขาก็ต้องไปดูถ้าซื้อแบบเหมาถ้าเกิดพื้นที่ที่มันไม่แตกต่างมากเกินไป 5% 3% อย่างนี้ถือว่ากฎหมายก็ถือว่าคุณขายเหมาแต่ถ้าเป็นตารางวานะครับเกินไปเท่านี้คุณต้องคิดตังค์ให้ผมนะครับตามข้อตกลงนะครับที่เราได้วางไว้ทีนี้คุย 90% แล้วเนี่ยคุณหาหลักฐานมาครับเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอก็ดีแซดไลน์ก็ดีเฟซบุ๊กก็ดีเป็นเครื่องมือในการที่จะเอานะในเรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยมันอาจจะคุยกันเรียบร้อยแล้วแต่พอถึงเวลาอ้าวคุณมากลับนั่นกลับนี่อย่างนี้นี่ดูด้วยครับผมมีไลน์มีอะไรครับก็ใช้ไลน์เสริมถ้าเกิดมีการฟ้องร้องกันดีนะครับมีสัญญาจริงแต่เวลาพูดคุยกันทำนอกแบบนอกอะไรเกินไปเขาใช้ตัวนี้ครับตัวที่ประชุมกันทางไลน์ทางอะไรโอ้ต้องฟ้องอีก30ล้านเดิมที50เปิดเพิ่มอีก30ตัวเพิ่มบอกไม่มีในสัญญาเลยถ้าจะให้จะรับผิดชอบต้องมีสัญญานะนี่เขามีการพูดคุยกันตรงนี้ครับเอาไปประกอบได้ครับถ้าเกิดมันเป็นจริงนะครับ
1: ขออนุญาต
0: เพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นครับ
1: ครับขออนุญาตครับตัว 90% ครับมันไม่ได้มีรายละเอียดของสัญญาเพราะว่าตอนที่วางเงินสัญญา
2: คือเนี่ยปัญหาของตัวคุณเนี่ยคืองี้ปัญหาของตัวคุณจะอ้างว่าผมวางมัดจำแต่ผมไม่ได้เซ็นแต่ในหลักของกฎหมายเนี่ยเมื่อวางมัดจำเนี่ยสัญญาเนี่ยนะครับถือว่าได้ตกลงกัน
0: ครับ
2: ได้ผูกพันกันแล้ว
0: ผูกเลยครับ
2: เนี่ยคือสิ่งที่กำลังจะอธิบายให้คุณฟังเนาะว่าในวันที่คุณวางเงินเนี่ยคุณบอกผมไม่ได้เซ็นอะไรเลยสัญญาจะยังไม่เกิดแต่ในหลักของกฎหมายถ้าวางมัดจำสัญญาเกิดแล้วเป็นการตกลงกันแล
0: ้
2: วแม้จะมีแบบหรือยังไม่มีแบบก
0: ็ถือว่าเป็นวางบาทเดียวก็เกิดแล้วครับ
2: ทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับคุณกำลังจะกล่าวอ้างว่าเอาวันนั้นผมวางมัดจำหลักกฎหมายเกิดแล้วนะสัญญานะแต่ผมยังไม่เห็นรายละเอียดพอผมไม่เห็นรายละเอียดโอ้ยมันนั่นตืดเยอะเลยทีนี้แล้วก็บอกผมจะเอาคืนถ้าเกิดเขาไม่ให้คืนนะบอกคุณเนี่ยผิดสัญญาผู้วางอ่ะผิดสัญญา
0: ผิดสัญญา
2: อ่ะเวลาเขาพิสูจน์เขาพิสูจน์ยังไง
0: เวลาพิสูจน์เขาก็ต้องดูนะครับว่าไอ้การที่พูดคุยกันจนกระทั่งมีการวางเงินวางทองเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นการข่มขืนจิตใจไม่ได้เป็นการข่มขู่ว่าคุณต้องวางนะไม่วางฉันจะเอาปืนยิงคุณนะมันไม่มีมันเป็นเรื่องความสมยอมกันว่าผมสร้างบ้านอย่างนี้ตามที่คุยกันเนี่ยคุณโอเคไหมผมจะได้ไปเตรียมการไปเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ไปเตรียมคนงงคุยกันเขาเป็นบริษัทมีชื่อเสียงนะครับเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานนะครับตรงนี้แหละครับเราก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการวางไม่วางเนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะถ้าเกิดคุณพอใจนะครับเราก็วางแต่ถ้าคุยกันได้ตรงนี้คุณก็คุยกับเขาบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะเป็นงี้ขอคืนได้ไหมครับเพราะผมเห็นตรงนี้มันขาดตกบกพร่องอยู่ผมยังมีเจตนาในการที่จะจ้างคุณอยู่แต่ว่าคุณยังไม่ได้ทำตรงที่ผมต้องการครับจริงๆเราก็ต้องมีตรงนี้คุยกับเขาเพราะบางทีมันเราจะเป็นเหมือนกับมาเป็นคู่สัญญากันแล้วอ่ะนะจะเริ่มเดินกันแล้วอ่ะเกิดปัญหาตั้งแต่ยกแรกอ่ะใครจะไปเอาครับมันก็มีปัญหาแต่ไอ้คนที่เขามาจ้างเขาก็เป็นบริษัทที่การคนที่ลูกค้าที่ง่ายๆที่ดีๆที่บอกว่าอันเนี้ยฉันงวด1งวด2มัดจำอย่างงี้ๆฉันเดินไปเลยฉันไม่ให้คุณผิดหวังก็แล้วกันอะไรเงี้ยเพราะเขาก็จะมีผลงานการันตีเขาอยู
1: ่
0: นะครับเป็นอย่างนั้นครับต่างคนก็ต่างดูกันครับแต่ถ้าเป็นปัญหาที่ว่านั้นคุยกันซะนะครับผมเดินผมไม่เดินแล้วแค่นั้นเองครับนะถ้าคุยไม่ได้ก็ไปฟ้องเรียกเงินคืนแล้วเขาจะสู้ยังไงก็ว่ากันครับอันนี้ 50,000 บาทก็ไปฟ้องเอานะครับ
1: คือไม่ใช่ประเด็นตรงนี้แหละครับคือประเด็นอย่างเนี่ยว่าตอนที่เราวางมัดจำอ่ะมันก็มีเท่านี้เท่านั้นเราก็เลยวางทีนี้คำถามนะครับคือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเข้าใจแล้วว่าสัญญามันเกิดทีนี้ถ้าเกิดผมไม่ทำต่อ

0: ให้เขาลิสต์ไปเลยเขาจะฟ้องร้องเราได้ไหมครับ
1: ครับก็จะจบครับมันเหมือนกับว่าเราไม่ไปแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาก็ลิฟเงินแค่นั้นเองครับเว้นแต่เขาได้สร้างไปขึ้นไปอีก 10% 20% เขาก
2: ็
1: จะฟ้องในส่วนที่จริงว่าเขาเสียหายเท่านั้นเองเพราะเขาบอกเขาไม่ได้ผิดสัญญานะเพิ่งมาบอกเลิกเขาตอนนี้เขาลงไปแล้วนะครับลงพื้นฐานลงนั่นลงนี่ไปที่เป็นเงินเป็นทองเกินตรงนี้ครับเขาก็มีสิทธิ์ฟ้อง
0: ครับ
1: แค่นั้นครับ
0: โอเคคร
1: ับ คร
0: ับถ้ามันลงเฉพาะก่อสร้างก็คงไม่ได้เสียหายอะไรเยอะมั้งนะครับ
1: ครับไม่เป็นไรครับคุยกันได้ครับก็ต่างคนต่างพูดต่างคุยกันมันเสียหายอะไรจริงๆมันหน้างานมันจะเห็นครับ
0: ครับ
1: ก็คุยกันแล้วก็ตกลงกันไม่มีอะไรกันแล้วนะไม่ฟ้องแพ่งฟ้องอาญาแล้วเขียนตัวนี้ไว้เลยครับกำกับไว้จบทุกอย่างครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมาก
2: ครับผม
0: อาจารย์คร
1: ับสวัสดีครับ
2: ครับผม
0: สว
2: ั
0: สดีคร
2: ับ ท่านผู้ชมมีปัญหาก็รบกวนหน่อยนะฮะเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ผมแจกเอกสารนะเอกมาแจกมันเป็นเรื่องในชีวิตของท่านเลยนะครับจริงๆแล้วเราฟังดูเนาะว่าบริษัทเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงจะพลาดในเรื่องเนี่ยผมว่ามันก็ยังฟังหูไว้หูอยู่นะฮะว่าเอ๊ะวางแค่เงินแล้วเงิน 50,000 ด้วยไม่ใช่เงินน้อยนะฮะเงินจำนวนพอสมควรแล้วเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้วยในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นการวางมัดจำเนี่ยมันคือการที่ท่านเนี่ยตกลงกันแล้วว่าสัญญามันเกิดนะสัญญามันเกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติตามสัญญาทีเนี้ยถ้าฝ่ายไหนนะฮะผิดนัดกันก็จะว่ากันไปในเรื่องของการคืนกับการริบนะฮะจะมีอยู่2 อย่างถ้าไม่ได้ตกลงเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญาที่เราทำในวันนั้นนะครับรบกวนนะถ้าใครที่อยากจะได้เอกสารตัวนี้เพราะที่จำเป็นครับเดี๋ยวผลของการผิดนัดตาว่าเวลาที่เขาดูเนี่ยจะคืนมัดจำกับจะริบมัดจำเนี่ยเขาจะดูที่สัญญาเขาดูว่าใครผิดใครถูกเนี่ยเขาดูกันยังไงเดี๋ยวมันจะมีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการผิดสัญญามัดจำเนี่ยมีอีกเยอะในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคอยตามนะอันนี้ฝากไว้ก่อนแต่ว่าสัปดาห์นี้ท่านต้องอ่านมัดจำให้เข้าใจมัดจำวางเท่าไหร่ก็หรือต้องริบเท่านั้นจะไปฟ้องบอกขอให้ศาลลดหน่อยได้ไหมไม่มีกฎหมายเขียนนะครับว่าวางมัดจำแล้วเนี่ยจะต้องขอลดนั่นนู่นนี่นะครับเพียงแต่ว่ามันไปใช้กฎหมายอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการทำสัญญาโดยไม่เป็นธรรมเอามาใช้ได้นะครับนี่อาจจะวางสูงเกินไปอ่ะฝากเอกสารชุดนี้พิมพ์157ครับหรือสแกน QR Code หน้าจอแล้วก็พิมพ์ข้อมูลเข้ามาผ่านระบบ LINE ได้นะฮะเดี๋ยวจะได้คุยกันแล้วก็ส่งเอกสารให้กันด้วยถ้าใครมีปัญหาติดตามกันอยู่อย่าลืมนะครับทักทายกันเข้ามาแล้วก็ฝากข้อความไว้ได้ผมอ่านคำถามไว้ก่อนนะพี่วสันต์เดี๋ยวพักแล้วกลับมาจะได้ตอบแล้วก็คุยกับแฟนรายการเพิ่มเติมครับนะคุณดุสิตนะฮะเมื่ออาทิตย์ก่อนผมทำโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไม่รู้ว่าหล่นที่ไหนนะฮะแต่ผมไปลองตรวจสอบจากอยู่ที่บ้านของคนคนหนึ่งทีนี้ผมก็เลยไปถามเจ้าของบ้านเขาบอกว่าคนในครอบครัวเนี่ยเขาเก็บโทรศัพท์ได้จริงตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาไปคืนแต่พอมาตามเอาเนี่ยก็เลย เปิดเครื่องแล้วนำไปฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขายอมคืนโทรศัพท์ให้ผมแล้วนะแต่ผมก็อยากทราบว่าการเก็บโทรศัพท์ของเขาแล้วเอาไปใช้เองนะฮะโดยไม่ได้แจ้งเจ้าของหรือว่าส่งคืนเนี่ยนะครับมันจะมีความผิดไหมเพราะตอนนี้ถ้าโทรศัพท์มันคืนมาแล้วเนี่ยเจ้าของเนี่ยที่เป็นแจ้งความดำเนินคดีเขาได้ไหมนะครับกรณีที่เขาเอาไปใช้แล้วอาจจะไม่ได้ติดต่อหรือเอามาคืนเราตั้งแต่ที่แรกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านในช่วงหน้าตอบคำถามคุณดุสิตแล้วก็แฟนรายการที่ติดต่อไว้นะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรพักกันสักครู่ครับ
3: เห็นปัญหาให้ชัด
4: จะเอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอ่ะ
3: ไม่ถึง
5: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
6: ขอให้บอกตามกรรมาธิการเรา

0: ยินดีที่จะประสานงานทุกหน่วยงาน
1: เราสมาชิกการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทสมาชิกการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
2: เมืองไทยมีของดีแต่ขายที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คทางทีวีรัฐสภาช่อง10
3: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
4: แต่ผลงานเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
5: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
6: มาช่วยกับ
4: และเลี่ยงเค็ม
7: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพ

0: กลับมาติดตามกันต่อนะครับช่วงสุดท้ายของรายการท่านผู้ชมอย่าลืมนะไม่ปล่อยไว้ไม่รอก่อนไม่เอาไปฟ้องศาลก่อนหรือแบบตอนมากที่เราเจอก็คือโดนยึดทรัพย์นะครับส่วนมากก็จะตอนที่บอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยก็คือมันไม่เป็นไรแต่พอมันจะเป็นไรก็คือท่านโดนยึดทรัพย์อ้าวแล้วเข้าไปหาเจอได้ไงโอ้แบบนี้นะฮะเขาจะมีเก่งมากเลยนะครับในเรื่องของการสืบทรัพย์แล้วที่เจอมาหลายคดีนะก็คือโอนทรัพย์หนีไปแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยโดนแพ่งมาอีกนะฮะโดนแพ่งมาอีกนะฟ้องเพิกถอนการโอนทรัพย์นั้นไปนะครับนี่เจอมาหลายรายแล้วนะครับเอ้าเนี่ยมันรอดจริงๆไม่รอดนะครับเขาเช็คได้นะเจ้าหนี้ก็ฝากข้อความมาได้นะฮะแล้วก็เบอร์โทรด้วยนะครับเราจะได้ติดต่อไปหาท่านเพื่อจะได้คุยในรายละเอียดในเรื่องต่างๆนะครับเอกสาร157ก็อย่าลืมนะครับว่าด้วยการมัดจำมัดจำคืออะไรมัดจำเนี่ยนะครับคือวางนะฮะวางต้องหาอะไรมาวางมัดจำไม่เป็นมัดจำนะครับเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าค่อยมาวางอย่างเงี้ยนะทำผิดสัญญากันแล้วเลยไม่ได้เอามาวางเลยจะไปบังคับตามมัดจำก็ไม่ได้นะฮะอ้าวฝากไว้ด้วยนะครับ157เกี่ยวกับโค้ดที่หน้าจอนะครับมัดจำเบี้ยปรับนะครับการผิดมัดจำการผิดสัญญาจะคืนจะลิฟเดี๋ยวอ่อนของมันแล้วก็ครบหมวดนี้เลยนะครับมัดจำกับเบี้ยปรับนะฝากเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะพิมพ์เข้ามาเอาอยู่กับทนายความวสันต์ฝีมือช่างวันนี้ไปคุณพรพจน์ต่อนะฮะคุณพรพจน์ครับ
1: ครับผม
0: คุณพรครับอยู่กับทนายแล้วเชิญฮะ
1: อ๋อจะอยากจะขอคำปรึกษาทนายพอดีหลานผมเนี่ยเขาไปโดนบัญชีม้าโดนแบบไม่ได้ตั้งใจนะคล้ายๆแบบถูกหลอกทำเขาเรียกอะไรอะติ๊กต็อกนะฮะพอถูกหลอกทำติ๊กต็อกปั๊บมันก็มีเงินโอนเข้ามาในบัญชีขณะที่โอนเข้ามาในบัญชีเนี่ยน้องเขาไม่สามารถคอนโทรลโทรศัพท์ได้นะฮะแล้วก็เลยบัญชีมันก็มีเงินหมุนเข้ามาในระบบแล้วก็ถูกแบงค์ชาติอายัดเพราะถูกเกิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ย1วันนะฮะใน1วันพอถูกอายัดเสร็จก็มีหมายจากเชียงรายมาก่อนอันแรกเราก็ไปพบคู่กรณีทางตำรวจก็ไก่เกี่ยกันไปเพราะว่าเด็กมันไม่ได้ตั้งใจก็คือจะหาแค่รายได้เสริมไม่คิดว่าจะเป็นแล้วก็มีผู้เสียหาย5รายนะฮะ5ราย

0: แต่ละรายนี่ก็อยู่ที่ตกลงผู้เสียหายเนี่ยแล้ว2รายก็คือเชียงรายกับชัยภูมิอันนี้จะโจทย์เขายอมถอนแจ้งความให้แต่มีเคสของที่อุบลราชธานีเขาฟ้องส่งขึ้นศาลทีเนี้ยตอนนี้เรื่องทั้งหมดอยู่ในชั้นศาลศาลก็เข้าไปมาแล้วท่านฟังอยู่ป่ะครับ
1: ฟังอยู่ครับ
0: รอบที่3ที่ไปเนี่ย
2: คุณพรพศคุณพรพศ
0: ครับ
2: ก่อนจะเล่าต่อผมถามนิดนึงฮะ
0: ครับ
2: มีทนายยัง
0: อ๋อเป็นทนายอาสานะฮะ
2: มีแล้วขออนุญาตไม่ตอบฮะถ้ามีแล้วขออนุญาตไม่ตอบเป็นการก้าวล่วงทนายเนาะมันผิดมันญาติทนายฮะ
0: อ๋อ
2: เ
0: ออขอแค่คำนิดนำผมไม่ทิ้งทนายของผมอยู่แล้วฮะ
2: คืออย่างนี้ฮะผมจะฟังคำถามแล้วก็ทนายที่ตอบได้ก็จะตอบในบางประเด็นที่ตอบได
0: ้
2: เท่านั้น
0: ก็คือเราในชั้นศาลเนี่ยเราชดใช้ค่าเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีเราเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยมันจะต้องมีค่าสินไหมใช่ไหมฮะซึ่งผู้กรณีเนี่ยเขาไม่ยอมเลยเราสมมติว่าในเคสที่อุบลเนี่ยมีทั้งหมดจำเลยโจทย์มีอยู่1ท่านแต่ว่าจำเลยมีทั้งหมด5รายมูลค่าความเสียหายก็คือประมาณ 120,000 บาทใช่ไหมฮะแล้วว่าตำรวจเนี่ยเราเนี่ยไปแสดงตัวตนอยู่2รายอีก3รายหนีทีนี้เขาบอกเขาจะให้เราชำระทั้งก้อนแต่ทางศาลเนี่ยพิเคราะห์แล้วว่าทั้งก้อนไม่ได้จะทำอะไรให้เหมาะสมใช่ไหมฮะหมื่นตรงเนี้ยทางท่านคิดว่าเหมาะสมไหมว่าเราจะต้อง
2: ไม่ตอบฮะไอ้เรื่องเหมาะไม่เหมาะ
0: อ๋อ
2: ตอบไม่ได้ฮะไม่ให้ตอบด้วยนะ
0: คร
2: ับ ขออนุญาตนะแล้วฝากอีกนิดนึงเนาะ
0: ครับครับ
2: เรามีทนายอยู่แล้วเนี่ยรบกวนคุยกับทนายท่านเห็นในรายละเอียดของคดีแล้วท่านก็มีประสบการณ์ท่านก็คงจะแนะนำในตรงนี้แนะนำนิดนึงเนาะความเห็นว่าสมมติทนายคุณบอก 50,000 ไม่เหมาะสมแต่คุณไปเอาความคิดเห็นของคนอื่นมาบอกทนายมันจะขานกันเนาะมันหาข้อมูลแบบเนี้ยมันจะไปตีกันคดีเขาไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดหรอกความเหมาะสมอะไรยังไงมันขึ้นอยู่กับทนายที่เขาทำคดีเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ทนายผมเนี่ยตอบคำว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะ
0: คร
2: ับ ขอบพระคุณนะครับอ่ะกลับมาที่คดีของคุณดุสิตนะฮะที่เขาก็คืนแหละโทรศัพท์นะว่าเขาคืนโทรศัพท์นะแต่ระหว่างที่เขามีอยู่กับเขาสักหลายวันเขาก็เอาไปใช้หรือเอาไปทำอะไรสักอย่างนึงนะหรืออาจจะไม่ได้ใช้อาจจะเป็นเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยพอมีคนมาเจอเจ้าของจริงมาอย่างเงี้ยอ่ะเชิญพี่วสันต์ฮะคืนจริงนะแต่ว่ามันยังอยู่ที่เขาหลายวันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเชิญนะ
1: ครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะการที่เราไปเก็บโทรศัพท์ได
2: ้ครับ
1: แล้วก็โทรศัพท์เนี่ยมันจะมีสัญญาณของมันนะครับบอกว่าตอนเนี้ยเครื่องนี้มันอยู่ที่ใดบางคนเอาไปขายนะครับเขาก็ตามไปที่ร้านเลยนะครับอันนี้ก็เอานะครับในเรื่องของการตามธรรมดาเนี่ยทรัพย์สินนะครับพอเราเก็บได้เราต้องไปแจ้งความกับตำรวจเขาบอกว่าอันนี้ผมเก็บได้นะเป็นโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะตำรวจเขาก็จะประกาศหาเจ้าของเสร็จแล้วถ้าประกาศหาเจ้าของไม่ได้นะครับหรือไม่มีคนมารับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะได้เวลาแล้วเขาก็บอกคุณมาเอาไปเถอะนะไอ้ของตรงนั้นนะครับหรือถ้าเกิดนั่งเรานั่งกันอยู่แบบนั่งรอรถเมย์อยู่ติดกันเงี้ยนะครับเห็นเขาลุกไปนะครับเสร็จแล้วเราก็หยิบมาเลยอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันเป็นเจตนาถึงขนาดว่าลักทรัพย์เลยเพราะว่าเราเนี่ยบอกเขาได้อะไรเขาได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกไม่ได้อะไรนะครับเห็นแล้วก็หยิบมาเลยเอาไปใช้เอาไปอะไรเป็นประโยชน์ส่วนตัวนะครับแต่

0: นี่ไม่ได้เป็นนะครับ อันนี้ก็คือเขาไปเก็บได้แต่เอาไปใช้การไปใช้เนี่ยก็เหมือนกับไปใช้ของเขาโดยที่เขาไม่อนุญาตแต่ถ้าใช้แล้วมันเกิดความเสียหายนะครับเช่นไปเอาไปเป็นบัญชีม้าเอาไปโอนเงินโอนทองเขาออกอะไรต่ออะไรเพราะอย่าลืมว่าโทรศัพท์ปัจจุบันนี้หลายแอปที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการอะไรต่างๆหรืออะไรต่างๆที่สามารถจะทำอะไรได้นะครับถ้ามันทำได้แล้วเนี่ยมันเกิดความเสียหายตรงนี้มันก็จะเป็นใช้แล้วโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วทำให้เกิดความเสียหายครับ ตรงนี้ครับแต่ถ้าไม่เสียหายคืนไปก็จบครับไม่เป็นปัญหาก็ถือว่าผมได้คืนก็บุญแล้วนะคนที่เป็นเจ้าของอ่ะขอบคุณด้วยนะครับแต่ว่าเอาไปใช้นี่นะจริงๆอย่าไปใช้เลยครับนะมันไม่มีประโยชน์ในการที่จะไปใช้นะแต่มันเคยใช้ในลักษณะเป็นมิจฉาชีพอันนี้ไปหลอกเขาอะไรเขาไปเป็นสแกมม่งสแกมเมอร์ที่ไหนได้เราไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ถือว่าผิดนะครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ไปคุณสันตินะคุณสันติครับเชิญครับนะหลุดไปนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมถ้าจะติดต่อสอบถามกันก็ช่วงบ่ายของรายการได้เลยนะครับโทรมาวันราชการนะวันราชการท่านติดต่อที่02ครับ206-6102-3บ่ายโมงโทรเลยนะครับส่วนระบบ LINE เราแอด LINE เราให้ LINE เนี่ยแอดมาท่านแอดเข้ามานะครับแล้วท่านมีคำถามเนี่ยท่านก็ถามแล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้ได้ระบบ LINE ไม่ใช่ระบบ LINE กลุ่มใหญ่นะครับไปเด้งหาท่านจนวุ่นวายเราติดต่อสื่อสารกันบุคคลกับบุคคลเท่านั้นนะครับบุคคลกับบุคคลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ไว้ใจได้นะครับในรายละเอียดนะในเรื่องของการติดต่อนะครับมีคำถามนะรายละเอียดนะครับในเรื่องของประเด็นนะฮะเกี่ยวข้องกับทางด้านเงินนะฮะพี่คุณพาณิชย์นะครับคุณพาณิชย์นะฮะสอบถามเรื่องขอสอบถามคือเมื่อประมาณหลายปีก่อนผมให้เพื่อนยืมเงินนะฮะโดยมีสัญญานะฮะสัญญากู้ยืมเงินแล้วก็กำหนดว่าจะคืนเงินเนี่ยภายใน1ปีแต่เพื่อนก็ยังไม่ได้คืนแล้วก็เพื่อนก็ตายนะครับหลังจากนั้นก็ไปคุยกับทางภรรยาแล้วก็ลูกของเพื่อนนี่ก้อนนี้นะนะที่สามีและพ่อเขายืมโดยบอกว่าคนที่ยืมเงินเนี่ยคือสามีนะไม่ใช่คนที่มีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนะครับตอนนี้สามีก็ตายไปแล้วก็เลยอยากทราบว่าหนี้ของคนตายเนี่ยจะเรียกคืนจากกองมรดกได้ไหมแล้วก็ต้องเรียกจากภรรยาหรือลูกของเขาโดยตรงหรือเปล่าครับอ่ะเชิญพี่วสันต์ฮะเอาจากใครได
0: ้ว่าด้วยการยืมเงินนะครับตามกฎหมายนะครับก็มีหลักฐานเป็นหนังสือและก็มีลายมือชื่อผู้กู้จำนวนเงินแน่นอนนะครับดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะครับแต่ถ้าไม่เกินปีแล้วก็มาตายก่อนฟ้องได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอให้มันครบปีนะครับแต่เวลาฟ้องคนตายนี่อย่าไปฟ้องเกิน1ปีนะครับเราจะฟ้องทายาทนะครับก็คือกรณีที่ทายาทเขารับมรดกนะครับเพราะกฎหมายเขาบอกว่าคนที่เป็นทายาทนะครับในเรื่องที่เป็นหนี้เป็นสินนะครับถ้าไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวนะไม่ได้เอาไปใช้ในครอบครัวไม่ได้เป็นแต่เป็นทรัพย์สินของคนที่ตายนะครับตรงนี้นะครับเวลาเราฟ้องเข้ามานะครับไอ้คนที่เป็นทายาทศาลก็จะสั่งนะครับว่าให้คุณรับผิดชอบไม่เกินมรดกที่คุณรับมานะถ้าเกิดรับมรดกคุณพ่อมา 500,000 นะครับก็ช่วยเอาเงินไปคืนได้เลยนะครับมาแบ่งกันนะครับแต่ถ้าไม่ได้รับเลยนะครับหรือรับมา 50,000 ก็จ่ายไปแค่ 50,000 ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบเพราะผมบอกว่าผมรับมรดกของคุณพ่อมาแค่นี้เองและเป็นหนี้ส่วนตัวคุณพ่อนะครับไม่ได้เป็นหนี้เราไม่ได้เป็นหนี้ร่วมเป็นหนี้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นครับกฎหมายก็ฟ้องได
1: ้
0: 1ปีเนี่ยพอตายแล้วก็อย่าไปรออะไรต่างๆรับแต่เราทราบนะครับไปบางคนไปงานเผาเขาด้วยนะครับแต่มาเกินก็จะมีปัญหานะครับเรื่องอายุความ
1: ทายาทหรือว่าคนที่เขามีสิทธิ์อย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะโต้ได้ฮะให้การสู้ได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้รู้เนี่ยว่าไอ้ลูกหนี้มันตายแล้ว
0: ใช่ครับ

0: เกินนะฮะไปเกิน1ปีไปนู่นฟ้องปีที่3อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาให้การสู้
1: เขาก็โตได้ครับเพราะเขาก็ถูกกระทบมาโดยตรงไงครับจะต้องมารับแบบนี้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ต้องรีบเหมือนกันแม้หนี้จะถึงกำหนดชำระหรือยังไม่ถึงกำหนดถ้ารู้ว่าตายนี่ก็ต้องรีบ
1: รีบเลยครับจัดการเลยครับ
0: แต่ทีนี้ถ้ารีบอยู่ในช่วงไม่มีปัญหาในเรื่องของการฟ้องนะสมมติฟ้องมาแล้วปุ๊บเนี่ยกองมรดกถ้ามันมีก็เอามาได
1: ้เอามาได
0: ้ถึงโอนไปหาลูกหาเต้าหาคนนั้นคนนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาได้
1: ดึงมาได้ครับเพราะเวลาบางทีจะไปโอนให้ลูกให้ครอบให้ครัวไปก่อนหนียักย้ายถ่ายเทไปนะครับก็ถือว่ามาจากกองตรงนี้ครับมรดกถือว่ามันเป็นกลช่อชนนะครับมันไม่ถูกไม่ต้อง
0: แต่ถ้าไม่มีกองมรดกเลยก็คือไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มีเลย
0: ก็คือทายาทก็ไม่ต้องเกี่ยว
1: ไม่ต้องเกี่ยวก็จะเขียนรองศาลจะเขียนว่าให้รับผิดชอบนะครับไม่เกินที่รับมรดกมาครับ
0: ครับผมฝากไว้นะฮะปิดท้ายในส่วนของรายการวันนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะมีปัญหาติดต่อผ่านระบบ LINE หรือว่าโทรเข้ามาได้ที่รายการจะได้คุยกันเอกสาร157อย่าลืมพิมพ์ข้อความมาทิ้งไว้นะฮะขอเอกสารขอมัดจำขอ157ก็ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้เรื่องมัดจำนะครับขอบพระคุณทนายความครับทนายความวสันต์ฟิล์ม
1: สวัสดีครับน้องนันท์ครับ
0: ครับผมนะฮะเจอกันวันใหม่นะฮะท่านผู้ชมฝีมือช่างผมอานันท์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอในของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายธรรมหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจ

0: การชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ชี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสกิทธิยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชธานปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่ทรงมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง
1: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะพระทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนนี้มาประทานความช่วยเหลืออุปการะในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆเป็นอันดับแรก

0: ท่านประธานครับนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
2: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: รับชมการถ่ายเงินเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบแอปเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: ฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
1: ช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทันมาแล้วมากมายวันกับนักกฎหมาย

0: างในนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้เมนทารีทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทาง
3: เหล่ามนุษย์ใจลุกค่ะเทวดานี่คือยุคสมัยที่มนุษย์เหนื่อยนิ่งเป็นกิจวัตรความเคลื่อนไหวเดียวที่จะเกิดขึ้นได้กับพวกเจ้าคง

0: ลุกก็ลุกก็ลุกก็ลุกก็ลุก
1: อย่าลืม
0: ลุก
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นะคนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: สิบค่ะ
3: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: ทีวีรัฐสภา
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้

ั่งการจัดการอุทกภัยเชิงรุกมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เน้นให้ความช่วยเหลือสูงสุดกับชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งและพบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและการสัญจรของประชาชนรัฐบาลได้เร่งบูรณาการกับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามข้อคำสั่งของนายอนุตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นการช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการตาม3มาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์ทั้งให้การบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดังนี้1ยกระดับการเฝ้าระวังและบริหารจัดการสถานการณ์อุทกสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำระดับน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยพร้อมทั้งประเมินแนวโน้มสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมความเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์จุดอพยพและสถานที่เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรก 2. ให้สำนักงานปภ.จังหวัดบูรณาการร่วมกับนายอำเภอทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐมูลนิธิอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวอย่างใกล้ชิดรวมทั้งจะทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและสถานการณ์น้ำให้เป็นปัจจุบันพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุระบบแจ้งเตือนการอพยพการช่วยเหลือประชาชนและให้จัดเตรียมและระดมเครื่องกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติการแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงให้เร่งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระดมทรัพยากรเข้าดำเนินการโดยทันที3ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นกลไกหลักในการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นข้อให้มีความปลอดภัยพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามนางสาวพลอยทะเลยังระบุอีกว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องได้เร่งบูรณาการความร่วมมือเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ระบบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่โดยมอบให้เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐมูลนิธิอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดือดร้อนของประชาชนโดยความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1โมงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพยานวนอุทยานในพื้นที่เสี่ยงภัยหลังฝนตกอันตรายกับนักท่องเที่ยวนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก

0: รกอีดกจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่26ถึง20
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะคอนเสวนารัฐสภารายการที่จะพาไปติดตามรับชมการเสวนาและงานสมัครหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภาค่ะแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ได้กำหนดให้สำนักวิชาการดำเนินข้อมูลองค์ความรู้ทางการวิจัยสู่การชัญญัติประกอบกับคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวิทยาลัยหลักในการขับเคลื่อนงานด้านวิจัยและพัฒนาได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยเพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณาในกระบวนการนิติบัญญัติและภารกิจของวุฒิสภาและเกิดประสิทธิผลจึงได้จัดสัมมนาและนิทรรศการทางวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยประจำปีพ.ศ. 2569 Senate Forum 2026ถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมขึ้นค่ะโดยรายการเสวนารัฐสภาวันนี้ก็ได้นำเสนอเทปบันทึกการเสวนาอภิปรายภาพรวมงานวิจัยเพื่อยกระดับหน้าที่ของวุฒิสภาซึ่งก็จะมีทั้งโครงการวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและหลักธรรมาภิบาลในการพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิวิจัยเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาค่ะเชิญติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: ในวันนี้ครับหลังจากที่ท่านแต่ละท่านเนี่ยดำเนินเสนอในเรื่องของตัวเองแล้วเนี่ยเราจะมารุมกันคุยครับก็คือว่าคอนเฟรนซ์นะโอ้โหนะฮะกว่าจะรอแต่ละท่านไปนะฮะ 3-4-5 เรื่องบางทีเราลืมไปแล้วว่าเราอยากจะทราบอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเสร็จแต่ละเรื่องปั๊บเนี่ยเราก็จะคุยนะคุยอย่างท่านอาจารย์พูดเรื่องบทบาทสมมุตินะฮะเราก็จะรุมกันคุยเลยนะในมุมของแต่ละท่านมองว่ายังไงนะครับท่านนะฮะจากนั้นเราจึงมาบูรณาการเนี่ยที่เราจะมองกันไปแล้วมันมี impact ยังไงนะฮะเราควรจะปรับระบบนะฮะทางสมาชิกวุฒิสภาอย่างไรแล้วเรามองไปทางอนาคตด้วยกันนะครับรูปแบบจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับผมขอเริ่มเลยนะครับขอเริ่มจากท่านอาจารย์ท่านแรกเลยนะครับกับหัวข้อและหลักธรรมาภิบาลในการพิจารณาและการกรองกฎหมายของวุฒิสภาครับเรามาเริ่มกันตรงตัวบทกฎหมายกันก่อนเลยนะโดยที่มี principal investigator ครับท่านผู้วิจัยของเราท่านรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพงศ์ลีลากิจไพศาลครับ

สวัสดีนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่างๆนะครับของทางสำนักงานนะครับก็ในโครงการของผมนะครับก็ได้รับโจทย์ที่สำคัญก็คือว่าจะทำยังไงถึงเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าหลักธรรมาภิบาลนะครับในเรื่องของการกันกรองกฎหมายซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญมากของสำนักงานของทางวุฒิการนะครับก็จะดูจากเอกสารจากสำนักงานท่านนั่นแหละนะครับก่อนอยู่แล้วว่าในขั้นตอนต่างๆในตัวอย่างของการกันกรองกฎหมายที่ดีเนี่ยมีปรากฏการณ์มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำคัญสำคัญเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับกฎหมายในการกันกรองแล้วมีระบบค่อนข้างธรรมาภิบาลโปร่งใสแล้วก็มองว่าเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่เป็นตัวอย่างประกอบนะฮะเราทางนักวิจัยเนี่ยก็นำมาใช้นะครับการต่างประเทศก็คือคัดเลือกจากประเทศต่างๆก็ผ่านการพิจารณาจากท่านกรรมการนะครับก็จะมีทางออสเตรียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับก็ดูจากบริบทต่างๆที่ใกล้เคียงกับเราบ้างนะครับดูจากตัวอย่างที่ดีนะครับที่น่าสนใจที่พูดถึงกันนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์นะครับการสัมภาษณ์ตรงนี้ก็จะสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสว.เองนะครับท่านคณะกรรมการมีเวลาให้กับเรานะครับบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องกับการในเรื่องของการกันกรองหรือเสนอกฎหมายนะครับผู้บังคับใช้กฎหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะฮะประชาชนต่างๆเราก็สัมภาษณ์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะผลต่างๆนำมาประมวลนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเราก็คงจะต้องนำไปเขาเรียกสนทนากลุ่มว่าผลของเราเนี่ยมีความสอดคล้องหรือว่าท่านเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนอีกชั้นหนึ่งนะครับในชั้นนี้ก็จะมีการทำโฟกัสกลุ่มอย่างที่เราเข้าใจนะครับก็นำผลจากการวิจัยเนี้ยมานำเสนอให้กับท่านนะครับเพื่อให้ท่านแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมติติงกับงานของเราว่ามันเกินความเป็นจริงหรือว่ามันเป็นอย่างไรนะครับในจำนวนต่างๆก็ผ่านการเขาเรียกสกัดหรือว่าช่วยกันดูแล้วว่าครอบคลุมมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งเราก็อาจจะต้องดูถึงความเหมาะสมนะครับจากเวลาว่างนะครับเวลาที่ท่านเนี่ยของเราด้วยนะครับทีนี้เรามาดูภาพรวมในปัจจุบันนะครับก็ระยะวาระที่1เนี่ยก็อย่างที่ท่านทราบนะครับก็เรียกว่าวาระนะครับในวาระเนี่ยก็จะมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานะครับคอขวดต่างๆการเตรียมการของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลนะครับเมื่อเข้าถึงระยะนี้แล้ววาระนี้แล้วเนี่ยวาระที่2ก็คือวาระที่เข้าสู่ชั้นกรรมาธิการนะครับในชั้นกรรมาธิการเนี้ยนะครับก็เรามองว่าท่านกรรมาธิการเนี่ยอาจจะมีสัดส่วนหรือว่าความที่เป็นตัวแทนเข้ามานะครับในบางครั้งเนี่ยก็เกิดว่าท่านต่างๆเนี่ยมีเวลาที่เข้าร่วมอาจจะไม่พอนะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆอาจจะมีซัพพอร์ตให้ท่านใช้ในการตัดสินใจเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงดังนั้นในจุดนี้ครับคำคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือว่าการสนับสนุนข้อมูลทางด้านที่เป็นเชิงปัจจัยที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้มาจากภาคสนามของเรานะครับแล้วในวาระที่3เนี่ยวาระลงมติวาระเนี่ยนะครับก็เป็นวาระที่มีความโปร่งใสมีการถ่ายทอดมีการลงคะแนนทุกอย่างเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าในบางกฎหมายในบางฉบับเนี่ยมีเรื่องของการแข่งกับเวลาก็ดีเวลาค่อนข้างจำกัดก็ดีสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้ได้เนี่ยอาจจะเป็นว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่ได้เพียงแต่บอกว่าเปลี่ยนอะไรบ้างข้อไหนแต่การสนับสนุนด้วยเหตุผลนะครับการบ่มที่ได้รับผลกระทบตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะเพิ่มได้อันที่สองเนี่ยคือการสื่อสารกับสาธารณะนะครับเขาเห็นถึงประโยชน์ผลงานของทางท่านวุฒิสภาผลงานของทางสำนักงานที่ร่วมกันกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นแล้วต้องตัวนี้ครับจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการยอมรับนะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าท่านกล้าเปิดเผยได้เนี่ยธรรมาภิบาลมันก็เกิดใช่ไหมฮะเพราะว่าระบบ tracking ระบบการเปิดเผยตรงนี้คนที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับทราบนะครับเราพร้อมที่จะบอกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดประโยชน์กับสังคมจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในภาพใหญ่ๆนะครับทีเนี้ยในส่วนของโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยก็มี

การเพิ่มขึ้นมานะครับว่าหลังจากที่เรานำเสนอไปแล้วเนี่ยทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของการwarning ไปเลยเรื่องข้อมูลสำคัญถ้ากฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรที่วิกฤตมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังให้ดีมากนะครับมีเรื่องอะไรที่ควรจะต้องบอกกับคนที่เกี่ยวข้องกับการกันกรองกฎหมายก็ดีหรือทางคนที่จะเข้ามาอยากมีส่วนร่วมตรงนี้ทราบนะครับว่าเขาได้รับมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดรับหลักการเนี่ยมันมีความจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้าเราเน้นเรื่องของข้อมูลที่มาจากการประเมินผลกระทบของการใช้กฎหมายที่เป็นวิทยาศาสตร์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นความสบายใจนะครับสิ่งที่เป็นข้อกังขากับคนที่เกี่ยวข้องหรือสังคมนะครับก็จะลดน้อยลงแล้วทำให้เขาเนี่ยยอมรับฟังเหตุฟังผลหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดดึงของวาระที่1ในวาระที่2เนี่ยชั้นกรรมาธิการนะครับในถือว่าเป็นการใช้ข้อมูลที่มีล่องลอยนะฮะแล้วก็มีอยู่เสมอตามคำแนะนำก็คือว่ากฎหมายต่างประเทศมีฉบับไหนบ้างนะครับกฎหมายมีอะไรบ้างจากต่างแต่นะครับอาจจะต้องมีความคมชัดนะครับแล้วมีการใช้มีการศึกษาอย่างสม่ำเสมอในกฎหมายทุกฉบับนะไม่เพียงแต่ว่าเอามาเพื่อให้ดูว่าเรามีการเปรียบเทียบแล้วแต่ผลเนี่ยควรจะต้องมีว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีที่เหมาะสมกับใช้ในประเทศไทยตรงนี้ถึงจะเป็นประโยชน์กับกิจกรรมนี้นะครับแต่ว่าหลายครั้งเวลาสื่อสารกับว่าเอ้ยเราไม่เหมือนประเทศที่เอามาศึกษานะเราไม่เหมือนเขาจะเอามาไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะต้องนำเสนอให้ได้ว่าเรามีการศึกษารอบด้านเราดูตัวอย่างที่เขาสำเร็จแล้วนะครับเอามาใช้ประโยชน์กับเราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ลดนะครับในส่วนของข้อกังวลที่ผู้ให้ข้อมูลเนี่ยให้กับเรานะครับในส่วนของข้อจำกัดต่างๆเนี่ยนะครับก็ที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เรียนท่านนะครับในชั้นนี้บางครั้งอาจจะไม่ได้อิงกับความเชี่ยวชาญโดยตรงมาจากสัดส่วนที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นกรรมาธิการนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าจะทำยังไงให้ลดการใช้ดุลพินิจหรือสิ่งต่างนี้ได้สิ่งที่ช่วยอย่างนึงก็คือเรื่องความแม่นยำของข้อมูลนะครับการประเมินผลของผลกระทบของกฎหมายข้อมูลในฝ่ายของทางสำนักงานที่เข้ามาสนับสนุนนะครับเขาให้เวลาผมมา15นาทีใช่ไหมฮะตอนแรกบอกว่าไม่พอนะฮะบอกว่ามันจะเหลือเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ RIA ที่เรารู้จักกันมานะฮะรวมถึงมาตรา77ที่เราทราบกันดีนะครับคงจะต้องเอามาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ดำเนินการอย่างจริงจังตรงนี้ไม่เพียงแต่เราดำเนินการตามกฎหมายหรือตามนโยบายของรัฐบาลนะครับหรือของประเทศเราเนี่ยแต่มันเป็นข้อมูลที่สนับสนุนกับคนที่ทำงานจริงๆนะครับในวาระที่3คือเรื่องความโปร่งใสนะครับความโปร่งใสในที่นี้ในวาระนี้ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่นะครับก็มองว่าประเทศเราเนี่ยค่อนข้างโปร่งใสเลยในวาระที่3มีการถ่ายทอดมีการลงมติมีการประกาศทุกสิ่งอย่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะเสริมเพิ่มเข้าไปก็คือระบบ tracking chain นะครับเรามีตามอยู่แล้วแต่อาจจะช้านะครับบอกให้ได้ว่าแก้นะฮะแก้เพราะอะไรเหตุผลอย่างไรนะครับตัวนี้ควรจะรอไว้ให้กับสาธารณชนมันเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับและกฎหมายเนี่ยเราสื่อสารด้วยภาษากฎหมายถูกไหมครับก็มีคำร้องขอมานะฮะจากคนที่เกี่ยวข้องว่าจะสื่อสารยังไงให้มันง่ายๆครับให้ชาวบ้านหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบของกฎหมายครับเขารู้เลยว่าเนี่ยคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มของเขาจริงๆหรือว่าผลงานของทางท่านวุฒิสภาท่านวุฒิสมาชิกผลงานของทางสำนักงานเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยที่ผลักดันกฎหมายฉบับนี้ทำให้ลดปัญหาหรือว่าสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มคนต่างๆเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างตัวนี้ครับเรื่องการสื่อสารที่สำคัญหนึ่งของทางสำนักงานนะครับที่จะแปลงนะครับเรื่องที่เป็นยากๆเรื่องเป็นทางกฎหมายในเชิงเทคนิคนะครับทำให้เขาเห็นถึงประโยชน์นะครับตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จุดแก็บต่างๆที่ผมเล่ามานะครับก็อยู่ในสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็หัวใจสำคัญตั้งแต่พูดมานะครับข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์นะครับการประเมินผลกระทบนะครับหลังจากออกไปแล้วผมลืมพูดอีกประเด็นนึงก็คือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายหลังจากที่กฎหมายเนี่ยมีการบังคับใช้ไประยะหนึ่งอันนี้คือปลายทางที่เกิดขึ้นและสิ่งที่จะเอามาใช้ในการทบทวนกฎหมายหรือสร้างกฎหมายใหม่หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆเข้ามาแก้มาอุดรอยต่างๆตรงนี้ก็คือข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะวนกลับมาอันนี้ก็จะอยู่ในข้อเสนอแนะแล้วก็งานของต่างประเทศเนี่ยก็จะมี

0: มากพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ AI ในเรื่องของการนิติบัญญัติที่เป็นบทบาทของทางวุฒิสภานะครับก็จะเป็นเรื่องของเวลาข้อมูลต้องแม่นยำนะครับความเชี่ยวชาญของคนที่เข้ามากันกรองกฎหมายแล้วก็ความเชี่ยวชาญของทางสำนักงานเองนะครับที่จะเป็นเซ็นเตอร์ในเรื่องของการสนับสนุนงานวิชาการที่สนับสนุนในเรื่องของการกันกรองกฎหมายถ้าตรงนี้มีความแม่นยำได้นะครับตรงนี้ควบคู่ไปด้วยกันนะครับแล้วก็เครื่องมือที่มีอยู่แล้วนะครับนำมาใช้อย่างจริงจังแล้วก็ให้เป็นรูปธรรมนะครับก็คือ IA แล้วก็ PLS นะครับการประเมินผลกระทบของกฎหมายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องของระบบ tracking นะอย่างที่เรียนท่านนะครับตรวจสอบนะฮะว่าเปลี่ยนเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรเจตนารมณ์เป็นอย่างไรนะและสุดท้ายนะครับการทำให้เกิดคุณภาพที่ดีและเข้าใจตรงกันได้คือการสื่อสารนะครับของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับผมขอข้ามไปเลยนะครับก็อันนี้เป็นอีกวัตถุประสงค์อีกข้อนึงก็คืองานของต่างประเทศนะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่าเพิ่งน้อยใจประเทศไทยเนี่ยบทบาทก็นะครับเรามีเหมือนเขาหมดเลยเรามีไฮไลท์สำคัญที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นเรื่องของการกันกรองกฎหมายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่มีความเป็นอิสระทุกประเทศมีหมดเพราะว่าเขาจะต้องซัพพอร์ตเรื่องนี้นะครับก่อนจะเข้ากันกรองเนี่ยนะครับอย่างเช่นสหราชอาณาจักรอังกฤษอย่างเงี้ยครับเขาต้องดูเรื่องการประเมินต้องมีการประเมินผลกระทบของกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาก่อนเลยถึงเอากฎหมายเข้ามาได้อันนี้ตัวอย่างนะฮะแต่เดียวของเราเนี่ยก็อาจจะอำนาจของการมาธิการนะครับก็อาจจะครึ่งวงนะฮะยับยั้งให้ข้อเสนอได้แต่ด้วยเงื่อนของเวลาด้วยของระเบียบกฎหมายต้องไปต่ออย่างที่ท่านทราบกันดีอยู่นะครับแต่ของประเทศอื่นมีอำนาจมากกว่านะครับการประเมินผลกระทบ IA นะครับอย่างที่ผมเรียนท่านนะครับแล้วก็ติดตามกฎหมายหลังบังคับใช้นะครับตรงนี้ในหลายอย่างเช่นสหราชอาณาจักรเขาจะเด่นเรื่องนี้มากนะครับในเรื่องของการประเมินผลกระทบประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อมารีวิวต่างๆนะครับผมคงหมดเวลาแล้วนะฮะนะครับแล้วสุดท้ายแล้วกันนะผมขอไปที่ไฟดับเลยกินเวลาผมไปนิดนึงนะครับนะฮะวัตถุประสงค์ข้อที่3นะครับสำนักงานก็บอกว่าต้องบอกมาเลยนะอาจารย์นะต้องทำอะไรบ้างนะฮะก็ถ้าระยะสั้นเลยนะครับข้อมูลทางวิชาการท่านต้องเร่งดำเนินการอะไรที่เป็นสำนักงานที่สั่งสมอยู่จากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางวิชาการฐานข้อมูลต่างๆท่านอาจจะต้องมีในการซัพพอร์ตถ้าซัพพอร์ตไม่ได้เครือข่ายของท่านที่อยู่ในประเทศนะครับเครื่องมือ IA อาจจะต้องหยิบยกขึ้นมาหรือไม่เป็นจุดเด่นของทางสำนักงานเพื่อซัพพอร์ตการทำงานของสว.นะครับระยะกลางนะครับเรื่องโครงสร้างเชิงระบบก็นำระบบ IA เข้ามาใช้นะครับแล้วก็ยกระดับสำนักที่เกี่ยวข้องมาตรฐานสากลต่างๆท่านต้องมีอยู่ในคลังข้อมูลนะครับและระยะยาวนะครับก็บูรณาการเรื่อง IT นะครับ AI ผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่ช่วยได้นะครับการจัดกลุ่มการประมวลผลการดึงออกมาใช้เนี่ยผมว่าเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็ดูเรื่องการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายหลังจากที่กฎหมายมีแล้วซึ่งอันนี้มันเป็นสแตนดาร์ดทั่วโลกที่ถ้าหน่วยสนับสนุนข้อมูลมีตรงนี้ผมคิดว่าเป็นมาตรฐานนะครับการทำงานของคนที่เกี่ยวข้องในการกรองกฎหมายนะครับก็จะมีความแม่นยำความแม่นยำก็ลดปัญหาต่างๆที่ท่านให้ผมไปศึกษาวิจัยได้นะครับก็ในทั้งหมดภาพรวมของผมมีเบื้องต้นมีเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับ
1: ต่อเนื่องจากท่านจันยุทธพงศ์นะคะว่าเราทราบกฎหมายว่าจะผ่านมาอย่างไรใช่ไหมคะในส่วนของตัวเองจากคณะรัฐศาสตร์นะคะสาขาบริหารรัฐกิจนะคะธรรมศาสตร์นะคะก็ได้รับผิดชอบในการศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพตอนนี้เราจะเอากฎหมายมาใช้บังคับจะใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพและก็มีธรรมาภิบาลในเรื่องของการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของวุฒิสภานะคะค่ะดิฉันยังกดปุ่มลงโอเคค่ะงานศึกษาของดิฉันเองในเวลาอันรวดเร็วนะคะอาจจะขัดตกบกพร่องบ้างนะคะแต่เรื่องใหญ่มากเลยค่ะท่านเพราะว่าจากที่เรามีการเปลี่ยนวุฒิสมาชิกนะคะจาก250มาเป็นสว.ชุดใหม่200ท่านใช่ไหมคะที่การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมีภารกิจบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันนะคะท่านวุฒิสมาชิกน่าจะทราบอยู่ในอยู่แล้วนะคะแต่ท่านอื่นที่ณสถานที่แห่งนี้นะคะในสระมรกตนี้นะคะ

ค่ะชั้นที่1เนี่ยนะคะก็อาจจะมีอํานาจในการเสนอร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะฉะนั้นวุฒิสมาชิกจะมีอํานาจและหน้าที่อย่างไรนะคะหน้าที่และอํานาจในการที่จะไปควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลนะคะซึ่งเราก็ไปนําไปศึกษานะคะตามขอบเขตของการศึกษาที่กําหนดมาจากคณะกรรมการเนี่ยของการวิจัยเนี่ยนะคะของวุฒิสมาชิกเนี่ยนะคะก็ไปติดตามศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศนะคะก็คล้ายๆท่านอาจารย์เนาะไม่รู้เราทําก่อนกันหรือว่าอาจารย์ทําก่อนเรานะคะก็จะล้อกันสักนิดนึงค่ะโดยที่เราไม่ได้หารือกันนะคะก็เพิ่งทราบวันนี้ว่าอาจารย์ก็เจาะประเทศใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกตินะคะเราก็จะไปดูต้นแบบจากสหราชอาณาจักรนะคะสหรัฐอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียนะคะแต่ว่าในบทสัมภาษณ์บางอย่างเนี่ยจะมีข้อมูลที่ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านก็จะเอ่ยไปถึงญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ศึกษาด้วยเวลาจำกัดนะคะเราศึกษาเชิงคุณภาพนะคะจากการสัมภาษณ์นะคะวุฒิสมาชิกนะคะทั้งที่เป็นปัจจุบัน10ท่านนะคะแล้วก็อดีตวุฒิสมาชิกนะคะซึ่งตอนนั้นตัวเองก็ร่วมอยู่ในคณะกรรมการพัฒนาการเมืองนะคะและกรรมการส่วนร่วมของประชาชนนะคะแล้วก็อยู่ในอนุอีกหลายอันนะคะค่ะก็สามารถติดต่อประสานนะคะแล้วก็สัมภาษณ์อดีตผู้ที่สมาชิกได้อีก10ท่านนะคะเราก็รวมไปถึงก็สัมภาษณ์ทางภาควิชาการก็คือผู้ทรงคุณวุฒิทางสายวิชาการที่อะไรคะมีประสบการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวโยงกับงานรัฐสภาวุฒิสภาด้วยนะคะก็นักวิชาการอีก10ท่านนะคะก็เป็น30นะคะ30ตัวเลขเท่ากันเนาะอาจารย์แต่ว่ากระจายจะไม่เหมือนกันนะคะกลไกที่เราศึกษานั้นนะคะก็จะศึกษา6กลไกด้วยกันนะคะก็เป็นเรื่องกรรมาธิการอาจารย์เกริ่นบ้างแล้วบางส่วนนะคะตัวนี้จะมีกลไกที่ซ้ำซ้อนกันสักนิดหนึ่งเป็นเรื่องของการตั้งกระทู้ถามนะคะการเรียกบุคคลและเอกสารนะคะsummon เนี่ยนะคะ summon witnesses นะคะ request ต่างๆนะคะรวมถึงการตรวจสอบงบประมาณซึ่งก็อาจจะมี impact น้อยนะคะแล้วก็ดูถึงกระบวนการตรวจสอบทวงดุลภายในกระบวนการนิติบัญญัติหรือการอภิปรายนะคะรวมไปถึงการตั้งข้อประเด็นต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลไกที่6นะคะฉะนั้นสิ่งที่เรามองอะไรเราใช้หลักการของการทวงดุลอำนาจว่าวุฒิสมาชิกต้องมีอำนาจในการทวงดุลตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายราชการนะคะขณะเดียวกันเราก็ดูว่าประสิทธิภาพคือธรรมาภิบาลหลักแต่จริงมันมีมากกว่า6หลักนะท่านนะคะแต่เราก็จับในเรื่องของประสิทธิภาพก็นี่เป็นโจทย์วิจัยนะคะเรารวมไปถึงหลักความโปร่งใสนะคะซึ่งเป็น1ใน6หลักที่ประเทศไทยใช้แล้วก็เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ60ที่บรรจุเอาไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นต้องมีหลักธรรมาภิบาลซึ่งครอบคลุม6หลักนี้นะคะรวมไปถึงหลัก accountability นะคะหรือความรับผิดรับชอบได้นะคะก็เรียกหลายชื่อนิดนึงนะคะอาจจะมีความพร้อมรับผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะสอดคล้องกับการศึกษาฉบับแรกไปแล้วนะคะในส่วนของกลไกแรกเนี่ยกรรมาธิการท่านอาจารย์เกริ่นไปบางส่วนแล้วนะคะเราจะพบว่ามันเป็นกลไกหลักที่ทุกประเทศใช้ที่ทุกประเทศใช้เรื่องปกตินะคะเป็นกระบวนการทางรัฐสภาเลยรวมไปถึงของระบบการปกครองแบบประธานาธิบดีด้วยนะคะก็เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพสูงแต่มันมีข้อจำกัดในบางประการนะคะเรื่องของประเด็นพันธกิจที่นำมาถกกันไม่ทันนะคะอาจจะไม่เกิดความโปร่งใสเพราะว่าไม่ใช่ทุกเรื่องจะมีการเผยแพร่สอดสื่อเข้าไปในสู่สาธารณะหรือสิ่งที่สื่อไปนั้นเหมือนอาจารย์ก็แจ้งไปแล้วเนาะมันก็ไม่ครอบคลุมอาจจะเป็นภาษาที่เข้าใจยากประชาชนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจเลยเรื่องอะไรหรือคุยกันภาษาอะไรกันนะคะในทางรัฐสภานะคะ accountability เราจะติดตามตรวจสอบให้มาชี้แจงในกรรมาธิการได้อย่างไรนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดผลในทางการตรวจสอบนะคะกลไกหนึ่งที่สอดคล้องคู่กันไปกับกรรมาธิการคือการตั้งกระ

ทูลถามที่วุฒิสมาชิกจะใช้งานอยู่นะคะแต่อันนี้มันก็มีประเด็นเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานมากการเตรียมข้อมูลต่างๆการตั้งกระทู้สดที่ฉันสอบถามแล้วก็บางท่านนะคะวุฒิสมาชิกก็ให้ข้อมูลแบบค่อนข้างตรงไปตรงมาเนาะก็กล่าวได้ว่ามันก็จะมีแบบกระทู้สดที่เป็นกระทู้หวานนะท่านนะอันนี้ทางวุฒิสภาน่าจะรู้จักกันอยู่เนาะมีกระทู้หวานกระทู้ชมนะคะแล้วก็กระทู้ที่ต้องการแสดงว่าตัวเองมาทำงานอะไรต่างๆดิฉันขอรายงานตามที่ได้รับข้อมูลมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระทู้เหล่านี้เนี่ยประสิทธิภาพการใช้งานอาจจะไม่ถึงกันมาธิการนักนะคะแล้วก็การตอบเนี่ยการตอบกระทู้ที่เรียกมาเนี่ยเราจะพบว่ามีตัวเลขน้อยสักนิดหนึ่งสถิติตรงนี้ดิฉันหยิบมาจากเพิ่งมาเผยแพร่นะคะในระบบเว็บไซต์ของวุฒิสภานะคะก็ได้รับมาคือเมื่อปี6เนี่ยค่ะไม่ถึง 50% ท่านนะคะที่เป็นเรื่อง 22% นะคะเป็นหนังสือเนี่ยตอบมาคือถ้าไม่มาตอบสอบเป็นหนังสือหรือก็ไปผ่านราชกิจจาเลยซึ่งก็เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกระทู้เนี่ยก็มีการใช้กันอยู่เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นไงคะเป็นการเปิดเผยสู่เวทีสาธารณะแล้วก็ถ้าท่านวุฒิสมาชิกเนี่ยนำเสนอที่ถูกต้องตรงประเด็นถูกใจประชาชนก็จะได้รับการถ่ายทอดบันทึกออกไปนะคะแต่มันก็จะทันจองอยู่แล้วก็ที่สำคัญขาดการติดตามกลไกที่3คือการซัมมอนนะคะเรียกบุคคลและเอเดนเยอะดิฉันอยู่คลุกคลีกับวุฒิสภามาเป็น10ปีนะงวดนี้ไม่ได้อยู่ด้วยนะคะแต่ก็เห็นปัญหาอยู่ว่าเวลาที่เชิญบุคคลและเอกสารหรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยเราจะพบว่าบางท่านก็มาแต่หลายท่านก็อาจจะบอกว่าไม่สะดวกจะส่งผู้แทนมาคราวนี้การส่งผู้แทนมาเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าหน่วยเนี่ยนะคะที่ควรมาให้ข้อมูลเนี่ยข้อมูลก็อาจจะแบบไม่ครบถ้วนไม่สามารถตอบคำถามของกรรมาธิการได้บางประเด็นนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลมาตามภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลมันก็อาจจะหลุดขาดๆนะคะแล้วก็ไม่เป็นปัจจุบันเนาะแล้วก็ถ้าไม่มีการกำหนดโทษชัดเจนเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการปรับไปแล้วในวุฒิสมาชิก200นี่นะคะคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยวุฒิสมาชิก250เนี่ยถ้าเชิญมาเนี่ยก็จะมีข้ออ้างว่ามันไม่มีบทลงโทษนะคะซึ่งต่างจากต่างประเทศนะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะบอกว่าเป็นสปีนาเป็นหมายไปเลยค่ะออกหมายไปเลยนะคะว่าถ้าไม่มาคุณจะเจอหมายศาลนะคะรุนแรงนะคะแล้วก็แม้กระนั้นก็ตามเนี่ยถ้าต่างประเทศเนี่ยรายการอะไรต่างๆถ้าเรียกแล้วไม่มาให้ความร่วมมือมาให้ข้อมูลนะคะค่ะอีกกลไกหนึ่งนะคะที่ดูเหมือนว่าจะน่าจะมีประสิทธิภาพสูงเพราะเป็นเรื่องของการตรวจสอบทางด้านงบประมาณการใช้จ่ายต่างๆทุกวันนี้ตอนนี้เราก็ได้ยินอยู่นะคะว่าเจรนางบประมาณของส่วนราชการมากทีเดียวในกลไกนี้แต่เราก็พบว่าในทางวุฒิสมาชิกเองหรือวุฒิสภาเนี่ยนะคะไม่มีอำนาจที่จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขแค่อะไรคะให้ความเห็นให้ข้อชี้แนะซึ่งต่างจากฝั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องช่วยคืออะไรคือมันต้องมีตัวช่วยวุฒิสมาชิกวุฒิสภาท่านนะคะในการเข้าไปตรวจสอบในการให้ความเห็นที่ตรงประเด็นแล้วชี้ให้ประชาชนเห็นว่างบประมาณที่ท่านขอมาเนี่ยมันเอาไปใช้อย่างไรนะคะถึงจะมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ดิฉันย้ำนะคะตรวจสอบได้ให้เกิดผลลัพธ์อย่างจริงจังนะคะกลไกที่5การถ่วงดุลในกระบวนการนิติบัญญัติหรือการอภิปรายในรัฐสภาเองทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกลไกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการกลั่นกรองกฎหมายท่านอาจารย์พูดไปแล้วเนาะในกระบวนการของการพิจารณากฎหมาย3ขั้นตอนต่างๆนะคะตั้งแต่รับตาจนไปถึงมติรับไม่รับนะคะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นร่างกฎหมายต่างๆเชื่อดิฉันเถอะค่ะไม่มีใครอ่านละเอียดจริงนะคะดิฉัน

ขาของวุฒิสภาเนี่ยนะคะมาเป็นตั้งเลยค่ะจะอ่านยังไงทันคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีตัวช่วยถูกไหมคะมองให้ดีๆนะคะมันต้องมีตัวช่วยและต้องช่วยประชาชนด้วยค่ะเพราะกฎหมายท่านบอกว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ60นี้ดิฉันอยู่กับกฎหมายรัฐธรรมนูญตั้งแต่40นะคะเป็นคนจัดเวทีประชาพิจารณ์8เวทีของรัฐธรรมนูญ40นะคะแล้วก็คลุกคลีกับรัฐธรรมนูญ50 60มาเนี่ยดิฉันบอกเลยว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยบอกไว้ว่าจะต้องให้ประชาชนให้ความเห็นตามมาตรานะคะแต่ถามจริงๆเถอะเคยลองไปใช้แล้วค่ะมีใครกล้าให้ความเห็นในเวทีตรงนั้นบ้างเพราะว่ามันจะต้องระบุตัวตนว่ารายมาตราไหนเธออยากเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรมีใครอยากจะเสนอแก้ไขคะในเมื่อท่านต้องการไปถึงคอมพิวเตอร์หมายเลขนั้นนะคะหมายเลขบัตรประชาชนตรงนั้นดิฉันก็เป็นห่วงพอดีพีเอของดิฉันเองเหมือนกันนะคะชีวิตจะไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ในกระบวนการนิติบัญญัติที่จะผ่านกฎหมายก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเกิดความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณากฎหมายนะคะสร้างความรับผิดรับชอบต่อผู้เสนอด้วยนะคะไม่สร้างภาระผูกพันต่อการทำประชาพิจารณ์ของประชาชนทั่วๆไปนะคะค่ะแล้วก็มีการติดตามอย่างที่บอกนะคะประเด็นสำคัญอีกอันนึงคือมันไม่มีการทำregulatory impact นะคะ assessment ไม่มีนะคะกลไกที่6นะคะที่ได้นำการศึกษามานะคะเล่มรายงานนะคะถ้าท่านสนใจนะคะประมาณนี้เลยค่ะเล่มใหญ่ๆโตๆเนี่ยเหมือนที่บนโต๊ะนี่เลยนะคะแต่ฉบับย่อก็มีนะคะไปสแกน QR code ได้นะคะค่ะกลไกตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลไกที่อาจจะเริ่มใช้กันบ่อยนะคะช่วงนี้นะคะในวุฒิสมาชิก200นะคะมีการปรึกษาช่วงเช้าแต่ต้องไปจองคิวนะท่านอาจจะต้องเอารองเท้าไปจองอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะท่านต้องไปจองคิวในแต่ละวันนะคะว่าจะได้คิวไหม8โมงเช้าแล้วจะได้พูดกี่นาทีซึ่งดิฉันมองว่ามันมีข้อจำกัดเยอะในการทำงานถ้าดิฉันจะอภิปรายนะคะใช่มันเป็นความเร่งด่วนดีกว่ากลไกของกรรมาธิการและกลไกอื่นๆที่มีลักษณะเป็นทางการมากกว่ากลไกนี้จะช่วยให้เรื่องปัจจุบันทันด่วนได้รับการตอบหรือไม่ต้องมีคำถามเปิดนะคะได้รับการตอบหรือไม่ก็ต้องดูนะคะว่าเขาจะมาตอบไหมนะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เนี่ยมันก็อาจจะไม่สม่ำเสมอเพราะว่าเรื่องที่ท่านชี้แนะไฟไหม้น้ำท่วมถนนหนทางมันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากเลยท่านมันไม่ใช่เรื่องที่สาหัสนะคะเรื่องสแกมเมอร์ที่ต้องช่วยกันดูแลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่หลุดออกไปนะคะเรื่องคอร์รัปชันต่างๆมันไม่อยู่ในอเจนดาเหล่านี้ค่ะค่ะก็ประเมินดูทั้งประสิทธิ์ใสความรับผิดรับชอบได้แล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่ามันจะเกิด result หรือไม่นะคะของกลไกทั้งหมดนะคะดิฉันก็ยังมองว่าคณะกรรมาธิการเนี่ยมีทั้งสามัญและวิสามัญนะท่านนะคะใช้ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะตบท้ายนะคะว่ามันจะใช้อย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพค่ะนะคะรวมไปถึงการตั้งกระทู้ถามนะคะแล้วก็การเรียกบุคคลและเอกสารซึ่งอาจจะตอนนี้ก็ปรับกฎหมายไปบ้างแล้วนะคะก็มีการวอร์นิ่งเนาะจากส่วนราชการนะคะเท่าที่กฎหมายเอื้ออำนวยนะคะไม่ถึงเป็นการคาดโทษสร้างวินัยให้นะคะแต่ว่าทางภาคเอกชนมาให้ข้อมูลก็อาจจะมีข้อจำกัดสักนิดหนึ่งนะคะท่านโดยเฉพาะเรื่องตอนนี้ก็อาจจะที่ไปแตะเรื่องของความมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในทางดิจิทัลนะคะเทคโนโลยีต่างๆเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็คงนำเสนอต่อไปนะคะค่ะเรื่องงบประมาณเนี่ยมีข้อจำกัดอยู่และจะใช้กันบ่อยก็คือเรื่องของการทำอภิปรายในรัฐสภาและการปรึกษาหารือนะคะเราสัมภาษณ์มาเราพบว่ามันเจอปัญหาหลักๆรุนแรงที่ต้องรีบปรับดิฉันว่าต้องรีบปรับและจัดการคือมันไปกลายเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบคนอื่นได้หรือไม่มันอยู่ที่โครงสร้างทุกท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันมันมาจากที่มาขออนุญาตนะคะนี่จะมาจากการศึกษาวิจัยนะคะที่มาของวุฒิสภาตอบคนอื่นมันมีประเด็น

ความชอบธรรมนะคะความชอบธรรมของการได้มาดิฉันเข้าใจนะคะเพราะว่าอยู่กรรมาธิการพัฒนาการเมืองมากับท่านเสรีสุวรรณพานนท์นะคะก็ได้รับยินรับทราบมาตลอดนะคะรัฐธรรมนูญ1ถึง20เนี่ยเราทดลองมาหมดค่ะแต่มันก็ยังเป็นประเด็นคาใจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันวุฒิสภามันมีประเด็นเรื่องของที่มามันมีประเด็นเรื่องของการกลั่นกรองคุณสมบัติซึ่งจริงๆดิฉันก็เสนอไปก่อนลง250นั้นนะคะว่าต้องปรับคุณสมบัติของวุฒิสมาชิกย้ำนะคะมีขั้นต่ำการศึกษาปริญญาตรีดิฉันถามว่าท่านวุฒิท่านไม่มีปริญญาตรีแต่ท่านมีประสบการณ์ได้ไหมเพื่ออะไรเพราะท่านจะไปอ่านกฎหมายที่ท่านบอกว่ามันมีเป็น10เล่มเป็นร้อยๆท่านตรวจสอบเขาได้ไหมท่านอ่านรู้เรื่องไหมท่านจะไปตรวจเขานะคะก็มันมีประเด็นที่ยกมาจากการศึกษาวิจัยนี้ยืนยันได้นะคะท่านไปเช็คได้นะดิฉันยืนยันได้ในการศึกษานี้โครงสร้างที่ขาดการตรวจสอบจากกลไกองค์กรอิสระจากอย่าตัดไปพิจารณานอกบริบทนะคะค่ะสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองก่อนไปตรวจสอบคนอื่นบุคลากรค่ะฝ่ายสนับสนุนของท่านวุฒิสภาเนี่ยเรียนคุกครีมาดีเป็น10กว่าปีเนี่ยนะคะท่านต้องเสริมพลังให้เขาค่ะที่จะช่วยท่านในการเตรียมข้อมูลให้ชาร์ปให้แหลมคมหยิบมาให้ตรงกับที่ท่านจะไปอภิปรายนอกจากนั้นท่านก็ต้องชี้แนะให้เขาด้วยว่าจะเอาไปทางไหนดิฉันเชื่อว่าทีมสมาชิกทุกท่านมีที่ปรึกษามีทีมแบ็คอัพให้20 30คนเนี่ยช่วยทำงานกันหน่อยนะคะค่ะเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นปัญหาในการไปตรวจสอบคนอื่นนะคะปัญหาที่รุนแรงระดับปานกลางนะคะก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีจะส่งต่อท่านถ้าเช่นนั้นทำอะไรได้อีกถ้ากลไกเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพดิฉันตอกย้ำเรื่องดิจิทัลเซเนตตอกย้ำตรงนี้นะคะเราต้องหาตัวช่วยแล้วค่ะในเมื่อระบบกระดาษมันไม่เวิร์กนะคะระบบผู้คนไม่ทำงานนะคะหรือทำงานได้ไม่เต็มที่ต้องปรับนะคะก็ไปที่ข้อเสนอเลยแล้วกันนะคะปรับปรุงค่ะพัฒนาสภาเป็นดิจิทัลพัฒนาตั้งแต่ท่านจะอภิปรายใช้กลไกใดขอให้กรอกเข้าไปในระบบกำหนดประเด็นให้ชัดทุกท่านนะคะสองด้วยเรื่องถนนถ้าจะว่าด้วยเรื่องสแกมเมอร์ท่านจะว่าด้วยเรื่องการสอบท้องถิ่นจิ้มประเด็นให้ชัดพร้อมแนบว่าเหตุผลและที่มาคืออะไรช่วยสรุปไม่ต้องยาวเพราะคนสมัยนี้ไม่อ่านกันเยอะ8บรรทัดก็ได้นะคะแล้วก็ระบุให้ชัดจะใช้กลไกใดแล้วระบบมันจะตีให้ท่านเองว่าท่านจะได้คิวเมื่อไหร่เห็นไหมคะเพราะนั้นถ้ามีกลไกแอปพลิเคชันเหล่านี้ดิฉันเชื่อว่างานของฝ่ายเลขาเบาไปเยอะเลยค่ะแล้วก็ส่ง notification กลับไปให้ท่านในระบบวุฒิสภาวุฒิสมาชิกทุกท่านจะมีหมายเลขประจำตัวทุกท่านมีถูกไหมคะส.ส.ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระบบเหล่านี้เป็นตัวช่วยตั้งแต่ต้นทางดิฉันในฐานะประชาชนคนหนึ่งหรือนักวิชาการเนี่ยดิฉันจะทราบเลยว่ามันจะไปปรากฏผลบนเว็บไซต์สมาชิกวุฒิสภาเพราะฉะนั้น from end to end เราจะเห็นได้ว่ามันมีกันมาธิการแต่ละชุดสนใจประเด็นอะไรบ้างแล้วเรื่องเหล่านี้มันไปอยู่ช่องทางไหนมันยังอยู่ในขั้นของการหารือมันยังอยู่ในชั้นของการพิจารณามันยังต่อคิวอยู่แล้วแล้วมันไปยังไงต่อแล้วมันเห็นผลลัพธ์หรือไม่ดิฉันเรียนด้วยความเคารพนะคะประชาชนคนหนึ่งก็อยากทราบว่าวุฒิสภาท่านทำงานตรวจ

0: ในแต่ละกรรมาธิการนะคะถ้าทำอย่างนี้ได้ Digital Senate ดิฉันจะทราบหรือว่าวุฒิสมาชิกหมายเลขอุปโลกนะ100ไม่ได้ใบหวยนะคะนะคะหวยประเทศไหนก็ได้ออกวันนี้หรือเมื่อวานนะคะนะคะก็จะทราบได้ว่าสมาชิกแต่ละท่านท่าน1ปีเนี่ยรายงานให้ประชาชนทราบ performance ของท่านเนี่ยท่านได้ทำอะไรไปบ้างให้กับประชาชนท่านได้ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบบริหารราชการแผ่นดินตามที่ประชาชนได้ต้องการหรือไม่ประเด็นที่ท่านได้สอบถามหรือส่วนราชการต่างๆนั้นตอบความต้องการประชาชนจริงหรือไม่นะคะแล้วมันเกิดผลอย่างไรขออนุญาตนะครับเพราะดิฉันสอนบริหารเนาะก็มองเชิงระบบนะคะก็เดี๋ยวส่งต่อให้ท่านอาจารย์มากไปวางระบบประมาณนั้นนะคะข้อเสนอของทางปฏิบัติในทาง policy และทางปฏิบัตินะคะเพราะว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยท่านกรรมาธิการก็บอกว่าขอให้ที่ไปปฏิบัติได้ดิฉันว่าตั้งแต่โครงสร้างยันแนวปฏิบัติไปถึงฝ่ายเลขานะคะว่าคือมันต้องมีระบบตรวจสอบตั้งแต่อันแรกประตูแรกค่ะท่านประตูแรกถ้ามันไม่เมคเซนส์ตัดทิ้งค่ะไม่มีกระทู้หวานไม่มีกระทู้ที่จะมาโชว์ตัวว่าวันนี้ได้พูดแล้วไม่เอาแล้วค่ะขอกระทู้ที่หยิบแล้วตรงประเด็นยิงใจประชาชนแล้วมีเหตุมีผลเพียงพอมีหลักฐานมีข้อมูลและที่สำคัญมันจับนำไปสู่การพิจารณาที่ตรวจสอบได้จริงทำให้เกิดเห็นผลนะคะแล้วก็ย่อสิ่งที่สำคัญที่จันบอกคือมีการเว็บไซต์ที่อ่านภาษาแล้วรู้เรื่องนะคะดิจิทัลคืออ่านให้รู้เรื่องนะคะเพราะนั้นในแต่ละส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลไกด้านกรรมาธิการกลไกกระทู้ถามก็ตามนะคะหรือกลไกการเรียกบุคคลและเอกสารนะคะดิจิทัลฟุตปรินท์ที่สามารถกระทู้นี้เรียกนายกมาจากกระทรวงนี้นะคะใครมาตอบดิฉันจะได้ทราบว่าส่วนราชการนั้นได้มาตอบคำถามจริงไหมหรือว่าเขาติดส่วนราชการจริงไปต่างประเทศอะไรต่างๆนะคะสิ่งที่ตอบมันคืออะไรอันนี้เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับการทำงานในภาครัฐเองแล้วก็ในส่วนของการตรวจสอบของวุฒิสมาชิกเองนะคะก็แล้วก็ผู้ตอบว่าใครมาตอบให้โปร่งไปเลยค่ะขอทราบนะคะแล้วก็อยากทราบข้อมูลด้วยว่าไอ้สิ่งที่เอามาเผยแพร่นั้นมันคืออะไรแปะให้หน่อยค่ะดิฉันจะเข้าไปตรวจจะเข้าไปอ่านนะคะช่วยหน่อยระบบงบประมาณก็เช่นกันตัวนี้จะหนักนิดนึงเพราะว่าสมาชิกวุฒิสภาท่านไม่มีตัวช่วยเพราะนั้นถ้าจะให้ตัวช่วยทำอะไรเราก็อยากมีหน่วยที่จะมาช่วยวิเคราะห์งบประมาณให้กับวุฒิสมาชิกค่ะท่านมีกรรมธิการต้องเข้าออกประชุมเอกสารต้องศึกษามากมายเพราะนั้นหน่วยนี้ถ้าเขาเจาะอย่างเป็นระบบเนี่ยแล้วอยู่ในดิจิทัลฟุตปรินท์ต่างๆเอกสารต่างๆเราจะสามารถประมวลประเด็นปัญหาได้แล้วก็จะได้ติดตามว่าไอ้ที่อนุมัติไปแล้วแสนล้านพันล้านต่างๆนะคะสมาร์ทซิตี้สมาร์ทเออร์บันอะไรทรานส์ฟอร์เมชันทั้งหลายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉันเคยอยู่ในคณะที่ไปนั่งตรวจสอบแล้วสุ่มการใช้งบประมาณค่ะท่านจิ้มไปนะคะ600ล้านเนี่ยไปตรงไหนสมาร์ทซิตี้ท่านรู้ไหมสมาร์ทซิตี้ไปทำอะไรไปทำเสาไฟอันนี้ไม่ใช่สมาร์ทซิตี้ค่ะดิฉันก็อยากรู้งบประมาณเอาไปใช้ตรงไหนอย่างไรนะคะประชาชนเสียงประชาชนอยากทราบอภิปรายในรัฐสภานะคะถ้าท่านเตรียมข้อมูลมาตั้งแต่ต้นทางอภิปรายมันจะไม่ยืดเยื้อท่านตรงให้มัน
1: ว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้มจะประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
2: กินด้วยกันก่อนดิ

0: ือนโอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อน2ผ่านแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
1: ดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าเล็กน่ารักไหมแต่ด้วยความเล็กของมันจึงสามารถพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด
2: เผา5ไร่ไม่เป็น20 30ไร
3: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะหมดอ่ะ
4: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
5: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
6: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายก่ายกอง
7: นอนมืดกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตาย
8: นับจากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
9: หอม
10: เดือนกันแย่ยุ่นระดับน้ำ3.70 เมตร
11: ทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
8: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่าก้าวเดินยังคงก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

0: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
1: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
2: ทฤษฎีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็งตัวเองให้เจ็บทำไมคนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
3: ผมมันยิงลูก
4: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
1: ้ไปคุกแค่4 ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
2: คนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
5: พ่อเขาจัดชีวิตดีๆเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
0: ่
5: ะ
0: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
6: คนนั่นมันไม่ใช่หน้าที่พ่อแม่เขา
1: ครูก็พูดได้
7: ครู
1: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี่

0: ีใครเพอร์เฟกต์ใช่ไหมคะครู
1: ใช่เขาต้องแข็งมันกว้างสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
2: ผมจนขำทางช่องสิบโทรทัศน์รัฐสภา
3: ละนี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมีชื่อว่า
4: ท่านี้เรียกว่า

0: ย่อลุกย่อลุกย่อฮันแน่สนุกละสิท่า
1: เยี่ยม
2: Let's go ไปกันต่อ
0: ท่านี้เรียกว่าไซลันทีอัพ

0: ไปเลย
1: ยังไม่พอหากคุณลุกตอนนี้ลดไปเลยลดเสียงโรค NCD ไม่มากก็น้อย
0: ดีกว่านั่งนานเจ้าค่ะ
1: หากคุณลุกมันขยับอย่างน้อย3นาทีรับไปเลยลาบอันประเส

0: อุ้ยลูกเป็นไรลูกโอ้โห
1: ไม่ต้องกลัวนะลูกไม่ต้องกลัวนะ
2: เรื่องปกติเดี๋ยวก็ชิน
0: โอ้ไม่ต้องตกใจนะลูกนะ

ับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

0: ในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตน้องจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความเสียหายของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยทันท่วงทีการดำเนินการในพื้นที่จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550แผนการป้องกันและพุทธศักราช2564ถึง2570ในกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2564ถึง2570รวมถึงกฎหมายระเบียบคำสั่งประกาศและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถบูรณาการการทำงานและการดำเนินการตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานตามอำนาจหน้าที่เพื่อบรรเทาผลกระทบและดูแลประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาออกเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27กันยายน2569สาเหตุหลักของสภาพอากาศที่ปรวนแปรเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกเทพมหานครและปริมณฑลจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมประกอบด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยที่กำลังแรงขึ้นปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ในช่วงวันที่26ถึงวันที่27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีปริมาณฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีปริมาณกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนให้ประชาชนทั่วประเทศระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณน้ำฝนตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากน้ำท่วมขังในระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับสถานการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและอาจยกระดับความสูงมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนอ่าวคลื่นสูงประมาณ2เมตรมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกรมอุตุนิยมวิทยาขอเตือนให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจน2569
1: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77

0: ุยทุกเรื่องเปิดทุกมุมมองสไตล์สวกับซีเนทคอร์เนอร์มุมคิดกับวุฒิสภาพบกันทุกวันจันทร์15นาฬิกาทาง Facebook Fanpage TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน YouTube และแอปพลิเคชัน
1: คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย3แบบนี้กับเรา2คนค่ะน้องปริ้นธนคมประสาทพรและดิฉันจอมธนัทพรสุขดีนะคะวันนี้เจอกันหลากหลายช่องทางเลยเน
2: ื่อง
1: จากว่าการประชุมวุฒิสภาจบไปเมื่อสักครู่ก็จะได้ติดตามผ่านทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ด้วยแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ด้วย
2: ใช่ตอนนี้สดเลยนะครับทาง TPTV ช่อง10นะครับทางออนไลน์ครับที่แฟนเพจ Facebook TP Online นะครับ YouTube TP Channel ครับแอปพลิเคชัน TP Channel ด้วยและยังสามารถที่จะติดตามนะครับนอกจากจะสดในวันนี้แล้วเนี่ยทุกวันเสาร์ตอน 4:00 นเนี่ยก็ติดตาม Senate Corner ผ่านทาง TPTV ช่อง10ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: เราจะรีรันให้ดูอีก1รอบในวันเสาร์นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าดิฉันเองอยากฟังข้อมูลมากเพราะว่าสงสัยเหมือนกันเรื่องของโซล่ารูฟท็อปน้องปิ๊งเคยได้ยินคำนี้มั้ย
2: เคยได้ยินครับก็คืออาทิตย์เนาะที่มีการติดบนหลังคาบ้าน
1: แต่หลายคนอาจจะรู้สึกสงสัยเอ๊ะอย่างไรมันคุ้มมั้ยอย่างไร
2: เมื่อก่อนได้ยินแพงนะ
1: ใช่ค่ะ
2: จะมาใช้บนหลังคาบ้านแล้วมาเอาไฟมาใช้เนี่ยต้องเป็นคนมีตังค์ถึงจะติดได้
1: แต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันใหม่เพราะวันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านนี
2: ้
1: นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะขอต้อนรับค่ะท่านสว.สัมพันธ์ชัยวิเศษจินดาที่จะมาเล่าเรื่องราวของโซล่ารูฟท็อปให้เราได้เข้าใจกันมากขึ้นสวัสดีค่ะท่านค่ะต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าพอติดโซล่าเซลล์หรือโซล่าอย่างที่น้องปิ๊งบอก
2: คือรวยโอ้ยเป็นหลักแสนอ่ะ
1: ว่าต้องลงทุนแต่วันนี้เดี๋ยวคำถามข้อนี้ล่ะจะให้ท่านได้ไขให้กระจ่างแต่อย่างแรกค่ะต้องถามก่อนเลยว่าคำว่าโซล่ารูฟท็อปมันคืออะไรยังไงการทำงานของมันท่านคะ
3: ครับเอาเรื่องของราคาก่อน
1: เรื่องของ
3: การพัฒนาเทคโนโลยีก่อนเนี่ยจริงอยู่ตามที่น้องจอมพูดว่าราคาสมัย525นะ
2: ครับ
3: เขาวัดกันราคาซื้อขายไอโซล่าเนี่ยนะฮ
1: ะ
3: เป็นวัตต์วัตต์หนึ่งณขณะนั้น300นะฮะเกือบถึง300นะฮ
1: ะ
3: ประมาณนั้นแหละ2
2: อันไหนครับ
3: วัตต์นี่มันนิดเดียวนะฮะ
2: นิดเดียว1 4นิดเดียว
3: 1,000วัตต์เท่ากับ1กิโลวัตต์นะหมายถึงแผงสมัยก่อนมัน45วัตต์นะ
2: ฮะถ้าประมาณโต๊ะนี้น
3: ี่กี่วัตต์อ๋อเนี่ยประมาณเนี่ย45วัตต์สมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ย
2: ราคาเท่าไหร่ครับถ้าขนาดนี
3: ้โอ้โห 3-4,000 นะมั้งก็คูณไปเนี่ย45วัตต์คูณด้วย300อ่ะ
2: ครับ
3: มันกี่ตังค์อ่ะหลายสตางค์อยู่นะเอา300คูณ40แล้ว34,000เกือบ 2,000 นะ 1,200 บาทเดี๋ยวเนี่ยวัดจาก300นะฮะน้องครับวันนี้ต่อวัดนะไม่ถึง8บาทต่างกันลงมาจาก100นะฮะเป็นหลายร้อยมา8บาทต่อวัดเนี่ยคิดง่ายๆว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยไปไกลแล้วนะครับจนถึงปีนี้2000
2: เห็นว่าอุปกรณ์ของใช้ที่มาจากจีนที่เราเห็นในแอป
3: การพัฒนา
2: น้ำพุโซลาร์เซลล์ไฟโซลาร์เซลล
3: ์ไฟสนาม
2: กล้องวงจรปิดไม่ต้องเดินไฟแล้วเป็นโซลาร์เซลล
1: ์บ้านที่ฉันชอบมาก
2: เหมือนกัน
1: ตอนกลางคืนสวย
3: นี่พูดถึงวิวัฒนาการก่อนที่ไอโซล่ารูฟท็อปคืออะไรโซล่ารูฟท็อปก็คือเอาไปบนหลังคาบ้านก็บอกอยู่แล้วฮะรูปหลังคาวางอยู่เหนือหลังค
2: า
3: เราจึงใช้ภาษาที่เรียกกันโดยทั่วไปเข้าใจทั่วไปว่าโซล่ารูฟท็
2: อ
3: ปทีนี้ปัญหาต่อมานะฮะวันนี้คนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนักนะแต่ถามว่าเรื่องนี้มีกันมานานแล้วหรือยังนะฮะผมเข้าไปมองที่อาคารใหญ่ๆเช่นโรงงานผลิตทั้งหลายต่างๆเนี่ยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากนะฮะมันก็มีหลักการในสมัยก่อนเขาเรียกโครงการเอสโก้นะฮะก็คือว่ามีบริษัทนะให้บริษัทเนี่ยเข้าไปบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวนี่ก็เอาโซล่าเนี่ยไปติดวางไว้บนหลังคานะฮะที่ของโรงงานนั้นๆนะฮะโดยมีเงื่อนไขนี่เล่าเรื่องเดิมนะฮะโดยมีเงื่อนไขว่าเนี่ยเขามาติดให้นะลงทุนให้

0: ลงทุนให้ฟรีเลยนะแล้วก็มีเงื่อนไขต่อกันว่าราคาที่ตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างว่าเขาซื้อต่อหน่วยเนี่ยนะฮะกับการไฟฟ้าเนี่ยราคาหน่วยละ4บาทเนี่ยเอาตัวเลขสมมุติเนี่ยนะฮะ2บาท80ตังค์นะฮะคือลดราคาให้แต่ราคานี้นะฮะเขาจะขายให้กับโรงงานนั้นๆเนี่ยเอาเป็นสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันยังไม่พัฒนามากนักราคาสูงอยู่เขาบอกเขาขอสัก20ปีน
1: ะ
0: แต่เจ้าของไม่ต้องลงทุนนะ
2: ครับ
0: แสดงว่าเจ้าของนี่ได้อะไรอ่ะก็ได้ซื้อไฟในราคาถูก
2: อ๋อจาก4บาทเหลือ
0: 2แล้วก็ใช้ไป10ปีระบบนี้ยกให้เจ้าของเลยฮะเขาขอแค่นั้นเอง
2: แล้วเอโก้ได้อะไรครับ
0: เอโก้เขาก็ได้กำไรจากการที่ขายไฟฟ้าในราคา2บาท80ในระยะ80
2: ผลิต
0: ในระยะ20ปีตามสัญญา
2: ก็คือผลิตไฟฟ้าบนแผงนั้นกลับไปที่บริษัทก่อน
0: ขายในราคานั้นมันโชว์ได้อยู่ในระบบอยู่แล้วนะราคา2บาท80เขาขอ20ปีฮะเขาพอแล้วเขาคืนทุนแล้วมีกำไรแล้วแล้วหลัง20ปีระบบนี้ยังใช้งานได้อยู่เขาบอกเอาไปเลย
2: ไม่ต้องไปซื้อไฟแล้วถ้าผลิตได้ก็เข้าบริษัทตัวเอง
0: คือเขาก็ต่อกิจนะเขาเรียกกิจคอนเนคเต็ดหลักการก็คือโรงงานก็ยังใช้ไฟจากข้างนอกอยู่จากการไฟฟ้าอยู่แต่หลักการก็คือถ้าเขาผลิตได้เองจากแสงอาทิตย์ข้างบนเนี่ยรูปท็อปเนี่ยผลิตได้เองใช้ของเองของของตัวเองก็จะไม่มีการส่งจ่ายออกไปนะไม่มีการขาย
2: ไม่ได้ขายออกไปใช้ภายใน
0: ใช้ภายในหลักการเดิมวันนี้กลับมาเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่โซลารูปท็อปภาคประชาชนใช่ไหมเรื่องใหม่ๆสำหรับภาคประชาชนแล้วยังมีคำถามอยู่เอ๊ะจู่โครงการนี้มันเกิดขึ้นแล้วประชาชนจะไปเป็นหนี้ทำไมนะ
2: ครับ
0: ผมกลับย้อนกลับไปคิดถึง
2: ทำให้กับบริษัทตอนนั้นมันต้องมีดีอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมถึงเอาบทเรียนจากโมเดลนี้มาใช้ได้คือมันประหยัดไปเยอะขนาดไหนคร
0: ับ ก็ประหยัดไปเจ้าของเนี่ยเคยจ่ายสมมติเดือนละแสนบาทนะฮะพอติดไอ้นี่ไปแล้วเขาเหลือแค่ 80,000 บาทตอนเดือน
1: ก็ลดไป
2: ลดไปเยอะ
0: ไอ้ 80,000 เนี่ยคือในส่วนเนี้ยนะ 80,000 ก็ประหยัดไป20,000
2: ครับ
0: นะฮะ20ปีนี่ตัวเลขสมมุตินะฮะแต่หลักการมันก็อย่างเงี้ยแหละคือเจ้าของโรงงานมันไม่ได้เสียอะไรเนี่ยฮะมีคนเอาเครื่องอุปกรณ์มาตั้งให้แล้วก็ผลิตไฟฟ้าให้ครบสัญญา20ปี
2: ค
0: ุณเป็นเจ้าของไปให้โรงงานเลยในขณะเดียวกันโรงงานเองเนี่ยก็ซื้อไฟในราคาที่ถูกที่ถูกลงทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนตลอดไป20โครงการโซล่าภาคประชาชน1ล้านหรือล้าน1จุดอยู่ว่าจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มเนี่ยน
1: ะ
0: ผมถามว่าดีไหมโอ้โหเป็นโครงการที่ดีมาก
2: ปรบมือเลยนะฮะ
0: เอาเป็นดีในส่วนแรกก่อน
2: ยังไงครับ
0: ในเรื่องของการประหยัดในภาคประชาชนก่อนประชาชนเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการใช้ด้วยตัวเองเป็นการประหยัดนะฮะในครัวเรือนด้านหนึ่งละส่วนในภาครัฐเองก็จะดิ้นเร่งหาพลังงานแหล่งพลังงานเพื่อจะไปหนึ่งเขาถูกผลิตได้เองใช้ได้เองก่อนเพราะฉะนั้นมันจะดีทั้งสองส่วนภาครัฐแทนที่จะต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าเสียอีกหลายหมื่นล้านเมื่อไปสร้างมารองรับกับคนที่ใช้ไฟฟ้าอย่างเนี้ยในลักษณะดังกล่าวก็คือดีทั้งสองส่วนดีทั้งฝ่ายภาครัฐดีทั้งภาคประชาชนนี่มองถึงประโยชน์ก่อนนะว่าในการบริหารความมั่นคงหรือเรื่องของราคาพลังงานทีนี้มาดูในครัวเรือนแต่ละคนนะฮะ1หรือ 1.5 ล้านเนี่ยที่กำลังจะเข้าสู่ขบวนการเนี่ยถามว่าหลักการคล้ายกันนะก็คือเขาไม่ได้เสียอะไรนะฮ
1: ะ
0: นอกจากไม่เสียแล้วยังมีเงินแถมให้อีกนะฮะก็คือ 50,000 บาทนะต่อใช่ลดจากราคาส่วนลดจะเหลือจริงๆสมมติตัวเลขเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขที่จะติดตั้งให้5กิโลวัตต์เนี่ยอยู่ที่14,000เม็ดเงิน90,000
2: ม
0: ันจะเหลือแค่90,000เท่านั้น
2: ที่ต้องหายไปประชาชนต้องจ่าย
0: ยิ่งขูดลงเข้าไปใหญ
2: ่ทีนี้มันก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายอยู่นะฮะเกือบแสนเลยตรงเนี้ย
0: ก็90,000นี่ผ่อนนะฮะ90,000ก็แทนที่ท่านเคยใช้ไฟฟ้าเดือนละ 4,000 สมมติตัวเลขให้อีกอ่ะ 4,000 จริงๆพอใช้เข้าจริงหลังจากติดโซล่ารูฟท็อปละท่านลดไปรับครึ่งหนึ่ง
1: อาจจะเหลือค่าไฟแค่2,000
0: บาทฮะแล้วก็มีการซื้อขายอีกไอ้นี่ระบบดีกว่านั้นอีกเหลือขายไปอีกนะฮะผมว่าขายกลับไปได้อีกนะประมาณอ้าวสัก2,000นะฮะเท่ากับเดือนหนึ่งเนี่ยที่

0: ท่านเคยเสีย 4,000 มันจะเหลือเบสฮะเพราะว่าท่านได้คืนกลับมา 1,000 ที่ในส่วนที่ขายออกไปนะหมายความว่าท่านไม่ได้ทำอย่างนี้ตลอดไปนะฮะแค่10ปีผมดูจากเนี่ยฮะจากโครงการเนี่ยฮะเขาเอาแค่10ปีนะฮะหมดแล้วฮะเป็นตาราง
1: คืนทุนเลย
0: ท่านเป็นเจ้าของเลยนะฮะโดยสมบูรณ์ก็คล้ายๆหลักการเอ็กโก้ฮะถามว่าประชาชนเนี่ยเสียอะไรไม่ได้เสียอะไรเลยนะฮะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับครัวเรือนนั้นถ้าโชคดีติดตั้งนะฮะในกรณีของผมเองเนี่ยหรือว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะปัจจุบันที่อยากมีส่วนร่วมเรื่องของการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมเนี่ยติดใช้เองผมก็เองก็ติดที่บ้านนะ
1: ครับ
0: 5กิโลวัตต์ไม่ได้เน้นการขายหรอกฮะนะฮะ5กิโลวัตต์เนี่ยมากไปกว่านั้นผมลงทุนเพิ่มซื้อแบตเตอรี
2: ่
0: อีกฮะกลางคืนผมก็เอาจากแบตเตอรี่ออกไปใช้
1: ใช้
0: ด้วยนี่โครงการที่เขาพูดถึงนี่เฉพาะที่ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะฮะกลางคืนก็ยังดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามากลางวันเบ็ดเสร็จนะฮะถามว่าผู้ประชาชนที่เข้าสู่โครงการเนี่ยเขาเป็นหนี้ไหมว่าผมไม่ได้คิดว่านะฮะซื้อไฟถูกลงแล้วถ้ามันมีไปทั้งประเทศมากกว่า1ล้านท่านทราบไหมฮะใช้มิเตอร์ในประเทศเหล่านี้ทั้งหมดมันประมาณ26ล้านนะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่นโยบายเนี่ย1ล้านเนี่ยแล้วก็มี1ล้านมิเตอร์หรือ 1.5 ล้านมิเตอร์ที่กำลังที่จะเป็นโครงการเนี่ยที่สนับสนุน 50,000 บาทเนี่ยผมเชื่อได้ว่าแม้หมดโครงการไม่ต้องสนับสนุนในอนาคตจะมีบริษัทอีกมากมายนะฮะที่จะเข้ามาดำเนินการโดยที่ประชาชนก็จะขานรับในโครงการดังกล่าวนะฮะแล้วถามว่าประชาชนเนี่ยที่เข้ามาในอนาคตเนี่ยมันจะมีธนาคารรองรับทั้งหลายนะฮะเข้ามาสนับสนุนเรื่องเนี่ยมุมมองผมทุกฝ่ายเลยทางภาคของธนาคารเองก็มีลูกค้านะฮะที่มีมิเตอร์ไฟฟ้าถูกต้องมีการสะพัดในเรื่องของการให้นี่ให้กู้ยืมอะไรทั้งหลายในส่วนของภาคประชาชนมันเกิดความประหยัดนะฮะได้รู้จักไปร่วมกับสิ่งแวดล้อมส่วนร่วมกับรัฐบาลในการที่จะประหยัดไฟฟ้าของตัวเองในภาครัฐก็ยิ่งประหยัดเข้าไปใหญ่แทนที่จะไปบริหารไฟฟ้าให้กับประชาชนเดี๋ยวต้องไม่สร้างโรงไฟฟ้าใหญ่ๆต้องไปลงทุนอีกเป็นหลายหลายหมื่นล้านบาทเพื่อมาสนับสนุนหรือมากระจายไฟฟ้าที่เป็นความต้องการของประชาชนเนี่ยมันเป็นภาระของภาคในมุมมองผมนี่บอกว่าโอ้เป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็ถามว่าแม้โครงการสำหรับครัวเรือนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะฮะเป็นโครงการของรัฐนะแต่ในภาคประชาชนเนี่ยจำนวน
1: ทำไปแล้วเขาก็ติดใช้กันไปก่อนได้
0: ใช
1: ่
0: ใช่แต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงได้รับการสนับสนุนอะไรนะฮ
2: ะ
0: เพราะว่าภาครัฐก็สนับสนุนในส่วนที่จะให้ตั้งได้อย่างถูกกฎหมายแต่ว่าในสิ่งที่ภาครัฐกำลังทำณขณะเนี่ยผมถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ตรงเป้าตรงประเด็นตรงยุคเป็นเวลาที่สำคัญนะฮะที่ภาคประชาชนเนี่ยจะต้องเข้ามาตรวจสอบดูแลมีส่วนร่วมแล้วประโยชน์ที่ได้เนี่ยผมว่าไม่น้อยทีเดียวนะครับที่จะเกิดในส่วนครัวเรือนที่เข้ามาชุดแรกก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าอีกหลายหมื่นแหละเพราะว่าไม่มี 50,000 ผมว่าก็ยังคุ้มก็ยังคุ้มเพียงแต่รูปแบบเนี่ยจะถูกกระจายแล้วก็มองเห็นในอนาคตนะฮะ
1: ตรงนี้ประเมินอย่างไรว่ายอดในตอนแรกเนี่ยนะครับประมาณล้านถึงล้านห้าเนี่ยประเมินว่าความสนใจของประชาชนจะอย่างไรเพราะว่าจะไปถึงเรื่องความคุ้มค่าของคนรักหญ้าไหมก็มีคำถามกลับมาว่าบางคนเนี่ยใช้ไม่ถึง 3,000 4,000 บางคนอาจจะใช้น้อยใช้ไม่ถึงพันหรือว่าพันต้นๆอะไรคุ้มค่าไหมครับมีประเมินความน่าสนใจได้ขนาดไหนคร
0: ับ คือดูจากตัวเงินเมื่อกี้ที่เห็นนะฮะท่านขายได้นะฮะประมาณถ้าจริงๆท่านถ้าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนี่ยเดือนนึงผมว่าประมาณ400หน่วย
1: ขายคืน
0: พันกว่าบาทขายคืนนะเพราะว่าระบบนี้มันขายคืนได้เนี่ยฮะถ้าท่านไม่ใช้ท่านก็ขายให้เข้าไปในลำบาท20ตังค์นะฮะ400หน่วยเดือนนึงประมาณก็หลักหลายสตังค์อยู่นะหลายบาททีเดียวอ่ะ
1: คือมันไม่ได้เป็นการติดไปเปล่า
0: ๆไม่เปล่า
1: ถ้าไม่ได้ใช้ก็ขายคืนไป
0: แต่ข้อแนะนำว่าคนที่จะเข้ามาสู่ระบบเนี่ยนะฮะถ้าชัดเจนเลยนะถ้าท่านเสียค่าไฟประมาณทั้งเดือน 4,000

0: ถ้า 4,000 อัพนี่จะ
1: ผมว่าใน1ล้านใน1ล้านมิเตอร์เนี่ยจาก26ล้านมิเตอร์คนกลุ่ม
0: จะเห็น
1: ผมว่ามีนะผมว่ามันมีอยู่แล้วมัน26ล้านมิเตอร์นะทั้งหมดแล้วนี่แค่
0: ล้านกว
1: ่าล้านมิเตอร์เพราะฉะนั้นคนกลุ่มแรกที่จะเข้ามาเนี่ยผมเข้าใจว่ากลุ่มที่ใช้ไฟระดับที่ประมาณสัก 3,000 4,000 เนี่ยผมว่าอยู่ในกลุ่มนี้แหละนะที่จะเข้ามา
0: แน่นอน
1: แน่นอนนะ
2: คือเรามองว่ากลุ่มแรกๆที่จะเข้ามาจะเป็นกลุ่มบ้านของประชาชนทั่วไปหรือเป็น
1: นี่เขาโฟกัสไปที่บ้านประชาชนเลยฮะแล้วขนาดที่ติดผลิตติดตั้งเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ผมว่าไม่เกิน5กิโลวัตต์นะของผมเองผมก็ติดแค่5กิโล
2: ในราคา1
1: ใช่ครับ140,000 บาทรัฐออกให้ 50,000
0: ครับอีก 90,000
1: จ่ายเป็นหนี
0: ้แต่เห็นว่ามีธนาคารที่รัฐเก็บสแตนด์บายไว้นะธกส.ธกส.ออมสิน
1: จะบอกผมเองผมยังลงทุนเองเลยแล้วไอ้นี่มันท่านไม่ได้เป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นสัญญาเท่านั้นเองว่าเนี่ยท่านมาติดตั้งระบบเนี่ยนะโดยที่ท่านไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรเลยนี่มีภาครัฐมาสนับสนุนให้ด้วยเพียงก้อนหนึ่งก็คือ 90,000 บาทที่ท่านก็สามารถจะเอาจากส่วนประหยัดนั้นไปผ่อนให้ฮะถามว่าเจ้าของได้เสียอะไรไม่ได้เสียอะไรเลยนะฮะไม่ได้เสียอะไรมีต่อกันด้วยว่า10ปีเนี่ยทั้งหมดเป็นของท่านแหละหลังจากนี้ไปหลายรับเต็มๆเลยฮะ
0: กลางวัน
1: ขายก็ขาย
0: ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์
1: ไม่ใช้ก็ขายก็ได้เต็มๆเลย
0: อ
1: ัน
0: นี้ซื้อแบตเตอรี่มาต่อเก็บไว้ใช้กลางคืนเพิ่มได้ไหมฮะ
1: อยู่ที่ระบบทำอยู่ที่ตัวอินเวอร์เตอร์มันต้องเหมือนอินเวอร์เตอร์อีกชนิดดีไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่วิธีคิดของผู้ใช้ท่านอย่าใช้แบบนั้น
0: คือระบบมันอะแดปไปได้หมด
1: ได้ครับ
0: จะต่ออะไรเพิ่ม
1: ครับครับอะไรยังไงใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะในเรื่องของโซลาร์รูฟท็อปนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สายไฟแผงโซลาร์เนี่ยถูกควบคุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: คือต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1: ตามมาตรฐานมอกรเพราะฉะนั้นภาครัฐเองนะวันนี้ผมว่าทำงานนะฮะถูกทางแล้วครับแล้วก็ครอบคลุมในประเด็นในเรื่องของการให้ความปลอดภัยต่อประชาชนในเรื่องของการใช้หรือการผลิตอุปกรณ์นะที่ได้มาตรฐาน
2: ขออนุญาตถามแทรกเป็นความรู้อีกหนึ่งอย่างค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยบ้านจอมเนี่ยก็ติดโซลาร์เซลล์แบบสมัยแรกๆเลยนะที่ภาคใต้ซึ่ง
0: ฝนแปดแดดสี
2: ่ความเสถียรตรงนี้นะคะในยุคปัจจุบันนี้เรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยมันสามารถจะดูดเก็บเอาไว้ในช่วงของหน้าฝนได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังคงพอจะเห็นปัญหาอยู่ว่าอาจจะแบบเก็บได้น้อยเพราะว่าฝนตกเยอะ
0: บ้านเราฝนตกบ่อย
1: จริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ความร้อนนะมันอยู่ที่ความเข้มแสงจะเห็นได้ว่าในยุโรปผมดูในยุโรปก่อนในยุโรปเนี่ยเขาอยู่ในเขตหนาวมีหิมะตกนะครับผมท่านหลายๆท่านเคยไปต่างประเทศจะเห็นว่าแสงแผงเซลล์แสงอาทิตย์เยอะมากเยอะมากนะตลอดเส้นไปในกลุ่มยุโรปเนี่ยนะฮะที่เดินทางโดยรถไฟเนี่ยระหว่างทางจะเห็นทั้งเป็นระดับฟาร์มนะฮะหรือระดับที่ติดบนหลังคาบ้านเนี่ยโซลาร์มาถามถึงทางประเทศไทยเนี่ยความเหมาะสมเราประเทศไทยทั้งประเทศมันมีความแคบใช้กับโซลาร์นี้ได้อยู่แล้วทั้งประเทศนะฮะเพียงแต่ว่าแต่มันก็ยังมีบางช่วงบ้านเราฝนเนี่ยเวลามันตกมันก็หยุดเป็นระดับนะฮะตกแล้วก็หยุดแดดก็ออกอะไรยังไม่ได้สลับกันอย่างนี้ตลอดนะฮะมันไม่ใช่หมายความว่ามืดไป8เดือนเลยนะฮะก็จะสลับกันไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นในลักษณะของประเทศไทยกับการใช้โซลาร์เนี่ยผมถือว่าเป็นประเทศเราอยู่ในจุดที่มีความเหมาะสมที่จะนำพลังงานซึ่งนอกเหนือจากนั้นโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นแล้วก็มีผลนะฮะต่ออนาคตในการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกที่7นะฮะการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลแล้วก็ลดคาร์บอนนะฮะnet zero ในอนาคตนะฮะที่เราจะต้องส่วนหนึ่งของประชาคมโลกนะฮะในภาคประชาชนเนี่ยเรียกว่าแม้รัฐจะไม่ให้อีกแล้วนะฮะในอนาคต 50,000 บาทจากโครงการที่เกิดเนี่ยผลที่มันจะได้เนี่ยผมว่ามันจากปากต่อปากประชาชนกับประชาชนต่อไปเนี่ยเขาจะรู้กันเองว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยการมีส่วนร่วมแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับครอบครัวเขานะฮะแล้วก็เข้ามาใช้เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยผมว่า

0: ว่ามีการใช้อย่างกว้างขวางแล้วเราเห็นประโยชน์มันว่ามันประหยัดได้จริง
1: นอกจากประเทศชาติเนี่ยการด้านการจัดหาพลังงานที่เหมาะสมแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของส่วนที่สัญญาและการแข่งขันเพราะว่าโลกของอนาคตเนี่ยเวลาผลิตสินค้าใดๆเนี่ยถูกกำหนดเลยฮะในกลุ่มยุโรปเนี่ยนะฮะถ้าฟ้าในการผลิตในขบวนการผลิตจากพลังงานสะอาดเราเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้การเตรียมการในภาคครัวเรือนแล้วภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งระบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศที่เรากำลังขับเคลื่อนกันอยู่เนี่ยนะเพื่อ นำไปสู่การใช้พลังงานเรียกว่าพลังงานทดแทนเนี่ยไม่ว่าโซลาร์เซลล์พลังงานลมนะฮะ
0: ครับ
1: เราก็ช่วยกันขับเคลื่อนวุฒิสภาเองเนี่ยเราก็มีกรรมธิการที่เข้ามาศึกษาดูแลในเรื่องพวกนี้เพื่อ นำผลการศึกษานะฮะในปัญหาไฟฟ้าของบ้านเราแล้วก็รวบรวมนะฮะประเด็นต่างๆนำเสนอต่อฝ่ายบริหารว่าอะไรที่ควรจะทำนะฮะแล้วก็ให้เท่าทันต่อกระแสของสังคมโลกที่เราจะต้องปรับตัวนะฮะในฐานะหนึ่งในสมาชิกของสมาชิกแล้วก็ทำให้ธุรกิจภาคธุรกิจภาคการค้าของเรานี่สามารถดำเนินต่อเพื่อนบ้านเราได้ด้วย
2: ค่ะคือหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ตรงนี้ได้มีการพูดถึงนะคะได้มีการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเข้าหูบ้างไหมคะว่าประชาชนใจในตัวนี้เยอะหรือเปล่านะคะ
1: อันนี้นะฮะถ้าติดตามจากข่าวเนี่ยจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยยังสับสนเอ๊ะทำไมอยู่ๆรัฐมีโครงการนี้ให้เขาต้องเป็นหนี้ทำไมไม่ให้ทั้งหมดจริงๆไม่ใช่นะฮ
2: ะ
1: เข้าใจผมก็ดังที่อธิบายไปแล้วประชาชนมีแต่ฮะแต่ว่ามันมีหลักเกณฑ์เท่านั้นเองทุกอย่างมันต้องมีเงื่อนไขนะฮะแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาเข้าใจได้ดีเนี่ยเขาไม่ต้องรอนะฮ
2: ะ
1: 50,000จากรัฐเนี่ยผมว่าในส่วนนั้นอ่ะที่เขาทำเลย
0: ทำมาก่อน
1: แล้วเราไม่มองหรอกฮะเราไม่ได้มองหรอกอ
0: ยากจะประหยัดเงินก่อนแล้ว
1: ใช่เรามองว่ามันเป็นประโยชน์ที่เราคุ้มค่าผมลงทุนเองเนี่ยผมคิดว่าผมใช้เวลาเนี่ยไม่เกินฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยใช้ไป25ปีเนี่ยนั่นคือกำไรซึ่งเราพอมีกำลังที่เราจะสามารถที่จะซื้อได้
2: เองก่อนได
1: ้วันนี้โครงการเนี่ยมันเป็นผลดีจากภาครัฐที่จะให้สู่ประชาชนนะฮะโดยที่เขาสามารถที่จะติดตั้งมีศักยภาพโดยที่ไม่ต้องออกทุนออกแรง
0: ตอนนี้เงินที่สนับสนุนในโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นเงินในส่วนฝากที่มีการกู้มาการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านก้อนหลังเนี่ยแบ่งมา 50,000 ล้านเอามาโครงการนี
1: ้
0: สวประเมินในเรื่องของคะแนนสำหรับโครงการแรกสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนี้อย่างไรบ้าง
1: ถ้าในเรื่องนี้อย่างเดียวผมว่าเป็นนโยบายที่ดีที่รัฐมนตรีก็ดีนายกรัฐมนตรีก็ดีนะครับผมว่าเขามองเป้าออกนะฮะมองเป้าหมายของประเทศนะฮะแล้วก็ความต้องการของประชาชนเพียงแต่ว่าคำอธิบายเนื่องจากมันเป็นเรื่องใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นคำอธิบายที่จะให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยได้รับทราบเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำนะครับเราไม่ได้เชียร์นะฮะแต่เราศึกษาแล้วเราทำด้วยตัวเราเองนะฮะด้วยตัวเราเองมาก่อนแล้วมันพอมองเห็นเป้าหมาย
0: ว่ามันดีจริงๆ
1: ว่ามันดีจริงๆนะ
0: อยากให้ติดอยากให้ทำใช่ไหมครับ
1: มันจะดีทั้งภาคประชาชนจะดีทั้งภาคบริหารด้านdemand side management ก็คือผู้ใช
2: ้
1: กับ supply side ใช้supply side ในส่วนของทางภาครัฐในเรื่องพลังงานมาสนับสนุนนะเพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวเนี่ยผมถือว่าโครงการเป็นโครงการที่ดีแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าความรัดกุมหรือการไปทำต่างๆให้ข้อมูลต่างๆกับประชาชนเนี่ยต้องโดยเฉพาะกระทรวงพลังงาน
0: จะมีจุดที่ประชาชนอาจจะสงสัยในเงื่อนไขเนาะที่อาจจะมีความซ้ำซ้อนตรงที่ว่าประชาชนต้องเป็นคนจ่ายเงินในการผ่อนติดค่าไฟตรงนั้น
1: น
0: ะมันเหมือนกับการนำมาจ่าย
1: นั่นแหละครับ
0: นะครับเป็นในตัวแล้วอนาคตพอจ่ายครบตามยอดแล้วมันเป็นการได้คืนแล้วก็
2: เจ้าของทีนี้ก็จะเป็นกำไรแล้ว

0: ถูกต้อง
1: ค
0: ือเขาเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอก 4,000 บาทนะฮ
2: ะ
0: พอติดตั้งเขาจริงเนี่ยจากเขาเคยเดือนละ 4,000 เขาจะเหลือ 3,000 แต่เมื่อครบ10ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะเขาจะเหลือแค่ 2,000 นะจาก10ปีขึ้นไปเนี่ยจะเหลือแค่2มันได้กับได
1: ้
0: ได้กับได
1: ้ฮะ
0: มันกําไรด้วยมันไม่ได้ต้องผ่อนด้วยนะจากเคยจ่ายเดือนละ 4,000 ค่าไฟเหลือ 3,000 รวมผ่อนด้วยนะ
1: รวมผ่อนด้วยพันนะสมมุตินะประหยัดไป2
0: พอครบ10
2: นะคะซึ่งเชื่อว่าหลายคนมีคำถามตอนนี้เริ่มมีคำถามทยอยเข้ามาแล้วแต่เดี๋ยวพักกันสักครู่ฟังขาใครที่รู้สึกว่ายังสงสัยอยู่พิมพ์คำถามถามมาได้เดี๋ยวจะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ท่านช่วยตอบให้ต่อเพราะว่าเรื่องราวของโซล่ารูฟท็อปน่าสนใจมากๆนะคะพักกันสักครู่
3: การมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองมีความผิดเพราะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรผู้ครอบครองหรือรับฝากไว้จะมีความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับ
4: อยู่นั่นเองพวกแกนี่แย่จริง
5: ๆโอ้จาน
4: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
5: ้วิทยานี่ว่าแกว่าจานจะรอดไหม
6: พวกแกมาทำอะไรที่นี
5: ่ก็จานป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง

0: ากรู้หรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: หัวใจของเราหนัก1ปอนด์หรือประมาณ 115,000 ครั้งใน1วันสูบฉีดอีหรือเท่ากับ 2,000 แกลลอนในแต่ละวันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งมันดูแลรักษาหัวใจด้วยการเลี่ยงอาหารหวานเค็มมันออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมีชีวิตอยู่ดูแลคนที่เรารักไปนาน
1: เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะมีสเต็ปหลอกให้คุณสับสนว่าเป็นคนรู้จักสเต็ปที่2โน้มน้าวให้คุณโอนเงิน
2: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
1: เมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อโทร1441
3: 1441เหรอคะ
1: เราจะประสานหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
4: ถ้าอยากรู้ดู

0: ช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: รู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักเสมอ
6: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเรา
7: สุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
5: มาช่วยกันลดหวาน
7: ลดมัน
6: และเลี่ยงเค็ม
8: ร่วมทำบุญใหญ่
9: กลับมาพบกันในช่วงที่2ของ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะวันนี้เราอยู่กับท่านสว.สัมพันธ์ชัยวิเศษจินดาซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของโซล่ารูฟท็อปวันนี้ได้ความรู้มากจริง
10: ๆ
9: คือหลายคนที่เคยบอกว่าโอ้โหทุนในการเริ่มติดอ่ะเป็นแสนพอฟังคำว่าแสนปุ๊บนี่ขอเป็นยอดเงินที่ไม่น้อยนะแต่พอฟังเมื่อสักครู่หากใครที่ตั้งใจฟังท่านจะบอกเลยว่าเราเห็นภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างหลายคนบอกว่าเคยจ่ายอยู่ 3-4,000 ต่อเดือนนะแทบจะลดลงมาคร
10: ึ่งๆนึง
9: แล้วเงินส่วนต่างนั่นแหละคือเงินที่เอาไปผ
11: ่
9: อนพอครบ10ปีคือสัญญาเนี่ยหลังจากนั้นพอเป็นของที่เหลือก็ค่าไฟก็จะบอนครึ่งนึงต
10: ่
9: อไปเรื่อยๆ
10: ตามปีก็คืนทุนแล้วนะปีที่5รับเงินที่ประหยัดเนี่ยได้เต็มๆ 100% อันนี้ข่าวจริงประเทศไทยนะฮ
9: ะ
10: เน
9: ี่
10: ยก็มีข้อมูลบอกว่าเนี่ย4ปีนี่คืนแล้วนะฮะสมมติได้ประหยัดมาเดือนละ 2,000 ใช่มั้ยฮะปีนึงก็ 20,000 แล้วอ่ะนะครับผ่านไป4ปีก็ 80,000 90,000
9: นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราได้เห็นภาพมากขึ้นทีนี้มีหลายคนส่งคำถามมาค่ะท่านค่ะ
10: บ
9: อกว่าแล้วถ้าเกิดว่าที่บ้านใช้รถไฟฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยค่ะไฟที่เก็บไว้จะเพียงพอในการชาร์จมั้ยคะ
11: โอ้ถ้าท่านอย่างนั้นท่านต้องบริหารเวลาดีๆนะครับ
9: ครับ
11: นะฮะท่านต้องบริหารเวลาดีๆก็คือหมายความว่าถ้าชาร์จอ่ะนะฮะถ้าจะเอาไปใช้กลางคืนท่านก็ต้องไปเสียราคาค่าไฟปกตินะฮะท่านต้องบริหารเวลาของท่านน่ะทำอย่างไรมาใช้ชาร์จตอนที่มีแสงก็คือช่วงกลางวันนี่กรณีแรกส่วนกรณีที่2ท่านต้องเพิ่มแบบระบบแบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเวลากลางวันเอาไปใช้ชาร์จเวลากลางคืนนี่คือการบริหารอันที่2 อันที่3ท่านต้องไปติดมิเตอร์ใหม่ละนะฮะต้องบริหารในเรื่องของการเปลี่ยนมิเตอร์time of use นะฮ
9: ะ
11: 9:00 น.ถึง 4:00 น.ท่านจะเสียค่าไฟแพงนะจาก 4:00 น.ถึง 9:00 น.จะเสียค่าไฟที่ถูกมันกลายเป็น2บาทกว่า2บาท88ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องไปบริหารใน3เรื่องนะฮะบริหารจัดการตัวท่านเองว่าท่านจะจัดการหากมีแผงโซล่าแล้วท่านจะบริหารในเรื่องของชาร์จรถ EV ท่านต้องบริหารตัวเองโดยที่เงื่อนไขที่ผมบอก3ทางนะฮ
9: ะ
11: มันเป็นเทคนิคแล้วฮะท่านจะต้องไปบริหารจัดการด้วยตัวเองนะในเรื่อง
9: แล้วเนี่ยอย่างน้อยคือเรื่องของค่าไฟลดลงมาก็ครับว่าครึ่งๆ
11: เอาเน้นเป็นครอบครัวปกติดีกว่าครับนะฮะผมเองในผมปกติของผมเนี่ยนะผมว่าโอ้ 50,000 จากภาครัฐที่จะให้ผมว่าผมก็คุ้มแล้วนะฮะถ้าวันนี้ว่าภาครัฐสามารถที่จะสนับสนุนได้แล้วก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีผมว่ายิ่งดีขึ้น
10: คุ้มยิ่งคุ้มยิ่งกว่า
11: คุ้มยิ่งกว่าคุ้มด้านภาครัฐในการจัดหากับผู้ใช
10: ้
11: ผมมองตรงนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่เป็นโครงการที่ดีนะฮะในความเห็นผมนะแล้วก็เชื่อว่าแม้โครงการเนี่ยจะสิ้นสุดหรือจะเพิ่มเติมไปอีกก็ตามเนี่ยน
9: ะ
11: ครับเพิ่มมาก็ดีแต่หากไม่เพิ่มในอนาคตเนี่ยธุรกิจเรื่องพวกนี้นะฮะเบียบข้อบังคับทั้งหลายเนี่ยให้เขาสามารถดำเนินการได้นะฮะอย่างไม่ผิดนะฮะการควบคุมดูแลในเรื่องของมาตรฐานเหมือนอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ย

0: รัฐต้องไปดูแลผมเชื่อว่าไม่ต้องมี 50,000 เนี่ยก็จะมีผู้เข้ามาร่วมในโครงการลักษณะดังกล่าวคล้ายๆกับ
1: เมื่อกี้ท่านโชว์ให้ดูมีแอปเรียลไทม
0: ์มีแอปเรียลไทม
2: ์เช็คได้ด้วยเลยใช่ไหมครับ
0: ด้วยเทคโนโลยีวันนี้ตามที่ได้ให้ท่านพิธีกรทั้งสองดูว่ามันง่ายมากไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนที่มี Wi-Fi เนี่ยผมสามารถรู้ผมนะ
1: ฮะ
0: ว่าผมเนี่ยวันนี้เข้ามาจากการไฟฟ้าเท่าไหร
1: ่
0: นะฮะมาจากแสงอาทิตย์เอาไปเก็บอยู่ในแบตเตอรี่เท่าไหร่คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่มันง่ายมากแล้วฮะมันเป็นเรื่องที่ผมที่คนไทยนะฮะทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการด้านพลังงานนะฮ
1: ะ
0: ร่วมกับประเทศนะฮะร่วมเองครอบครัวรวมไปถึงประเทศด้วยกัน
1: เมื่อสักครู่ตอนก่อนเข้ารายการคุยกันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคะเพราะหลอดไฟสมัยก่อนมันจะกินไฟมากกว่าหลอดไฟสมัยนี้
2: หลอดไส้เนาะหลอดปัจจุบันเป็น LED
0: ขอเล่านิดนึงนะฮะหลอด LED กับหลอดสมัยโบราณมันต่างกันเยอะ
1: ค่ะ
0: เก๊กหลายๆดวงนะฮะแต่มันกินไฟนิดเดียวกำลังไฟของหลอด LED กับหลอดรุ่นเก่าสมัยก่อนเนี่ยความสว่างเนี่ยปัจจุบันมันเท่ากันนั่นแหละแต่ครึ่งเพราะฉะนั้นทุกดวงผมเปลี่ยนเป็น LED ทั้งหมดนะฮ
1: ะ
0: ยังไงหลอดมันก็เสียอยู่แล้วพอเสียก็ไปเปลี่ยนซะ
2: เ
0: อา LED มาใช้แล้วก็ราคาทุกวันนี้มันถูกนะถูกมากแล้วผมอยากยกตัวอย่างที่ชัดๆเลยอย่างเช่นไฟของอปท.ทั้งหลายที่มีประเด็นในอดีตที่ผ่านมานะฮะเราบอกมันไปรวมอยู่ในค่าไฟจริงเราก็ไปศึกษาวุฒิสภาศึกษาแล้วโอ้เห็นถึงตัวเงินที่เข้าชั้น 900,000 หน่วยนะฮะ
2: แล้
0: วสัก 18,000 ล้านบาทหรือร่วม 20,000 ล้าน
1: นะครับ
0: ทีนี้เนี่ยเราก็ถอดมาแล้วก็ผลักดันซึ่งภาครัฐก็ดำเนินการและแยกออกให้ชัดเจนจากราคาค่าไฟอย่าให้ไปอยู่นะฮ
1: ะ
0: โดยวุฒิสภาก็เสนอเนี่ยมันต้องหลักการก็คือใครใช้ใครต้องจ่ายหลักการนะฮะยูทูเพย์ใครใช้ใครจ่ายสินะฮะส่วนแนวทางอย่างไรไปดำเนินการตามงบประมาณก็ว่ากันไปแต่ถอดออกมาอย่าให้ไปรวมในราคาค่าพันล้านบาทเนี่ยนะฮะจะทำให้ไฟฟ้าประชาชนลดลงได้เนี่ยประมาณเกือบ10ตังค์นะฮะจะทำให้ค่าไฟก็จบไปแล้วนะฮะเสนอจนนโยบายภาครัฐเขาก็ไปดำเนินการอยู่แต่ผมกำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่าที่เราใช้ 1.9 ล้านน่ะหน่วยนะฮะต่อปีเนี่ยนะฮะถ้าเปลี่ยนหลอดเนี่ยกลับมาเรื่องของ LED เรื่องหลอดพวกเนี่ยประสิทธิจากทางวิชาการคำนวณตัวเลขมาแล้วเนี่ยมันลดจำนวนไฟลงไป 52% นี่อยากจะบอกฮะว่าไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟทั้งหลายเนี่ยในวันนี้ต้องรณรงค์ปรับเปลี่ยนให้มันใช้ในเรื่องที่มันมีคุณภาพตามที่ผมบอกนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะลด
2: ครับ
0: ลดไป 52% นะก็หมายความว่าจำนวนเงินแทนที่จะไปเสียค่าไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนจาก 19,000 ล้านบาทแบบเดิมเนี่ยไม่ว่าใครจะจ่ายก็ตามเนี่ยมันจะลดลงไปครึ่งนึง
2: อ
0: ันนี้มองเห็นแล้วชัดๆเลย
1: คือมันดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะ
0: มากมากทีเดียว
2: ด้วยแล้วก
0: ็การประหยัดที่มากกว่านั้นนะมันมีศัพท์เทคนิคอยู่เขาบอก housekeeping การไม่ใช้ก็เก็บไม่ใช้ก็ปิดจิตสำนึกครับเป็นเรื่องสำคัญนะฮะคนในบ้านทุกคนเนี่ยมองเห็นเดินไปทางไหนสวิตช์ไฟเปิดอยู่ทุกคนจิตเปิดก็ปิดนะ
2: ครับ
0: ไฟฟ้าเสียบอยู่ไม
2: ่ก่อน
0: ทุกอย่างเนี่ย housekeeping การไม่ใช้ก็ประหยัดอันดับแรกก่อน
2: ฮ
0: ะส่วนเรื่องการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหลายพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำต่อมา
2: ค่อยๆถ้ามีทุนทรัพย์
0: ใช่ครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับต้องเราเนี่ยถ้าอยู่ในครัวเรือนทุกบ้านเนี่ยต้องทำความเข้าใจต่อกันนะฮ
1: ะ
0: มันไม่มีของฟรีในโลก
2: ยังโครงการโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยนะครับที่รัฐบาล

0: กำลังจะคิกออฟเปิดให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนะครับที่ขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้านะครับซึ่งในแผงเนี่ยบอกว่า5กิโลวัตต์แต่มีการรับซื้อเนี่ยประมาณสัก500เมกะวัตต์ตรงนี้คนบอกว่าน้อยไปไหมมากกว่านี้ได้ไหม
1: ก็
0: นี่ท่านมองว่าอย่างไรฮะ
1: ก็อย่างที่บอกสนับสนุนเนี่ยมีตัวเงินให้นะฮะเท่านี้แต่ว่าที่ผมบอกอ่ะจากผลอันนี้จะมีคนเข้ามาสู่ระบบอย่างเนี้ยโดยที่ภาครัฐไม่ต้องมาเป็นภาระมันจะมากไปเอง
0: และสายส่งอะไรต่างๆของการไฟฟ้าทั้งนครหลวงภูมิภาคเขารองรับได้หมดแล้ว
1: มันปกติฮะมันเป็นเรื่องปกติแทนที่ยังไม่พูดถึงเรื่องของเอกการภาคสายวางเสาไม่ต้องเลยไอ้นี่พูดถึงเฉพาะครัวเรือนเท่านั้นเองอ
0: ่
1: ะใครทำก่อนใช้ก่อนใครทำก่อนใช้ก่อนได้เลยอาจจะมีเปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของมิเตอร์นะฮะต้องเป็นมิเตอร์แบบ2ทางที่มีทั้งขายออกไปนะฮะมีทั้งดึงเข้ามาหักกบลบหนี้นะครับเป็นมิเตอร์นะฮะสมาร์ทมิเตอร
0: ์ถ้าได้รับความนิยมมากจริงๆระบบของการไฟฟ้าที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยสามารถรองรับได้ไม่สะดุดไม่ติดขัดใช่ไหมครับ
1: ผมเชื่อว่าในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจัดหาในระบบไฟฟ้าเนี่ยท่านนึกภาพไหมครับว่าไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าลมหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมากลางวันกลางคืนไม่มีแต่ไฟฟ้าในระบบเราต้องการความเสถียรใช่ไหมฮะการที่จะสร้างระบบท่านผลิตไปเถอะแต่คนหน้าที่รับผิดชอบก็คือไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟฟ้าภูมิภาคนครหลวงในระบบที่เขาต้องไปจัดการในระบบเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องทำไอ้ความมั่นคงในระบบไฟฟ้าพลังงานเนี่ยมันมีเทคนิควิธีฮะยกตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าในปัจจุบันที่หมดอายุโดยธรรมชาติเมื่อก่อนครบ25ปีเขาลื้อทิ้งนะฮะวุฒิสภาเนี่ยกำลังนำเสนอฮะอย่าไปฮะไม่ใช่ว่าแค่ต่อสัญญานะครับซึ่งถ้าต่อสัญญาก็ยังมีภา
2: ระ
1: ทำไมไม่เอาโรงไฟฟ้าทั้งหลายดังกล่าวเหล่านี้RE นะ Renewable Energy ก็คือพลังงานทดแทนต่างๆโซลาร์เซลล์เนี่ยที่มันเข้ามาในระบบเยอะๆเอาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลักษณะดังกล่าวที่โรงใหญ่ๆเนี่ยเป็นตัวใส่เข้าไปเขาเรียกว่ามันเป็นระบบซิงโครนัสคอนเดนเซอร์เพื่อสร้างความเสถียรในกระแสไฟฟ้ามันต้อง50เฮิรตซ์นะฮะส่วนไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ออกเนี่ยมันจะสวิงอยู่อย่างเงี้ยแต่ไฟฟ้าโรงใหญ่จะเป็นตัวดันแรงดันเพราะฉะนั้นความพร้อมของประเทศเนี่ยเรามีไหมมีครับหน้าที่นี้แหละครับฝ่ายบริหารภาครัฐเองนี่ต้องมองให้ออกแล้วก็อย่าไปลงทุนลงแรงสร้างระบบไฟฟ้าใหญ่ๆลงทุนที่อยู่เดิมเนี่ยมันทำให้มีความเหมาะสมผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีความพร้อมมีความมั่นคงด้านพลังงานรวมทั้งมีราคาค่าไฟฟ้าที่มันเป็นราคาที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็ยุติธรรมต่อประชาชนได
2: ้อีกหนึ่งเรื่องที่ประชาชนเป็นห่วงบอกว่าพอโครงการเริ่มแล้วเนี่ยกลัวมากกลัวเรื่องการหัวประมูลของบริษัทที่จะมาติดตั้งโซล่ารูฟท็อปตรงนี้ทางวุฒิสภาได้มองมาตรการตรงนี้ไว้ไหมคะว่าเออเราจะป้องกันยังไงดีค่ะ
1: กำลังศึกษาอยู่เรื่องจ้างผมเรายังไม่มีรายละเอียดมันมีแต่ตัวเลขแต่การเข้ามาร่วมเนี่ยถ้าจะมองในเรื่องของวงกว้างในเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจด้านไฟฟ้าโดยไม่ต้องมี 50,000 เข้ามาเกี่ยวข้องไอ้มีความพร้อมไอ้นั่นก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะฮะประกอบนะกับผู้ติดตั้งพอใจต่อกันก็ไปติดตั้งก็เหมือนซื้อตู้เย็นพัดลมนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างหลักก็คือเจ้าของกับผู้ติดตั้งนะฮะ2ทางแต่ทีนี้ในโครงการของรัฐเนี่ยมี 50,000 เข้าไปเนี่ยหลักเกณฑ์นี่ผมว่ามันน่ามันก็ต้องดูเขาอีกทีเขามารูปแบบไหนหรือว่าใครไปติดต่อใครก็ได้แล้วก็เอา 50,000 นี
2: ่
1: ลดราคาลงไปเพราะฉะนั้นมันคือผู้จะติดตั้งกับ นะกับผู้ต้องการใช้เจ้าของบ้านกับบริษัทติดตั้งผมว่าไม่น่าซับซ้อนนะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
0: เขาเช็คได้เช็คได้ใช่ไหมครับว่าสามารถติดตั้งจริงเชื่อมเข้าระบบจริงที่อาจจะรับ 50,000 มาแต่ไม่เชื่อมเข้าระบบอะไรแบบ
1: ในระบบไฟฟ้านี่เดี๋ยวนี้เขาออนไลน์ครับรู้ตัวน้อยใครไฟมากใครลักไฟใช้มันรู้ได้โดยมือทั้งนี้หลอกไม่ได
0: ้
1: เรื่องที่น่ากลัวคือไปดูบริ

0: บริษัทรับจดทะเบียนทั้งหลายเนี่ยมาถูกต้องหรือเปล่านะฮะตรงนี้ต่างหากละมีทุนเพียงพอหรือเปล่าไม่ใช่มาประกาศไปแล้วก็ประชาชนเรียกนู่นเรียกนี่เรียกเงินมัดจำเสร็จแล้วเอาบริษัทหนีไปเลยนี่น่ากลัวกว่านะฮะน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ภาครัฐต้องเข้าไปดูว่าบริษัทเนี่ยทั้งหลายที่จะนะฮะง่ายๆครับถ้าผมมองเนี่ยให้มองให้มันง่ายกว่านะผมว่าคล้ายๆเราไปซื้อตู้เย็นพัดลมนะฮะชอบยี่ห้ออะไรก็เอายี่ห้อนั้นนะโซลาร์เซลล์วันนี้ผมมองเหมือนกันเราไปซื้อตู้เย็นพัดลมเหมือนกันน
1: ะ
0: ว่าเราชอบยี่ห้ออะไร
2: วันนี้ถ้ามาติดตั้งกันเยอะเลยเนี่ยจำนวนของโซลาร์เซลล์พอไหมครับสำหรับประเทศไทยมันจะมีของปลอมของไม่ดีของเกร็ด
0: แน่นอนผมถึงบอกภาครัฐต้องเข้าไปดูตรงนี้ไงฮ
1: ะ
0: ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังทำงานกันอยู่คนเนี่ยไม่ว่าฝ่ายกำกับนะฮะฝ่ายผลิตนะฮะฝ่ายภูมิภาคใครต้องรับผิดชอบเรื่องสายส่งเรื่องฟีดเดอร์ในกลุ่มในหน้าที่นั้นนะฮะแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยคงไม่น่าจะยากเย็นอะไรนะฮะที่จะทำให้โครงการเนี่ยมันหยุดชะงักนะฮะแล้วอีกอย่างผมยืนยันเรียนทุกระบบโซลาร์เซลล์ขนาด5กิโลวัตต์ต่อบ้านเนี่ยผมดูเหมือนกับท่านไปซื้อตู้เย็นพัดลมมาฮะวันนี้ท่านชอบยี่ห้อนี้ท่านก็ซื้อยี่ห้อนี
1: ้
0: ผมกลับดูเป็นเรื่องอย่างนั้นนะฮะง่ายฮะมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเหตุที่พูดอย่างนี้ได้เพราะว่าตัวผมทำมาแล้ว
1: ค
0: ือมันทำมาแล้วผมก็ตอบท่านได้โดยจิตสำนึกเลยฮะว่าไอ้สิ่งที่มันจะเกิดต่อไปเนี้ยในประชาชนเป็นเรื่องดีของประเทศในส่วนเรื่องของการจัดหา
2: คร
0: ับมันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะดึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของการลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดไอ้คาร์บอนฮะ
1: เนี่ยมีความคิดเห็นด้วยคุณภาคินบอกว่าโซล่านี่ค่ะเริ่มถูกลงเรื่อยๆแล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยนะคะคุณอิทธิพงศ์บอกว่าถ้าประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างคุ้มค่าก็จะเป็นประโยชน์มากคือหลายคนก็เริ่มเห็นคุณค่าตรงนี้แหละเริ่มเข้าใจว่ามันเป็นพลังงานค่าไฟได้ลงไปเยอะเหมือนกันนะคะทีถ้าเกิดว่าเรื่องของอย่างถ้าไฟดับเนี่ยค่ะมันจะช่วยเป็นแบบไฟสำรองหรืออะไรให้เราได้ไหมคะ
0: คือถ้าระบบที่พูดถึงนี่ไม่มีแบตเตอรี่นะฮะหยุดนะฮะดับต้องดับฮะระหว่างที่ไฟข้างนอกดับแล้วไอ้ไฟโซลาร์เซลล์ต่างคนต่างผลิตแล้วส่งออกไปเกิดอะไรขึ้นฮะคนซ่อมอยู่ตายระบบเนี่ยระบบตรงโซนนั้นต้องดับด้วยพวกเทคโนโลยีพวกนี้เป็นปกติฮะไม่ต้องห่วงฮะเพียงใช้ไฟสำรองท่านก็ต้องลงทุนเพิ่มอย่างที่ผมบอกทำได้ไหมได้ห้องดับของผมก็ยังบางส่วนยังติด
1: มีแบตเตอรี่
0: นะมันมีแบตเตอรี
1: ่
0: แล้วเพียงแต่ว่าในระบบเนี่ยมันสามารถตั้งให้ได้ว่ากันไฟย้อนกลับใช้เฉพาะในบ้านช่วงเวลาที่ไฟดับ
2: ค
0: ือเรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหานะฮะปัญหาอยู่ที่การบริหารจัดการการใช
1: ้
0: ของครัวเรือนนั้นๆนะครับเทคโนโลยีง่ายมากวันนี
2: ้มันทันสมัยหมดแล้ว
0: มันทันสมัยหมดแล้ว
2: มาแบบทันเทคโนโลยีมันแบบทันสมัยสุดๆแล้ว
0: เมื่อกี้คุยกับท่านพิธีกรแล้วก็ให้ดูบอกมันไม่ได้ซับซ้อนนะเนี่ย
2: ดูในนี้ได้เลยดูในมือได้เลยนะครับ
0: ง่ายผมใช้ตู้เย็นที่บ้านเลย
2: กลัวช็อตกลัวไหม้กลัวมันมีปัญหาสปาร์กแบบนี
0: ้สำคัญ
2: ครับ
0: ไฟ DC ที่เกิดจากโซลาร์เซลล์นั้นเป็นไฟ DC นะแรงโวลต์มันสูงเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ถ้าอยากเอาใช้ไอ้สาย AC ไปใช้กับ DC เนี่ยเป็นปัญหานะครับถ้ามันรองรับกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องให้
1: จะไปต่อมั่วซั่วไม่ได้ต้องถูกมีมาตรฐานคือต้องบอกว่าคุยแป๊บเดียวหมดเวลาอีกแล้วอ
2: ่ะหมดเวลาแล้วนะฮะ
1: เชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอฟังวันนี้ปุ๊บนะ
2: กลางเดือนตุลาเนาะ
1: ค่ะกลางเดือนตุลาเพราะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กับทางวุฒิสภาด้วยที่จะทำงานดูแลประชาชนตรงนี้แล้วต้องขอบคุณค่ะท่านสัมพันธ์วิเศษชัยวิเศษจินดาที่วันนี้ท่านสละเวลามาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้เชื่อว่าหลายคนกระจ่างมากขึ้นกับมากนะคะ
0: ด้วยความยินดี
2: ขอบคุณครับ
0: ท่านน้องสองคน
1: ค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาจริงๆค่ะกับซีเนตคอร์เนอร์มุมคิดกับวุฒิสภานี่เราทั้ง3คนค่ะพร้อมทั้งทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารีนีสิริราทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้แรงกายทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอด้วยพระเมตตาอาในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคมเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมอื่นๆให้สามารถเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้ารูปติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนผ่านไตรโครงการในพระดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมประกอบด้วย3โครงการได้แก่โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุพันธ์ทางการแพทย์สถานตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุรุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโครงการพัชรสุธาหมายว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่าออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถมีอาชีพที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนป่าไม่ทำลายที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนการพัฒนาชุมชนในเขต

ชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของรัฐผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสราวุธจอกลมเรียบเรียง

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างพระคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนแสงสว่างในด้านอาชีพการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงชนะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระราชทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมก็จะพระราชทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรก

0: เป็นครั้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของดิฉันที่จะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามกันมาตลอดวันนี้อยากจะให้ได้รับชมแล้วก็ติดตามพบกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะรายการมองรัฐสภาจะยังออกอากาศต่อไปแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นแฟนรายการที่ได้พบกันมา10กว่าปีอ่ะวันนี้ขออนุญาตที่จะได้เจอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายอาจจะเจออีกครั้งนึงตอนช่วงออกอากาศรีรันนะคะแต่ถ้าเกิดว่านะคะก็เช่นเคยค่ะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022066102-3หรือว่าจะรับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ TP Channel นะคะ .org application TP Channel รวมไปถึงไลฟ์ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนช่วงของการออกอากาศรีรันก็จะอยู่ที่เวลาวันนี้ประเด็นที่เราจะได้พูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าถ้าไปดูสครัวย้อนกลับไปเอาใกล้ๆแค่ปี2568นะคะกรณีของผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยน่าจะเดากันไม่ยากเป็นเพศหญิง 76% แล้วก็เป็นเพศชาย 24% รูปแบบความรุนแรงอันดับ1เลยค่ะนั่นคือการทำร้ายร่างกายอันดับ2คือการล่วงละเมิดทางเพศแล้วสิ่งที่ต้องบอกว่าน่าตกใจนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าไม่ใช่กระทำกลายเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีหรือแม้กระทั่งบิดาแท้ๆสาเหตุหลักๆเกิดมาจากยาเสพติดแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะเป็นความน่าห่วงใยและเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปแก้ไขอย่างจริงจังค่ะที่ผ่านมาเองนะคะเราก็จะมีกฎหมายต่างๆในการที่จะรุนแรงในครอบครัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้มันอาจจะไปไกลยิ่งกว่านั้นอาจจะต้องมีการละเอียดว่ากฎหมายเนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมในการที่จะดูแลคุ้มครองทุกชีวิตให้กับทุกครอบครัวได้อย่างไรนะคะวันนี้เองเราจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันเนี่ยนะคะกฎหมายคุ้มครองเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวเดี๋ยวเราซูมนะคะไปพูดคุยกันกับนายแพทย์โอชิตเกียรติก้องชูชัยส.ส.ชัยภูมิจากพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะสวัสดีค่ะท่านส.ส.โอชิตค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครับ
0: ค่ะค่ะคุณหมอคะเกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมไหนบ้างคะ
1: ก็อย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้กล่าวนำนะครับก็ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็คนที่ถูกกระทำส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเพศหญิงแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับแล้วผู้กระทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพศชายที่เป็นผู้กระทำนะครับแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงมากมายที่ทำให้สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: แนวโน้มที่มันเพิ่มมากขึ้นมีปัจจัยอะไรที่เป็น
1: ตัวเร่งสำคัญที่ทำให้เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นนะครับณขณะนี้ปัจจุบันนี้ก็คือภาวะเศรษฐกิจนะครับภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาว่าค่าครองชีพนะครับแล้วก็ปนหนวกกับตอนนี้ก็คืออัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เกิดความเครียดพอมีความเครียดเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งผลทำให้ต้องไปดื่มสุราหรือแม้แต่มีความเครียดบางคนก็ไปใช้ยาเสพติดนะครับทั้งหมดนี้ก็วนเวียนเครียดใช้ยาเสพติดก็กลับมาแต่แทนที่จะเป็นที่พักผ่อนให้ตัวเองสงบกลับกลายเป็นที่ระบายความโกรธความไม่กลัวตั้งแต่สตรีแล้วก็กลุ่มเปราะบางทั้งเด็กด้วยนะครับ
0: ค่ะมันก็มีมานานแล้วแต่ว่ารูปแบบของการทำร้ายหรือว่าความรุนแรงเนี่ยมันยกระดับตามไปด้วยไหมคะ
1: ตอนนี้ก็สังเกตเด็กเนี่ยเราถ้าพูดถึงความรุนแรงที่เกิดกับเด็กนะครับก็อาจจะเป็นแค่ตีนิดแต่เดี๋ยวนี้คือขั้นตอนมันถึงการทารุณกรรมแม้แต่ว่าเด็กที่เป็นลูกแท้ๆหรือว่าเด็กที่เป็นลูกเลี้ยงเราก็จะเห็นว่ามีการทารุณกรรมที่มีความรุนแรงขึ้นจนถึงเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความเครียดที่ประสบการณ์ที่

0: ที่เสพจากข่าวหรืออะไรมาเพิ่มขึ้นมันก็เลยมีการเรียนแบบเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ
1: ค่ะอายุของเด็กที่ถูกทำร้ายลดน้อยลงด้วยไหมคะ
0: ก็ลดน้อยลงมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงที่มีการได้รับผลกระทบมากที่สุดในเด็กก็คือ10-20ปีเนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็บทบาทในการทารุณกรรมหรือว่าการทำร้ายเนี่ยไม่ได้เพียงแค่เพียงร่างกายเดี๋ยวนี้มันถึงขั้นมีผลทางด้านจิตใจให้รู้สึกไม่ดีหรือแม้แต่กระทั่งการพฤติกรรมที่เขาเรียกว่ายังไงดีนอกจากพูดแล้วทำให้รู้สึกเด็กเขาแย่ลงการที่ไม่ให้เงินทองการที่ทำให้เด็กไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองหรือออกจากบ้านไปไม่มีเงินที่จะไปโรงเรียนเนี่ยทั้งหมดนี้มีผลกระทบต่อจิตใจมันก็คือรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับ
1: ค่ะดังนั้นอันดับหนึ่งเนี่ยเรื่องของการทำร้ายร่างกายอันนี้ท่านสสก็คือครอบคลุมไปถึงการทำร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับสองการล่วงละเมิดทางเพศนะคะพฤติกรรมแบบนี้มันมีความรุนแรงอะไรมากขึ้นกว่าในอดีตด้วยไหมคะ
0: การล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยผมต้องเรียนข่าวมากขึ้นแล้วอาจจะดูย้อนหลังข่าวอีกสักเดือน2เดือนเราก็จะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่การล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดในครอบครัวเดี๋ยวนี้เกิดแม้แต่บุปการีแท้ๆของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สองก็คือล่วงละเมิดทางเพศโดยผ่านพ่อเลี้ยงนะครับหรือว่าเพื่อนข้างบ้านเราก็พบเจอมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมมีความเครียดเพิ่มขึ้นผมมองว่าพอมีความเครียดมากขึ้นความต้องการทางเพศบางคนอาจจะเกิดจากการเสพยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นนะปัจจุบันนี้นะครับก็ทำให้มีความต้องการทางเพศมากขึ้นแล้วก็การล่วงละเมิดก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เด็กที่เกิดมีการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็เกิดในเด็กที่อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็เหมือนผมว่าตรงนี้ประเด็นสำคัญก็คือมันเริ่มได้ลงแล้วก็มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นในครอบครัวนะครับ
1: ดังนั้นจุดที่สำคัญที่ปัจจุบันมันมีความน่ากังวลก็คือเด็กอายุน้อยลงไปอีกคนที่จะไว้ใจได้มากที่สุด
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่กลายเป็นว่ากลายเป็นอันตรายเนี่ยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นปัจจัยก็ยังคงกลับมาที่เรื่องของเศรษฐกิจกับเรื่องยาเสพติดเหมือนเดิมถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็มีกฎหมายที่จะคุ้มครองหรือว่าป้องกันไม่เกิดความรุนแรงในครอบครัวมันมีอะไรที่บริบททางสังคมเปลี่ยนการผลักดันหรือไปแก้ไขอะไรในตัวกฎหมายใหม่นี่คะ
0: ครับตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงเนี่ยฉบับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้คือปี2550ปีนี้ปี2569คือระยะเวลาผ่านไป19ปีบริบทของสังคมเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปแน่นอนก็คือความรุนแรงมันเกิดได้หลายแบบแต่ก่อนเรามองว่าความรุนแรงเมื่ออดีตคือแค่ทางร่างกายแต่ตอนนี้ในตัวร่างพระราชบัญญัติตัวใหม่นะครับที่6ร่างนะครับเสนอเข้ามาก็คือให้ขยายนิยามความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมมากขึ้นนอกจากทางร่างกายทางด้านเพิ่มความรุนแรงทางด้านจิตใจการข่มขู่การบั่นทอนทางเศรษฐกิจหรือไม่เพราะว่าการครอบงำทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่การคุกคามไปทางออนไลน์ด้วยซ้ำด้วยนะครับตรงนี้ก็คือขยายความรุนแรงบทนิยามของความรุนแรงให้เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวตอนนี้มีขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะท่านสสอยากจะให้ขยายในแต่ละประเด็นเลยที่ว่าในส่วนที่6ประเด็นนี้เนี่ยมันมีการแก้ไขแล้วเนื้อหาสาระยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอขึ้นมาที่หน้าจอค่ะค่ะใน6ประเด็นนี้ค่ะนะอย่างเรื่องความรุนแรงที่ท่านสสบอกไม่ได้หมายเฉพาะถึงแค่ร่างกายละการทำให้กลัวการขู่เข็นเหล่านี้ก็จะฉบับนี้จะสามารถที่จะครอบคลุมไปด้วยทีนี้พอเวลามันเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยมันจะกลายที่ว่ามันเห็นเลยละแต่พอเป็นจิตใจเนี่ยมันมีแนวทางยังไงที่จะทำคะตรงนี
0: ้จริงๆในเรื่องของจิตใจเนี่ยเราต้องเรียนว่าเราต้องมีทีมสหวิชาบวนการในการที่จะเข้าไปพิสูจน์ความรุนแรงในครอบครัวคราวนี้เนี่ยในทีมสหวิชาชีพเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เช่นนักจิตวิทยาคลินิกหรือแม้แต่จิตแพทย์นะครับนะเริ่มที่นักสังคมสงเคราะห์เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยก็ยังมีปัญหาในอดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยมีจำนวนน้อยอัตราส่วนของ

0: ักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องดูแลประชาชนจริงๆเนี่ยก็ถ้าในกรุงเทพเนี่ยอาจจะ 2-5 ท่านต่อประชากรจังหวัดเนี่ยเหลือแค่ประมาณ 1-2 คนต่อประชากร 100,000 ซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะนักจิตวิทยาคลินิกเนี่ยก็มีจำนวนจำกัดมากๆเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือถ้าเราสามารถแล้วก็มีการสนับสนุนให้มีการฝึกทักษะนะครับนะโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพศหญิงแล้วก็เป็นกลุ่มเปราะบางหรือเป็นเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีบุคลากรเช่นนักพนักงานสืบสวนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะทำให้สามารถเขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์ในการที่จะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อเราจะได้รับรู้ว่านอกจากเราดูทางด้านในเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรบ้างบางครั้งเนี่ยผู้ถูกกระทำไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะทำให้ผู้ถูกกระทำสามารถที่จะพยายามระบายความรู้สึกในใจของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับ
1: ค่ะอย่างอีกหนึ่งประเด็นที่ร่างกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมุ่งจะแก้ปัญหาเลยก็คือการยกเลิกการไกล่เกลี่ยเป็นหลักในอดีตนี่คือกฎหมายมันเอื้อไปในทางไกล่เกลี่ยมากกว่าจะลงโทษอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับมันในอดีตเนี่ยก็คือร่างเดิม2550เนี่ยนะครับก็จะมาในส่วนของสนับสนุนให้ครอบครัวยังคงอยู่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็มาคุยกันก่อนซิมีปัญหาอะไรกันใช่ไหมครับก็ผ่านกระบวนการการไกล่เกลี่ยแต่ในระดับสากลเนี่ยไม่ยอมรับกรณีที่เกิดความรุนแรงในครอบครัวแล้วไม่ให้มีการไกล่เกลี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างสำคัญของร่างของพรรคเพื่อไทยร่างของที่เสนอในสภาที่ผ่านไปเมื่อวาระหนึ่งที่ผ่านมาทุกคนก็มองเห็นประเด็นตรงกันว่าการไก่เกี่ยกับความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องยอมความได้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาคุยกันเรื่องไก่เกี่ยได้ให้เป็นหน้าที่ของเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่เช่นตำรวจและอัยการเป็นผู้ที่จะคอยมาตัดสินช่วยนะครับว่าความรุนแรงนี้มันเป็นความรุนแรงจริงๆที่ผู้กระทำต้องได้รับความผิดด้วยครับ
1: ค่ะที่ผ่านมามีการศึกษาข้อมูลไหมคะว่าพอใช้การไกล่เกลี่ยได้ทำให้คนที่กระทำแล้วเป็นคนในครอบครัวเนี่ยเกิดความย่ามใจว่าถึงยังไงเดี๋ยวทำไปเป็นคนในครอบครัวก็คุยกันได้ยังไงเรื่องก็คงจะไม่ได้ทำให้เขาจะต้องถูกลงโทษแบบนั้นนะคะ
0: ก็ที่ผ่านมานะครับการใช้กฎหมายมา19ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาคนที่ถูกผู้ถูกกระทำที่ถูกไกล่เกลี่ยและให้กลับไปอยู่ในครอบครัวเดิมด้วยนะครับในสิ่งแวดล้อมเดิมๆก็ถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้งบวกกับทำให้เกิดภาวะทางจิตใจหมายความว่าก็ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจแล้วก็ส่งผลเมื่อเขาโตขึ้นนะครับก็มีผลก็คือเขาสามารถกลับไปเป็นผู้กระทำผู้อื่นได้ในอนาคตด้วยซ้ำ
1: ค่ะคุณหมอคะถามในมุมของความเป็นคุณหมอว่าในแง่ของความทรามาเนี่ยเวลาที่เด็กสักคนนึงเนี่ยถูกกระทำจากคนแปลกหน้ากับถูกกระทำจากคนที่ตัวเองมีความไวเนื้อเชื่อใจบาดแผลในใจหรือการเยียวยามันต่างกันไหมจากการถูกกระทำ
0: การถูกกระทำทางจิตใจเนี่ยก็ต้องได้รับการบำบัดโดยถูกต้องนะครับผ่านนักจิตวิทยาคลินิกแล้วก็หรือว่าจะเป็นจิตแพทย์นะครับนะแต่พอโปรเซสมันเกิดจากการได้รับความรุนแรงจากคนที่มากระทำเราซึ่งเป็นคนที่เรารักที่สุดในครอบครัวเนี่ยความเจ็บช้ำหรือว่าความลึกของแผลเนี่ยมันก็จะลึกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็ซ้ำน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมองว่าประเด็นกฎหมายร่างกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยก็ต้องตัดแล้วทำให้เห็นว่าผู้ที่กระทำผู้อื่นจะต้องได้รับโทษแล้วก็โทษต้องเพิ่มขึ้นและเมื่อท่านกระทำต่อเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ท่านก็ต้องได้รับโทษมากท่านก็ต้องได้รับบทลงโทษที่เพิ่มขึ้นเช่นกันครับ
1: ค่ะครองฉุกเฉินให้รวดเร็วขึ้นอันนี้เราปรับกระบวนการอะไรยังไงคะสำหรับกฎหมายฉบับนี
0: ้กระบวนการเขาเรียกว่าการคุ้มครองฉุกเฉินหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยผ่านกระบวนการการไกล่เกลี่ยเสร็จแล้วก็ให้กลับไปอยู่บ้านหลังเดิมใช่ไหมครับก็ทำให้ในขณะที่กลัวความไม่สบายใจนะครับแล้วผู้กระทำก็พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขทำให้เขายอมทุกอย่างแต่คนนี้เนี่ยพอร่างฉบับใหม่ที่มีกระบวนการคุ้มครองฉุกเฉินเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะออกการคุ้มครองฉุกเฉินได้เพื่อให้ดึงให้ผู้ถูกกระทำออกจากครอบ

0: ครัวหรือออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ได้รับการกระทบกระเทือนจิตใจเพิ่มขึ้นทำให้เขาสามารถที่จะมองอนาคตได้ว่าหากเขาไม่อยู่บ้านหลังเดิมหากเขาไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่จะให้ชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรเพราะที่ผ่านมาก็คือส่งเขากลับไปบ้านหลังเดิมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ยังไงเพราะว่าเขาต้องส่วนใหญ่ผู้กระทำเป็นผู้หญิงที่อาจจะไม่มีรายได้เท่ากับผู้ชายเมื่ออดีตนะครับหรือแม้จะเป็นเด็กเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเขาไม่กลับไปอยู่บ้านหลังเดิมเขาจะใช้ปัจจัยหรือรายได้ไหนเอาไปดูแลตัวเองหรือไปโรงเรียนแต่พอวันนึงเนี่ยครอบครัวเดิมไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นสถานสงเคราะห์หรือว่าเป็นบ้านพักฉุกเฉินทำให้เขาสามารถที่จะมองเห็นว่ารัฐมามีกองทุนช่วยเหลือเขาในการที่เขาจะดำรงชีวิตต่อมีอาชีพเพิ่มขึ้นได้หรือไปโรงเรียนได้มีที่พักละเขาก็อาจจะมองว่านั่นคือสิ่งคือโลกใหม่ที่เขาคิดถึงว่าโอ้เขาไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีโลกแบบนี้แต่วันน
1: ี้
0: ประเด็นตรงนี้ครับผม
1: ค่ะค่ะอย่างมาตรการบำบัดอะไรต่างๆอันนี้ก็จะมีความเข้มข้นใส่ใจกับผู้ถูกกระทำมากขึ้นด้วยไหมคะ
0: คือก่อนหน้านี้เวลากระบวนการในพรบร่างเดิม50เนี่ยนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะมาในแนวไก่เกียร์เสร็จไม่ได้มีการป้องกันด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ได้มีการบำบัดแต่ในส่วนของร่างใหม่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยสนับสนุนเนี่ยเรามองว่าต้องเริ่มจากกระบวนการป้องกันอนาคตที่จะไม่ให้มันเกิดซ้ำและอันที่สองก็คือจะต้องเยียวยาบำบัดทำให้คนในสังคมแล้วก็กลายเป็นอนาคตไม่ต้องไปเป็นผู้กระทำผู้อื่น
1: ส่วนเรื่องของการเพิ่มโทษล่ะคะ
0: การเพิ่มโทษต้องเรียนว่าตอนนี้ก็คือร่างเนี่ยโดยผมยกตัวอย่างร่างของครม.แล้วกันนะครับนะก็บอกว่าในกรณีที
1: ่
0: การเพิ่มโทษเนี่ยแต่ก่อนมันประมาณ6เดือนตอนนี้เราเพิ่มจำคุกประมาณ 6,000 นะครับเป็น 20,000 บาทนะครับแล้วในกรณีถ้ากระทำในเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีหรือแม้แม้มีการกระทำซ้ำภายใน3ปีเนี่ยก็จะได้รับบทลงโทษเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะผู้กระทำตอนนี้จะรับรู้แล้วว่าเมื่อเขาเนี่ยกระทำผู้อื่นแล้วเนี่ยเขามีโอกาสได้รับโทษเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่มีการไกลเกลี่ยอีกต่อไปนะครับนะรัฐโดยเฉพาะตำรวจและอัยการต้องเข้ามาดูแลในเรื่องของคดีเพราะฉะนั้นเขารู้แล้วว่าเขาเกิดคดีความแน่นอนเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะทำซ้ำอาจจะลดลงนะครับอาจจะลดลงนะครับ
1: ค่ะค่ะส่วนการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำโดยการบูรณาการของส่วนต่างๆไล่มาตั้งแต่ตำรวจไปจนถึงพอมันจะมีความชัดเจนอะไรมากขึ้นด้วยไหมคะ
0: ก็คือเราจะสร้างระบบส่งต่อแล้วก็ช่วยเหลือแบบบูรณาการนะครับโดยผ่านบุคลากรตั้งแต่ตำรวจนะครับนะผ่านไปที่สาธารณสุขใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านไปที่นักสังคมสงเคราะห์แล้วก็เข้าสู่ระบบที่เนี่ยตรงนี้สร้างระบบส่งต่อไม่พอในระหว่างที่เขาอยู่ในระบบส่งต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ถูกกระทำนะครับเพื่อสนับสนุนค่ารักษานะค่าฟื้นฟู
1: ค่ะอย่างการเยียวยาอะไรต่างๆอันนี้ก็จะได้รับการดูแลมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะอ่ะตอนนี้เราพอเห็นภาพแล้วว่าด้วยบริบทของสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปกฎหมายก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันตามเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมีความหวาดกลัวนะคะแล้วก็ไม่จะไปกระทำผิดในแบบนี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะว่าแล้วถ้ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะคะออกมาแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรคนที่ถูกกระทำความรุนแรงจะลดน้อยลงไหมหรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมีความเห็นอย่างไรนะคะว่าวันนี้เนี่ยพบเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวอยากจะเสนอแนะมีอะไรบ้าง022066102-3นะคะหรือว่าทาง Facebook เขียนเข้ามาคุยกันได้เดี๋ยวเราพักสักครู่ได้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันกับส.ส.โอชิตกันต่อค่ะ

0: ลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้

0: แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
1: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
2: ครบทุกความเคลื่อนไหว
3: สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายจนถึงทุกวันนี
4: ้ประเทศไทยและทุกประเทศเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
5: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความ
2: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
6: ่ทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
7: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ติดตามทั้งหมดชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: ตรงคุณผู้ฟังเรากำลังพูดคุยกันถึงกฎหมายคุ้มครองเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวนะคะเราพูดคุณชัยส.ส.ชัยภูมิจากพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะคุณหมอโอชิตนะคะท่านส.ส.คะเมื่อสักครู่เนี่ย เราพูดถึงข้อจำกัดทางกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เลยนำมาสู่การที่เราเนี่ยจะปรับปรุงกฎหมายเนี่ยให้สอดคล้องกับบริบทมากขึ้นหนึ่งในข้อจำกัดที่ทำให้มีการแก้ไขคือนิยามของคำว่าความรุนแรงในครอบครัวที่บอกว่ามันมีการขยายอะไรออกไปยังไงคะ
1: ก็ให้เริ่มจากให้ครอบคลุมความรุนแรงทางเพศนะครับการทำให้กลัวการข่มขู่การบั่นทอนทางเศรษฐกิจและการควบคุมบังคับและคุกคามผ่านสื่อดิจิตอล
0: ตัวคนเองเห็นบอกอย่างอดีตคู่สมรสความหมายยังไงว่าจะต้องให้ครอบคลุมไปถึงอดีตคู่สมรสด้วย
1: ใช่ครับก็คือครอบคลุมไปถึงคนที่เคยอยู่ด้วยในครอบครัวเดียวกันคู่สมรสเหมือนกันเพราะว่ามีผลทางจิตใจหมดเลย
0: แล้วปัจจุบันนี้ไม่ได้ครอบคลุมเหรอคะในประเด็นนี้ยังไงคะ
1: ยังในปัจจุบันเนี่ยก็คือเขามองว่ามองแค่คนที่อยู่ณปัจจุบันอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับคนที่เกิดอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ว่าคนที่เคยอยู่ไม่ได้พูดถึงใช่ไหมครับความแรงในครอบครัวครับผม
0: ค่ะดังนั้นอันจะสิ้นสุดลงไปแล้วแต่ถ้าบุคคลยังติดต่อกันอยู่อันเนี้ยเรานับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงว่าการที่จะทำให้ไล่มาเนี่ยตั้งแต่ตำรวจสาธารณสุขไปจนถึงพม.แล้วปัจจุบันนี้มันมีปัญหาหรือมันมีข้อล่าช้าอะไรของการส่งต่อในเส้นเหล่านี้คะ
1: คือก่อนในที่ผ่านมาเนี่ยคือข้อมูลของความรุนแรงเนี่ยมันไม่ถูกเชื่อมต่อกันของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างประเมินของตัวเองว่านี่คือความรุนแรงแบบนี้แล้วก็เก็บข้อมูลไว้แต่ว่าขั้นตอนในการที่จะมีเขาเรียกว่าเคสแมเนจเมนต์หรือคนที่คอยจัดการเคสกอไก่เนี่ยเคสกอไก่เนี่ยใครจะเป็นคนดูต่อตั้งแต่ลำดับที่1ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการขึ้นสู่กระบวนการในชั้นศาลใช่ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คือถ้าเอายกตัวอย่างนะครับถ้าผู้หญิง1ท่านถูกทำบาดเจ็บต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับก็คุณหมอที่โรงพยาบาลรักษาคุณหมอที่โรงพยาบาลเก็บข้อมูลว่าได้รับความรุนแรงเกิดจากการถูกทำร้ายแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการส่งต่อไปที่พม.ใช่ไหมครับหรืออาจจะจบอยู่แค่มีอะไรก็ไม่ได้รายงานตำรวจใช่ไหมครับปัญหาก็จบไปอยู่แค่นั้นคนเหล่าผู้หญิงท่านนี้ก็ต้องกลับไปอยู่ในครอบครัวเมื่อตัวเองดีขึ้นก็กลับไปถูกกระทำซ้ำเหมือนเดิมในครอบครัวเหมือนกันครับแต่ถ้าในกรณีพรบใหม่เนี่ยก็คือจะต้องมีการเก็บข้อมูลร่วมกันนะครับนะถ้าอย่างเช่นผู้หญิงรายเดิม

0: ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะต้องเก็บข้อมูลแล้วนักสังคมสงเคราะห์ผ่านพม.ใช่ไหมครับพม.รับทราบเคสก็ต้องรายงานตำรวจใช่ไหมครับตำรวจก็ต้องทำคุ้มครองฉุกเฉินอัยการส่งทางศาลเพื่อพิจารณาแล้วก็คดีก็ต้องดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจุดสุดท้ายว่าเรารู้แล้วว่ากระบวนการของเคสนี้ต้องเข้าสู่ชั้นศาลก็จะต้องมีเรื่องของการตัดสินตอนสุดท้ายและหากกรณีเคสนี้ได้รับความเดือดร้อนได้รับความรุนแรงไม่อยากกลับบ้านละกลับไปไม่ได้ถูกไหมครับนะก็ถูกแยกตัวออกมาเพื่อรักษาทางร่างกายรักษาทางจิตใจแล้วก็สร้างให้เขามีอาชีพอันนี้คือสิ่งที่ร่างพรบฉบับใหม่มองนะครับ
1: ค่ะทีนี้หน่วยงานไหนหรือใครจะเข้ามาทำการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามานี้คะ
0: ทั้งหมดเนี้ยมันต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบส่งต่อที่เป็นเครือข่ายโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกันคือแต่ละคนเนี่ยรับเคสเสร็จแล้วก็ต้องส่งข้อมูลต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคือในด้านคดีตำรวจต้องรับส่งให้อัยการต่ออัยการก็เป็นคนฟ้องส่วนในร่างการบำบัดจิตใจเนี่ยก็ต้องให้คุณหมอประเมินก่อนว่าอ่ะร่างกายรักษาดีแล้วใช่ไหมครับสามารถที่จะกลับไปอยู่ในครอบครัวตัวเองได้ไหมใช่ไหมครับหรือว่าคนไข้อยากจะกลับไปอยู่ในต่อโดยก่อนที่จะกลับไปเนี่ยพม.ก็ต้องมาประเมินว่าเขาสามารถที่จะกลับไปด้วยได้ไหมจะมีโอกาสเกิดการกระทำซ้ำหรือเปล่าถ้ามีโอกาสเกิดการกระทำซ้ำพม.ก็ต้องรับไปอยู่ในบ้านฉุกเฉินหรือหาที่อยู่ใหม่ให้กับผู้ถูกกระทำรายนั้นครับ
1: นะคะอย่างเรื่องของบทลงโทษที่เราบอกว่าบทลงโทษของเดิมมันเบาเกินไปขึ้นอันนี้เนี่ยพอมันกลายเป็นความผิดที่มันยอมความไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะตัดวงจรของความรุนแรงได้จริงไหมคะ
0: ที่ผ่านมาในต่างประเทศนะครับเมื่อระบบความรุนแรงในครอบครัวไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้งานวิจัยแสดงให้เห็นเลยว่าการกระทำซ้ำหรือว่าความรุนแรงในครอบครัวลดลงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศแรกๆที่ทำนะครับแต่กลายเป็นประเทศที่60กว่าละที่ทำเรื่องความไม่มีระบบการไกล่เกลี่ยอีกต่อไปสำหรับการความรุนแรงในครอบครัวเพราะฉะนั้นที่ไม่มีระบบการไกล่เกลี่ยนะครับนะมีบทลงโทษที่ชัดเจนมีการเพิ่มโทษผู้กระทำลดลง
1: เดียวกันแล้วก็เพิ่มบทลงโทษเข้าไปอีกว่าถ้าทำผิดซ้ำก็หนักกว่าเดิมอีกถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเขาทำผิดซ้ำก็ล็อกหัวล็อกหางเลยดังนั้นเนี่ยนะคะในแง่ของตัวบทลงโทษเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถจะช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้จำนวนอะไรต่างๆน่าจะเกิดขึ้นได้นะคะที่จะให้ลดลงทีนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมันยังมีข้อจำกัดอะไรอื่นๆอีกไหมคะที่กฎหมายไม่สามารถจะยังไปแก้ไขได
0: ้ในพรบอันใหม่ใช่ไหมครับพรบอันใหม่เนี่ยเน้นจริงๆก็คือเน้นเรื่องนิยามให้ครอบคลุมให้มากที่สุดเกี่ยวกับความรุนแรงให้กว้างที่สุดเพื่อให้คนที่จะกระทำเนี่ยเป้าหมายที่เขาจะกระทำเนี่ยให้เขารู้เลยว่าเมื่อเขากระทำเขาได้รับโทษแน่นอนนะครับก็คือเป้าหมายของเราก็คือนิยามให้กว้างที่สุดแล้วก็ต้องไม่ให้เกิดการไกล่เกลี่ยเลยไม่อยากให้มีการไกล่เกลี่ยอีกต่อไปนะครับนะทุกความรุนแรงไม่มีการยอมความได้นะครับแล้วก็สำคัญก็คือเราจะต้องสร้างกระบวนการไม่ให้เกิดอีกแล้วก็ต้องสร้างกระบวนการในการเขาเรียกว่าเยียวยาแล้วก็ทำฟื้นฟูทำให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งและไม่กลายเป็นผู้กระทำคนอื่นในอนาคตด้วยครับ
1: ปัจจุบันนี้เนี่ยผลกระทบในระยะยาวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลในแง่ไหนบ้างนอกจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาว่านอกจากถูกกระทำแล้วเนี่ยค่ะ
0: ในเชิงโครงสร้างหมายความว่าตอนนี
1: ้ต่อคุณภาพค่ะ
0: อ๋อโอเคก็คือวันนี้ต้องเรียนว่าความรุนแรงในครอบครัวเกิดทุกวันนะครับแล้วปัญหาสำคัญก็คือปัญหาด้านเศรษฐกิจกับยาเสพติดแล้วคนที่ถูกกระทำก็กลายเป็นเด็กพอเด็กเนี่ยถูกกระทำซ้ำในครอบครัวบุพการีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนใกล้ชิดในครอบครัวเป็นผู้กระทำใช่ไหมครับเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นคือตอนนี้ปัญหาของเด็กก็คือคนที่จะต้องไปช่วย

0: ขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อทุนมนุษย์จริงๆของประเทศเราถูกกระทำซ้ำๆอนาคตเขาไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากการที่จะกลายเป็นผู้กระทำได้แน่นอน
1: เ
0: ราก็จะเกิดความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็เขาเรียกว่าในอนาคตการพัฒนาทั้งด้านการเด็กๆเนี่ยก็จะต้องถดถอยใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงกดดันต่างๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้เช่นความเครียดอนาคตเนี่ยโลกของเราเนี่ยจะมีความเครียดเพิ่มขึ้นในหลากหลายรูปแบบซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถบอกได้เลยว่ามีรูปแบบใดตอนนี้รูปแบบชัดเจนก็คือระบบ AI ที่เข้ามาครอบใช่ไหมครับแล้วทำให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแม้แต่เด็กที่ไม่มีความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยถ้าได้รับสื่อโซเชียลมากๆเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเขาเองได้เลยยิ่งถ้าเขาได้รับความรุนแรงในครอบเสพสื่อโซเชียลเพิ่มขึ้นนะครับนะโอกาสที่เขาจะสร้างความก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้เหมือนที่เราเห็นในโรงเรียนนะครับเพิ่มขึ้นมีความรุนแรงในโรงเรียนเพิ่มขึ้นนะครับนั้นเพิ่มขึ้นนั่นก็คือบทนึงที่เกิดจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวแค่เป็นส่วนนึงไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนะเป็นส่วนนึงนะครับครับผม
1: ค่ะอยากให้ท่านสสเล่าคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงตั้งแต่ระดับเล็กๆไปจนถึงคนที่เป็นเหยื่อระดับความรุนแรงที่ใหญ่มากๆเนี่ยผลกระทบของเขาที่เราเจอเนี่ยมันออกมาในแบบไหนยังไงบ้างคะ
0: อันนี้ต้องดีที่ผ่านมาที่เป็นคดีที่เราให้เห็นนะครับจริงๆคดีนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากทั้งหมดนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งก็คือ1เกิดจากการที่ในครอบครัวมีปัญหากันมาก่อนด้วยใช่ไหมครับอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าภูมิคุ้มกันที่อยู่ในครอบครัวถ้าไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยเวลาเด็กคนหนึ่งจะเดินออกจากครอบครัวแล้วไปอยู่ในสังคมที่มีบุคคลอื่นที่บุคหลากหลายครอบครัวเช่นพ่อแม่ที่แตกต่างกันบริบทสังคมที่มันแตกต่างกันก็มีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นในสังคมให้เห็นใช่ไหมครับเมื่อเขาไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองเวลาเขาเจอสถานการณ์อะไรที่ไปทำกระทบกระเทือนจิตใจเขาเนี่ยสามารถทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทนแล้วคนนี้พอไม่สามารถทนต่อแรงกดดันได้เขาอาจจะใช้การเรียนแบบหรือการได้ยินข่าวหรือการได้เห็นสิ่งที่คนอื่นเขากระทำคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาต้องกระทำได้เช่นกัน
1: คือ
0: ผมว่าเริ่มจากความไม่มีภูมิคุ้มกันในสร้างให้ดีพอตั้งแต่เด็กนะครับนะตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในระบบสมองอาจจะทำให้เขาอาจจะประมวลผลผิดเวลาไปเจอเหตุ
1: และอย่างนี้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมชุมชนและสำคัญที่สุดเลยครอบครัวเราควรจะทำอะไรยังไงเพื่อที่จะป้องกันความรุนแรงแบบนี้คะ
0: เริ่มต้นที่ในครอบครัวก่อนใช่ไหมครับผมว่าการสร้างความรักให้เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญครัวเนี่ยณวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจมันมีผลทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีเวลาพอที่จะอยู่ดูแลลูกๆใช่ไหมครับคราวนี้พอเขาไม่สามารถอยู่ดูบ้านดูแลลูกๆได้เนี่ยเด็กก็อาจจะไม่ได้รับความอบอุ่นหรือความรักตรงส่วนนี้ซึ่งผมว่ามันเป็นจิตวิทยาส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้เด็กเข้มแข็งได้โดยฐานะที่ผมเป็นกุมารแพทย์ด้วยเนี่ยการหอมใช่ไหมครับหรือว่าการพูดจาที่ไพเราะเนี่ยมีความรู้สึกว่าเด็กเขาก็เหมือนกับเริ่มมีความแข็งจากการเป็นคนที่มีคนความอ่อนโยนก็อาจจะมีความแข็งของตัวเองขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะครับนะแล้วก็ถ้าเราสร้างความรักในครอบครัวต้านทานมันดีขึ้นมันก็จะสามารถออกไปในสังคมได้แต่เมื่อเราสร้างยังไม่ได้เศรษฐฐานะเข้ามาอยู่ในบ้านไม่เถียงกันทุกวันอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเกิดรอยร้าวในครอบครัวแล้วก็จะเริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้นระหว่างพ่อและแม่ลูกเห็นพ่อและแม่ใช่ไหมครับลูกก็เข้าใจได้ว่าอ๋อเวลาพ่อแม่เถียงกันมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ควรเกิดขึ้นในบ้านได้ใช่ไหมในอนาคตเขาก็ซึมซับแล้วในอนาคตเขาก็อาจจะใช้วิธีแบบนี้ในการที่จะ

0: ใช่ผมก็ว่ามันก็สุดท้ายมันก็จบด้วยการที่สังคมไม่ได้ดีขึ้นในอนาคตนะครับก็คือแดงซ้ำซากเหมือนเดิมเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวแล้วก็ระบบการป้องกันก็คือหนึ่งในเรื่องของสื่อโซเชียลที่เด็กจะต้องเสพในอนาคตเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดความบุคลิกของความก้าวร้าวได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้โซเชียลในเยาวชนด้วยนะครับนะแพลตฟอร์มต่างๆจะต้องมีการกำหนดในการใช้ให้กับเด็กที่จะให้เด็กเสพได้ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะโดยที่แพลตฟอร์มต่างๆต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไปด้วยไม่ใช่ว่าให้ครอบครัวอย่างเดียวเป็นผู้รับผิดชอบนะครับนะอันนี้นะครับ
1: ค่ะจริงๆคือบ้านควรจะเป็นเซฟโซนแต่อย่างที่โซนแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะยังไงนะเนี่ยว่าแล้วเราพอกลายเป็นว่าเด็กก็จะต้องพื้นที่บ้านกลายเป็นที่ที่ทำร้ายเขาอันนี้สังคมมันจะต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือไปเยียวยาเขายังไงได้บ้างคะ
0: ในเรื่องของการที่เขาเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เขาเนี่ยได้ระบายความเครียดของเขาก็คือคุณครูนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่เราต้องพัฒนาก็คือพัฒนาทักษะทางด้านจิตวิทยาให้กับคุณครูไปด้วยเพื่อให้คุณครูรับรู้ว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทางด้านพฤติกรรมของเขาก็กลับไปดูที่สังคมหรือไปที่บ้านใช่ไหมครับนะแล้วก็สามารถที่ให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะแจ้งพม.หรือพัฒนาสังคมได้ก่อนสังคมเข้าไปดูแลในครอบครัวว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวหรือเปล่าหรือแม้แต่กระทั่งการพัฒนาคือปกติที่ผ่านมาความรุนแรงในครอบครัวมันเหมือนเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเราอย่าไปยุ่งเลยทัศนคติของคนไทยใช่ไหมครับเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับแต่ต่อจากนี้คือเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันเพราะว่ามันส่งผลทั้งหมดในชุมชนเลยนะครับผม
1: ค่ะค่ะและอย่างคณะกรรมการเองค่ะมีหน้าที่หรือว่ามีบทบาทเข้าไปตรวจสอบติดตามเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
0: ก็ในส่วนของกรรมการคือมีหน้าที่คอยติดตามเรื่องการออกเขาเรียกใช่ไหมครับว่าแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนของผู้ที่ถูกกระทำแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการดูแลผ่านหน่วยงานต่างแล้วก็สำคัญก็คือคอยตรวจคอยติดตามการทำงานของเขาเรียกว่ากระทรวงพัฒนาสังคมหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขเช่นถ้ากระทรวงพัฒนาสังคมเราก็ต้องคอยสอบถามว่าตอนนี้นักสังคมสงเคราะห์ท่านมีพอไหมแล้วมันขาดตรงไหนแล้วก็ในระบบการเชื่อมต่อข้อมูลท่านมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆหรือยังนะครับในกระทรวงสาธารณสุขเราก็ต้องเข้าไปถามว่าในกรณีที่เกิดความรุนแรงแล้วท่านเห็นว่าความรุนแรงนี้เป็นความรุนแรงที่ไก่เกี่ยได้ที่ผ่านมาแต่ต่อจากนี้ท่านไม่ใช่การความรุนแรงไม่สามารถที่จะไก่เกี่ยได้ท่านต้องสร้างระบบการรายงานเชื่อมต่อข้อมูลซึ่งกันและกันอีกอย่างนึงเราก็คงต้องแจ้งกับผู้บริหารในแต่ละกระทรวงหรือว่าในส่วนของรัฐมนตรีว่าท่านต้องสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลให้กับภาครัฐต่างๆได้มีโอกาสเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันคือเราเป็นตัวสะท้อนข้อมูลให้กับหน่วยงานนะครับนะให้เขาได้รู้ครับตรงนี้นะครับ
1: อย่างวันนี้ถ้าเกิดว่ามีเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงอยู่ในครอบครัวการให้ความช่วยเหลือเขาในแง่ไหนยังไงได้บ้างคะ
0: ถ้าในกรณีที่มีเด็กที่ถูกกระทำความแรงในครอบครัวแล้วยังไม่ได้รับการดูแลท่านก็สามารถทำเรื่องร้องเรียนมาถึงเราได้ลำดับถัดไปเราก็จะส่งเรื่องนี้กลับไปที่พม.พัฒนาสังคมระดับจังหวัดถ้าอยู่ในจังหวัดให้พัฒนาสังคมเนี่ยเข้าไปดูในพื้นที่ได้เลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวนะครับ
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้เลย
1: เนี่ยเขารู้สึกว่าคนที่ทำร้ายเขาเป็นคนในครอบครัวเขาไม่อยากทำให้คนในครอบครัวเขาเดือดร้อนทั้งที่ตัวเขาเองเขาเป็นเหยื่อท่านส.ส.มีอะไรอยากจะบอกไปถึงผู้ที่ถูกกระทำให้เขาใช้สิทธิ์ในการที่จะรักตัวเองไงคะ
0: ก็ต้องเรียนผู้ที่ถูกกระทำทุกท่านนะครับว่าสิ่งที่ท่านโดนในครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ใช่สิ่งที่ต้องเกิดในทุกครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนควรจะมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นเลยความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นผู้ถูกกระทำแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือท่านได้ครับเพียงแค่ท่านหยิบโทรศัพท์แล้วโทรครับ

0: 1300อย่างเงี้ยครับไปพม.อย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะทำให้มีคนคอยให้คำปรึกษาท่านหรือถ้าท่านไม่รู้ท่านจะปรึกษาใครคนใกล้ตัวท่านที่สุดนะครับที่ท่านพอจะคุยเขาได้เนี่ยก็คือคุณหมอในโรงพยาบาลหรือรพสต.ใกล้ลองปรึกษาเขาดูว่าเขามีความงานเหล่านี้สามารถที่จะเชื่อมต่อข้อมูลไปถึงหน่วยงานข้างเคียงเช่นไปพอจากสาธารณสุขไปพอมอได้นะครับนะแล้วก็อาจจะเห็นอะไรที่ดีขึ้นในชีวิตเช่นท่านอาจจะมองว่าถ้าท่านไปบอกใครก็คงไม่มีใครช่วยท่านได้แต่วันนี้ผมเชื่อมั่นว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับความรุนแรงในครอบครัวภาคให้ดึงท่านออกจากในที่ที่ไม่ปลอดภัยแล้วทำให้ท่านมีที่จะพอดูแลตัวเองได้เหมือนกันครับผมเชื่อว่าภาครัฐช่วยได้ครับ
1: โอ้ขอบพระคุณมากๆคุณหมอโอชิตเกียรติก้องชูชัยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยผลักดันกฎหมายคุ้มครองเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวนะคะนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำคัญเนี่ยคือรักในครอบครัวเนี่ยมันคือสิ่งที่ห่อหุ้มเราไว้นะคะเป็นเซฟโซนของเราแต่ถ้าวันหนึ่งครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนครอบครัวจะไม่รักเราด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องรักตัวเองปกป้องตัวเองนะคะดังนั้นใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะต้องควรจะเกิดขึ้นในครอบครัวไม่มีใครควรที่จะถูกโดนแบบนี้นะคะก็ไปตามสิ่งที่เราได้คุยกันมาตลอดเพื่อที่จะหาทางที่จะช่วยเหลือตัวท่านหรือว่าคนใกล้ตัวด้วยนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วมากสำหรับทุกท่านคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามกันมาตลอด10กว่าปีนะคะก็ถ้ามีโอกาสนะคะอาจจะได้มาพบกันใหม่อีกครั้งนึงในรายการมองรัฐสภานะคะส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทัดรัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: อาชีพอิสระมีเฮ
4: แค่ออมเงินไว้กับกอช.ออมเท่าไหร่รัฐเพิ่มให้สูงส
5: ุ
4: ด
5: คนหาเช้ากินค่ำอย่างเราอ่ะจะเอาเงินที่ไหนมาออม
4: เริ่มต้นออมแค่เดือนละ50บาทรัฐเพิ่มให้อีกนะครับอายุครบ60ปีเมื่อไหร่รับเงินบำนาญตลอดชีพสูงสุด 12,000 บาทต่อเดือน
5: โดนใจ
6: เชื่อได้ปะเนี่ย
4: กองทุนการออมแห่งชาติครับส่งเสริมการออมให้กับอาชีพอิสระให้ได้มีบำนาญใช้หลังอายุ60ปีครับ
6: แล้ววินอย่างผมเนี่ย
4: สมัครได้เพียงแค่พี่เป็นคนไทยอายุ 15-60 ปีที่มีอาชีพอิสระและอยากเก็บเงินยาวๆ
5: จะไปไหนอ่ะ
6: ก็ไปสมัครไง
7: พี่สมัครผ่านแอปก็ได้นะคะ
8: พี่คะถ้าหนูเรียนจบแล้วไปทำงานในระบบหนูยังส่งต่อได้อยู่ไหมคะ
4: ได้สิครับแต่ว่ารัฐจะหยุดสมทบเงินให้ก่อนนะเมื่อไหร่ที่น้องออกจากงานก็จะได้รับเงินสมทบ
9: แล้วคนพิการแบบผมเนี่ยพอจะมีสิทธิ
4: ์เราสนับสนุนความเท่าเทียมจะพิการหรือทุพพลภาพก็มีสิทธิ์ออมได้รับเงินบำนาญได้เหมือนกันเลยครับ
9: เอาเรื่องแก่ก็มีตัวช่วยด้วยบำนาญจากกอช.
10: ถ้าตายก่อนแกเนี่ยเงินที่ออมมาทั้งหมดจะไปอยู่ไหน
11: หากเสียชีวิต
4: เงินทั้งหมดจะตกสตางค์เลยครับ
10: อุ้ยยัง
12: DF เกิด1รายได้ไม่แน่นอนอ่ะถ้าเกิดออมแล้วเดือนไหนช็อตขาดส่ง
4: เป็นสมาชิกและบัญชียังคงอยู่นะครับกลับมาออมใหม่ได้เสมอจะรอคุณอยู่ที่เดิมนะครับ
12: ป้า
13: ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่ม
4: ทัดเอาอีกแล้วใครเดินเข้าเฟรมเนี่ย
13: แล้วรัฐช่วยอะไรอ่ะ
4: ก็ช่วยออมเพิ่มจากเงินที่คุณป้าออมไงครับ
13: แล้ว
4: ช่วย 50% ครับ
13: 30-50 ปีอ่ะ
4: รัฐช่วย 80% เลยครับ
13: 50-60ปีอ่ะ
4: รัฐช่วย 100% เลยครับคุณป้าออมได้สูงถึง 30,000 บาทต่อปีเลยนะครับคุณป้า
13: แล้วใครสมัครได้บ้างอ่ะ
4: ต
13: ำนาน
4: ได
13: ้พี่ใหญ่บ้าน
4: ได้ดิ
14: แล้วฟรีแลนซ์อย่างพวกผมล่ะ
4: ได้ครับแล้วยังไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับ
13: พระ
4: ได้พระอสอชอสมลูกจ้างก็สมัครได้ครับ
13: แล้วป้าสมัครได้ไหมอ่ะ
4: อายุเกิน60ปีหมดสิทธิ์นะครับ
15: เกียร์เฟรมเต้ตะเล็ดเข้ามาเร็ว
16: คัดหนึ่งแอคชั่น
4: อีกทางเลือกการออมเพื่อการเกษียณที่คุ้มค่าสุดๆสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระสมัครและส่งเงินได้ง่ายๆที่แอปกอช
17: หรือ line @nsf.th
4: คุณออม

0: รัฐช่วยออมคุณได้บำนาญ
1: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อย
3: โทษทีนะครับพอดีรถติดคร
4: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่นี่ไง
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งแล้วป่ะ

0: ามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไร
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถสถา

0: คอร์รัปชันฮันเตอร์สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 น.ทาง
1: นี่คือวิธีง่ายๆ CD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงเป็นตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมีชื่อว่า
2: ท่านี้เรียกว่า

0: ไม่พอหากคุณลุกตอนนี้ลดไปเลยลดเสี่ยงโรค NCD ไม่มากก็น้อย
1: ดีกว่านั่งนาน

0: ลุกค่ะ
1: รถเมล์สอ
2: เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่เชิญวิกฤตทุกคนไม่ว่าสิทธิ์ใดก็ตามสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตโดยไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลในระยะ72ชั่วโมงแรกอาการของผู้ป่วยฉุกเฉินได้แก่ 1. หัวใจหยุดเต้นไม่หายใจไม่รู้สึกตัว 2. อาการทางสมองมีการรับรู้เปลี่ยนไปเช่นบอกเวลาสถานที่คนที่คุ้นเคยผิดอย่างเฉียบพลัน 3. หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดหรือร้องไม่ออกสำลักมีอาการเขียวคล้ำ 4. ตัวเย็นและซีดเหงื่อแตกหมดสติชั่ววูบหรือวูบเมื่อลุกยืนขึ้น 5. อวัยวะฉีกขาดเสียเลือดมาก 6. อาการอื่นๆที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงเช่นเจ็บหน้าอกรุนแรงแขนขาอ่อนแรงทันทีทันใดชักเกร็งเป็นต้นประชาชนควรรู้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาฟรีที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่าลืมโทร1669ตลอด24ชั่วโมง
3: เสนออะไรของคุณมาไม่แตกแหวกแนวไปหน่อยหรือยังไง
4: คือผมคิดว่า
3: หยุดเลยบริษัทเราทําตาม
4: นะครับที่จัดการเรื่องที่ดินที่โคราชให้ส่วนเรื่องตั๋วที่ไปปารีสจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่าน
3: กี่ครั้งแล้วทําไมคุณไม่ดูแลพวกท่านเขาให้ดีๆ
4: จะมาเถียงอย่าเถียงผม
3: เห็นว่าลูกสาวท่านกําลังจะจบมหาวิทยาลัยซุปเปอร์คาร์สักคันมันเป็นยังไงไม่เข้าใจยากหรือยังไงวะเนี่ย
4: ยอดประมูล20กว่าล้านนะครับ
5: ค่าอาหารมันหลายแสนนะครับก็ทําให้มันประหยัด
4: เรื่องซองใต้ตัวผมใส่ไป 300,000
3: เงินคุณหรือเปล่า
5: ออกแม่ไม่ทนแล้ว
4: ทีมเราได้เป็นแน่นอนครับยินดีครับพี่มา
5: เงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างแล้วนะครับผมฝากไว้ให้คิดเพราะว่าชีวิตเราคนละผมจะฟ้องคุณนะแต่คนซื้อตรงอย่างผม
6: พบเบาะแสผู้กระทำความผิดโทษ1205
5: จดหมายลาออกไอ
4: ้กูโง่อีกแล้ว
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสีย

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระสสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชา

ให้สำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงค่ะถ้าหากจะกล่าวถึงบุคคลที่ได้มีโอกาสสนองใกล้เบื้องพระยุคลบาทท่านหนึ่งทั้งในฐานะของงานบริหารราชการแผ่นดินรวมไปถึงการที่ได้เคยเป็นประธานหรือกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลต่างๆมากมายหลายทศวรรษไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งวันนี้ท่านให้เกียรติมาบอกเล่าเรื่องราวแห่งความเป็นมงคลให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ค่ะอยากจะเรียนถามว่าตั้งแต่อาจารย์ทำงานนับตั้งแต่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลายยุคหลายสมัยนับตั้งแต่การเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์เป็นหนึ่งในบุคคลที่ประสานใกล้ชิดระหว่างรัฐและได้มีโอกาสสนองงานต่างๆมากมายเลยอาจารย์มีเบื้องหลังอะไรอยากจะเล่าให้พวกเราได้ฟังบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่เรื่องต่างๆก็เป็นเรื่องของการบริหารราชการไม่ว่าจะเป็นการจัดงานจัดพระราชพิธีจัดพิธีใดๆก็ตามนะครับแต่แม้กระนั้นก็มีเรื่องที่ต้องประสานกับในวังแล้วก็พระองค์ท่านเคยรับสั่งผ่านทางท่านนายกรัฐมนตรีมาหลายคนว่าถ้ามีอะไรติดขัดหรือสงสัยอะไรก็สอบถามขึ้นไปได้พระองค์ท่านก็จะทรงยินดีค้นคว้าหามาตอบให้เพื่อจะให้งานนั้นสมบูรณ์ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณมีความประทับใจเรื่องยิ่งใหญ่มากอยู่เรื่องหนึ่งคุณสายสวรรค์โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดพระที่นั่งวิมานเมฆซึ่งเป็นพระอาคารหลังเก่าอยู่ใกล้กับพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้วเนี่ยต้องการให้ใช้พระที่นั่งวิมานเมฆซึ่งรื้อมาจากเกาะสีชังมาสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตรงนี้เพื่อที่จะแสดงเข้าของสิ่งของเครื่องใช้รูปภาพรูปถ่ายต่างๆในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ทรงมีได้คนก็แห่ไปชมกันเนืองแน่นผมก็อยู่ในไกด์นำชมอธิบายไปแต่ละห้องห้องนี้เป็นห้องก่อนปัจจุบันใช้ทำอะไรรูปภาพรูปนี้เป็นรูปใครอย่างไรข่าวนี้ก็เรื่องลือไปว่ามีการเปิดให้คนเข้าชมคนเข้าชมมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนวันหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงก็มีพระกระแสลงมาว่ามีพระราชประสงค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบ้าง

0: ถ้าเราตอบได้ก็พอพระทัยถ้าเราตอบไม่ได้ก็จะไม่รู
1: ้
0: แต่ความเห็นเป็น3พวกคนหนึ่งก็ว่าคนนั้นคนนั้นประชาชนเขาไม่สนใจหรอกจะเป็นรูปใครอะไรก็จังก็ที่นี่ เมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงท่านเสด็จมาท่านทรงซักถามผมประทับใจมากคือเมื่อไปถึงภาพหนึ่งเป็นพระบรมชายาพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีซึ่งเป็นพระพันปีหลวงพระองค์แรกนั้นทรงเครื่องอิสริยาภรณ์แต่งฉลองชับพระองค์ตามแบบฝรั่งเสื้ออย่างที่เราเรียกกันว่าคอหมูแฮมเนี่ยรูปใครอันนี้ใครๆก็ตอบได้รับสั่งถามว่าของพระองค์ชุดนี้อันนี้พี่มีใครตอบได้แล้วก็ไม่นึกว่าจะมีคนถามแบบนั้นโปรดให้ฉายเพื่อที่จะนำไปประทานหรือแสดงในต่างประเทศเวลาเสด็จพระดำเนินเยือนต่างประเทศไทยไม่ได้นุ่งโจงกระเบนไม่ได้แต่งกายเชยสมัยสามารถที่จะแต่งตัวแบบตะวันตกได้ซึ่งก็รับพระทานความรู้อีกมากมายที่เป็นเกร็ดความรู้โดยละเอียดพระองค์จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่มากก็น้อยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอยู่เสมอครับ
1: ทำให้นึกถึงว่านับตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์แรกมาจนกระทั่งถึงพระองค์เองก็ได้ทรงสานต่อในเรื่องของความแสดงถึงอารยะของสู่สายตาชาวโลกด้วยนะคะอาจารย
0: ์
1: งานแต่ละครั้งงานโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆในวาระต่างๆมันมีจุดเริ่มต้นยังไงคะอาจารย์ต้องนำความขึ้นกราบรับพระราชทานคำแนะนำหรือว่าทางรัฐบาลต้องคิดมาก่อนแล้วนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงมีพระบรมราชวังใหญ่งดงามมากในรัชกาลก่อนมาเนี่ยนะคะหลายคนคงยังประทับใจอยู่หลายต่อหลายงานจริงๆเบื้องหลังเริ่มต้นมายังไงคะอาจารย
0: ์มันมี2ทางทางที่1หรือประเภทที่1ก็คือกรณีที่รัฐบาลดำริที่จะจัด
1: ค่ะ
0: ซึ่งแม้กระนั้นก็จะต้องกราบบังคมทูลให้ทรงทราบว่าจะจัดอะไรจัดอย่างไรถ้าจะสวนีผ่านมาทางเจ้าหน้าที่กองการงานในพระองค์เนี่ยว่าน่าจะมีการจัดงานกิจกรรมอย่างนี้อย่างนี้ในโอกาสนั้นโอกาสนี้แบบนี้เนี่ยจะพระทานคำแนะนำมาเป็นอันมากแล้วรัฐบาลก็นำมาจัดถวายแล้วถึงผลการจัดดำเนินการขึ้นไปมีคนเข้าชมกี่คนคนส่วนใหญ่เขาสนใจเรื่องอะไรประเภทไหนก
1: ็ส่วนใหญ่มักจะเป็นวาระมหามงคลแบบครบรอบเช
0: ่
1: นครบรอบพระชนมพรรษาที่เท่าไหร่อย่างนั้นคือค่อนข้างจะสำคัญที่จะต้องโปรดลงมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะอาจารย์ขาเวลาที่ทำงานสนองงานใกล้ชิดแบบนี้ค่ะนอกจากที่นั่งวิมานเมฆไปวาระหนึ่งละมีวาระอื่นๆอีกไหมคะที่อาจารย์ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมงคลชีวิตเหลือเกินที่ได้ทำงานนี้อย่างเงี้ยค่ะ
0: มีเรื่องหนึ่งที่คงจะจัดพระราชกรณียกิจการจัดงานแสดงอะไรแต่ว่าผมไปเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าโดยถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงซึ่งหลายคนไม่เคยทราบว่ามีกิจกรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือเวลาจะฐานไปต่างจังหวัดจะไปวังไกลกังวลหัวหินจะไปทักษิณราชนิเวศปากใต้จะไปภูพิงที่เชียงใหม่หรือภูพานราชนิเวศที่สกลนครก็ตามทีก็วันหนึ่งมีพระราชปรารภว่าจะมีทหารตำรวจมาอยู่เวรถวายอารักขากันอยู่เป็นจำนวนมากเห็นแล้วก็นั่งนอนๆอยู่เปล่าหลอกที่จะเข้าเวรในวันนี้เขาได้ประโยชน์ได้ความรู้บ้างจึงทรงคิดโครงการหนึ่งขึ้นมาอันนี้เป็นโครงการที่ทรงคิดเองแท้ๆเลยโดยไม่มีคนอื่นที่จะถวายความเห็นขึ้นไปหรือมาเรียนให้เขามีความได้จัดเวรครูบาอาจารย์นักวิชาการเข้าไปบรรยายให้กับกลุ่มทหารตำรวจพวกจะอยู่เวรเฉยๆนั่งนอนๆอยู่บางทีก็ไม่มีประโยชน์รู้และเพื่อให้ได้ความรู้จริงๆเนี่ยก็พูดง่ายคือให้เรียนหนังสือแล้วก็ให้ออกข้อสอบ
1: สอบด้วยเหรอคะ
0: ออกข้อสอบแล้วก็

0: อันจะต้องเขียนคำตอบก่อนถวายให้ทอดพระเนตรแล้วทรงรับเอาสมุดคำตอบทั้งหมดเนี่ยตรวจไปใครสอบได้ใครสอบตกแล้วก็จะพระทานคำเสมอว่าข้อนี้คงอธิบายไม่ละเอียดหรืออย่างไรคนถึงตอบผิดหมดทุกคนหรือว่าตอบเขามีโอกาสถวายงานในลักษณะอย่างนี้อยู่หลายครั้งก็แล้วพอเสร็จงานกลางคืนจะพระทานเลี้ยงแขกอื่นๆนี่มารวมก็ในระหว่างนั้นก็จะส่งเล่าอะไรยกเอาส่งตรวจข้อสอบมาว่ายังไงมันก็จะส่งเล่าแถมให้ฟังเป็นความรู้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากผมยังเห็นคนที่เป็นนายพันในร้อยในเวลานั้นหลายคนโทรในเวลานี้ซึ่งคนเหล่านั้นก็ยังจำภาพเหล่านี้อยู่ว่าไปเข้าห้องเรียนพิเศษมาแล้ว
1: เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะประวัติศาสตร์หรือว่าความรู้ทั่วไปหรือว่าเรื่องอะไรคะ
0: หลายคนเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะสอนวิชาที่ตัวเองถนัด ผมเองก็เป็นนักกฎหมาย
1: อาจารย์ก็สอนกฎหมาย
0: กฎหมายครับกฎหมายที่ตำรวจควรรู้แล้วก็อย่างว่าทรงนำเอาสูตรคำตอบไปส่งตัวเองรับสั่งว่าบางครั้งฉันก็ไม่รู้หรอกแต่พออ่านแล้วฉันก็รู้เมื่อรู้แล้วฉันก็ถือว่าสอบได้ถ้าไม่เขาก็ถือว่าสอบตกแต่เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คนเรียนตั้งอกตั้งใจเรียนพอรู้ว่าสมุดคำทรงตรวจ
1: ตื่นเต้นแทนเลยค่ะอาจารย์ค่ะสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรคะอาจารย
0: ์แสดงมีต่อบรรดาข้าราชบริพารประการหนึ่งและความใฝ่รู้ใฝ่พระทัยในการหาความรู้อีกประการหนึ่งแล้วก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทรงได้ทราบจริยวัตรหรือชีวิตหรือวิธีคิดหรือวิธีชีวิตของคนตอบทรงติว่าข้อสอบง่ายเกินไปบางครั้งข้อสอบยากเกินไปท่านอย่างนี้สั่งว่ายากเกินไปฉันก็ตอบไม่ถูกง่ายเกินไปก็รู้สึกว่ามันเป็นยากปากข้อเกินไปควรจะวัดอธิบายกัน
1: ค่ะอย่างนี้ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ที่ไปเฝ้าเวรยามหรือถวายอารักขานี่คือต้องตื่นตัวไปด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ว่าต้องได้เรียนหนังสือแล้วต้องสอบด้วยค่ะ
0: แล้วลุมกันซักถามมากครับเวลาเปิดโอกาสได้ถามในห้องเนี่ยคำเหล่านั้นเมื่อผมตอบออกไปก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาไปออกข้อสอบได้เท่านั้นครับ
1: นี่เป็นเรื่องที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้ฟังเรื่องนี้จริงๆนะคะครั้งแรกค่ะว่ามีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่พระตำหนักต่างจังหวัดอาจารย์คะเวลาที่อาจารย์สนองงานอยู่เป็นเวลานานหรือว่าในนามของรัฐบาลก็ดีในหลายยุคหลายสมัยนะคะอาจารย์ได้เห็นถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์แล้วก็แปรสิ่งที่อยู่ในพระราชบัญญัติออกมาเป็นโครงการต่างๆอาจารย์เห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำมายาวนานหลายสิบปีคะ
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสถิตอยู่ในที่สมเด็จพระบรมราชินีนานถึง66ปีซึ่งนับว่านานมากประทับเคียงคู่อยู่กับเจ้าอยู่รัชกาลที่ก็ได้มีแค่ประทับเคียงคู่หรือเสด็จพระดำเนินไปไหนมาไหนด้วยกันเท่านั้นได้ทรงจัดกิจกรรมเอื้อสิ่งที่พระอยู่หัวท่านทรงคิดทรงทำนั้นดำเนินต่อไปได้คือต่อยอดออกไปให้ยาวเพราะฉะนั้นจึงได้เกิดโครงการจดดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงขึ้นเองหลายโครงการอย่างที่เรารู้กันพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งถึงเรื่องน้ำสมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็รับสั่งว่าน้ำมันมาจากป่าเพราะฉะนั้นทรงรณรงค์ในเรื่องการปลูกป่าแล้วก็การดูแลแล้วตอนผมเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีพระราชสวนีลงมาถึงรัฐบาลผมเป็นผู้รับสนองพระราชสวนีนั้นว่ารับสั่งว่าเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปวังไกลกังวลหัวหิน

0: โดยรถยนต์พระที่นั่งสองข้างทางนั้นในสมัยก่อนเคยเห็นเขียบความเขาลูกหนึ่งนางพันธุรัตน์เคยเขานี่เคยเขียวชะอุ่มพุ่มสวัยไปหมดแล้วมาระยะหลังเนี่ยทรงเห็นมันแห้งแล้งลงจนกระทั่งกลายเป็นเขาหัวล้านไปแล้วขอให้รัฐบาลคิดรณรงค์ปลูกป่าที่เขานางพันธุรัตน์นี้ด้วยรัฐบาลก็ดำเนินการสนองพระราชกระแสอันนี้ก็มีการรณรงค์ให้ปลูกป่าขึ้นจนเดี๋ยวนี้เขางดงามอย่างแต่ก่อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็แสดงให้เห็นความสนพระราชใจที่จะต่อยอดในเรื่องของป่าเอาทรงทำเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรสมเด็จท่านก็ทรงคิดว่าพระองค์เองก็คงควรจะมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนนั้นก็ต้องมีฐานะมีรายได้ที่ดีพอสมควรพอจะเลี้ยงตัวเองได
1: ้
0: ทีนี้ก็ทรงคิดโครงการขึ้นมาว่าเวลาที่หมดฤดูทั้งที่จะอยู่เฉยๆเล่นไพ่อะไรกันไปเนี่ยก็รับสั่งว่าควรจะจัดให้มีโครงการฟื้นฟูอาชีพใครไม่ถนัดแต่อยากจะทำก็จะทรงสอนวิชานั้นก็ทรงสรรหาครูมาสอนก็เกิดเป็นโครงการที่เราเรียกว่าคนมีอาชีพต่างๆคนไทยมันมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งใครถนัดเขียนถนัดวาดถนัดปั้นถนัดแกะสลักให้เขาแสดงฝีมือออกมาจนกระทั่งกลายเป็นงานศิลปาชีพที่ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกเป็นที่รู้จักบางครั้งนำออกอวดพระราชอคันตุกะที่มาเยือนให้เห็นซึ่งคนก็พิศวงมากว่านี่เป็นการปั้นดินให้ก็เป็นพระราชดำริกิจอันสำคัญยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรประการต่อไปก็ในเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปที่ไหนทรงเห็นอะไรที่เคยมีมาแต่ก่อนแล้วต่อมาก็หายไปก็ทรงฟื้นฟูกลับมาเช่นกับกรณีผ้าเคยมีพระราชดำรัสที่โต๊ะพระกยาหารต่อหน้าแขกหลายคนบังเอิญผมนั่งเฝ้าอยู่ในที่นั้นด้วยแล้วรับสั่งว่าผ้าไทยเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะผ้าไหมแต่มีผ้าดีมีผ้าเกาะยอเชียงใหม่มีผ้าอย่างนั้นบุรีรัมย์มีผ้าจังหวัดไปคิดฟื้นฟูผ้าของตัววิธีฟื้นฟูก็คือว่าให้คนเขาหัดเรียนหัดทอแล้วก็หัดใช้ก็เกิดเป็นโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดก็รณรงค์กันใหญ่โตเพื่อสนองพระราชกระแสเรื่องนี้ก็เป็นการฟื้นฟูผ้าไทยขึ้นอีกชนิดหนึ่งทำให้ประชาชนมีรายได้แล้วก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอันนี้ผมถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ
1: ่
0: อีกประการหนึ่งครับ
1: อาจารย์ขาเรื่องศิลปาชีพเนี่ยถ้าเราพูดกันในวันนี้เรียกว่าภาษาการตลาดคือติดตลาดแล้วมีคนรู้จักทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกแล้วในเวลานี้แต่อยากถามเบื้องหลังหรืออุปสรรคการดำเนินงานถึงวันนี้เราเห็นภาพความสำเร็จเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งอะค่ะแต่ว่าตอนต้นๆทรงลำบากยังไงต้องมีพระราชวิริยะอุตสาหะอย่างไรถึงจะผลักดันหรือว่าขับเคลื่อนสิ่งนี้จนกระทั่งลูกหลานไทยได้ภูมิใจในวันนี้อะค่ะอาจารย์คะ
0: คนที่อยากเรียนก็มีคนก็ไม่ได้อยากเรียนโดยตรงแต่อยากมีอาชีพเขาไม่ถนัดอ
1: ะ
0: ก็ทรงรู้จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคนก็ทรงพยายามให้แต่ละคนทำในสิ่งที่ตนถนัดหรือควรจะถนัดแล้วก็สำคัญที่สุดเสด็จไปทรงเยี่ยมเสด็จไปทรงตรวจงานมาตรวจข้อสอบมาแหละเอาภาพปืนนี้มาทรงตรวจซึ่งเราก็เห็นภาพนี้ในโทรทัศน์อยู่เนืองๆตรงนี้สีอ่อนไปตรงนี้สีแก่ไปตรงนี้หยาบไปตรงนี้ละเอียดแนะนำพระราชทานรางวัลพระราชทานเงินทุนซึ่งแรกๆนั้นเริ่มจากพระองค์เองแท
1: ้
0: ๆต่อมารัฐบาลก็รู้ก็เข้าไปช่วยแบ่งเบาพระทรงเป็นผู้นำในด้านนี้โดยตลอดแล้วก็ที่สำคัญคือการจัดออกมาแสดงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกำลังใจ

0: จใส่เป็นงานที่ทรงรักและเมื่อประชาชนซึ่งมีความจงรักภักดีเป็นพระราชหฤทัยอย่างนั้นก็ดิ้นรนขนขวายทำกันแบ่งเบาค่อยๆหมดไปเพราะว่าคนเรามีกำลังใจมีทุนแล้วก็มีความตั้งใจมีวิริยะอุตสาหะก็เขาทำให้เกิดมานะวิริยะพยายามขึ้นมาแล้วก็ส่งต่างประเทศด้วยที่ฝรั่งเศสก็เคยเสด็จไปหรือว่าเวลาที่แขกเยือนมาเยือนเมืองไทยก็ทรงนำออกมาแสดงผมเห็นความน่าประทับใจอย่างนึงคือทรงรู้จริงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถจะไม่ทรงทราบในเรื่องเหล่านี้ก็ทรงเรียนมาเหมือนกันแล้วก็ทรงทราบเหมือนกันที่ความรู้หลายอย่างผมได้จากโต๊ะพระกยาหารที่พระทานเลี้ยงเวลาพระทานเลี้ยงพระก็จะทรงอธิบายให้กับแขกซึ่งบางทีก็เป็นแขกชาวต่างประเทศที่มาร่วมโต๊ะเสบยว่าของเนี่ยทำขึ้นยังไงทำขึ้นยังไงผมเคยฟังทรงอธิบายเรื่องวิธีทำลูกชุบว่าวิธีจะกลายเป็นลิ้นจี่ขึ้นมาเขาปั้นกันยังไงเขาทำกันยังไงทรงอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็ว่าไอ้ลูกเนี่ยเขาเรียกอะไรน
1: ะ
0: ผมก็บอกข้าพเจ้าไม่ทราบโดยคร่าวจริงๆผมแต่ว่าแต่เป็นภาษาอังกฤษเลยภาษาไทยผมไม่รู้เขาเรียกลูกอะไรก็จะทรงคิดแล้วก็ขึ้นมาได้เองแล้วก็พระทานคำอธิบายต่อไปแล้วก็พอเสร็จจากเรื่องนี้ก็จะอธิบายเรื่องผ้าไทยทรงอธิบายได้อย่างละเอียดวิธีการถักวิธีการปักวิธีการทอวิธีการเย็บภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมเห็นว่าทรงยิ่งใหญ่มากในเรื่องเหล่านี้แล้วคนเหล่านั้นก็จะเป็นที่ประจักษ์ว่าเรามีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่เอาพระราชหฤทัยใส่ในความทุกข์ความสุขของประชาชนอย่างแท้จริงครับ
1: อาจารย์ได้สนองพระราชดำริแบบนี้แล้วก็มีเรื่องราวที่อาจารย์ทั้งได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ก็ดีรวมไปถึงสิ่งที่มีมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันแล้วเนี่ยนะคะมันมีสิ่งใดที่อยากจะบอกให้คนรุ่นหลังว่าทุกวันนี้เนี่ยภาพความสำเร็จที่เราเห็นคุณภาพชีวิตของราษฎรคนที่อยู่ไกลปืนเที่ยงแต่ว่าไม่เคยห่างจากพระเนตรพระกันเลยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรอาจารย์อยากจะให้ทุกคนในวันนี้ตระหนักรู้ในเรื่องนี้และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณยังไงคะ
0: เคยรับสั่งว่าอะไรที่เคยมีมาในอดีตเราอย่าทำให้มันสูญหายผ้าไหมหรือว่าฟื้นคืนกลับขึ้นมาโขนนั้นเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเมื่อก่อนนั้นมีแต่ในวังต่อมาก็เผยแพร่ออกไปข้างนอกกันอาจจะเพราะเหตุจุดอ่อนบางทีก็น่าเบื่อบางทีก็ดูไกลทรงรื้อฟื้นเรื่องโขนรื้อฟื้นชนิดเรียกว่าไม่จะเพียงการแสดงแต่การเย็บถักปักร้อยการทอผ้าการแต่งหัวโขนการทำชุดต่างๆทรงเอาพระราชทัยใส่ไปหมดโดยเฉพาะจนมีการกราบบังคมทูลว่าใครจะไปดูรับสั่งว่าถ้าไม่มีใครไปดูฉันไปดูเองแล้วก็เสด็จทอดพระเนตรทุกครั้งที่มีการจัดทุกปีทุกชุดที่ผ่านมาผมมีความประทับใจอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าพระองค์ท่านเองก็คงทรงประทับพระราชหฤทัยแต่ผมว่าเป็นสิ่งที่แล้วก็เป็นแกนนำสำคัญในการที่ทรงลุกขึ้นทำอะไรต่ออะไรรับสั่งว่าเคยรับสั่งกราบองค์คมทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าหัวหินหรือเสด็จที่ไหนในประเทศไทยน่าจะหาเวลาไปเที่ยวฮาวายหรือที่ไหนบ้างสักแห่งปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับอะไรต่ออะไรใหม่ๆบ้าง

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รับสั่งว่าการมาเป็นพระราชินีนั้นอย่าหวังหรืออย่าฝันไปจะต้องเหนื่อยและต้องยากเพราะประชาชนยังเหนื่อยยากเอาไว้ให้ประชาชนมีความสุขมีความสะดวกมีความสบายซะก่อนแล้วถึงค่อยคิดกันถึงเรื่องอื่นรับสั่งว่าทรงประทับราชฤทัยในเรื่องนี้มากและทรงใช้มาเป็นหลักในประเทศไทยครับ
1: สุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์ขาภาพและพระองค์ท่านก็จะอยู่ในความทรงจำจะสถิตในหัวใจของคนไทยตราบนิรันดร์อย่างแท้จริงเพราะว่าเราเห็นภาพการทรงงานเคียงคู่กันทั้งสองพระองค์ตลอดนะคะอาจารย์ขา
0: ครับ
1: โดยส่วนตัวอาจารย์ขาส่วนถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาจารย์นึกถึงอะไรอาจารย์อยากจะนิยามพระองค์ท่านว่าอย่างไรในหัวใจของอาจารย
0: ์ตามชื่อเรื่องที่ตั้งไว้เนี่ยทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเช่นกรณีชาวกัมพูชาหรือภัยหนีเข้ามานั้นก็ทรงทำโดยเพราะทรงเป็นองค์สภานายิกากาชาติยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆถึงเป็นอันดับแรกๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่าสืบทอดตกมาจนถึงทุกวันนี้แต่เราเห็นข่าวในพระราชสำนักองคมนตรีก็ดีผู้แทนพระองค์ก็ดีไปที่โน่นที่ประธานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาก่อนทั้งนั้นมีการทำต่อยอดขยายผลจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำในเวลาโน้นมาเกิดขึ้นใหม่ในเวลานี้ให้เราเห็นทางโทรทัศน์ข่าวในนั้นก็สืบเนื่องมาจากที่ประทีปแห่งแผ่นดินแสงสว่างแห่งแผ่นดินพระองค์นี้ได้ทรงกระทำบำเพ็ญไว้ก่อนทั้งนั้นครับ
1: ค่ะและแสงสว่างนี้จะไม่มีวันดับลงในหัวใจ
0: ไปเป็นทอดๆตลอดไปครับ
1: ค่ะวันนี้กราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติมาบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นมงคลแล้วก็ฟังแล้วปลื้มปิติรวมไปถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดกาลกันด้วยนะคะกราบขอบคุณมากค่ะอาจารย
0: ์ยินดีครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านเนี่ยฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร02-206-2066-6103

0: LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
1: ครับผมชื่อสุสาคน
2: แม่ทุกคนอยากเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ฉันดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เอกเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
3: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
1: ไม่มีน้ำจากสสส.
4: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันละน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสู่ชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ณผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: การแสดงต้องแสดงทรัพย์สินของคู่สมรสรวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่เรียกว่าระบบ ACAS
1: ค่ะ
0: นะครับมาช่วยในการเตือนนะครับก็คือตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการนะครับระดับกระทรวงทบวงกรมนะครับนะครับกรณีที่จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินแสดงข้อความมันเป็นเท็จหรือเจตนาปกปิดทรัพย์สินอย่างนี้ก็ถือว่ามีโทษทางอาญาการเปิดเผยบัญชีแสดงที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันตรวจสอบ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Corruption Hunter สู้หยุดโกงรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยล้วงลึกกับทุกภารกิจเพื่อต่อสู้ผ่านมุมมองต่างๆที่หลากหลายค่ะจากสำนักงานปปช.รายการ Corruption Hunter วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและช่องทางการทุจริตคอร์รัปชันแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มรับยื่นและบริหารจัดการข้อมูลสำนักพัฒนาระบบคุณวรันมณีศรีค่ะสวัสดีค่ะคุณวรันค่ะเนื้อหาท่านผอ.วรันค่ะเรื่องของการยื่นบัญชีเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก่อนหน้านี้ดิฉันเคยสัมภาษณ์ท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ท่านบอกว่าในส่วนภารกิจของสำนักงานปปช.มีทั้งเรื่องของการป้องกันการทุจริตการปราบปรามการทุจริตอีกหนึ่งสำคัญก็คือเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต้องขอให้คุณวรันได้ช่วยให้ข้อมูลว่ามีใครบ้างที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนี้เป็นอย่างไรคะ
0: ครับผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินนะครับก็ในตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561นะครับก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับในกลุ่มแรกก็คือตัวคณะกรรมการปปช.เองจะต้องยื่น

0: ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินเช่นเดียวกันซึ่งยื่นต่อประธานแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือผู้ดำรงตำแหน่งนะครับตามมาตรา102นะครับก็ประกอบไปด้วยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับผู้ดำรงตำแหน่งในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็เป็นผู้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นนั่นเองนะครับทางการเมืองแล้วก็ในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่คณะกรรมการปปช.กำหนดในส่วนของเจ้าพนักงานของรัฐให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินนอกเหนือจากในกลุ่มมาตรา102ครับแล้วก็สุดท้ายบัญชีเช่นเดียวกันนะครับก็คือตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกองขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของพนักงานตรวจพนักงานไต่สวนนะครับตั้งแต่ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนจนถึงหัวหน้าพนักงานไต่สวนเลยครับ
1: ค่ะในส่วนของนักการเมืองอย่างนี้ค่อนข้างตายตัวอยู่แล้วของรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับใดบ้างที่จะต้องยื่น
0: ครับถ้าอยู่ในส่วนของข้าราชการส่วนราชการนะครับระดับกระทรวงอธิบดีต่างๆนะครับแล้วก็กำหนดนะครับลงไปในระดับจังหวัดนะครับหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดโยธาธิการจังหวัดครับที่ดินจังหวัดศาลยุติธรรมเองนะครับแล้วก็กำหนดตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีผู้ว่าราชการขึ้นไปนะครับแล้วถ้าในอยู่ในระดับจังหวัดนะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวหน้าเป็นต้นนะครับแล้วก็อัยการอย่างเงี้ยแล้วก็มีการกำหนดว่าถ้าเกิดอัยการจังหวัดนะครับรองอธิบดีอัยการแล้วก็ตั้งแต
1: ่ในเมื่อรู้ตัวแล้วว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในตำแหน่ง มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นบัญชีทั้งทรัพย์สินและหนี้สินแล้วคนรอบตัวล่ะคะ
0: ครับ
1: มีการออกกฎหมายหรือมีข้อบังคับใดบ้างคะว่าบุคคลรอบตัว
0: ครับ
1: ประเภทไหน
0: สำหรับผู้กฎหมายก็กำหนดไว้นะครับนอกเหนือการแสดงรายการทรัพย์สินของตนเองนะครับก็ต้องแสดงทรัพย์สินของคู่บรรลุนิติภาวะด้วยนะครับจะต้องนำทรัพย์สินของบุคคลทั้ง3มาแสดงต่อคณะกรรมการปปช.ครับ
1: เรื่องของการสมรสถ้าเกิดว่าเรามีคู่สมรสมากกว่า1ล่ะคะ
0: ครับอันนี้ก็ต้องแสดงทุกคน
1: ต้องแสดงทุกคน
0: ซึ่งนอกเหนือจากคู่สมรสที่จดทะเบียนกรณีที่ไม่ได้มีพิธีมงคลสมรสไม่ได้จดทะเบียนนะครับแต่ก็อยู่นะครับโดยไม่ได้มีพิธีอะไรต่างๆนะครับเช่นอาจจะอยู่บ้านเดียวกันนะครับเลี้ยงดูบุตรธิดาร่วมกันนะครับหรืออาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับกรณีแม้ว่าจดทะเบียนหย่าแล้วนะครับแต่ก็ยังมีพฤติการในลักษณะว่าอยู่กินฉันสามีภรรยาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นคู่สมรสที่จะต้องนำทรัพย์สินมาแสดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของคู่สมรสครับ
1: เรื่องนี้รองรับไปถึงกรณีการสมรสเท่าเทียมไหมคะ
0: ครับก็สืบเนื่องจากนะครับได้มีการแก้ไขตัวพระราชตัวประมวลกฎหมายปี2567นะครับก็มีการขยายความในส่วนนี้ออกไปหญิงที่จดทะเบียนกันเป็นสามีภรรยาแล้วให้รวมไปถึงคู่สมรสนะครับซึ่งเปลี่ยนคำเป็นคำว่าคู่สมรสก็คือทั้งชายหรือหญิงที่เขาจดทะเบียนกันซึ่งในแง่ของการจดทะเบียนสมรสเนี่ยก็ต้องยื่นบัญชีโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยานะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการแก้ตัวการสมรสเท่าเทียมนะครับดังนั้นในส่วนของผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยานะครับในลักษณะที่เป็นชายหญิงอย่างเงี้ยก็ถือว่าจะต้องนำทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวมาแสดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ในเมื่อรู้ตัวแล้วว่ามีหน้าไหนยื่นอย่างไรบ้างคะ
0: ครับสำหรับการยื่นบัญชีแสดงรายการถูกกำหนดให้มีหน้าที่ยื่นแล้วนะครับก็มีระยะเวลาในการยื่นนะครับเมื่อไม่ได้ว่าแบบบังคับว่าถึงเวลาได้รับตำแหน่งปุ๊บจะต้องยื่นปรับนะครับเตรียมเอกสารต่างๆนะครับมีหน้าที่ยื่นเนี่ยสามารถดำเนินการได้นะครับมีระยะเวลาการยื่นอยู่60วันนะครับนับถัดจากวันที่มีหน้าที่ยื่นน
1: ะ
0: ครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เป็นกรณีเข้ารับตำแหน่งนะครับกรณีพ้นจากตำแหน่งซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกเหนือจากการยื่นกรณีเข้าแล้วเนี่ยเราได้กำหนดให้มีการยื่นกรณีทุก3ปีตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งเราจะมีการตรวจสอบในระหว่างที่

0: จ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยดำรงตำแหน่งไปทุก3ปีนะครับจนกว่าจะพ้นจากความเป็นกรณีเกษียณหรือลาออกนะครับอันนี้เราก็จะตรวจสอบไปเรื่อยๆนะครับซึ่งช่องทางในการยื่นเนี่ยเราก็ได้มีการกำหนดไว้อยู่3ช่องสามารถมายื่นได้ด้วยตนเองนะครับหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมายื่นแทนนะครับที่สำนักงานปปช.เองนะครับในส่วนกลางหรือว่าในส่วนภูมิภาคนะครับในปปช.จังหวัดทุกแห่งนะครับแล้วก็ช่องทางใหม่ที่คณะกรรมการปปช.ได้มีการเปิดช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเรามีการเปิดให้1ตุลา2566ที่ผ่านมานะครับสามารถยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางในการยื่นบัญชีครับ
1: ค่ะรู้แล้วว่าใครมีหน้าที่ยื่นนะคะทีนี้ในส่วนพาร์ทของสำนักงานปปช.เรื่องของการป้องกันหรือว่าการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการยื่นบัญชีทรัพย์สินในการป้องกันการทุจริตได้อย่างไรคะ
0: ครับสำหรับนะครับแล้วก็การตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับในการที่ให้สร้างความโปร่งใสในระบบการเมืองด้วยระบบราชการด้วยการทำของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ดำเนินการอย่างเปิดเผยและโปร่งใสนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่วัตถุประสงค์หลักเลยนะครับที่ทางมีการกำหนดให้มีการยื่นบัญชีนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการตรวจสอบทรัพย์สินก็ยังเป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการช่วยกันป้องกันการปราบปรามการปองบุคคลนะครับที่จะให้บุคคลที่มีเจตนาทุจริตเนี่ยนะครับเข้ามาสู่ตำแหน่งได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและนอกเหนือจากนั้นนะครับยังช่วยส่งเสริมในการปราบปรามการทุจริตด้วยนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าการดำเนินการที่เป็นส่วนของการทุจริตเนี่ยก็มุ่งหวังทรัพย์สินนะครับซึ่งไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามนะครับอันนี้การแสดงจากการทรัพย์สินก็จะเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่ไปช่วยในการปราบปรามของการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินก็เป็นกลไกอย่างหนึ่งส่วนร่วมในการช่วยกันตรวจสอบนะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆด้วยครับ
1: ค่ะทรัพย์สินประเภทใดบ้างคะที่จะต้องยื่น
0: ครับจริงๆทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยคณะกรรมการปปช.เราก็กำหนดนะครับตามรูปแบบของรายการทรัพย์สินของบุคคลทั่วไปที่มีกันนะครับซึ่งรายการทรัพย์สินเราเนี่ยมีอยู่9รายการน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเงินสดเงินฝากเงินยานพาหนะโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนะครับสิทธิและสัมปทานนะครับอันนี้ก็ครอบคลุมรายการทรัพย์สินที่บุคคลทั่ว
1: แล้วทรัพย์สินประเภทใดคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะที่อาจจะไม่ต้อง
0: ในส่วนของรายการทรัพย์สินเนี่ยเราก็ไม่ได้เจาะจงจะต้องยื่นทุกประเภทนะครับในส่วนของรายการทรัพย์สินอื่นเนี่ยคณะกรรมการปปช.เรากำหนดมุ่งเน้นเฉพาะในส่วนของทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงนะครับแล้วก็มีการสามารถให้เกิดมูลค่าได้เช่นพวกทองคำนะครับอาวุธเป็นต้นหรือว่า
1: พ
0: วกชายของสะสมพระเครื่องพระบูชาอะไรเงี้ยพวกนี้ต่างๆ
1: ของที่จะมีมูลค่ามากขึ้นในอนาคต
0: ซึ่งมีเกณฑ์นะครับว่าตัวทรัพย์สินต่างๆที่เอาแต่ละชิ้นมารวมกันเนี่ยถ้ามีมูลไรค่อยแสดงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีการกำหนดที่กล่าวมานะครับคือมูลค่าทรัพย์สินต่อชิ้นน
1: ะ
0: ครับเช่นพวกกระเป๋าแบรนด์เนมชิ้นละตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
1: แล้วในส่วนอย่างกรณีหนี้บัตรเครดิตอย่างนี้ต้องแจ้งไหมคะ
0: เช่นเดียวกันครับหนี้บัตรเครดิตก็เป็นส่วนหนึ่งกำหนดเอาไว้ให้มีหน้าที่ยื่นซึ่งหนี้สินทุกประเภทนะครับที่มีอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเงินบัตรพวกเงินเบิกเกินบัญชีนะครับเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินนะครับหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วก็รวมถึงหนี้สินอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ตามคำพิพากษาหรือหย่ากันไว้นะครับอาจจะกู้ยืมกันระหว่างเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยหรือญาติพี่น้องอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องแสดงทั้งหมด
1: และในส่วนของ

0: หนี้สินจะไปเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีได้อย่างไรคะในที่ของรัฐมีหนี้สิน1ล้านบาทเนี่ยนะคะพอพ้นจากตำแหน่งแล้วหนี้สินหายไปอย่างนี้เจอ
1: ครับอันนี้ก็ต้องดูสถานะนั่นนะครับว่ามีภาระอะไรที่ต้องกู้มาก็ต้องดูแหละว่ากู้มาเพื่ออะไรนะครับแล้วคนที่ให้กู้เนี่ยเขามีศักยภาพพอที่จะกู้ไหมนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเจ้าที่ได้รับเงินกู้มาอย่างไรนะครับแล้วก็มีการคืนเงินไปกันอย่างไรสอบได้นะครับ
0: คุณผู้ชมคะและนี่เป็นเพียงช่วงแรกของรายการ Corruption Hunter นะคะในประเด็นเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินค่ะในรายละเอียดของเรื่องต่อไปในช่วงที่2ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: กังวลหรอกเพราะประมาณนี้
1: กับฮันเตอร์สู้หยุดโกงนะคะช่วงที่แล้วเราพูดคุยค้างกันไว้ในประเด็นเรื่องของการยื่นบัญชีหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ที่จะพอวรันได้ช่วยขยายค่ะว่ากรณีหนี้สินถ้าเกิดว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลท่านนั้นเกิดมีหนี้สินขึ้นสำนักงานปปช.จะเข้าไปตรวจสอบหรือว่าป้องกันการทุจริตได้ยังไง
2: ครับการแสดงหนี้สินเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางคณะกรรมการปปช.ได้ให้ความสำคัญนะครับเพราะว่ามันเตรียมที่จะยื่นทุจริตเช่นเดียวกันน
1: ะ
2: ครับเช่นอาจจะแสดงหนี้สินไว้จำนวนปากดำรงตำแหน่งนะครับแล้วก็แจ้งคณะกรรมการปปช.ว่าตอนที่พ้นจากตำแหน่งไปเนี่ยทรัพย์สินลดลงหนี้สินลดลงที่เป็นเรื่องในการเตรียมการทุจริตนะครับซึ่งของการตรวจสอบเนี่ยเราก็จะต้องดูว่านะครับว่าผู้ที่มาให้กู้เนี่ยเขามีศักยภาพพอที่จะมีเงินให้กู้ไหมนะครับแล้วก็กู้ไปทำอะไรรับเงินกู้มาอย่างไรแล้วก็ในส่วนของการคืนเงินนั้นคืนกันยังไงกันดังกล่าวด้วยนะครับในเรื่องดังกล่าวครับ
1: ก็คือ

0: หลอกหลอกหรือสร้างหนี้ปลอมๆขึ้นมาอย่างนั้นนะคะ
1: ครับใช่ครับ
0: รวมถึงถ้าเกิดว่าดำรงตำแหน่งไปแล้วแล้วอยู่ๆหนี้ก้อนนั้นเกิดหายไปหนี้ก้อนนั้นหายไปได้อย่างไร
1: ครับก็ในส่วนของการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับนอกจากเราตรวจสอบความถูกต้องและมีอยู่จริงของรายการทรัพย์สินเนี่ยหนี้สินดังกล่าวนะครับคณะกรรมการปชก็ยังมีการตรวจรายการทรัพย์สินนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลงผิดปกติไหมก็จะนำไปสู่อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหนี้ของรัฐด้วย
0: สอบถามต่อเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตัวสำนักงานปปช.เองมีการยกระดับคุณภาพเข้ามาเพื่อที่จะช่วยตรวจสอบตรงนี้ไหมคะ
1: ครับเราก็มีระบบนะครับในการช่วยในการดำเนินการเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่นะครับปัจจุบันเราใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่เรียกว่าช่วยในการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์นะครับรายการทรัพย์สินต่างๆนะครับเปรียบเทียบรายการทรัพย์สินนะครับแล้วก็การดำรงตำแหน่งว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงผิดปกติหรือไม่นะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เราดำเนินการวิเคราะห์การทรัพย์สินต่างๆเนี่ยผู้ยื่นอาจจะแสดงมาไม่ครบถ้วนนะครับหรือมีเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาเจ้าที่เราก็จะเข้าไปดูในส่วนรายการทรัพย์สินดังกล่าวนะครับเช่นอาจจะเข้าไปดูพื้นที่การทำการเกษตรอย่างเงี้ยนะครับเช่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นอย่างเงี้ยแสดงว่าการทำการเกษตรนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการถือครองและการทรัพย์สินที่ดินนะครับที่อาจจะเป็นเข้าไปดูว่าตัวผู้ยื่นที่จะได้รับที่ดินดังกล่าวด้วยไหมนะครับเพื่อส่งข้อมูลให้กับทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันดำเนินการนะครับของปปช.
0: นั่นค่ะก็คือมีถือครอง
1: ทรัพย์สินอะไรด้วยไหมครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าไม่ได้แจ้งในส่วนในการยื่นภาษีอย่างเงี้ยปปช.ถ้าเกิดเราดูแล้วเราเห็นข้อมูลไปให้ทางกรมสรรพากรช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันน
0: ี้อนาคตล่ะคะเนื่องจากว่าทรัพย์สินในปัจจุบันคนยุคใหม่หรือแม้แต่นักการเมืองหน้าใหม่ที่เราเห็นนะคะก็จะมีพวก
1: สินทรัพย์ดิจิทัล
0: สินทรัพย์ดิจิทัล
1: ครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงที่คณะกรรมการปปช.เราก็มีการศึกษา นะครับในรายการพวกสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่บทนิยามรายการทรัพย์สินต่างๆนะครับแล้วก็ยังครอบคลุมถึงรายการทรัพย์สินดิจิทัลพวกนี้ด้วยนะครับก็อย่างที่คณะกรรมการปปช.กำหนดอยู่ซึ่งส่วนใหญ่พวกสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยก็จะอยู่ในรูปก็ในส่วนของตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับก็อย่างที่ทราบว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่ได้รับรองว่าเป็นเหมือนเงินสดในรายการของเรานำทุนทั้งหมดนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยทางปปช.อยู่ในระหว่างช่วงที่พัฒนานะครับเราอาจจะใช้ระบบ AI เข้ามาต่างนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับช่วยในการทำงานของปปช.ครับ
0: พ่ออ้อเคยเจอไหมคะกรณีการยื่นทรัพย์สินที่แปลกๆยกในกรณีเดียวแปลกๆเขาจะยกตัวอย่างได้
1: ก็จริงๆรายการทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินอื่นเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้นอกเหนือจากเกณฑ์ที่เรากำหนดเนี่ยเราก็ไม่ได้ห้ามนะครับว่านอกเหนือจากที่คณะกรรมการจะประสงค์จะแสดงทรัพย์สินที่นอกเหนือจากที่ทางปปช.กำหนดเอาไว
0: ้
1: เช่นอย่างเช่นพวกเหล็กไหลอย่างเงี้ยนะครับก็มีมาเหมือนกัน
0: อ๋อก็อาจจะเป็นคุณสะสม
1: ใช่ครับแต่ตรงนี้เราถ้ามันมีมูลค่าสูงอย่างเงี้ยแสดงมูลค่าสูงแล้วก็จะเข้าไปดูว่ามีจริงหรือไม่มีจริงนะครับแล้วก็อาจจะต้องพิจารณาว่าด้วยนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดมีการขายออกไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ

0: ณีเดียวกัน
1: ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าไปดูนะครับรายการทรัพย์สินนะครับจากที่มีการวิเคราะห์ในส่วนของเรื่องที่ผู้ยื่นเนี่ยมีเจตนาจงใจยื่นเท็จปกปิดนะครับส
0: ่
1: วนหนึ่งนะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องการเตรียมนะครับเรื่องเตรียมการเตรียมชุดภาพของให้ตัวเองดูดีว่ามีรายการทรัพย์สินอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งหรือบางคนเนี่ยเขาไม่ประสงค์อยากจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วเนี่ยเขาก็ยอมเจตนาไม่ยื่นบัญชีเพื่อที่จะ
0: แบบนี้ใช้กรณีอย่างนี้ในการที่ออกจาก
1: เท่าที่ผ่านมาที่มีกรณีที่เรามีการ
0: นะคะ
1: ดำเนินคดีในส่วนของยื่นจงใจไม่ยื่นบัญชีนะครับหรือว่ายื่นเท็จแสดง
0: มาพูดถึงโทษดีกว่าค่ะ
1: ครับ
0: โทษเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้ากรณีเข้ารับตำแหน่งแล้วไม่ยื่นหรือว่ายื่นเท็จจะต้อง
1: บทในการยื่นบัญชีนะครับก็เป็นในส่วนมีอยู่สองส่วนนะครับกรณีที่จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินนะครับแล้วก็กรณีสองก็คือกรณีที่ยื่นเข้ามันเป็นเท็จหรือเจตนาปกปิดทรัพย์สินที่ควรแจ้งให้ทราบอย่างนี้ก็ถือว่ามีโทษทางอาญานะครับซึ่งก็กำหนดโทษไว้จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับอันนี้ซึ่งก็ทุกกรณีนะครับถ้ามีกรณียื่นค้นก็อีกกรณีหนึ่งอันนี้ก็ด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นโทษที่อาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับแล้วก็ห้ามดำรงตำแหน่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่แสดงรายการทรัพย์สินหรือว่าทรัพย์สินเป็นเท็จนะครับ
0: กรณีแสดงเท็จเหล่านี้ก็สามารถที่จะจบชีวิตทางการเมืองได้เลยทีเดียวนะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปนะคะอยากให้คุณวรันต์ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่ครับ
1: ก็ในส่วนของผู้ดำรงตำแหน่งในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนะครับก็อยู่ในช่วงระหว่างที่มีการเลือกตั้งใหม
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: มีส่วนที่พ้นจากตำแหน่งไปนะครับก็ต้องยื่นบัญชีด้วยแล้วก็ส่วนที่ดำรงตำแหน่งนะครับก็มีหน้าที่ยื่นบัญชีด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ฝากถึงทางผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นนะครับว่าการยื่นบัญชีก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องยื่นให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูนะครับว่าทางเนี่ยเขามีการปกปิดรายการทรัพย์สินหรือไม่อย่างไรนะครับก็สามารถชี้ช่องแจ้งเบาะแสมาที่สำนักงานปปช.ได้นะครับ
0: ค่ะก็กรณีชิดกับนักการเมืองท้องถิ่นถ้าเกิดว่าเจอว่ามีการยื่นแล้วก็การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินสมมุติมีบ้านที่ยื่น1หลังแต่ในความจริงประชาชนมองเห็นอยู่แล้วที่3อย่างนี้ก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเบาะแสประจำจังหวัดได
1: ้ได้ทุกจังหวัดเลยนะครับหรือว่าจะร้องเรียนผ่านช่องทางนะครับทางสายด่วน1205ก็ได้นะครับหรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานปปช.นะครับหรือว่าก็เข้าไปชี้แจงเบาะแสได้ที่สำนักงานปปช.นะครับทุกแห่งเลย
0: อันนี้ฉันขอมาดูที่ท่านพูดถึงเว็บไซต์สำนักงานปปช.มีการเปิดเผยหรือว่าสินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เว็บไซต์ไหมคะ
1: ครับสำหรับผู้เผยทางเว็บไซต์ด้วยนะครับก็จะมีการเปิดเผยรายการทรัพย์สินต่างๆนะครับในส่วนของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับอันนี้ก็ตามที่คณะกรรมการปปช.กำหนดซึ่งมีระยะเวลาในการเปิดเผยบัญชีอยู่180วันนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากระยะเวลาดังกล่าวแล้วเกินมีความสนใจนะครับก็สามารถขอเข้าไปตรวจสอบได้นะครับที่สำนักงานปปช.เช่นถ้าท่านอยู่จังหวัดใดท่านเห็นอยากดูนะครับซึ่งในส่วนของนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเราเปิดเผยเฉพาะในส่วนของตัวตำแหน่งนายก
0: ค่ะ
1: นะครับตำแหน่งอื่นๆอาจจะไม่ได้เปิดเผยนะครับ
0: การเปิดเผยก็คืออยู่ในระยะเวลา180วัน
1: ครับ
0: หลังจากที่มีการตรวจสอบเสร็จแล้ว
1: 180วันนี้เราเผยแพร่ทางเว็บไซต์
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนถ้าท่านอยากจะเข้าไปดูแล้วก็สามารถ

นะคะเรียกได้ว่าครบถ้วนทุกประเด็นนะคะเกี่ยวกับการของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐแล้วนะคะว่าใครบ้างมีหน้าที่ยื่นอย่างไรและทรัพย์สินประเภทใดบ้างที่จะต้องนำมายื่นรวมถึงโทษนะคะกรณีที่เราไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินรายการวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมและขอขอบพระคุณคุณวรันมณีศรีท่านมาให้รายการ Corruption Hunter มาพบกับคุณผู้ชมใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การประชุมวุฒิสภาวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 9:30 น.ติดตามกระทู้ถามเป็นหนังสือเรื่องและทรัพยากรดินที่ยังมีติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการนครผลไม้ครบวงจรจังหวัดจันทบุรีพร้อมติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์
1: ทุกคนคิดว่าหัวโขน1ชิ้นใช้เวลาทำกี่วันครับบอกเลยว่าที่นี่ทุกเส้นทุกลายคือเรื่องราวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
2: เขาไม่คิดจะมาทำหัวโขนนะก
3: ็ให้มาสอนหนู
2: มันก็คงถึงเวลาที่เขาจะได้มาทำแล้ว
4: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
5: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและ
6: ถามที่ตอบกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภา
7: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วไปแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ณผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel ประชุมสภาก็ได้นะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะที่เห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีจะได้จัดส่งให้ฟรีถึงที่บ้านคุณผู้ชมเลยนะคะ2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะเที่ยว TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้เลยค่ะผู้แทนราษฎรได้รับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ทั้ง4ฉบับเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีเป้าหมายหลักก็คือการต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการคุ้มครองผู้ลงการบังคับใช้กฎหมายปรับกติกาครอบคลุมตลาดทุนดิจิตอลการกำกับผู้ประกอบธุรกิจการระดมทุนและการบังคับใช้กฎหมายพร้อมเปิดทางให้เจ้าหน้าที่กลต.ได้สอบสวนร่วมความผิดบางเชื่อมั่นตลาดทุนหรือว่าระบบเสร็จสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่นั้นก็เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนี้ค่ะจะไปติดตามในรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยนะคะ
1: ตามที่สภาผู้แทนราษฎรกฎหมายตลาดทุน4ฉบับตามที่ครม.เสนอได้แก่ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561พ.ศ.พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารายละเอียดต่อไปโดยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลอของร่างกฎหมายตลาดทุนทั้ง4ฉบับว่าเป็นส่วนสำคัญและกลไกการกำกับดูแลตกับการพัฒนาของเทคโนโลยีบริบทของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปสำคัญมาอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้มุ่งให้เกิดความเหมาะสมและรองรับการพัฒนาของตลาดทุนในระดับกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจการคุ้มครองผู้ลงทุนใช้กฎหมายเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้ตลาดทุนไทยทำหน้าที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องอย่างส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับเพราะเป็นทุนของประเทศไทยเป็นกลไกนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติให้กลับมาลงทุนในประเทศไทยได้อีกครั้งของประชาชนทั้งเงินฝากในบัญชีธนาคารกองทุนนี้ที่ล้นแล้วแต่วนเวียนอยู่ในตลาดทุนไทยปัจจุบันตลาดทุนไทยกลับเต็มไปด้วยข่าวหุ้นกู้ขยะที่ไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้กับพบการเข้าไปพัวพันกับการฟอกเงินของบริษัทที่จดแต่บทลงโทษในเรื่องนี้กับล่าช้าไม่ทันการ
2: ผมมั่นใจครับการแก้ร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการกู้ทุนไทยให้กลับมาแข็งแกร่งและยั่งยืนอีกครั้งเหมือนเมื่อ10ปีที่ผ่านมาที่ผมได้ศึกษารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับในการแก้ไข3เรื่องหลักๆดังนี้ครับเรื่องแรกครับท่านประธานคือการเพิ่มอำนาจให้กับทางกลต.ที่ผ่านมาครับเวลากลต.จับผู้กระทำความผิดได้กลต.หรืออายัดทรัพย์สินใดๆเพราะว่ากลต.ต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและส่งให้กับทางตำรวจอีกทีซึ่งนั่นหมายความว่ากระบวนการทั้งหมดจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่ตำรวจซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความล่าช้าบางทีอาจจะเกิดปัญหาในความล่าช้าในการจะอายัดทรัพย์ผู้กระทำความผิดก็โยกย้ายทรัพย์สินไปหมดแล้วซึ่งกฎหมายฉบับนี้ครับท่านประธานจะนะครับสามารถสอบสวนผู้กระทำความผิดพร้อมกับทางตำรวจและทาง DSI ได้เลยซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการลงโทษผู้กระทำความผิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและไวยิ่งขึ้น
1: ด้านส.ส.จังหวัดบึง

0: ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นร่างกฎหมายที่ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์เพิ่มโอกาสให้กับ SME และผู้ประกอบการรายย่อยออกหุ้นกู้ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วขึ้นการเปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยยกระดับความโปร่งใสปลอดภัยตัดปัญหาเรื่องการลงทุนรวมถึงยังเป็นการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคและเศรษฐกิจฐานราก
1: กระจายโอกาสสู่ภูมิภาคและเศรษฐกิจฐานรากท่านประธานครับในฐานะที่ผมเป็นส.ส.จังหวัดบึงกาฬผมคลุกคลีและมองเห็นศักยภาพที่อยู่ในต่างจังหวัดเกษตรกรแปรรูปหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขามีของดีมีไอเดียเจ๋งๆแต่ขาดเงินหมุนเวียนระบบหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์มีความพร้อมเม็ดเงินลงทุนจากส่วนกลางจะสามารถไหลลงสู่ภูมิภาคได้อย่างสะดวกและทั่วถึงนักลงทุนในกรุงเทพสามารถร่วมลงทุนในธุรกิจท้องถิ่นที่บางการหรือจังหวัดอื่นๆได้โดยตรงนี่คือการกระจายรายได้และโอกาสอย่างแท้จริงครับที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนการผลักดันตลาดทุนไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิตอลผ่านร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในกระดานหุ้นไม่ใช่เรื่องของคนหรือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเป็นการติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับทีโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรี
0: พรรคภูมิใจไทยอภิปรายเสริมว่าสถานการณ์ตลาดทุนในปัจจุบันตอบแทนสะสมที่ 26% จากกำไรบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตได้ดีและสภาพคล่องที่สูงขึ้นแม้ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงทั้งความผันผวนของราคาน้ำมันการปรับอัตราต่อตลาดทุนไทยดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นบริบทที่เหมาะสมในการแก้ไขร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้ให้กับนักลงทุนไทยและต่างประเทศให้กลับเข้ามาลงทุน
2: ให้ความเป็นธรรมกับนิติบุคคลในการดำเนินกิจการต่อการตรวจสอบนะครับในมาตรา267วรรค5นะครับซึ่งเป็นมาตราที่มุ่งแก้ไขความไม่ชัดเจนในกระบวนการยึดอายัดทรัพย์นะครับบุคคลเนี่ยที่อยู่ในระหว่างกิจการต่อได้นะครับซึ่งนี่เป็นการเปิดช่องให้สามารถมอบหมายบุคคลอื่นช่วยตรวจสอบนะครับการนี้ก็เพื่อทำให้กระบวนการขึ้นแล้วก็ไม่กระทบต่อความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในตลาดนะครับในด้านของการปรับระบบบทลงโทษให้ได้สัดส่วนกับความผิดนะครับในร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์นะครับมีการเพิ่มหมวด 16/2 เพื่อใช้เป็นมาตรการปรับเป็นพินัยนะครับเปลี่ยนโทษอาญาสำหรับความผิดเชิงเอกสารหรือการรายงานนะครับให้เป็นมาตรการปรับเป็นพินัยตามแนวพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ครับช่วยไม่ให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการต้องมีประวัติอาญานะครับติดตัวจากพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะทำทุจริตนะครับตลาดต่างๆที่ผมได้กล่าวไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ชี้เห็นว่าให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่ครอบคลุมเป็นธรรมแล้วก็สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนในปัจจุบันนะครับ
0: พร้อมกันนี้รองประธานสภาผู้แทนในฐานะส.ส.จังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นอภิปรายตั้งกับดูแลตลาดหลักทรัพย์แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของบทบัญญัติในสิทธิภาพของผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากกฎหมายเดิมที่มีอำนาจก.ล.ต.สามารถกระทำความผิดที่สร้างความเสียหายต่อตลาดหลักทรัพย์ได้มาก.ล.ต.ไม่เคยใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดได้พร้อมย้ำว่าการสร้างความไว้

0: เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
1: ทางบริษัท Earth Energy มีการพูดถือหุ้นกู้2ครั้ง3ครั้งกลต.ก็ไม่ใช้อำนาจตามมาตรา260ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีที่3ครับท่านประธาน Global จำกัดมหาชนกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันมีการไม่ส่งงบการเงินตามกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ผู้บริหารทางกลต.ก็ไม่ได้ใช้อำนาจทำให้มีการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปเป็นทรัพย์สินดิจิทัลและปัจจุบันนี้ทางผู้บริหารของบริษัท JKN Global จำกัดมหาชนสบายอยู่ต่างประเทศแต่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายพี่น้องประชาชนที่เป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้รับความเสียหายมหาศาลครับและเนี่ยแหละครับเงิน 200,000 ล้าน 300,000 ล้านที่เกิดจากความเสียหายประเภทใช้อำนาจยับยั้งมันตั้งแต่แรกเนี่ยมันทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยหยุดชะงักครับถ้าเงิน 200,000 300,000 ล้านเนี่ยอยู่ในกระเป๋าของเขาก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยเงินทุนมันก็หมุนเวียนครับแต่เมื่อ 200,000 300,000 ล้านนี้หายไปแล้วก็หอบไปอยู่ต่างประเทศเศรษฐกิจมันก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจมันชะงักงันครับเพราะฉะนั้นกับทางกลต.ท่านครับ Trust and Confidence บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับก็ขอตั้งคำถามนี้ก็ได้จึงไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา200และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ
0: ที่สุดแล้วที่ประชุมมีตลาดทุนทั้ง4ฉบับและมีมติให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.พิจารณาต่อไปพร้อมกำหนดระยะเวลาในการแปรยติภายใน15วัน
2: การประชุมวุฒิสภากันต่อเลยนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกวุฒิสภามีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบลาวซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้มาชี้แจงพร้อมกับยอมรับนะคะว่าปัจจุบันยังไม่สามารถจะให้คำตอบได้ชัดเจนนะคะว่าก่อนหรือหลังมีโรงงานไฟฟ้าดังกล่าวนี้ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนเพราะว่ายังไม่มีการสำรวจหรือว่าเก็บรวบรวมข้อมูลแต่หากว่าจะมีการตรวจสอบ PM 2.5 สามารถจะดำเนินการได้ทันทีนะคะเพราะว่ามีเทคโนโลยีในการตรวจสอบค่ะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันค่ะ
3: การประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมามีพลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งเรื่องมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวมีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้มาชี้แจงโดยยอมรับว่าปฏิคำตอบได้อย่างชัดเจนว่าก่อนหรือหลังจากที่มีโรงไฟพังสิ่งแวดล้อมจนส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่มีการสำรวจหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้แต่หากจะให้มีการตรวจสอบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในส่วนนี้สามารถปัจจุบันสามารถตรวจหาแหล่งกำเนิด PM 2.5 ได้อย่างชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในต่างประเทศเรื่องนี้ประเทศไทยอาจจะต้องมีการผลักดันกฎหมายที่ให้อำนาจในการลงโทษผู้ประกอบการชาวไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศและบริษัทนั้นเป็นต้นกำเนิดของการปล่อยมลพิษด้วย
4: เวลาเกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดนหรือว่ามลพิษข้ามแดนยกตัวอย่างเช่นจะมีอาเซียนเป็นการลงนามในความร่วมมือของอาเซียนด้วยกันนะครับป้องกันหมอกควันข้ามแดนสิ่งที่รัฐบาล

0: เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นไทยกับลาวรัฐบาลไทยจะต้องทำหนังสือไปถึงอาเซียนเซคเรทาเรียตหรือสำนักเลขาธิการไปเพื่อให้สำนักเอเชียนเซคเรทาเรียตนั้นทำหนังสือไปก่อให้เกิดปัญหาและให้รัฐบาลประเทศนั้นไปบังคับใช้กฎหมายตามกติกาที่เป็นอยู่ซึ่งต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าการบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย Transboundary Haze Agreement ต่างๆนั้นเวลาอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับก็คุยกันต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นแต่พอกลับไปถึงในแต่ละประเทศตัวเองเรียกว่ามีความท้าทายแตกต่างกันไปมีข้อจำกัดแตกต่างกันไปนะครับดังเราสามารถบังคับนะครับจะไปใช้กฎหมายแรงกระทรวงแรงงานหรือต่างๆนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการในกรณีที่เกิดข้ามประเทศไปได้อันนี้ต้องกราบขออภัยจริงๆ
1: นอกจากนี้ที่ประการศึกษาเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลื่อนธรรมซึ่งคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเสร็จแล้วมีนางจุฑารัตน์นินเปมสมาชิกวุฒิสภาแสดงความกังวลต่อข้อเสนอของรายจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2562ว่ามีข้อกังวลเรื่องเสรีและเป็นธรรมซึ่งคณะกรรมาธิการต้องระบุให้ชัดเจนว่าไม่มีความเป็นธรรมหรือเสรีในเรื่องใดและมีหลักฐานหรือคำวินิจฉัยจากองค์กรใดหรือไม่รวมถึงข้อบกพร่องนั้นยังมีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ซึ่งตนเห็นว่าไม่ควรเอาข้อเสนอเรื่องการเลือกตั้งรวมระบบการเลือกตั้งของไทยทั้งหมดว่าไม่เสรีและ
2: ผลประเมินนี้เป็นฐานจัดทำรายงานต้องแจกแจงให้ได้ว่าเลือกตั้งหรือปฏิบัติการของกกต.โดยตรงค่ะมิฉะนั้นจะเป็นการนำดัชนีภาพรวมมาใช้สนับสนุนข้อสรุปเฉพาะเรื่องซึ่งอาจทำให้รายงานคลาดเคลื่อนได้ประการที่3นะคะรายงานต้องประเมินพัฒนาการหลังจากปี2562รวมถึงการเลือกตั้งปี2566ตลอดจนข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยและข้อมูลจากทุกฝ่ายไม่ใช่เลือกเฉพาะหลักฐานที่สนับสนุนฉันไม่ได้คัดค้านการศึกษาหรือพัฒนาการเลือกตั้งแต่ขอให้เริ่มต้นจากหลักฐานที่ตรวจสอบได้แยกข้อเท็จจริงออกจากจัดอันดับขององค์กรต่างประเทศเป็นข้อยุติแทนการวิเคราะห์ของรัฐสภาไทย

0: ักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าลงพื้นที่ Reality Scoop กันค่ะ
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้อง
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

องรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายที่ทำลิขิตในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม 2:00 น.

0: ไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภา
2: ลับมาช่วงนี้จะไปที่นวัตกรรมประชาธิปไตยกันนะคะเมื่อรัฐสภาไทยก้าวสู่มิติใหม่ในการขับเคลื่อนงานนิติบัญญัติให้เข้าถึงผ่านเวทีการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569ซึ่งไม่เพียงแต่ว่าเป็นการแข่งขันทางความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ว่ายังเป็นเครื่องยืนยันว่าประชาธิปไตยที่กินได้และมีคุณภาพนั้นเริ่มต้นจากรากฐานที่แข็งแกร่งของสังคมไทยค่ะสำหรับการประกวดนวัตกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นโดยทางคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยปี2560สำคัญก็เพื่อที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ทักษะและเจตปไตยแก่เยาวชนบุคลากรในสถานศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยค่ะติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
3: เสียงสะท้อนแห่งความมุ่งมั่นเมื่อนายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาประธานในพิธีประกาศผลและมอบเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2560โดยมีการมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและทุนเพื่อเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนสถานศึกษาและชุมชนต้นรัฐสภาได้กล่าวให้โอวาทและสะท้อนวิสัยทัศน์ว่าคำว่าประชาธิปไตยผลิดอกออกผลอย่างงดงามโดยเริ่มต้นจากห้องเรียนและชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่ากิจกรรมของรัฐสภาในปีขยายความเข้มข้นลงสู่ภูมิภาคให้มากขึ้นเพื่อให้เยาวชนห่างไกลได้มีเวทีแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม
4: ตั้งแต่ผมมาทำตำแหน่งมารับตำแหน่งประธานมุ่งหวังอยากเห็นอย่างยิ่งก็คือการได้พัฒนาเยาวชนคำว่าบ้านปักแตกดอกออกผลผลิผลที่ดังลูกๆนักเรียนฉะนั้นภารกิจหนึ่งที่ในท่านแล้วก็เลขาธิการทางรัฐสภาเราเนี่ยเราจึงมีความมุ่งหวังจะทำทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการสภาวาทีไม่ว่าจะเป็นโครงการแม้แต่โครงการนี้หรือต่างๆในปี70เนี่ยความเข้มข้นที่จะนำกิจกรรมของเผยแพร่ไปยังภูมิภาคโดยเฉพาะต่างๆจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีปริมาณมากขึ้นนะครับได้เห็นเพื่อนๆเราได้มาแสดงออกการร่วมคิดการได้แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองเราต่อไปในอนาคตที่จะอยู่ได้ก็คือการสร้างคุณภาพของคนในชาติ
3: สำหรับการประกวดนวัตกรรมดังกล่าวจัดโดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยปี2569โดยแพร่องค์ความรู้ทักษะและเจต

0: ธิปไตยแก่เยาวชนบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งเสริมกิจกรรมและแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพทั้งในมิติเชิงโครงสร้างมิติเชิงกระบวนการและมิติเชิงวิถีชีวิตอันจะนำไปสู่การจัดการมั่นคงและยั่งยืนสนับสนุนการค้นหาและนำเสนอนวัตสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยในสังคมภายในโรงเรียนเป็นรูปธรรมนำนวัตกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นต้นแบบเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างต่อการพัฒนาองค์กรภายใต้หลักการปกครองมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1: ในปีนี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจำนวน99ผลงานโดยเราแบ่งออกเป็นประเภทนิสิตนักศึกษานะครับสถาบันการศึกษาแล้วก็มีองค์แล้วเราก็ยังมีโครงการเพิ่มมาอีกอันก็คือโครงการเกี่ยวกับการใสนะครับซึ่งก็มีผู้ร่วมเข้ามาจำนวนเยอะในระดับเราก็คัดตามคะแนนเข้ามาซึ่งในปีนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าจะมีประเภทนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเด็กที่ชนะเลิศเนี่ยจะเป็นเด็กประถมนะครับก็ทางรัฐสภาเราสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการอธิปไตยเพื่อให้เป็นการปลูกฝังให้กับเด็กๆมีการเกิดขึ้นนะครับส่วนในปีต่อไปอ่ะครับในปี70เนี่ยเราก็จะดำเนินการในลักษณะคล้ายๆนี้คือแบ่งเป็นนวัตกรรมประชาธิปไตยสานี่แหละแล้วก็ประเภทชุมชนองค์กร5คราวนี้เราจะแบ่งออกไปเป็น4ภาคคือภาคเหนือภาคนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพื่อเราจะเผยแพร่ผลงานการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อให้ทุกคนในประเทศนะครับได้มีความรับพัฒนาบทบาทของตัวเองและจะทำให้ชุมชนในแต่ละชุมชนของเขาได้มีการเติบโตในเรื่องนี
0: ้งานเต็มไปด้วยความคึกคักและความภาคภูมิใจจากผลงานนวัตโจทย์บริบทสังคมไทยในยุคปัจจุบันโดยผลงานที่ได้แก่ประเภทนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการเลือกตั้งสุจริตรางวัลดีเด่นผลงานโครงการเลือกตั้งสุจริตวิถีคนตาบอดจากทีมกลุ่มยูนิบาร์ดประเภทชุมชนและองค์งานตลาดคือดารายอพื้นที่สร้างสรรค์เศรษฐกิจวัฒนธรรมและประชาธิปไตยฐานรากจากทีมบ้านจบังติกรรางวัลขวัญใจมหาชนผลงานยโสโลคาร์บอนพลัสคนยโสไม่เอาฐานพลัสจากเทศบาลเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรประเภทนักเรียนนิสิตนักศึกษาและสถานศึกษารางวัลเปลี่ยนเมืองจากทีมโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวจังหวัดใจมหาชนผลงาน Youth Rise Power บนวิถีประชาธิปไตยจากสภานักเรียนโรงเรียนปทิววิทยาจังหวัดชุมพรผลงานเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยเชิงโครงสร้างกระบวนการและวิถีชีวิตที่สามารถแก้ปัญหาน
2: วัตกรรมของพวกเราที่ปมเปลี่ยนเมืองครับตอนนี้ครับภูเก็ตก็กำลังเผชิญปัญหาพวกเราก็อยากจะนำประชาธิปไตยครับมาช่วยลดขยะโดยเราจะมีการใช้ประชาธิปไตยตั้งแต่การร่วมสำรวจปัญหาร่วมวิเคราะห์ปัญหาร่วมกำหนดกติการ่วมลงมือทำแล้วก็ร่วมรับผิดชอบครับแล้วก็เราจะมีวิธีการจะมีเป็นการย่อยขยะอินทรีย์คือเหมือนที่โรงเรียนเราใช่ไหมครับเราจะมีขยะอินทรีย์จากโรงอาหารใส่เครื่องแปลงขยะอินทรีย์จะได้เป็นสารปรับปรุงดินจะเอามาใช้ในโรงเรียนแล้วก็แจกจ่ายให้กับชุมชนมีกิจกรรมธนาคารขยะที่วันพฤหัสครับแล้วก็จะมีการจดบันทึกจะสับ
3: ตั้งแต่เราทำนวัตกรรม

กรรมมานะคะเราก็ทำนวัตกรรมตัวนี้นะคะกับการทำนวัตกรรมตัวนี้มานะคะซึ่งกระบวนการทำงานของเราทั้งหมดเนี่ยเราใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยแล้วก็มีภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่เราได้รับเนี่ยจริงๆรางวัลก็

0: ไปนะคะเพื่อที่จะเป็นสังคมคุณภาพในสังคมประชาธิปไตย
1: ใต้สะท้อนให้เห็นว่าพลังแห่งการมีส่วนร่วมผลซึ่งกันและกันคือหัวใจหลักที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและ
2: กิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยนะคะก็เป็นการจุดประกายให้ชุมชนสู่การเกิดความยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคตก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไฮไลท์ประชุมสภาค่ะ
3: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะใส่ใจสักนิดหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลายสิบปีของเมืองไทยพระบาทสมเด็จอยู่แผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองมีโชควาสนามากที่ได้เมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยยึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างนะและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤตินำมาเป็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: สมาร์ทลอ
1: การสร้างเขื่อนมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากันครับ
0: คำตอบตายตัวว่าดีหรือเสียไหนเพื่อประโยชน์อะไรดังนั้นก่อนจะสร้างเขื่อนจึงต้องศึกษาความจำเป็นศึกษารับฟังความเห็นรวมถึงหามาตรการลดผลกระทบด้วย
1: และมีกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนด้วยไหมครับ
0: ไปดูกันเลยกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายแต่มีร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำและแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างเขื่อนภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐสาระสำคัญน้ำให้เป็นระบบเดียวการกำหนดแผนงานสร้างเขื่อนฝายการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอีกฉบับหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ2561โดยเฉพาะในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีสาระสำคัญผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเพิ่มและตรวจสอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวด
1: อ๋อ

0: มือสภาและตามต่อด้วยปฏิทินสภาค่ะ
1: ช่วงเกร็ดความรู้คู่มือสภาวันนี้ขอนำเสนอคำว่าผู้รับรองญัตติในการเสนอญัตติเพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณานั้นโดยปกติแล้วจะต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและจะต้องมีผู้รับรองญัตติการรับรองญัตติใจและต้องการให้มีการพิจารณาญัตตินั้นซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเป็นตนไม่ได้เป็นผู้เสนอได้ในการเสนอญัตติต่อที่ประชุมจะกำหนดให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า5คนแต่หากมีบทข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอย่างนั้นญัตติที่ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า20คนเช่นญัตติขอให้สภามีมติให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดในที่ประชุมญัตติขอให้สภามีมติในกรณีมีและอำนาจของสภาตามมาตรา210วงเล็บ2ให้สภาตั้งคณะกรรมการหรือขอให้คณะกรรมการสามัญคณะใดคณะหนึ่งกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆอำนาจของสภาตามมาตรา129ของรัฐธรรมนูญ
2: วันจันทร์ที่28กันยายนเวลา 15:00 นคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาเรื่องความมาธิการในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา2569เวลา 9:00 นคณะกรรมการนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการนำเข้ารายงานต่าง OU ไทยศรีลังกาและไทยเนปาลโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจัดหางานวันพุธที่30กันยายน2560นาทีคณะกรรมการดอนนัดประชุมเพื่อพิจารณาความคืบหน้ากระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันสนธิสัญญาและกฎหมายมาให้ข้อมูลพุธที่30กันยายน2530นาทีคณะกรรมการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรเรื่องพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬา2569เวลา 9:00 นคณะกรรมการอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเชิญผู้อัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเสร็จ
0: ในช่วงเวลานี้นะคะจะได้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการค่ะผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องนักหนึ่งท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันทั้งที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึงที่ LINE Official TP Channel นะคะถ้าหากว่าใครเป็นผู้โชคหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปให้คุณผู้ชมฟรีถึงที่บ้านที่คำถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะจะไปเฉลยคำตอบในสัปดาห์ที่ผ่านไปนะคะว่ามาตรการ

คุมเงินบริจาคและแก้ปัญหาพุทธพาณิชย์ด้วยระบบอีโดเนชั่นมีวัดเข้าร่วมแล้วทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเป็นกับ 95% ค่ะมาตรการคุมพุทธพาณิชย์ด้วยระบบอีโดเนชั่นทั้งหมด 95% นะคะเป็นส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้วุฒิสภามีการตั้งกระทู้ถามเรื่องมาตรการเฝ้าสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบโรงไฟฟ้าประเทศปปลาวกับเมียนมาค่ะทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบของคุณผู้ชมมาได้นะคะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและคำถามถามคุณผู้ชมว่าวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามเรื่องมาตรการเฝ้าร้อมจากผลกระทบโรงไฟฟ้าประเทศใดระหว่างข้อ1สปปลาวกับข้อ2เมียนมาก็ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามามากๆเมื่อทราบคำตอบแล้วนะคะการไฮไลท์ประชุมสภาที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมรายการของเราได้เป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชันทีแล้วนะคะดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการไฮไลท์ประชุมสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระครั้งที่2ทับ2569มา28นาทีสมเด็จพระนางสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินนอกทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่1ทับเมื่อวันที่21มีนาคม2569ซึ่งในคราวประชุมดังกล่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรีได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติที่ประชุมวันนี้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านต่างๆจะพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโอกาสนี้คณะกรรมการ

และพระราชวินิจฉัยการดำเนินงานกรณีบุคคลสำคัญต่างประเทศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดนิทรรศการพระเพลิงพระบรมศพการจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชนนีพันปีหลวงถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นอิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อน้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนายร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทบุกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2020

วันที่26กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:45 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเออีควีสเทียนพาร์คโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและจากนั้นทรงกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปเลือกรอบที่2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20-26โดยมีนักกีฬาจาก16ชาติประกอบด้วยญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ซาอุซเบกิสถานกาตาร์และปาเลสไตน์รวม42คนเข้าร่วมการแข่งขันในการนี้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬา EI ในระดับ Intermediate 1ซึ่งเป็นระดับที่มีแบบขึ้นกว่าระดับ Pleasant George มีนายมาเทรียสอเล็กซ์ศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาร์ทฮอฟเมืองโคลนแบกสหเป็นผู้ถวายการฝึกสอนเวลา 10:02 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบีม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดซาร์ดในประเภทบุคคลทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่5ของการแข่งขันโดยใช้บีม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีข้อกำหนด25ข้ออาทิท่าทอดเป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยก4ก้าวไปตามทางส่วนระดับ Intermediate 1เป็นการข้างละ2หรือ3ก้าวไปตามมีท่า Half Pirouette เป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่ที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดส่วนระดับ Intermediate เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกเป็นวงกลมสำหรับกีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องทั้งผู้ขี่และม้าเข้าด้วยกันทั้งสองส่วนจะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นม้าประกอบด้วยการเดินทอร์ชและการวิ่งขยโยกหรือแคนเตอร์โดยการเดินเป็น

0: และเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องกับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นบังคับม้าหรือได้ศาสตร์เป็นการระหว่างผู้ขี่กับม้ากระตือรือร้นและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นม้าสร้างความคุ้นชินให้เข้ากับบรรยากาศและพื้นที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้าศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่การใช้น่องและน้ำหนักตัวนอกจากนี้การแข่งขันขับม้าในประเภทบุคคลยังมีนางสาวนีนผู้ที่สมพลาริแคร์เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยกรรมการจะพิจารณาเรื่องความถูกต้องของนักกีฬาในการบังคับม้าและเรื่องความสวยงามจากนั้นจะนำคะแนนทั้งหมดเพื่อหานักกีฬาที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจำนวน15คนกันพรุ่งนี้โดยสมเด็จพระเจ้ารัตนราชกัญญาทรงทำคะแนน 121.236 คะแนนโอกาสนี้มีพงขอบใจคนไทยทุกคนที่ขัน
1: วันต้องขอบคุณเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักสู้มากหนึ่งในเทสที่หนึ่งก็ชอบด้วยจริงๆก็คือเป็นแต่เขาก็ทำที่ใจดีมาก very confidence มากเลยนะคะเขาได้กำลังพลนี่เขายิ่งดีใจมากค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มอบแอปเปิลแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะขอบคุณคือขอบคุณทีมงานทุกคนของนะคะเอมม่าขอบคุณเอมม่าที่ดูแลม้าไปอย่างดีเยี่ยมนะคะเป็นที่เป็นกรูมโค้ชนะคะที่คอยบอกว่าขอบคุณสมาคมนะคะที่คอยให้กำลังใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้คือขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังวันหนึ่งที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในเกมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทุกคนค่ะขอขอบคุณทุกคนที่คนไทยทุกคนเลยขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: เป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้ากัญญาในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่10พุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งราชวังบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดพินธนาพงษ์และบริษัท LAK วิศวกรรมจำกัดวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีมูลเพชรบุรีและมูลนิธิสุวรรณมหาธาตุนิธิบริษัทโชคเจริญพรควอลิตี้นำพระบรมราชานุญาตให้พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระสงฆ์จำนวน10รูป

วัดไตรมิตรวิทยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดบัวขวารีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองโพจังหวัดราชบุรีวัดครุในจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่สดับปกรณ์และอนุโมทนา10นาทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกลุ่มบริษัทข้าวชัยพรจำกัดและบริษัทดับเบิ้ลไวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดโพทองวัดบ้านแจ้งวัดบางตะกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางสงบศรีธนูมามกัดวัดยานเวศกวันจังหวัดนครปฐมนายดนุพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลจำนวน10รูปจากวัดนางในวัดนางชำจังหวัดอ่างทองวัดจันเจริญสุขวัดปากลาดวัดสวนแก้วอุทยานวัดจุฬามณีวัดบางแก้วนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาบริษัทพินิกซ์ไซเทคจำกัดบางเกาะและคณะมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางพระบรมราชชนนีพันปีโรงเรียนหันคาราชรังสิตจังหวัดที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมพระมหากรุณาธิคุณ

0: วัชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพุทธมนต์และสดับปกรเวลา 14:00 นพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีมหาวัชราราชธิดาจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอยวัดนิเวศปวรารามวัดบางสามวัดชีสุกสวดมาติกาและสดับปกรเวลา 17:00 นครอบครัวรูปขจรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปประกอบด้วยวัดบางสมัครวัดวีรโชติธรรมารามวัดอาคมสิทธาพรและวัดโสธรวรารามวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครมณีจังหวัดสมุทรสงครามรีและวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดเวลา 19:00 นจะถามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในกรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจังหวัดวิศรารามจังหวัดลพบุรีพิธรรมและตลอดทั้งวันนี้ถึงแม้จะมีฝนตกทางเข้ากราบสักการะพระศพจิยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศวิชาสามารถจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดี
1: พัชเชลพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงมาหลังมาผวาสวงน้ำดวงใจสถิตกลางใจปวงสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานดอน

0: สวัสดี
1: การข้อสักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อสักถามกระทู้ถามอยู่กับผมครับนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เสาเวลา 20:30 น.ทาง TPTV โทรทัศน์เว็บไซต์ tpchannel.org

0: รับชมผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android Now ครับร่วมติดตามกระทู้ที่ไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปมาดูกันว่าคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่3มีวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาจากคุณณัชชนนท์ผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตไทยในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการนี้ครับมีการมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เป็นผู้มาตอบกระทู้ถามณัชชนนท์ได้หยิบยกสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์ในจังหวัดน่านซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่จึงตั้งคำถามถึงแนวทางของเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยการดำเนินงานและการนำไปปรับใช้ในการรับมือและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับในส่วนของรายละเอียดการถามตอบกระทู้จะเป็นอย่างไรนะ
1: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.1 สดด้วยวาจาของท่านณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุสำคัญนะครับจึงได้มอบหมายการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เป็นผู้ตอบกระทู้ท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับพร้อมแล้วศรีก่อเกื้อได้ตั้งกระทู้ถามครับ
2: กับเรียนผมณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาทวีอำเภอสะบ้าย้อยตำบลลำไพรของอำเภอเทพากระทู้สดเรื่องแนวทางช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยพิบัตินะครับในเบื้องต้นนะครับผมจะสอบถาม1คําถามเป็นคำทำไมจังหวัดน่านเผชิญวิกฤตซากกระทบประชาชนกว่า 20,000 คนท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดูแลนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดกระทรวงมหาดไทยแนวทางแก้รัฐบาลได้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไรช่วยเหลือประชาชนขณะนี้เกิดเหตุเมื่อวันที่19/2569ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตัวเองท่านมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือที่เป็นอย่างไรและสุดท้ายครับขั้นตอนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านไปถึงไหนคุณครับ
3: เรียนท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกผมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์อุทัยธานีและได้รับมอบหมายจากท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทู้ถามสดจากชนนศรีก่อเกื้อในประเด็นคำถามนะครับที่ท่านได้ถามสืบเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านสาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรนะครับแล้วก็มีอย่างไรนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยเราได้อย่างไรบ้างแล้วนะครับที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดน่านเนี่ยนะครับในสถานภัยน้ำป่าไหลหลากในกรณีเกิดจากกรณีฝนตกเวลานานนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเรนบอมอยู่กับที่นะครับในปริมาณ

ที่มากแล้วก็ค้างอยู่ที่เวลานานในพื้นที่ราบสูงสภาพความชื้นของดินจนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เกิดการสไลด์ของหน้าดินลงมาโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวนะครับพื้นที่เทศบาลก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมดูพื้นที่เนี่ยนะครับพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับของป่าไม้นะครับถามว่ามีการลุกล้ำพื้นที่ด้านบนหรือเปล่ามีการลุกพืชไร่หรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับก็ต้องขอความเป็นธรรมให้กับพี่น้องชาวน่านนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในยุคของคสช.เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนในเขตข้างพื้นที่ให้กับกรมอุทยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเกือบ10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ไม่มีการลุกล้ำในเขตพื้นที่อุทยานแล้วนะครับแล้วอุทยานก็มีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำทุกๆปีนะพื้นที่ใดที่ลุกล้ำพื้นที่อุทยานไร่นะครับแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีในส่วนยังไม่ได้รับการบูรณะนะครับยังไม่ได้รับการปรับปรุงอารมณ์อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำการบูรณะนะครับผมคิดว่าตรงนี้อาจจะช่วยได้ในเรื่องของดินโคลนถล่มนะครับหรือว่าน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันจากสภาพอากาศของผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนถ้ามีการอับที่มากขนาดนี้แล้วก็ตกเป็นสถานการณ์เรียนบอมแน่นอนนะครับทีนี้เราไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือของกรมไปยังจังหวัดให้จังหวัดเนี่ยทำการมอนิเตอร์ในอำเภอที่ถัดลงมานะครับขออภัยที่ผมจำชื่ออำเภอไม่ได้นะครับแต่ระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยในค่ำคืนนั้นเนี่ยเราก็มีการออกเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแต่หลังจากที่เราออกเซลล์บอร์ดแคสต์ไปพันจริงๆนะครับอย่างที่เราเห็นในสภาพในคลิปวิดีโอนะที่ทะลักออกมาท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วพี่น้องมานำรถหรือว่ายานพาหนะออกมาจากพื้นที่มากด้วยกับการที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยในส่วนของประชาชนบริเวณนั้นเนี่ยไม่ได้รับความเดือดร้อนมากขนาดนี้มาก่อนสถานการณ์ของปีนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดเหตุรุนแรงขนาดนี้นะครับที่เราก็ต้องเข้าไปแก้ไขแล้วเข้าไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับดินโคลนเนี่ยก็ค้างอยู่ตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนถึงประมาณเมตรครึ่งนะครับบางบ้านก็1ฟุตนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าข้าวของเนี่ยเสียหายแทบจะ 100% เต็มรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับกระทรวงมหาดไทยเราได้กำลังระดมสรรพกำลังนะครับทุกอย่างนะครับที่เราดำรงลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการนะครับเพื่อนพี่ๆกู้ภัยต่างๆนะครับเข้าป่าชนนะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเราก็ได้ระดมเครื่องจักรนะครับทั้งหมด190หน่วยนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนยังมีครับพี่ๆอาสานะครับแล้วก็จังหวัดนะครับอบจนะครับแล้วก็มีการได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ฟ้าแล้วก็ปลาให้กลับมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นในระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับที่พี่น้องประชาชนจะได้สามารถจะกลับไปใช้ในส่วนของประชาชนที่ต้องการที่จะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเรือนนะครับอันนี้นะครับก็ยังเป็นการจ่ายเงินนะครับก็ยังมีมติของครม.นะครับ

0: ของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยเนี่ย2ล้านบาทนะครับหากเอกสารนะครับครบถ้วนนะครับก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิตนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับและจังหวัดนะครับที่ส่งมอบไปแล้วเนี่ย 4,427 ล้านบาท 27,353 ล้านบาทนะครับก็ได้ส่งมอบไปกับพี่น้องซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าถามผมว่าจากประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าผมก็ถือว่าการบูรณาการเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตรงนี้เราก็มีการเตรียมการรับมือสถานการณ์นะครับไปเป็นตัววางแผนวางระบบทุกอย่างภัยเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ถูกใช้แผนของกรมป้องกันและบรรเทาภัยในการที่จะเป็นแกนนำในการที่จะเป็นวางระบบวางแผนแต่ที่หน้าเนี่ยเราใช้กรมป้องกันและบรรเทาภัยนะครับในการที่จะเป็นวางกรอบวางระเบียบตรงนี้มันก็เลยเห็นเป็นระบบระเบียบวางโซนนะครับวางว่าหน่วยงานไหนจะที่จะทำอะไรนะครับตรงนี้สำคัญมากมาเป็นรูปแบบขั้นตอนแล้วก็การที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้ท่านเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นผู้บัญชาการนะครับโดยที่มีท่านรองนายกอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยก็ง่ายที่จะสั่งการให้กับหน่วยงานราชการต่างๆในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนโยบายหนึ่งนะครับที่เห็นผลในการบูรณาการของจังหวัดน่านณขณะนี้เนี่ยก็ยังมีอปจ.นะครับรังสิตนะครับแล้วก็เทศบาลนครใกล้เคียงเนี่ยก็ยังมีส่งเครื่องจักรลงไปช่วยจังหวัดน่านที่ยังมีผลกระทบอยู่ในเรื่องของเรื่องดินโคลนนะครับแล้วก็เรื่องความสะอาดบ้านเรือนนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่กี่คืนสภาพเหมือนเดิมก่อนที่จะถูกอุทกภัยคือการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับผลกระทบที่เป็นวงกว้างขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะกับพื้นที่ที่สบอุทกว่าในสภาพเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่อาศัยการท่องเที่ยวเป็นหลักการสื่อสารของทางโซเชียลมีเดียครับหรือว่าจากสำนักข่าวนะครับหลายๆสำนักข่าวการสื่อสารออกไปในเรื่องของอุทกภัยในเรื่องของภาพสถานการณ์ในความรุนแรงพอมันออกไปในโซเชียลเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นว่าพื้นที่ที่เขาไม่ได้มีความเสียหายจากอุทกภัยนะครับอย่างใส่เนี่ยนะครับก็ถูกการแคนเซิลที่พักแบบนี้เราก็ต้องหาวิธีการในแนวทางในการแก้ไขกลายเป็นว่าแทนที่หากลายเป็นทุกอำเภอก็มีปัญหาในการที่จะต้องผลกระทบพักก็ต้องขอทำความเข้าใจนะครับแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าการก็ต้องขอความร่วมมือและผมไม่คิดว่าอันนี้อื่นๆนะครับว่าเวลาเกิดอุทกภัยที่สื่อสารในบริเวณที่จำชนให้ชัดเจนในเรื่องของเส้นไปแล้ววันนึงแต่เนื่องไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้การรับก็เกิดความกังวลที่จะเที่ยวสุดท้ายก็เกิดความเสียหายให้กับพื้นที่ของนั้นๆครับผมข้าวนะครับในส่วนของจังหวัดน่านครับผม
1: ว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการชี้แจงงานเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านการครั้งนี้ไปปรับใช้ในพื้นบูรณาการหน่วยงานให้มีระบบการแจ้งเตือนให้ประชาชน

0: และการสื่อสารสถานการณ์อย่างชัดเจนเพื่อจะให้การรับมือภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ให้ได้มากที่สุดครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่การถามตอบกระทู้ช่วงที่2ให้ติดตามกันต่อพักสักครู่ครับ
1: อาจถึงตายนะ
2: ไปหรอกกินไปนิดเดียวเอง
1: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
3: ของฆาตกรวันนี้ไม่ว่าจะสวมชุดไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
4: จะเอาปะ
0: ช่วงที่2ของรายการข้อสักถามกระทู้ถามกับข้อสักถามกระทู้ถามครับคุณผู้ชมครับติดตามนะครับโดยสส.ณชนนท์ได้สะท้อนการน้ำท่วมในจังหวัดสงขลาซึ่งพบปัญหาทางด้านการสื่อสารอุปกรณ์กู้ภัยการเดินทางรวมไปถึงจะมีการสอบถามไปถึงมาตรการของรัฐบาลในการรับมือและช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุนะครับพร้อมกับระบบประกันภัยพิบัติมาใช้เพื่อสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างการช่วยเหลือแบบเดิมอย่างไรครับในการถามตอบกระทู้ช่วงที่2จะเป็น
5: นี่คือประสบการณ์เกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างรวดเร็วจะระดมเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เพราะ2สถานที่ราชการหรือว่าจุดรวมพลบอกว่าน้ำท่วมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอวัดโรงเรียนในพื้นที่ครับท่านประธานถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาโดนตัดระบบการสื่อสารทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะห้างร้านต่างๆที่มีการใช้จ่ายกับระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถทำสัญญาณโทรศัพท์ล่มครับไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook หรืออื่นกับพื้นที่น้ำท่วมนะครับข้อที่5ครับอุปกรณ์การช่วยเหลือไม่มีเลยครับท่านประธานแล้วก็อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยรถบรรทุกขนาดใหญ่ครับเพื่อหรือว่าเคลื่อนย้ายของรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่มีในพื้นที่ตดผักอื่นๆนะครับและอำเภอได้เพราะว่ามีการตัดขาดถนนนี่โคเกตครับปั๊มน้ำมันปิดครับท่านประธานตัดไฟเรียบร้อยปั๊มน้ำมันพื้นที่จะเอาน้ำมันไปเติมเรือจะเอาน้ำมันไปเติมรถรองใช้ไม่ได้หมดเลยครับและที่สำคัญนะครับคือโรงพยาบาลไม่มีไฟสำรองเพราะตัดไฟและก็เลยถ้าเกิดไฟฟ้านะครับในโรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการคนฟอกไตคนคลอดและครับท่านรัฐมนตรีครับรัฐและช่วยเหลือ 1. ก่อนเกิดเหตุและข้อที่3ครับหลังเกิดเหตุภัยพิบัติรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรขอบคุณครับ
6: ใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับและทุกสิ่งที่ท่านพูดมาเราดำเนินการแก้ไขหมดเป็นที่ก่อนระหว่างและกันหลังชุดนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็ผมยังอยู่กับกรมป้องกันและสาธารณภัยทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าเมื่อนะครับเรามีการวางระบบอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับ

0: ผมไม่ห่วงก็เพราะว่าเรามีลงไปในพื้นที่แล้วก็จำลองสถานการณ์ในสิ่งที่ท่านพูดมานะครับในสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็รองรับระบบทุกระบบเตรียมรับสถานการณ
1: ์เป็นคำถามที่3เป็นคำถามที่สำคัญมากที่ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ169คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบชาติรัฐบาลจะเป็นประมาณ30ล้านคนครอบคลุมในเรื่องของน้ำท่วมลมพายุมีแนวทางอย่างไรและถ้าเปรียบเทียบกับการช่วยเหลือประกาศเขตภัยพิบัติและขอใช้งบคือแบบเดิมครับแบบที่2ครับก็คือการซื้อประกันเดือนตามมติครม.เพราะฉะนั้นรัฐบาลดีกว่ากันและขอทราบเหตุผลในการดำเนินการโครงการนี้เพราะประชาชนอยากทราบว่าช่วยเหลือแบบเดิมกับการทำรูปแบบไหนดีกว่ากันขอบคุณครับ
0: ตรงนี้เนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราต้องกันเงินหมื่นล้านบาทมาคอยประชาชนแต่เราจะทำยังไงล่ะครับหลายคนก็พูดถึงทำไมเราไม่เอาเงินส่วนนี้ไปเพิ่มในการแต่ถ้าเราเพิ่มเงินตรงนี้ไปแนวทางของการป้องกันแล้วเงินในทางเยียวยาล่ะเพราะว่าไอ้เงินที่ต้องเยียวยาในแต่ละเงินขนาดไหนนะครับเรื่องของการประกันทั่วหน้าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหลังคาเรือนเราก็สรุปมาว่าจะทำประกันภัยพิบัติ 3,000 ไทยทุกหลังคาเรือนบ้านหลังคาเรือนเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับน้ำท่วมแล้วก็แผ่นดินไหวอย่างง่ายๆในกรณีน้ำท่วมเมื่อไหร่ที่น้ำท่วมไม่รวมกับค่าซ่อมแซมบ้านที่ท่านต้องรอว่ารัฐบาลนะครับครม.จะให้ไหมและถ้าเกิดครม.มีงบกลางจะทำยังไงก็ไม่ได้กันอีกวันนี้ท่านไม่ต้องถ้าเรามีเรื่องกองทุนภัยพิบัติพี่น้องประชาชนก็จะรู้เลยว่าโอเคมีเงิน10,000แรกแล้ว10,000แรกฉันจะเอาไปทำอะไรอะไรที่พังอะไรที่เสียมันก็อีกก้อนนึงแต่ภัยเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็สำคัญก่อนหน้านี้เราไม่เคยนะครับต้องไปให้ท้องถิ่นครับจะต่อไปนี้ลมพัดหลังคาเปิดมั่งประตูพังมั่งนะครับพี่น้องประชาชนก็จะพันบาทแล้วเป็นก้อนแรกแต่ถ้าอาคารบ้านเรือนของท่านพังนะครับท่านก็จะได้ในส่วนของซ่อมแซมเนี่ยก็จะไม่เกิน 100,000 บาทแต่ซึ่งก่อนที่ 87,000 กว่าบาทนะครับแต่ที่สำคัญคือความรวดเร็วครับความรวดเร็วที่เราแล้วก็ความแน่นอนที่เราจะได้แน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยหนึ่งจะได้รู้แน่นอนว่าเราได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างที่น่านเนี่ยนะครับหลากดินโคลนถล่มนะครับถ้าตรงนี้พี่น้องไปแล้วแน่ๆนะครับเขาสามารถจะไปเขาไม่มีผ้าห่มไม่มีที่นอนนะครับไม่มีเครื่องนุ่งห่มตรงไหนนะครับเขามีวงเงินอยู่หนึ่งหมื่นบาทนะครับ

0: นะครับร้านขายของได้นะครับว่าอีกไม่เกิน15วันหรือ7วันเนี่ย 10,000 บาทเอาตรงนี้มาก่อนเอาที่นอนมาก่อนเอาหมอนเอามุ้งเร็วนะครับพอร์ตนะครับและอีกอย่างนึงเราลืมคิดกันไปนะครับตัวเลขทั้งหมดมางที่เราจ่ายแต่ยังมีส่วนของอบสะสมเนี่ยเอาไปให้กับพี่น้องประชาชนครับในเมื่อเรามีประกันภัยที่จะเข้าไปช่วยไปจ่ายนะครับเม็ดเงินมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวบริษัทประกันเขาก็จะไม่ยอมรับในเงื่อนไขนะครับเขาก็จะผมเชื่อครับว่าตรงนี้เนี่ยในส่วนของปีนี้เนี่ยถ้าเราเริ่มทำให้ทันในส่วนของวันที่1ตุลาคมเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับการวางแผนการใช้เงินของรัฐบาลใช้เงินแค่ก้อนเดียวในการที่จะเหลือเนี่ยที่เคยต้องกันไว้ถึง 3-4 หมื่นล้านไอ้เงินตรงนี้นี่แหละลงทุนในด้านอื่นๆสิ่งที่จะทำมานานแล้วนะครับแล้วปีต่อๆไปเราก็อาจจะประกันอาจจะเป็นในเรื่องของกองทุนเป็นทำเป็นบริษัทที่รัฐบาลร่วมทุนหรือจะทำในรูปแบบไหนก็ว่าไปสำคัญคือความรวดเร็วนะครับที่จะให้เงินเยียวยากับพี่น้องประชาชนเรื่องรายละเอียดนะครับก็กำลังปรึกษาหารือลงรายละเอียดในเรื่องของในการซ่อมแซมก็คือในเรื่องของ 10,000 บาทและก็ 100,000 บาทในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกสภาถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะเสนอแนะนะครับทางจะรับฟังนะครับช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงในการที่จะหารือและก็จะออกในรูปแบบพยายามจะทำให้ทันในวันที่1ตุลาคมครับผม
1: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงว่าตอนนี้ได้วางระบบในด้านต่างๆทั้งระบบไฟฟ้าและการช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมกับมีการซักซ้อมและจำลองพร้อมแล้วนะครับขณะเดียวกันครับรัฐบาลอยู่ระหว่างการผลักเพื่อจะให้มีการเยียวยาประชาชนมีความรวดเร็วและแน่นอนมากขึ้นรวมไปถึงช่วยลดภาระด้านงบประมาณของภาครัฐด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดครับกับการถามตอบกระทู้ในวันผู้ถามคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการได้เป็นประจำทุกวัน TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เว็บไซต์ tpchannel.orgและแอปพลิเคชัน TP Channel ด้วยนะครับในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยกันครับว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาของประเทศไทยอย่างไรนะครับประสาทพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

0: นคิดว่าหัวโขน1ชิ้นใช้เวลาทำกี่วันทุกเส้นทุกลายเออรุ่น
1: ถ้าเขาไม่คิดจะมาทำหก
2: ใจที่เป็นอาที่มาสอนหนู
1: มันก็คงถึงเวลาที่เขาจะได้มา
3: อาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วทันไลแล้วสู่แดนสัวหลังมาผวาตาชนรินร่วงทุกดวงใจองประชาดุนตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าประการและเจ้าหน้าที่ส

เรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีมหาวชิระราชธิดาและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นด้วยกับ

0: เชิญทุกท่านนั่งลงครับเอาละครับยินสู่รายการสภาวะทีซีซั่น3เคเสียงมารายการโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมชิงเงินรางวัลรวม 520,000 บาทรับโล่รางวัลและก็เกียรติบัตรจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับจาก70ออดิชั่น4ภาคทั่วประเทศวันนี้เรากำลังเหลือ4ทีมสุดท้ายครับที่ผ่านเข้ารอบมาอย่างเข้มข้นและในรอบ4ทีมสุดเราจะต้องเฟ้นหาโรงเรียนแรกครับที่จะเข้าสู่รับและยัตติในรอบมาในยัตติค่าผลต่อชีวิตมากกว่าในยัตตินี้ครับว่าอังสังคมและคู่ต่อเก่งผ่านด่านหินต่างๆตั้งแต่รอบออดิชั่นมาฝ่ายเสนอครับต้องบอกว่านี่คือสุภาพบุรุษหน้านิ่งวัดออกหนึ่งเดียวครับขอเสียงปรบมือต้อนรับระยองวิทยา
1: คอยเลี้ยงและอุ้มชูแต่สังคม
2: ค่านิยมหล่อหลอมทั้งใจกาย
3: พ่ายแรงสังคมพวกเรานักโต้วาทีจากโรงเรียนระยองหัวหน้าฝ่ายเสนอนายพิชิต
4: กระผมผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนใจบุญ
5: กระผมผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที
6: ่กระผมผู้สนับสุภวัฒน์เจริญชนสวัสดีครับ
0: ระยองวิทย์เคยแข่งมาก่อนในสภาวาทีและเขามาในซีซั่น3และเขาเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายครับคู่ต่อสู้ที่มาเจอกันแม้จะเคยได้ยินชื่ออยู่บ้างแต่ต้องบอกว่าทีมนี้5เคยแข่งมาก่อนในสภาวาทีซีซั่น3และนี่คือหนึ่งในโรงเรียนมหานครครับขอเสียงปรบมือต้อนรับฝ่ายค้านเตรียมอุดมศึกษา

0: มีเธอเพราะเธอคือที่พักพิง
1: คือทุกสิ่งที่มีความหมายเพียงเธออยู่เคียงชิดใกล้เรื่องร้ายใดๆไม่เกรง
2: กับเรื่องราวที่ใครข่มเหงแต่ฉันเองไม่คิด
0: วันนี้พวกเรานักโต้วาทีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารับหน้าที่เป็นฝ่ายค้านครับรับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านครับ
1: นางสาวภควพรสุขสมพรผู้สนับสนุน
3: และดิฉันนางสายค้านคนที่สองค่ะ
4: ดิฉันโนเบลพัชรนันท์สุวรรณสามค่ะ
5: เตรียมเป็นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ดูรูปของน้องๆแล้วอยากจะเห็นสาระในการโต้อย่างไรครับเอาละครับมาอยู่กับ7เซียนของศิลป์สภาวาทีซีซั่น3เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพูดครับท่านแรกครับท่านประธานคณะกรรมการการตัดสินการโต้วาทีอาจารย์เอกกนิกาธรรมเกษรเอรับความสวยมาก่อนพยาวพัฒนาพงศ์อาจารย์พนมปีเจริญอาจารย์พิชิตดำเรานะครับมาตั้งแต่ซีซั่น1อยู่จนถึงซีซั่น3พี่นิ่งต่อเนื่องเลยครับบุรุษที่มาหลายท่านคิดถึงนะฮะกลับมาแล้วพี่ปูบุญมาสิประการ7เซียนของเราแล้วยังมีท่านคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ที่จะมาร่วมมอบคำแนะนำของท่านแรงมากเลยนะฮะตอนนี้ลิ้นพันไปหมดแล้วเอาละครับและหัวหน้าพรรคประชาชนท่านส.ส.ณัฐพงษ์เรื่องปัญญาวงศ์ท่านหัวหน้าเทงของเรานะครับวันนี้มาให้กำลังใจกับน้องๆด้วยหลายท่านหลายกลุ่มก้อนนะครับที่จะมาให้กำลังใจท่านแรกครับชื่อดังด้านการข่าวพิโยคณากรคงประเชษฐ์นะครับอย่าลืมนะน้องๆไปติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเอาละครับและอีกหนึ่งกลุ่มผู้ชมที่วันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเพราะว่าหนาแน่นมากๆเลยไปใหญ่ๆนะไปยาวอยู่กัน30ชีวิตนะขอเสียงปรบมือให้วิชา LAS 1ศาสตราจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าสู่การแข่งซีซั่น3รอบ4หาโรงเรียนแรกครับที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงเงินแสนบาทและกติกาในรอบแข่งขันรอบ4ขันส่วนแรกครับคือเวลาในการพูดครับหัวหน้าทีมทั้ง2ฝ่าย4นาทีนะครับหลังจากนั้นน้องๆในฐานะผมมีเวลาขึ้นมานำเสนอข้อและเราก็จะมาปิดท้ายด้วยแม่ทัพของเราก็คือหัวหน้าทีม3นาทีส่วนที่2เป็นส่วนก็ให้คำแนะนำคอมเมนต์แล้วก็ตักเตือนมาตั้งแต่รอบ16ทีมมาจนถึงเวลาโดยก่อนหมดเวลา30วินาทีครับจะมีการกดแต่ถ้าก็จะมีการเตือนน้องๆ อีกครั้งหนึ่ง2ครั้งและเมื่อเกินเวลาน้องๆต้องหาวิธีในการ30วินาทีจะมีการกดกริ่งเตือน3ครั้ง

0: เอาละครับเน้นย้ำเตือนยิ่งรอบสำหรับการแข่งขันโตวาทีสร้างสรรค์สังคมสภาวาทีซีซั่น3รอบ4ทีมคู่ที่1ในยติค่านิยมต่อชีวิตมากกว่าครอบครัวเอาละครับฝ่ายเสนอขอเสียงปรบมือยุทธทิติรัตน์วรนันท์น้องข้าวปั้นในฐานะหัวหน้าฝ่ายเสนอจะมีเวลาในการเวลาจะเริ่มจับจากน้องข้าวปั้นพูดคำแรกนะครับน้องข้าวปั้นมีเวลา4นาทีพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: เรียนท่านคณาธิการที่น่ารักด้วยนะครับยติในวันนี้นั้นผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับอย่างแรกครับผมขอแปลยติก่อนเลยนะครับคำว่าค่านิยมนะครับอ้างอิงจากหมายถึงความเชื่อที่ยั่งยืนว่านี่แหละมันคือแบบแผนการปฏิบัติในแบบหนึ่งซึ่งมันพึงปรารถนามากกว่าอีกแบบหนึ่งครับทั้งในระสังคมนะครับอ้างอิงจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็นระบบระเบียบครับโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยผมนะครับจะขอแบ่งระดับสังคมออกเป็น4ระดับครับ1ครับขนาดเล็กเน้นความใกล้ชิดเหมือนครอบครัวนี่แหละครับ2ครับระดับใหญ่ขึ้นหรือว่าโรงเรียนครับเป็นโครงสร้างสังคมที่สลับซับซ้อนเช่นประเทศหรือว่าระบบระดับโลกครับคือสังคมไร้พรมแดนอิทธิพลนะครับผมอ้างอิงจาก of social psychology นะครับหมายถึงผลกระทบจากผู้อื่นที่มีต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลหรือผ่านการเรียนแบบการกระทําของผู้เนี่ยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนิยมหรือพฤติกรรมของเขาครับทั้งที่เขารู้ตัวแล้วก็จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหมายถึงกลุ่มครับใช้ชีวิตร่วมกันมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือใช้ชีวิตร่วมกันดูแลเกื้อกูลกันครับและทำหน้าที่เป็นสถาบันทางสังคมขั้นพื้นฐานทุกท่านครับว่าค่านิยมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมันว่องครับที่มีอำนาจครอบงำความคิดพฤติกรรมและเนี่ยแหละครับมันอย่างแน่นอนครับและเพื่อพิสูจน์จุดยืนนี้นะครับว่าผมไม่ได้พูดลอยๆจนนะครับผมไม่ได้พูดลอยๆแน่นอนอีก3ประเด็นครับ1ครับเวลาตัดสินใจและการประเมินอิทธิพลที่แท้จริงเนี่ยเราต้องวัดกันที่เจ้าของความคิดที่คนเดินจดหมายพ่อแม่สอนให้เราไหว้ผู้ใหญ่สอนให้เรากตัญญูกตเวทีสอนครับท่านพ่อแม่บ้านไหนครับเป็นคนเขาเป็นคนรับเป็นบุรุษแล้วพ่อแม่หรือว่าครอบครัวนี่แหละครับเลี้ยงเราด้วยความกลัวครับท่านไปแล้วอยู่ไม่ได้สังคมบอกว่าถ้าท่านไม่เรียนหมอท่านก็ไม่มีหน้าไม่มีตามันคือความคาดหวังง่ายๆครับอย่างการอัดเรียนตั้งแต่เนอร์เซอรี่จนขึ้นอนุมันเป็นอิทธิพลทางสังคมที่บอกว่านี่แหละครับมันคือสิ่งดีทำไปเถอะเพราะไม่มีพ่อแม่ที่ไหนครับอยากเลี้ยงลูกให้โตไปแล้วลำบากสุดท้ายครับค่านิยมสังคมใหญ่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออำนาจครอบครัวจะลดลงทันทีครับโบราณคร่ำครือนะครับที่บอกว่าอาเซียเขาอย่างไรก็ได้เฮ้ยท่านไหนเจอนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปผมไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่ามันจะเละละเละแจ้งแถลงไขนะครับวันนี้ฝ่ายเสนอ3ประเด็นครับอย่างแรกครับสังคมคือผู้กำหนดมาตรฐานชีวิตครับ2ครับไอ้จะอยู่เหนือกับความผูกพันทางครอบครัวครับและ3ครับสังคมมากกว่าคำชมในบ้านครับทุกท่านครับลองย้อนกลับไปในชีวิตของพวกเราดูนะครับท้ายที่สุดแล้วผมมายืนอยู่นะครับแต่ผมก็ต้องจะบอกว่าไม่ว่าคนบนเรือจะรักกันคลายเอาไว้แน่นฉันใดสุด

0: ไหลไปตามกระแสค่านิยมทางสังคมชั้นนั้นครับโดยสัตว์หลีกนี้นี้ผมหัวหน้าฝ่ายเสนอค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อมนุษย์มากกว่าครับ
1: เสร็จสิ้นไปแล้วครับเอาละครับเตรียมอุดมร้อนหรือยังครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องกันกฤตภาสปู่สูงเนินนักฝ่ายค้านมีเวลาในการกันนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: จะพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มีอิทธิพลต่อชีวิตมากกว่าครอบครัวครับก่อนอื่นก่อนใดนะครับผมจะต้องขออนุญาตค้านในสิ่งที่ทางฝ่ายเสนอเขาได้พูดมาก่อนครับติก่อนเลยนะฮะค่านิยมเนี่ยเราต้องมันไม่ได้มีความยั่งยืนเพราะแบบนี้มนุษย์ไม่ได้พัฒนาหรอกครับเกิดท่านยังคงมีความเชื่อฮะท่านหรือว่าได้เคารพในค่านิยมสมัยก่อนประวัตินั้นอีกครับท่านบอกว่าอิทธิพลครอบครัวเนี่ยมาจากค่านิยมถูกต้องครับพ่อแม่ไม่ได้ตราสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่ครอบครัวหลายครัวเรือนมีฉันทามติร่วมกันการสถาปนาค่านิยมเหล่านี้ขึ้นมามันก็มาจากครอบครัวติของพวกเราดีกว่านะครับสำหรับการแปลยัดความชัดเจนในฝ่ายของเรานะครับคำว่าค่านิยมทางสังคมอ้างอิงจากสถาหมายถึงมาตรฐานหรือความเชื่อร่วมในสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นว่าสำคัญมีคุณค่าหรือพึงปรารถนาค่านิยมหากแต่เป็นสิ่งซึ่งเปลี่ยนซึ่งแปลงผันแปรไปตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคมฝ่ายเสนอต้องตีให้ถูกครับไม่ได้ครอบคลุมถึงคำว่าสังคมไม่ได้ครอบคลุมถึงคำว่าสถาบันทางสังคมข้อกำหนดข้อตกลงที่บุคคลเนี่ยสามารถเลือกที่จะเชื่อหรือคำว่าอิทธิพลต่อชีวิตครับพิจารณา in infancy and childhood หมายถึงการหล่อหลอมสิ่งที่กำหนดทิศทางชีวิตในบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงฉับพลันชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นแม่คนคนนั้นด้วยเหตุนี้ครับฝ่ายค้านจึงไม่ได้วัดอิทธิพลที่มีต่อชีวิตจากสิ่งที่ทำให้คนเปลี่ยนตามกระแสในช่วงจากสิ่งที่หล่อหลอมตัวตนทิศทางคำว่าครอบครัวครับอ้างอิงจาก introduction กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติซึ่งบุคคลเนี่ยใช้ชีวิตและมีพื้นฐานที่มีบทบาทในการเลี้ยงดูอัตลักษณ์และตัวตนของบุคคล4ประเด็นคือ1รากเหง้าของทุกคน2ปลูกต้นแห่งชีวิตทุกท่านครับในวันนี้ครับฝ่ายค้านอยากจะชี้ให้ทุกท่านเห็นว่าครอบครัวเป็นจุดเริ่มที่ทำให้บุคคลเรียนรู้ว่าเราเนี่ยต้องตอบสนองต่อโลกภายนอกอย่างไรเพราะว่าค่านิยมทางสังคมเข้ามาเมื่อเด็กเริ่มมองออกไปสู่สังคมแล้วนั้นแต่วันที่เด็กยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าครอบว่าสังคมคืออะไรดังนั้นสังคมมันมีอิทธิพลต่อชีวิตมากกว่าครอบครัวผมขอเรียนฝากคำเด็ดได้สิ่งที่เข้ามาหล่อหลอมมากกว่าสิ่งที่วางพื้นฐานในต่อหน้าฟ้าต่อหน้าดินได้หรือไม่นะว่ามันคงแน่วแน่เนี่ยแท้จริงแล้วมันจะแสดงแสงยานุภาพเป็นเพียงสายน้ำเหลวๆไหลๆไปในช่วงขณะที่เด็กแรกเกิดเขาต้องพ่อต้องการเพียงคุณแม่เฮนถวายให้กลับเป็นค่านิยมมันเนี่ยมีอิทธิพลท่วมท้นล้นหลามท่านไม่เคยคิดที่จะตะขิดตะขวงใจในจิตเข้าไปในใจของพวกท่านบ้างเลยหรือว่าวันแรกที่มีลมหายใจไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะได้เห็นสังคมยังเอาไม่ได้เลยครับท่านเคยเห็นสายลมไหมฉันใดก็ฉันนั้นสิ่งเดียวที่จีรัง

0: ที่ไกวเปล
1: คน
0: ขอบคุณครับ
1: เอาละครับสนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ตรีวิทย์คนใจบุญพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับ
1: จะพร้อมแล้วด้วยนาทีเริ่มครับ
0: โอมาเถิดนะกระไรพ่อมาให้แม่มาฝ่ายเสนอจะหักล้างก่อนอื่นครับที่ท่านมาบอกยืนผมอยากบอกครับว่าจริงๆแล้วมันเปลี่ยนปรับตัวมาดูอย่างได้ไปแต่ค่านิยมมันยังปรับตัวตราบใดที่ชั่วฟ้าดินล่มสลายภาพครอบครัวครับสักวันหนึ่งครอบครัวพ่อแม่เราต้องมีวันล้มหายตายจากไปต้นไม้ต้นนั้นมีปุ๋ยซึ่งเปรียบเสมือนค่านิยมที่เลี้ยงดูมาให้เติบจากที่ใบไม้นั้นร่วงหล่นมาใบไม้นั้นก็จะกลายเป็นปุ๋ยต่อไปเติบโตเลี้ยงดูต้นไม้ต้นอื่นอีกต่อไปครับและที่ต่อมาครับที่ผมอยากจะบอกครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวถึงแม้จะเป็นรากแม่พิมพ์ใหญ่นั่นคือค่านิยมในสังคมครัวครับทีนี้เริ่มเข้าประเด็นของครัวครับมันคือสนามจำลองเพื่อเตรียมตัวไปทดสอบกับค่านิยมค่านิยมจากสังคมนี่แหละครับมารับเลี้ยงมาเป็นข้อตกลงในบ้านครับผมขอยกตัวอย่างเทศะให้รู้จักไหว้รู้จักกล่าวคำว่าสวัสดีขอโทษไม่เป็นไรขอบใจขอบคุณถ้าเกิดรับของจากผู้ใหญ่แล้วไม่ยอมยกมือไหว้ไม่ยอมขอบคุณอาจจะโดนแค่พ่อแม่ตัวพะโล้สองเลยวะคุณอาจจะได้กินตะหลิวแทนข้าวนะครับวันนั้นนี่ที่สำคัญครับที่มะครัวยอดดวงใจของแม่จะอยู่ไม่รอดคมมันยิ่งใหญ่มหันต์ขนาดไหนที่บ้านครับมีลูกชายครับพ่อมาคิวถึงแม้จิตใจเขาอยากจะเป็นแค่ไหนครับห้ามแต่งหญิงห้ามตุ้งติ้งต้องเป็นสุภาพบุรุษพ่อแม่แบนครับก็เลยอยู่บ้านเลยต้องแอบเหมือนกันก็เลยมาเปิดอกเปิดใจคุยกันครับว่าตอนนี้นะค่านิยมมันบอกให้เราเปิดเผยตัวตนได้แล้วจงเป็นตัวเราจงเลือกเส้นทางของเราเพราะไม่มีใครเข้าใจของตัวเราแบบพอคุยกันเสร็จปุ๊บก็เลยพาทีนว่าอิงฟ้าวราหะโบกมืออยู่บนเวทีสามารถพยักอรุณให้พ่อดูครับสิ่งที่ผมออกมาใช่ไหมครับแต่สุดท้ายกรอบมันก็พังแรงผลักดันมากกว่าครับถ้าท่านรู้หรือไม่ครับว่าวัฒนธรรมเนียมประจำตระกูลก็ล้วนเป็นค่านับนะใช้ในโครงสาคณาญาติครับไอ้ลูกชายก็ต้องบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่สูงสวรรค์แต่ท่านครับจริงเหล่านี้ครับครอบครัวเนรมิตหรือมโนขึ้นมาเองไม่ได้นะครับเขาก็หยิบยืมมาจากสถาบันทางศาสนาซึ่งค่านิยมครับเพราะครอบครัวถึงแม้จะเป็นรวมกันเป็นสังคมแต่สุดท้ายยังมีทางค่านิยมให้พวกคุณมาใช้ไงล่ะครับและที่สำคัญครับคุณเคยได้ยินคำเหล่านี้ไหมครับความสุขความงามความสำเร็จผมขอถามครับว่าใครเป็นคนนิยามครอบครัวไม่สามารถนิยามได้แต่คำนิยามเหล่านั้นจากสังคมครับมาปรับใช้มาสั่งสอนบุตรหลานเหลนทายครับผมขอถามจริงๆครับว่าหากครอบครัวเป็นรากฐานที่สำคัญจริงก็มาใช้ในสังคมในครอบครัวของเรานะครับขอบคุณครับ
1: โอ้เอาละครับความเดือดน่าจะและต่อเนื่องครับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่หนึ่งขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเป๊ะภักพรสุขสมพรพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: จะพร้อมแล้ว3นาที
2: ที่เคารพนะคะผู้ฟังทุกท่านแล้วก็คุณณวินาทีนี้เลย

0: อิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของเขาจนเขาต้องไปหาทางใหม่ไปหาเพื่อนใหม่ในฮอลล์กรี๊ดลั่นตบมือลั่นแต่ดีใจแล้วก็โผล่กอดกับคุณนาทีนี้ค่ะทุกท่านค่ะท่านต้องเข้าใจนะคะว่าค่านิยมทางสังคมมาจากการตกลงการอบรมสั่งสอนของคนในครอบครัวทุกท่านพ่อแม่ที่อบรมบุตรหลานเพื่อจะส่งต่อเขาไปสู่ค่านิยมของสังคมทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัวทั้งนั้นทุกท่านค่ะแยกให้ออกนะคะว่าวันนี้ท่านคือค่านิยมทางสังคมวันนี้ค่ะเราจะเปรียบครอบครัวนี้ต้นไม้นั้นจะเป็นเหมือนรากรอเลี้ยงบุคคลคนนึงให้เติบโตเป็นเสนอที่เป็นเหมือนกับค่านิยมทางสังคมจะเป็นเพียงแค่สายลมที่มันพัดผ่านไปกับต้นไม้โอนเอ็นบ้างค่ะการกิ่งโน้มลงมายังยืนหยัดอยู่พร้อมกับรากปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าในโลกยุคปัจจุบันในต่อชีวิตของพวกเราหลายคนค่ะอาจจะคิดว่ามันมีอิทธิพลอย่างมากกว่าครอบครัวโพสต์ Facebook ให้ได้สักพันไลค์แต่งตัวตามพิมพ์นิยมแต่ว่าสุดท้ายแล้วถูกหาค่านิยมหรือว่าไขว่คว้าหายอดไลค์จากนอกบ้านคือคนที่ขาดสมดุลทางใจตั้งแต่ในครอบจิตใจอยู่มากโขทุกท่านค่ะอย่าลืมนะคะว่าโซเชียลมีเดียเป็นในบ้านความเปราะบางของครอบครัวเท่านั้นไม่ใช่ตัวกำหนดชีวิตของเรางานวิจัยที่บอกว่า Hegemonic Masculinity ในปี1995นะคะเหนือนะคะว่าเด็กผู้ชายไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความแข็งแกร่งหรือว่าความอยากจะอ่อนแอห้ามร้องไห้ต้องเข้มแข็งใช่ไหมคะคุณผู้ชายสุดท้ายค่ะฝ่ายค้านขอยืนยันว่าครอบครัวมีอิทธิพลมากกว่าค่านิยมทางสังคมต่อชีวิตอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ
1: ทีของน้องเป้ครับคนที่2ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องบัมพร้อมไหมครับ
2: ขออนุญาตทดสอบใหม่ครับ
1: ครับผมพร้อมนะครับ
2: ตั้งสติฟังความอย่างถี่ถ้วนสับสนสู้ด้วยข้อเท็จจริงใช่อารมณ์เห็นแจ้งกระจ่างใจเรียนทางคณะกรรมการและสุดมาที่ประเด็นแรกเลยครับประเด็นที่ท่านกล่าวมาว่าอิทธิพลของนี้แต่ท่านครับท่านกำลังหลงประเด็นนะครับมันมีค่ามากกว่ากันแต่เรากำลังดูว่าท่านและท้ายที่สุดเลยนะครับอิทธิพลของสังคมนะครับก็ยังสามารถทำให้ครัวนะครับสามารถกล้าออกมาอยู่ในแสดงตัวตนของเขาได้อย่างแท้จริงครับและนะครับท่านครับบ้านของผมนะครับแม่เป็นใหญ่ครับท่านพ่อไม่ได้เป็นผู้นำตลอดของเรากันดีกว่าครับหัวหน้าฝ่ายเสนอของผมทางสังคมนะครับคือสิ่งที่จะเข้าครอบมนุษย์หากเรานะครับอยากจะรู้ว่าสิ่งใดในดูกันตอนที่ทุกอย่างนะครับมันสงบราบรื่นในช่วงที่สองอย่างแล้วนะครับมันปะทะและขัดแย้งกันครับท่านคำสอนของครอบครัวและสยบยอมต่อกระแสสังคมพ่อแม่นะครับสั่งสอนให้รู้จักประหยัดให้รู้จักพอประมาณแต่พอก้าวขาเข้าสู่สังคมนะครับเจออะไรก็มีนะครับยอมเป็นหนี้ยอมพอกับเพียงเพราะอะไรครับเพียงเพราะว่าอยู่ท่ามกลางสังคมนั่นเองครับท่านความตัดขาดสายสัมพันธ์ที่เข้มข้นนะครับเพื่อที่จะสายสัมพันธ์ที่ว่าเข้มข้นนะครับยังแพ้กับความคมของสังคมที่เชื่อเฉื่อยนะเกียรติยศและนิยามของความสำเร็จหรือว่ากลุ่มแนวคิดเสรีนิยมนะครับยอมไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแต่สังกัดจริงนะครับทำไมล่ะครับเขาถึงจะต้องพึ่งค่านิยมทางสังคมนะครับการประเมินคุณค่าจากทางสังคมมากเองครับและประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับค่านิยมทางสังคมนี่ครับบีบให้ข่มเสียของบรรพบุรุษนะครับที่อยากจะเห็นลูกหลานสืบท่านเมื่อต้องมาเจอกับระบบทุนนิยมและปัจเจกชนนิยมครับอัตราการนะครับตกต่ำกว่า500,000 คนต่อปีเลยนะครับเทรนด์คนโสดและดิ้งส์นะครับมัน

0: นะครับหรือว่าคนรุ่นหรือว่าคนยุคผมนะครับเริ่มมีครอบครัวครับดังนั้นอาจจะดูแลเราได้เป็นช่วงปฐมวัยไม่กี่ปีแต่ค่านิยมทางสังคมนะครับเอาดูเกียรติยศเราและควบคุมเราไปตลอด60ปีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตครับและสุดท้ายนี้นะครับถึงสังคมนะครับจะหล่อหลอมแต่พวกผมนะครับหล่อเหลาขอบ
1: เราจะไปต่อที่ผู้สนับสนุนเสียงปรบมือต้อนรับน้องเฟิร์นนีลดาแชงพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: จะพร้อมแล้ว3นาที
2: คณะกรรมการค่ะก่อนอื่นดิฉันขอไม่ค้านความหล่อเหลาของท่านฝ่ายเสนอค่ะที่ท่านกล่าวว่าประเด็นในวันนี้ยัตติในวันนี้พวกเราไม่ได้มาต้องการที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งใดส่งผลอิทธิพลที่ดีหรือไม่ดีแต่เรามากกว่าตัวเราค่ะท่านคะการที่ท่านบอกว่าเด็กคนนึงซึ่งสถาบันอื่นๆหรือสังคมท่านคะเพราะมันเกิดจากอิทธิพลครับให้พวกเขาต้องหอบผ้านี้ออกไปพึ่งสังคมในขณะที่ตัวฉันที่ดีต่อตัวดิฉันก็ไม่จำเป็นค่ะไม่ต้องเลือกที่จะไปพึ่งซึ่งครอบสังคมด้วยซ้ำค่ะในขณะที่ประเด็นที่2ค่ะท่านกล่าวว่าอิทธิจากตามกับลมหายใจของคุณพ่อคุณแม่ที่จากไปท่านคะแต่อย่างการปลูกฝังจะอยู่กับตัวไม่ต่างหากล่ะค่ะท่านอีกทั้งท่านสถาบันที่รับคำนิยามของความสำเร็จต่างๆมาสอนให้ลูกใช่ไหมคะท่านจะรวยจะมีความสุขทั้งหมดนี้แต่ว่าสิ่งที่แต่ละของไปรษณีย์ค่ะมีครอบครัวนี่แหละค่ะที่เป็นคนส่งหยิบยื่นให้จดหมายจากไปรษณีย์ไม่มีครอบครัวที่เป็นคนสอนให้กับพวกเขาบุคคลที่มีอิทธิพลนั้นให้กับพวกเราค่ะท่านกลับมาที่ยติประเด็นของดิฉันนะคะอย่างส่วนน้อยแล้วลองเปิดตาค่ะมึงคะฝ่ายค้านพวกเราเป๊ะโนเบลกันเฟิร์นมาจากโรงกลุ่มเดียวกันเจอสังคมที่มีค่านิยมแบบเดียวกันแต่เหตุใดใจและตัวตนของพวกเราทั้ง4คนถึงต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะท่านพอพวกเราถูกปลูกฝังถูกเลี้ยงกันค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ล่ะแต่ก็ไม่อาจลบล้างซึ่งอัตลักษณ์ไม่อาจลบล้างซึ่งอิทธิพลของฝังรากลึกในตัวตนของเราค่ะและดิฉันเชื่อว่ารากดังเปลี่ยนไปเพียงเพราะกระแสลมที่ได้ชื่อว่าค่านิยมสังคมค่ะท่านยกตัวอย่างเช่นตัวดิฉันเองนะคะนางไทยสิงคโปร์วันนี้อยู่ไทยก็พูดสวัสดีค่ะวันหน้าอยู่สิงคโปร์ก็เซฮัลโหลทีไปในแต่ละวันเช่นนี้เป็นอิทธิพลที่มีผลต่อชีวิตหรอค่ะท่านของชีวิตในระยะยาวหรือค่ะท่านคำตอบคือไม่ค่ะเพราะในขณะที่ดิฉันย้ายถิ่นที่เปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนภาษาแต่ที่สุดสิ่งไว้เสมอคืออิทธิพลของครอบครัวค่ะคือการที่ดิฉันยังคงเป็นเด็กที่มั่นคอยสนับสนุนดิฉันเป็นเด็กที่กล้าพูดกล้าทำเพราะคุณแม่ที่ชีวิตว่ามีวันนี้ได้เพราะครอบครัวค่ะท่านดังนั้นจะเห็นได้ว่าเราแสดงออกแต่ครอบครัวนี่แหละค่ะคือผู้หล่อหลอมซึ่งตัวตนกรอบความคิดเพราะท้ายที่สุดนี้หากฝ่ายเสนอเห็นว่าค่านิยมสังคมดีมากนะท่านจะสามวันหนึ่งค่านิยมสังคมหันหลังให้กับนักโตวาทีอย่างท่านท่านจะพร้อมเดินออกจากเวทีไม่พูดต่อไม่มาแข่งขันนิยมสังคมขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับไปต่อที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3ครับบุคคลที่พูดถึงเรื่องเป็นที่สนใจของประชาชนอีกครับรับน้องอิงสุภวัฒน
3: ์พร้อมครับ
1: จะพร้อมแล้ว
3: เปลี่ยนคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยครับฝ่ายเสนอจะต้องขอออกมาโต้ครับแต่ถ้าเป็นติ๊กชิโร่ก็ต้องไม่ออกมาเต้นท่านพูดมาครับว่าถ้าไม่มีบุรุษไปรษณีย์เนี่ยเราก็จะไม่ได้ครับแต่ท่านครับบุรุษไปเอามาจากสังคมหรือเปล่าครับก็อาจจะใช่นะครับผมและสิ่งที่

0: แก่นแท้บุคลิกภาพและจิตใต้สำนึกตั้งแต่เด็กท่านครับจุดเริ่มต้นอ้างอิงจากโบอีคนของมนุษย์แล้วมนุษย์ใช้เวลาอยู่กับร่วมกับพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องคิดเป็นเท่านั้นครับท่านต่อมาผมจะขอประการแรกครับครอบครัวไม่ใช่ผู้กำหนดกฎเกณฑ์ครับแต่ครอบครัวเป็นเพียงตัวแทนจะเหตุผลที่คนสมัยก่อนเนี่ยยอมแต่งงานคลุมถุงชนตามใจพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่เพราะความกับพ่อแม่แต่ว่าเพราะว่าค่านิยมของสังคมในยุคนั้นเนี่ยบอกว่าการคลุมถุงชนมันคือสิ่งที่ฟ้ายังมีหม่นฝนยังมีวันแล้งนะครับเมื่อเวลาเปลี่ยนหรือค่ายพ่อแม่เนี่ยจะร้องไห้กับการให้ลูกไปคลุมถุงชนเหมือนยุคก่อนขนาดไหนแต่ทำตามหรอกครับนี่คือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราไม่ได้ทำตามพ่อแม่เพราะว่าท่านเนี่ยพูดตรงกับสิ่งที่สังคมสอนเท่านั้นครับยกตัวอย่างครับเมื่อก่อนพ่อแม่ผมเนี่ยสอนผมประจำหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นนะลูกมันเสียมารยาทแต่พอค่านิยมสังคมนิยมมามากขึ้นครับเราจะต้องถ่ายรูปอาหารเราลงโซเชียลวันนั้นครับผมเพิ่งโตพ่อแม่พาไปกินข้าวครับตักข้าวมากำลังจะเข้าปากอยู่แล้วครับแม่ผมห้ามผมทันควันครับเฮ้ยอย่าเพิ่งกินลูกแม่ขอถ่ายสิ่งนี้ครับสะท้อนอย่างชัดเจนครับว่าแม้แต่กฎเกณฑ์ในบ้านที่มันเคยสั่งและเปลี่ยนไปตามค่านิยมที่สังคมเป็นผู้กำหนดอยู่ดีครับและนั่นครับนำไปสู่ความกลัวการถูกขับออกจากฝูงครับท่านสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์สังคมเนี่ยสั่งให้เราต้องกลมกลืนกับสังคมครับไม่ใช่กอดขาพ่อแม่ทุกท่านลองคิดดูหนีเที่ยวยอมแอบลุกมาเล่นเกมตอนตีสามหรือยอมแอบปักปากกาสั่งห้ามเด็ดขาดสิ่งนั้นครับไม่ใช่ความไม่เชื่อฟังต่อสถาบันครอบครัวต่ออำนาจของค่านิยมต่อสังคมครับท่านเพราะบทลงโทษของพ่อแม่เนี่ยเต็มที่แค่โดนด่าโดนหักเงินรายเดือนครับซึ่งถ้าผมโดนหักเงินเนี่ยส่วนตัวผมใช่ครับผมแต่บทลงโทษจากการขัดใจสังคมเนี่ยมันใหญ่แกนถูกมองว่าขี้แพ้และที่แย่ที่สุดครับการถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวสังคมที่มันน่ากลัวกันร้อยเท่าพันเท่าครับถ้าครอบครัวคือสถาบันที่มีอิทธิพลมากที่สุดจริงๆกฎของบ้านก็ต้องมีสิทธิ์และออกสิครับแต่นี่คนส่วนใหญ่ยอมบ้านแตกยอมโกหกคนที่บ้านสังคมท่านครับเมื่อหลักฐานมันประจักษ์และปรากฏขนาดนี้สำหรับนี่แหละอิทธิพลที่โตเต็มใจครับ
1: เอาล่ะครับน้องเองสุภวัฒน์ครับ
2: ต่อเนื่องเลยครับผู้สนับสนุนปรบมือต้อนรับน้องโนเบลพัชรนันท์สุวรรณสกุลพร้อมมั้ยครับ
3: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว
3: เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะคะการที่คุมถุงชนหายไปเนี่ยก็เกิดจากพ่อแม่อยากให้ลูกต้องเป็นแบบตนไงคะท่านแล้วที่ท่านบอกนะคะว่าค่านิยมดิฉันจะมาอธิบายให้ฟังค่ะบนสายธารแห่งชีวิตอันสำคัญค่ะไม่ได้อยู่ที่ว่าละอองน้ำจากปลายสายนั้นจะส่องประกายระยิบระยับเพียงใดหากแต่ว่าไหลมาจากที่ใดกันแน่คะท่านวันนี้ค่ะฝ่ายเสนอพยายามชี้ให้เราเห็นหนึ่งค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสลมในชั่วครู่ชั่วยามแต่ท่านเคยตั้งค่านิยมที่ท่านได้รับมามันลอยมาจากไหนค่านิยมเหล่านั้นไม่ได้ร่วงลงมาจากท้องฟ้านะคะท่านแต่ว่ามันเกิดมาจากการที่ครอบครัวการที่ครอบครัวอุปโลกร่วมกันว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้คือใช่จึงอยากให้ลูกของตนนั้นได้ปฏิบัติตามค่ะท่านเกิดมาจากความต้องการหัวและถูกปลูกถูกฝังในสายเลือดของต้นน้ำที่เรียกว่าเนิร์กกำลังพยายามบอกกับเราว่าค่านิยมมีอิทธิพลมากกว่าครอบครัวก็ไม่ต่างอะไรเลยค่ะกับการที่บอกว่าเสื้อผ้าที่ทุกคนใส่อยู่นั้นมีอิทธิพลต่อโครงสร้างของร่างกายค่ะอ้างอิงงานวิจัยนะคะของบูเกเรตเออรินเชเวนได้ระบุว่าเด็กที่ขาดอิทธิพลจากครอบครัวนะคะจะส่งผลให้เนื้อสมองนอกจากนี้ยังทำให้มี IQ ที่ต่ำกว่าเด็กปกติค่ะถึงแม้ว่าในอนาคตค่านิยมที่ประเสริฐเลิศเลออะไรก็ไม่ได้ช่วยให้สมองเนี่ยสามารถกลับมาทำงานได้อย่างสมบูรณ์เหมือนตอนแรกค่ะไม่สามารถย้อนกระบวนการทางเคมีในสมองที่เปลี่ยนแปลงไปอบอุ่นและขาดการดูแลจากครอบครัวได้หรอกนะคะท่าน

0: มนุษย์เราค่ะต้องการความรักต้องการการดูแลต้องการสันติชาติยานของครอบครัวและความอบอุ่นจากครอบครัวนั้นมนุษย์เราคงกลายเป็นได้แค่สิ่งมีชีวิตครอบครัวคือตัวกองคือภูมิคุ้มกันที่ตัดสินว่าเด็กคนนึงจะรับหรือปฏิเสธค่านิยมนั้นหรือไม่ค่ะยกตัวอย่างนะคะทฤษฎีจิตวิทยาของคอนเฟิร์มเนี่ยมักจะรับข้อมูลที่สอดคล้องกับความคิดรากฐานเดิมของเรื่องรับข้อมูลจากสิ่งที่ครอบครัวได้ถ่ายทอดให้เราค่ะถ้าสมมุติว่าครอบครัวของพวกท่านเป็นคนที่มีความตลอดพวกท่านก็จะมีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมีภูมิคุ้มกันแต่ในขณะเดียวกันหากครอบครัวเนี่ยด้อยค่าพวกท่านพวกท่านก็จะมีบาดแผลค่านิยมที่พวกท่านรักหนักรักหนาค่ะค่านิยมทางสังคมนะคะก็เปรียบกับเสมือนสารเคมีในจะทำร้ายหรือสร้างคุณค่าให้พวกท่านขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันที่วันที่เราล้มในวันที่เราพ่ายแพ้ในวันที่เราไม่สามารถเป็นได้อีกต่อไปค่ะในวันนั้นที่ท่านโดนค่านิยมกดดันค่านิยมได้ลงมาเช็ดน้ำตาให้พวกท่านสรรเสริญนักยกยอนักมันอาจจะตบมือให้พวกท่านค่ะแต่ในวันที่ท่านล้มเหลวมันเป็นสิ่งแรกท่านเพราะมันไม่เคยสนใจอัตลักษณ์ตัวตนความรู้สึกของพวกท่านมันสนและสุดท้ายค่ะสิ่งเหล่านี้จะทำร้ายอะไรเราไม่ได้เลยหากเรามีสถาบันครอบครัวค่ะเรามีอ้อมกอดของผู้เป็นเอิร์ดผู้ซึ่งประเสริฐที่สุดเป็นประการด่านสุดท้ายที่ไม่ว่าเราจะไม่สำเร็จหรือไม่ได้มีผลงานอะไรพวกท่านก็ยังทำให้เรารู้ว่าและคุณค่าของตัวเราคืออะไรขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับโค้งสุดซีซั่น3รอบ4ทีมคู่ที่1ครับเรากำลังแหกเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศและขอเสียงปรบมือต้อนรับครับแม่ทัพปรบมือต้อนรับน้องกันกิติพาสปู่สูงเนินพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: ครับในวันนี้ผมอยากเริ่มต้นตั้งคำถามง่ายๆถึงคณะกรรมการว่าเราเป็นใครครับมากไปกว่านั้นอีกผมอยากทิ้งท้ายคำถามข้อสุดท้ายถึงฝ่ายเสนอให้ท่านได้รับชัยชนะไปท่านทักหาใครเป็นคนแรกครับท่านบอกข่าวนั้นได้รับชัยชนะอยู่ท่านจะทักหาใครท่ามกลางหมอกควันอันครุกท่ามกลางกระแสอันแตกกระสานซ่านเซนมันกลับซ้อนเพราะกระแสที่เข้ามาและผ่านไปค่านิยมที่หมุนเวียนและเชกเช่นนี้มันไม่ต่างอะไรหรอกครับกับไม้หลักที่มันปักเลนเอ็นไปเอ็นมาไม่มั่นคงเป็นที่พึ่งเป็นที่พายเป็นว่าความศักดิ์สิทธิ์สถาพรของค่านิยมทางสังคมนั้นนะครับทุกท่านครับลักษณะที่แท้ร่างที่แท้ของจากร่างจำแรงที่ปลอมแปลงปลอมอีกรอบผ่านการปรับการเปลี่ยนพฤติกรรมฉับพลันการสร้างชุดในขณะเดียวกันนั้นครับครอบครองภัยไม่ให้ต้องพึ่งยอดไหลลวงตาพันธสัญญากรรมปกป้องเราด้วยสมองและสองตัวคือเสียงขานรับครอบครัวคือเสียงเรียกเตือนว่าเรายังคงที่อยู่ยืนอยู่เคียงข้างแม้ในวันที่โลกทั้งใบทอดทิ้งเรามันคือคำถามที่ว่าอะไรมีอิทธิพลมากกว่ากันผมไม่อาจปฏิเสธได้หรอกว่าค่านิยมทางสิ่งหนึ่งที่ผมยังคงยืนยันและอยู่รัฐสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้บอกได้ครับมันอาจจะบอกได้ชอบอะไรหรือเราจะแสดงออกอย่างไรแต่ครอบครัวต่างหากคือรักและกำหนดความจำเพาะเชิงตะกอนครับท่านหาใช่ค่านิยมที่จอมปลอมและจมปลักไหมธรณีนี้นี้โปรดจงเป็นพยานกับความเชื่อเชื่อว่ากระแสลมอาจเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่เราไม่เรายังรู้ว่าเราคือใครผมเชื่อครับว่าสังคมอาจมีอิทธิ

0: ลัวมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เราเป็นทำให้เห็นถึงความแตกต่างความจำเพาะความพิเศษ
1: ครับท่านฝ่ายเสนอ
0: สำคัญยิ่งกว่านั้นครับคือวันนี้เรามาเพราะว่าเรายืนอยู่ณจุดนี้ได้เพราะใครรู้ตัวว่าเรากล้าแค่พูดได้เพราะใครรู้ระลึกชอบและรู้ขอบใจในอัตลักษณ์ตัวตนและคุณสมบัติอันก่อด้วยชอบถูกฝังเราถูกสร้างเพราะเราคือลูกไม้ครับที่จะล่วงหล่น
1: พอต้นไม้ของคุณแม
0: ่คำตอบของคำถามในวันนี้จึงไม่ใช่ว่าไปได้ไกลกว่าหรือไกลไปได้กว้างกว่าแต่คือคำถามว่าครั้งลึกซึ้งเป็นรากที่แข็งแรงเป็นฐานที่แข็งกล้าที่ทำให้ตัวตนไม่หายจากตัวเราและทำให้เรายังคงเป็นเราในทุกวันนี้ลมอาจจะเปลี่ยนทิศชีวิตอาจจะรังจะสร้างรากฐานที่มั่นคงซึ่งจะนำไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่ง
2: เอาละครับต้องวิทยาคมครับมีเวลามือต้อนรับน้องข้าวปั้นพิษอ่านน้องข้าวปั้นพร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วในฐานะนาทีเริ่มครับ
3: เรียนท่านคณะกรรมการนะครับและสวัสดีฝ่าย
4: ค้านครับ
3: ไม่ทราบว่าที่บ้านเนี่ยลังกระดาษท่านหมดหรือยังครับถ้าหมดแล้วเดี๋ยวผมซื้อให้ครับเพราะผมรู้สึกว่าท่านไม่มีกล่องเลยสักนิดเลยนะครับท่านอย่าสร้างค่านิยมท่านฟังดีๆครับเรามีค่านิยมทางสังคมสถานมองโลกแคบเหมือนอยู่ในรูหนูอีกอย่างนึงนะครับสุดท้ายท่านบอกว่าท่านเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่สุดท้ายท่านก็ต้องใส่เสื้อผ้าเดินอยู่ดีเสื้อผ้านิยมที่เราเอามาจากสังคมเราเอาตรงเนี้ยมาสั่งมาสอนสร้างความกดดันครอบครัวสัมพิงท่านครับผมชี้เห็นอย่างนี้ครับครอบครัวเป็นตัวพากระแสท่านมองดีๆสิครับแล้วยามที่ครอบครัวกลายเป็นพิษค่านิยมสังคมยุคใหม่ท่านมองปัจจุบันก่อนมันเป็นยังไงอีกอย่างนึงนะครับที่บอกว่ายามเกิดวิกฤตครอบครัวอย่างผมอ้างอิงจากโซเชียลว่าเมื่อสมาชิกในครอบครัวเนี่ยขังคมและครอบครัวลดคุณค่าเขาลงเอาความสัมพันธ์ฐานะครอบครัวของตัวเองผมอ้างอิงอย่างนี้ครับยกตัวอย่างเป็นข่าวมาเองลูกสาวแจ้งจับพ่อตัวเองเพราะพ่อพาเพื่อนมามั่วสุมดอนธานีเห็นไหมครับขัดไปครอบครัวก็พร้อมจะตัดหางปล่อยวัดทันทีครับตลอดฝ่ายค้านพยายามใช้คำพูดที่มันงดโอ้โหเกือบคล้อยตามเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าภาพฝันอันแสนอบอุ่นที่จะมีแต่ที่ฝ่ายเสนอเราได้มากระชากหน้ากากลากความจริงให้ท่านได้เห็นแล้วว่าค้านหมดเลยประการแรกครับสถาบันครอบครัวเป็นเพียงสนามจำลองและตัวแทนจำกลัวเอาบรรทัดฐานเอามาตรฐานเอามาใส่พวกเรามาสั่งมาเมื่อถุงจุดแตกหักแล้วครอบครัวสังคมอยู่ดีเราได้เห็นแล้วนี่ครับเยาวชนหนีออกจากบ้านที่กดครับเพราะเขาจะไปหาที่ยืนในสังคมตนเขาไงครับและความจริงที่มันเจ็บมันปวดที่สุดวันนี้ผู้บ้านหรือมันซื้อที่ยืนให้ท่านได้เหรอครับมันไม่ได้หรอกครับมันเป็นเพียงผ้าห่มครับมนุษย์พร้อมจะแหกกฎเกณฑ์ของบ้านแหกกฎสังคมเหรอครับเพราะที่บ้านบทลงโทษเต็มที่น้ำตาครับแต่บทสังคมครับบทลงโทษคือถูกท่านครับความจริงก็คือความจริงครับมันไม่ได้สมบูรณ์พวกเรา4คนมายืนอยู่ตรงนี้ที่รัฐสภาแห่งนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธนุ่มเอามาห่มให้ได้ความอบอุ่นชั่วคราวแต่ค่านิยมสังคมมันคืออากาศมันอยู่ทุกวันนี้ครับเราต้องหายใจใช้มันไปจนวันตายแต่ครอบครัวเป็นเพียงนมเป็นเจ้าของค่านิยม

0: แต่ครอบครัวเป็นปรายศนีย์คือพายุเคลื่อนลมแต่ครอบครัวเป็นเพียงเรือลำนี้ไปขอบคุณครับ
1: สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมทั้งในห้องสมัยกับผมก็คือวันนี้สมศักดิ์ศรีและสู้ในรอบ4ทีมสุดท้ายโรงเรียนพับชนะพ
2: งศ์ท่านผู้นำฝ่ายค้านนะคะพี่โยพี่ภูพิธีกรวิทิตนักศึกษาจากธรรมศาสตร์โดยประมาณ30ท่านในด่านนักเรียนทั้งสองฝ่ายผู้ฟังทั่วประเทศค่ะคู่นี้รอบลึกการตายอย่างลึกซึ้งจริงๆท่านผู้ฟังที่ติดตามค้านมีปากเด็ดที่ปะฉะดะคะแนนในขณะเดียวกันก็มีปากด้อยที่ดึงคะแนนถ้าเลยเราต้องใช้การเปรียบก็คะแนนรวมดิฉันมากที่สุดค่ะในการให้วิชยุทธหรือหัวหน้าฝ่ายเสนอเข้าปั้นหาเสริมยติดีในการพูดดึงเข้าการค้านได้ดีแต่ตอนรอบคำถามดีมากขาดการเมื่อตั้งคำถามแล้วก็ต้องรวบสรุปประเด็นว่าสุดท้ายท่านต้องถามอะไรนะต้องถามสังคมใช่ไหมครับซึ่งมีอิทธิพลกว่าค่ะครับไม่ใช่ตั้งคำถามลอยๆไปนะคะอย่างไรก็ตามหัวหน้าฝ่ายอย่างน่าชื่นชมค่ะหัวหน้าฝ่ายค้านกันยังรักษาเอกลักษณ์รวดเร็วเอาจริงเอามือเท้าแท่นพูดนะคะป้ายบอกเวลานั้นเลยนะคะขึ้นมาก้านิยมทำให้ประเด็นในการค้านั้นซอฟไปก้านิยมนั้นต้องรวมพลังว่าค่ำไม่ใช่ก้านิยมคำเดียวครอบครัวสรุปจบก็คือสังคมมีอิทธิพลต่อครอบครัวทางนี้ต้องบอกนะคะมากกว่าแต่ยังรักษาเอกลักษณ์อยู่ครับครูอยากขอบิณฑบาตข้อนี้เลยยืนถ้าพูดปะฉะดะจริงๆนั้นจะเยี่ยมมากเลยทั้งสี่นี้ลองเดาดูแม้แต่ครูเองก็ไม่คาดหมายว่าจะเป็นเอกฉันท์หรือ
1: ต่อเนื่องครับอาจารย์พนมปีเจริญครับ
3: ในวันนี้เอาโดยภาพรวมแล้วกันการเตรียมตัวของทั้งสองทีมเนี่ยพอมาสู้กันดีมากนะฮะจะไปหักนะไม่ให้คะแนนตรงกันศิลป์ลีลาจังหวะไม่แก่จริงเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นหูอย่างเช่นไม่เป็นโลเป็นพักพูดแบบหน้าตาเฉยเหมือนคนรุ่นมาใหม่แต่ก็ดีนะถึงแม้ผมวัวหารหรือว่าวัฒศิลป์รวมทั้งคำสร้อยเอามาใช้คำสร้อยนะไม่ไหลพวกนี้มันเป็นคำสร้อยแต่วันนี้สร้อยของแอนนะกำไรมาครบเลยมันทำให้เราฟังพอมันมีคำสร้อยมีคำนำเสนอของเหตุผลเนี่ยครับอารมณ์ทำให้คนตัดได้เลยว่าสูสีแบบไม่เอกฉันท์ขอบคุณครับ
1: เอาชาติดำดีครับ
4: ครับคู่นี้ก็คงจะเห็นใกล้เคียงกัน

0: นะครับชนิดที่ว่าเป็นการปะทะกันระหว่างเจอกับคู่เขี้ยวเข้มตื่นตาตื่นใจนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนนะครับไปทางไหนดีระหว่างข้านิยมกับครอบครัวขยี้ด้านเชิงบวกและอิทธิพลจะมีทางไปมากขึ้นเพราะในยติอังนี้เป็นบวกมาใช้ได้กาบยานีสิบใช้ได้แต่ถ้าให้ดีขอให้ครบท่อนกะไรแม่มาเถิดนะไปอย่าช้าเสนอออกมาไวไปมันจะ
1: ครับมาแค่แม่
0: ไม่งั้นนอนไม่หลับนะครับนึกถึงมา
1: สุดยอดครับอาจารย์พิชาติดำดีครับไปต่อครับปิดท้ายครับธรรมเกศร
2: พี่ภูมิขาวันนี้พี่ภูมิสร้างบรรยากาศให้ค่อยยังชั่วขึ้นเยอะด้วยสรุปแต่ว่ามันต่างกันจริงหรือเปล่าเห็นจุดบกพร่องเช่น3คนถูกหักคะแนนเอกสารชัดเจนถูกหักคะแนนไม่รักษาเวลา3คนน่ะตอนแรกอีกหน่อยเป็น3คนสิ่งเหล่านี้คือการชนะกันเฉือนกันแค่หักด้วยคะแนนเหล่านี้ซึ่งเป็นนักโต้เนี่ยเขาฟังวาสาก่อนที่จะฟังเรื่องอื่นเลยความเป็นธรรมชาติแล้วค่อยถึงการหักหลักแล้วค่อยถึงความจนใช่แล้วก็เป็นคะแนนลูกลมเบาๆพัดมาเนี่ยมันมีอิทธิพลมันแค่ชั่วความว้าเหวเป็นเพื่อนได้เท่านั้นเองใช่ป้าแต่รากต้นเนี่ยมันขุดรากมากินได้ในยามที่ต้นทั้งหมดถูกไหมลูกต้องเอาให้ลึกเลยอาจารย์เชียร์ทั้งสองฝ่ายนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นชั้นเดียวหรือชั้นหมู่
1: เอาละครับขอบพระคุณครับอาจารย์แอร์กนิกาธรรมเกศรครับสภาวะทีซีชั้น3ครับในยัดที่ผลต่อชีวิตมากกว่าครอบครัวครับโรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโรงเรียนผลการตัดสินเป็นเอกฉันท์7-0เสียงครับแล้วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟันเตรียมอุดมศึกษาจากกรุงเทพมหานครครับผู้ที่ได้รับรางวัล The Best Pick ได้แก่ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมทั้ง2คนครับและผู้ที่ได้รับแก่น้องการกิติพัฒน์ปูสุนท่านคณะกรรมการใจดีของเราทั้ง7คนขอบคุณครับของเรื่องปัญญาวงศ์ระยองวิทยาคมยังมีนัดแก้มือเงินรางวัลรวมสูงสุด6
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง TP Channel

0: ฝนตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในมือแตกก่อนบริเวณฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากร้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้หนาเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย
1: พระแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทัศสภารอบสัปดาห์กับคุณวิภารักไทยผมธีรพงษ์ธนันท์นะครับแล้วก็อาจารย์ล่ามภาษามือของเราวันนี้พบกับอาจารย์คมคิดสันสนเกียรติกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับช่วงเที่ยงวันถึงบ่ายโมงก็จะได้เห็นหน้าค่าตาเรา2คนแบบข่าวสารที่ผ่านมานะครับก็แวดวงการเมืองต่างๆที่เป็น
0: ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ในช่วง1สัปดาห์ที่เราจะได้รวบรวมให้คุณผู้ชมได้ติดตามวันนี้วันแรกก็เริ่มต้นกันตุ่มด้วยแล้วก็มีช่วงนี
1: ้ใช่แล้ว
0: สลับ
1: การเมืองต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแนวพรรคกล้าทำที่ขอถอนนะครับก็เรื่องของอุดมการณ์ต่างๆอาจจะไม่ภูมิใจไทยตอนนี้ก็ต้องอ้าแขนรับแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับกับให้ที่ตามกันด้วยขณะที่ภาคสาคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคุณวิภาที่เราอยู่ในจังหวัดของเราไม่ได้มีทุกที่นะครับอย่างเช่นที่บ้านยังไม่มีนะ
0: ม
1: ีแค่เป็นวิทยาเขต
0: ยังไม่มี
1: มหาวิทยาลัยแต่ว่าเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ไปเปิดที่คนที่อาจอยู่ห่างไกลไม่ต้องเดินท่านเห็นว่าก็มีแล้วเหมือนกันนะครับเป็นแนวละสี่นะฮะก็นำเข้าครม.เป็นมหาวิทยาลัยของตัวเองแล้วในจังหวัดนั้น
0: เพิ่มมากขึ้นเหลื่อมล้ำลงไปแล้วก็การศึกษาสามารถที่จะเข้าถึงได้เขาบอกว่าเรื่องที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นที่สำคัญที่จะเปลี่ยนเราได้ก็คือการศึกษาม
1: ันเป็นพื้นฐานจริงๆที่ทุกคนจะต้องช่วยเหลือในเรื่องของความเหลื่อมล้ำตรงนี
0: ้
1: นะครับให้มันน้อยลงให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนไม่ได้แค่จบประถมเป็นปริญญาตรีให้ได้ทั่วทุกภาคนะครับไปลงรายละเอียดในเรื่องต่างๆที่บอกไปกิจของท่านประธานโสพลสารัมผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่

0: ในการมอบรางวัลนะครับให้กับผู้ชนะการประกวดประจำปี2560มาครับคุณนิพาครับเขาแบ่งเป็นเรื่องต้องบอกว่าเป็นการจัดงานเนี่ยเป็นประจำขึ้นทุกปีปีนี้คุณผู้ชมครับ856ผลงานแบ่งเป็นรางวัลผลงานแล้วก็บทกวี472ผลงานด้วยกันครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนในพิธีมอบรางวัลผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569กับผู้ชนะการประกวดวรรณกรรมประเภทที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยก็ในงานกล่าวรายงานโดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีคณะทำงานพาคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้ก็มีคณะกรรมการรางวัลผ่านแว่นฟ้าและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีสำหรับผลการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่น69ประเภทเรื่องสั้นนะครับก็เป็นเรื่องมาตุภูมิเราได้รับโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้าเกียรติบัตรของประธานรัฐ 100,000 บาทนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับรางวัลรองมี2รางวัลได้แก่ผลงานเรื่องผีที่นันชัยศรีและผลไม่เคยลงคะแนนนะครับโดยคุณวิรัตขันตะรับโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้าแล้วก็เกียรติบัตรของประธานวันรางวัลละ 60,000 บาทนะครับไปดูในส่วนของประเภทรางวัลชนะเลิศเนี่ยได้แก่ผลงานเรื่องใบสั่งซื้อยังไม่ได้ใบเสร็จโดยคุณขออภัยสงกาสังนะได้พร้อมเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาแล้วก็เงินรางวัล 100,000
1: ที่รางวัลที่2กันบ้างนะคะซึ่งเป็นรางวัลรองชนะเลิศงานเรื่องของพยันไม่ชนะสระบนไม่เหนือใครตามโดยปะการังและผลงานเรื่องของร่มพยุงเมืองโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาพร้อมเงินรางวัลรางวัลละ 60,000 บาทค่ะประเภทของเรื่องสั้นและบทกวีประเภทละ10รางวัลรัฐสภาพร้อมเงินรางวัลรางวัลละ 30,000 บาทก็ได้กล่าวให้องค์วาดแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและนักเขียนทุกท่านส่งเข้าประกวดก็ล้วนแต่จะมีคุณค่าแต่ว่าในยุคดิจิทัลนะคะขึ้นเป็นอย่างดีแต่ไม่ได้รับการเผยแพร่และเข้าถึงการอ่านไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างเต็มที่ดังนั้นโครงการโดยเฉพาะห้องสมุดรัฐสภาในปีงบประมาณ2570จะดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ให้เยาวชนจะเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นก็กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านระหว่างโลกในปัจจุบันกับโลกอนาคตที่มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งบางครั้งการใช้ได้ความสำคัญกับความรวดเร็วมากและความละเอียดอ่อนของความเป็นมนุษย์ยนต์ที่สร้างโดย AI กับภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์จากมนุษย์ซึ่งอาจจะมีและคุณค่าที่ถ่ายทอดออกมาจึงอยากเห็นสังคมไทยประดิษฐ์ให้เกิดความสมดุลกับชีวิตจริงทั้งนี้ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ได้ทั้งหมดแค่ความคิดจากมนุษย์สามารถสร้างการสื่อสารได้เช่นเดียวประชุมสภาผู้แทนราษฎรความเข้าใจและความรู้สึกแตกต่างจากการอ่านข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์จึงอยากจาก AI ควบคู่ไปกับการมดุลฟังเสียงจากประธาน

0: านรัฐสภาและประธานสภาผู้แทน
1: เรื่องราวต่างๆของการอ่านการเขียนการพูดการฟังสุจิปุริขึ้นแล้วก็จะทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องวรรณกรรมที่เขียนทั้งหลายที่ท่านเขียนส่งมาเนี่ยทำอย่างไรเยาวชนไทยเราหรือดิจิตอลเนี่ยจะอ่านเรื่องราวแบบนี้แต่ไม่ได้สู่การเผยแพร่ด้วยการจะขาดความสำคัญที่เราทำก็คือห้องสมุดของรัฐสภาเนี่ยงบประมาณปี2570เนี่ยเข้มข้นถึงการเผยแพร่เสริมให้เยาวชนได้เข้าถึงการใช้ทุกวันนี้กับโลกอนาคตที่เราใช้ AI กันที่เราสัมผัสกับโลก AI จนมันทำให้จิตวิญญาณของเราละมุนละม่อมฉะนั้น AI สร้างกับภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจริงๆเนี่ยความมีคุณค่ามันจะต่างกันผมจึงอยากเห็นจะใช้โลกดิจิตอล AI ชีวิตจริงของเรายังไงก็ AI ก็ไม่สามารถได้แต่การถ่ายทอดการเขียนการพูดมันจะสร้างจิตวิญญาณทำให้มีเสน่ห์
2: โดยประธานรัฐสภาการแว่นฟ้าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ไทยทั้งในด้านการเขียนแล้วก็คนเขียนหนังสือน้อยลงนะครับจึงขอชื่นชมผู้ที่ส่งผลงานแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้ที่ท้อถอยเพราะว่าการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็การมีเสนอรูปอย่างให้แก่เยาวชนรุ่นหลังดนกรรมการรักษาบ้านเกิดเมืองนอนและความเป็นชาติแผ่นดินและเอกราชแล้วยังมีและวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษไปด้วยพร้อมหวังว่าในปีต่อไปโครงการรางวัลพานแว่นยิ่งขึ้นมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผลงานที่เข้าประกวดได้รับการเผยแพร่ผ่านสถานีรัฐสภาโดยเฉพาะผลงานประชาชนได้รับรู้แล้วก็ซึมซับเรื่องราวที่มีคุณค่าไปกับเรื่องดราม่าหรือเรื่องที่สร้างความขัดแย้งเนื่องจากเป็นเรื่องราวดีๆอาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรนะครับจึงเคยกล่าวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุในฐานะสื่อของฝ่ายนิติบัญญัติบอกว่าเรื่องใดที่ขณะที่เรื่องใดเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์ควรได้รับการเผยแพร่แล้วก็เกิดการซึมซับสิ่งดีๆที่ไม่ควรสร้างหรือส่งเสริมความเกลียดชังในสังคมนั่นเองนะครับไปฟังเสียงอีกครั้งกับท่านประธาน
1: นะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณค่าตัวอย่างของเยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักนี้บ้านเกิดเมืองนอนของเราจะรักษาแผ่นดิน

0: รักษาความเป็นเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างเอาไว้ฉะนั้นโครงการนี้ก็จะยิ่งความเข้มมีการประชาสัมพันธ์ผมก็รับว่าจะต้องประชาสัมพันธ์โครงการนี้ได้เผยแพร่ที่ส่งเข้าประกวดถ้ามีโอกาสก็ยุโทรทัศน์ของรัฐสภา
1: สภาก็มีการข่าวขอบคุณนะคะกับคณะกรรมการแล้วก็ผู้การรางวัลพันแว่นฟ้าทุกคนขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ยินดีให้กับผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมนะคะว่าการสร้างสรรค์และก็เผยแพร่สิ่งดีๆจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้แก่ชีวิตของทุกคนมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีที่เป็นการส่งเสริมโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการรางวัลพันแว่นฟ้าได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพันแว่นฟ้ามาตั้งแต่ในปี2545และก็บทบาทของวรรณกรรมการเมืองในการทำรงรักษาและก็ทรงอธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของความคิดเห็นทางการเมืองผ่ารูป
2: สำหรับการประกวดรางวัลวรรณกรรมพันแว่นฟ้าประจำปี2500เพื่อเสริมสร้างการเมืองกันอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมวัฒนธรรมของประชาชนตลอดจนประชาธิปไตยทั้งในด้านสิทธิหน้าที่ความเสมอภาคครับซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำคัญงานวรรณกรรมปีนี้คุณผู้ชมครับก็มีผู้ส่งผลงาน856ผลงาน384ผลงาน472ผลพิจารณาตัดสินผลงานทั้ง2ประเภทเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและประกาศผลการตัดสินไปเมื่อ14สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองครับ
1: เองจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมะพืชสวนโลกในปี2572นี้ค่ะ
2: ต้องที่โคราชเนี่ยเห็นว่าตอนนี้แต่ละอำเภอเจ้าภาพในการจัดก่อนหน้านี้เห็นว่าจะไปจัดที่อำเภอกงที่คุณครม.ล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นว่าเห็นควรไปจัดที่ปากช่องจะดีจากที่อำเภอคงเนี่ยเขาบอกว่าอำเภอคงก็พร้อมคุณวิภา
1: ค่ะต่างหลายพื้นที่ก็พร้อมแต่เหมือนว่าจะใช้ระยะเวลานานซึ่งการจัดงานเนี่ยจะเกิดขึ้นในปี2พื้นที่แล้วก็มีการวางแผนกันในระยะยาววันนะคะที่ได้นะคะหรือว่าประชาชนบางส่วนก็เลยมีการมาร้องเรียนนะคะโดยทางด้านของรองประธานสภาผู้แทนร้องทุกข์ในครั้งนี้หลังจากที่เป็นปมพื้นที่ในการที่จะไปขยับพืชสวนโลกนะคะที่จังหวัดนครราชสีมากับมติครม.ค่ะนายประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2รับหนังสือร้องทุกข์จากนายคำพันธ์บุญยืดนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการทวนโลกเรื่องขอความอนุเคราะห์ผลักดันรัฐบาลทบทวนมติกรณีของการเปลี่ยนสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพ.ศ. 2572จากอำเภอราชสีมาโดยนายคำพันธ์ได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดนครราชสีมากลับการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาซึ่งก็เป็นงานระดับนานาชาตินะคะที่มีความสำคัญต่อประเทศและประชาชนในพื้นที่โดยเดิมทีเนี่ยกำหนดพื้นที่จัดงานบริเวณโคกหนองลังกาตำบลเทพารายอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็ผ่านกระบวนการในการพิจารณางานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งยัง

0: มีการเตรียมพื้นที่แล้วก็ดำเนินการส่งผลนะคะให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอคงมีความเชื่อมั่นและรองรับการจัดงานทั้งในด้านของเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวรวมไปถึงการให้บริการที่พักประกอบอาชีพอีกด้วยค่ะ
1: ดังบานทบทวนมติดังกล่าวนะครับพร้อมติดตามตรวจสอบความคุ้มในการใช้งบประมาณด้วยเปิดเผยเหตุผลแล้วก็หลักเกณฑ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการจัดฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้วก็พิจารณาความเหมาะสมงานกลับมายังอำเภอคงพร้อมย้ำว่าการยื่นหนังสือครั้งค้านการจัดมหกรรมเพื่อส่วนโลกนะแต่ว่าต้องการให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาบนพื้นฐานของข้อค่าความโปร่งใสแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชน
0: คุณเลิศศักดิ์ก็ได้กล่าวให้กำลังใจประชาชนที่มายื่นกล่าวเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปแล้วก็เพื่อที่จะเสนอให้คณะเรื่องดังกล่าวต่อไปอีกด้วยค่ะ
1: เปลี่ยนบรรยากาศเรื่องของแอปเป่าตังคุณวิภาครับเชื่อว่าใช้กันหมดแล้วนะเดือนกันยา
0: ตั้งแต่ต้นเดือนแล
1: ้
0: ว
1: ไม่น่าจะเหลือแล
0: ้
1: ว
0: แล้วก็หวังว่าในช่วงของเดือนถัดไปก
1: ็
0: คือตุลาคมเนี่ยจะได
1: ้บานบอกแล้วนะครับว่าตุลาคมถึงพฤศจิกายนให้คุณผู้ชมครับก็แน่นอนว่าให้ใช้ต่อเนื่องกระตุ้นเศรษฐกิจกันไปการใช้จ่ายเนี่ยออกมาเป็นอย่างดีนั่นเองครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยไทยช่วยไทยพลัส60 40และอนุมัติโครงการไทยที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระซื้อของประชาชนและช่วยสามารถประกอบอาชีพแล้วก็ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องด้านพลังงานจากความขัดแย้งที่มีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มแก่1โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการ69เพิ่มเติม2โครงการไทยช่วยไทยพลัส6มีกรอบวงเงินรวมไม่เกิน42,609ที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เนี่ยก็ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแล้วก่อนเสนอสำหรับโครงการเพิ่มเติมวงเงินเพิ่มเติมจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและนิดกำหนดให้แก่ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวัน69อีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะครับต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทตุลาคม 2,569 น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็รับผลกระทบจากความงานนั่นเองครับ
0: ไปดูในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60ระยะเวลานะคะคุณผู้ชม2เดือนด้วยกันก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนี่ยไปจนถึง30พฤศจิกายนในปี69นี้นั่นแหละโดยมีกลุ่มรับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่ในปัจจุบันรับบัตรสิทธิ์บัตรสวัสดิการทั้งกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนใหม่นั่นเองนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์ภาครัฐค่าอาหารเป็นเครื่องดื่มสินค้าร้อยละ60แต่ก็ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวัน

0: ุณเอกนิติยืนยันด้วยนะครับว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมการจะร่วมเจาะลึกทุกปัญหาพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางในมองรัฐ 9 นาฬิกาเริ่ม 2 ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์
2: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดู
4: ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
5: สร้างสรรค
0: ์ร่วมคิด
6: เปลี่ยนมุมคิด
5: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังสิบโทรทัศน์รัฐสภา
7: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
3: ฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไป
3: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066110 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหา

0: ถ้าจะให้พูดถึงประเด็นในช่วงของกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงหนีประเด็นเรื่องของการไปรวมกับทางด้านของฝ่ายรัฐบาลก็คือพรรคก้าวธรร
1: ม
0: นะคะสื่อจากพรรคก้าวธรรมนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องปกติที่บางทีทัศนคติหรือว่ามุมมองบางส่วนในช่วงของการทำงานต่อไปเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได
1: ้มันร่วมกันจริงๆตอนนี้ก็ก้าวธรรมก็ออกมาจากการเป็นฝ่ายคุณผู้ชมครับว่าทางด้านของกรรมการวิปฝ่ายค้านในความชัดเจนนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่แบบเป็นค้านแบบมีศักดิ์ศรีไม่ได้นะต
0: ้
1: องค้านแบบมีข้อมูลแบบมีอุดมการณ์ของตัวเองด้วย
0: ค่ะของคุณสาธิตวงหนองเตยเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เองพูดถึงประเด็นของการที่การเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะคะก็มองว่าพรรคก้าวธรรมเขาก็สามารถที่จะถอดได้และถ้าพูดถึงว่าพรรคฝ่ายรัฐฝ่ายค้านเนี่ยมีเรื่องของการหวั่นเกรงไหมหรือประสิทธิภาพที่หายไปคุณสาธิตบอกนะคะว่าไม่ได้กระทบกับประสิทธิภาพยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอนค่ะนายสาธิตวงหนองเตยนักปราชญ์ค่ะให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีการทำงานของฝ่ายค้านไม่ได้อยู่นะคะตนก็เสียดายนะคะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคก้าวธรรมก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความใจที่พรรคมีมติโหวตเห็นชอบปีงบประมาณพ.ศ. 2507

0: ับวิฝ่ายค้านนะคะดังนั้นเมื่อมีเรื่องของการพิปรายไม่ไว้วางใจจึงไม่ชัดเจนจึงทำให้มีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะประธานศิรัทยากรสสจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะของคุยกันก็ทราบนะคะว่านายอรรถกรเนี่ยไม่ได้ขัดข้องที่จะถอยออกจากวิปฝ่ายค้านส่วนนี้เนี่ยนายพฤทธิ์ประธานวิปฝ่ายค้านนายสาธิตกล่าวนะคะว่าหลังจากนี้แกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะมีจำนวนลดลงส่วนตัวการทำงานของฝ่ายค้านที่เหลือเพียง5พรรคก็มีสส149คนถือว่าเป็นเสียงน้อยค่ะแต่ว่าประสิทธิภาพการทำงานก็ไม่ได้ลดนะอย่าง
1: เมื่อถามว่าการทำงานของฝ่ายค้านจะอ่อนแอลงหรือเปล่าเกณฑ์เดียวกันท่านนายกได้ออกมายืนยันด้วยนะว่าพรรครัฐบาลแข็งแกร่งทั้งแผ่นดินประเด็นนี้คุณสาธิตก็บอกนะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยอยู่ที่พฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินว่าจะสามารถสร้างศรัทธาแล้วก็ความไว้วางใจได้หรือไม่แล้วก็ผลลัพธ์ในการบริหารราชการแผ่นดินจะมีเงินในกระเป๋าขึ้นหรือไม่นั่นเองครับเมื่อถามว่าฝ่ายค้านจะกระทบต่อการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือการอภิปรติต่างๆของฝ่ายค้านหรือไม่คุณสาธิตก็บอกนะว่าหนึ่งที่มีไม่กระทบอะไรเช่นการเสนอกฎหมายสำคัญใช้เพียง100เสียงแล้วก็การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็100เสียงเท่านั้นส่วนการยื่นถอนตามรัฐธรรมนูญบางมาตราส่วนนี้ยังไม่มีปัญหาอย่างครับกับกรรมการวิปฝ่ายยืนยันว่าทำงานร่วมกันนะครับกับฝ่ายค้านมาโดยตลอดชี้ว่าการเมืองเนี่ยจะต้องมีเหตุผลเตือนนะว่าอย่าเล่นการเมืองให้มันมากเกินไปนะครับด้วยคณะกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนยืนการทำงานของพรรคท่ามกลางการปฏิบัติของพรรคกล้าทำในฝ่ายพรรคให้ความสำคัญกับการทำงานตลอดนะครับพร้อมย้ำว่าการทำงานหลักนั่นเองฮะ
0: ส่วนกรณีนะคะการจัดสรรนะคะกับพี่เอดูเรื่องของฝ่ายค้านเนี่ยคุณปิยวัฒน์นะคะก็มีการพูดถึงในประเด็นแนวทางด้านของแบบมีศักดิ์ศรีค้านแบบมีเหตุผลร่วมฝ่ายค้านมาโดยตลอดและก็มีจุดยืนที่ชัดเจนในการทำงานโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะนะคะการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณ10ค่ะ
1: ขณะที่คุณปิยวัฒน์ตั้งคำถามถึงผลการงบประมาณปี70ไม่ผ่านการพิจารณาก็บอกนะว่าผ่านพี่น้องประชาชนจะอยู่ยังไงแค่ไม่พออีกหรือพร้อมย้ำไม่ควรถูกมองเพียงว่าใครอยู่ฝ่ายใดหรือมีความสำคัญมากว่าส.ส.ให้ความสำคัญมากเพียงใดและไม่ควรเล่นไหนนั่นเองครับ
0: พูดถึงเมื่อช่วงต้นรายการนะคะก็เป็นเรื่องของให้เข้
1: า
0: ให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาไม่ต้องไปพึ่งพิงจังหวัดใกล้เคียงค่ะ
1: นะครับในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยให้เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดของตัวเองก็บอกว่าที่น่านเนี่ยอย่างที่เราโปรยไปต้นรายการก็ต้องบอกว่าเตรียมที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเขาเรียกว่าพัฒนามาจากมรชมงคล
0: ค่ะ
1: อยู่ของภาคเหนือนะฮะก็ถูกพัฒนาขึ้นมารวมเขาเรียกว่าวิทยาเขตรวมกันให้เป็นมหาวิทยาลัยน่านนั่นเอง
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความตอนนี้จังหวัดน่านก็จะมีเพิ่มแล้วสำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำน้อยลงด้วยนะคะไปดูกันหน่อยค่ะศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์ วงศ์สวัสดิ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรื่องพระราชบัญญัตินะคะมหาวิทยาลัยน่านค่ะว่าวันนี้เนี่ยจะนำเรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน่านเข้าสู่

0: เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยน่านเองในปัจจุบันเนี่ยทำพระราชบัญญัติเสร็จแล้วแล้วไปหนึ่งรอบแล้วเดิมทีเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชซึ่งก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนักค่ะและก็พยายามปรับเปลี่ยนเรื่องนี้ให้หันท้องถิ่นโดยเฉพาะนะคะจังหวัดน่านค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงซึ่งก็จะทำให้นะคะเป็น Innovation Sandbox University ค่ะส่งกำลังคนในทุกช่วงวัยและก็พัฒนาในทุกช่วงวัยขึ้นและก็เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีควบคู่กับการเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมแม้ว่าขนาดเล็กแต่ก็มีคุณภาพสูงซึ่งก็เป็นจุดมุ่งเน้นของศาสตราจารย์ดร.ยุชนันท์ยังได้กล่าวนะคะว่าเดิมที่ท่านก็คือการพัฒนากำลังคนเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตการประเทศเพื่อที่จะสามารถนำเรื่องการอนุรักษ์การเอ็ม 2.5แล้วก็ต่อยอดเศรษฐกิจมูลค่าสูงกินอีกของการบริการวิชาการท้องถิ่นเช่นเรื่องของการยกระดับอาชีพรายได้แล้วก็สังคมคาร์บอนต่ำสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องความซึ่งจังหวัดน่านถือว่ามีแล้วก็รูปแบบของการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ด้วยระบบดิจิทัลหรือที่เน้นในเรื่องของธรรมาภิบาลค่ะ
1: เปิดการเรียนการสอนที่มหกรรมเกษตรที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรฟื้นฟูแล้วก็ทำงานร่วมกันกับมูลนิธิรักป่าน่านหรือวิสาหกิจสุขภาวะนะครับซึ่งก็ถือเป็นคณะใหม่ส่งเสริมหลักสูตรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูดคนที่มีศักยภาพเข้ามาเรียนคณะวิศวกรรมเศรษฐกิจโดยตรงเช่นยานยนต์สะอาดระบบดิจิทัล AI ต่างๆ Living Lab นะครับ Living Lab ขออภัยของคณะแพทยศาสตร์เพื่อรองรับบุคลากรสูงวัยในจังหวัดน่านเรียนผ่านจากคนใหม่ได้คำนึงถึงคนที่อยู่ก่อนหน้านี้ด้วยนั่นเองนะฮะ
0: หญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรค่ะซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมนะคะว่าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยน่านและก็การบริหารงานในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐเนี่ยก็จะช่วยให้มีการออกแบบหลักสูตรและก็การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่ย้ายออกของคนในวัยเรียนและก็วัยทำงานแล้วก็เป็นอีกแนวทางสายของจังหวัดอีกด้วยค่ะ
1: พูดถึงป้าหมอคังดำยังคงอยู่กับประเทศไทยนะครับแม้ว่าจะมีครบไปละมากลบไปคุณวิภาครับแล้วไม่ได้อยู่แค่ในน้ำจืดเท่านั้นเห็นว่าลุกลามไปแน่นอนว่าเป็นเอเลียนสปีชีส์ที่หลายคนไม่ต้องการให้ปลาหมอเนี่ยปลาต่างๆลูกกุ้งอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอามาขายต่อได้แล้วนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยเอเลียนสปีชีส์เนี่ยเห็นว่าไปยึดทะเลของภาคตะวันออกแล้ววิกฤตหีบบางละมุงแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามข่าวครับ

0: การประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีนายภัทรพงษ์ลีลาภัทรเป็นชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวและบกพร่องในการจัดการปัญหาข้อมูลที่น่าตกใจคืองบประมาณที่กรมประมงได้รับในการจัดการปลาหมอขังดำ69มีเพียง 1.3 ล้านบาทจ่าไว้ถึง450ล้านบาทสำร้ายคำของบประมาณปี2000ไว้เพียง50ล้านบาทซึ่งสวนทางกับผลการศึกษาของมหาว่าแค่พื้นที่ตำบลเดียวปลาหมอขังดำสร้างความ10ล้านบาทต่อปี
1: จากภาคกลางสู่

0: ค่ะว่าปลาหมอคางดำได้เดินทางมายังปากน้ำชลบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะที่เป็นคลองน้ำจืดเชื่อมต่อสู่ทะเลพัทยาและโทรทัศน์รัฐสภาของเรานะคะได้ลงพื้นที่ที่พัทยาตามสถานการณ์จริงและประชาชนค่ะ
1: ของทะเลสมบูรณ์อย่างแสมสังเที่ยวระดับโลกสสบุรีพรรคประชาชนผู้แทนราษฎรในพื้นที่ได้เกาะติดเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่อำเภอสัตหีบปลาหมอคางดำระบาดในซึ่งเป็นคลองปากน้ำบริหารท้องถิ่นยอมรับว่ากังอนุบาลตามธรรมชาติกำลังถูกเอเลี่ยนสปีชีส์ชนิดนี้
2: ตรงนี้ก็คือเราว่ามีปลาหมอคางดำที่หลังเทศบาลครับในชุมชนธรรมวิทยานะครับซึ่งเราก็มีความจะก่อให้เกิดนะครับสิ่งที่ล้อมของทางธรรมชาติที่จะสูญเสียไปนะครับในเรื่องของน้ำธรรมชาติเนี่ยก็จะสูญเสียไปเนื่องจากว่าปลาหมอคางดำนะครับเป็นปลาต่างสายพันธุ์ต่างถิ่นนะครับที่มีการขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีสูงนะครับทำให้มีความกังวลนะครับในท้องถิ่นที่จะสูญสิ้นไปแล้วก็วิถีชีวิตของประมงครับที่เปลี่ยน
3: วิตกกังวลนะฮะในเกี่ยวกันนะฮะว่าแถวนี้ก็อยากให้รัฐบาลช่วยเร่งดำเนินการในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหน่วยงานของเราก็เรื่องระเบียบสู้ทางรัฐบาลไม่ได้นะฮะก็ต้องเร่งดำเนินการตรงนี้พื้นบ้านของเราอ่ะทำมาหากินอยู่ที่นี่นะฮะทำให้เรื่องกุ้งหอยปูปลามันก็จะรายได้ประชาชนก็จะ
1: ทีมข่าวเดินทางต่อไปยังอำเภอบางละมุงล่องเรือไปบริเวณปากน้ำทยาภาพที่เห็นตรงหน้าคือความจริงที่น่ากลัวคือชาวบ้านหวานแหในขณะที่แดดจัดๆมองไม่เห็นตัวปลาจากผิวน้ำแต่ทุกครั้งที่บอกเล่าว่าหากมาหว่านแหช่วงเย็นๆพลบค่ำหว่านเพียง4ครั้งจะได้ปลาหมอคางดำขึ้นมาไม่ต่ำกว่า100กิโลกรัมแต่ละวันหารสรรสมบูรณ์ประธานกลุ่มประมงต้นแบบบ้านบางละมุงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรีได้ปรับทุกข์กับทีมข่าวว่าปลาหมอคางดำระบาดหนักจนออกไปในทะเลลึกห่างจากฝั่งเกือบ1กิโลเมตรแล้วเข็มได้ 100% สวนทางกับการรายงานของนักวิชาการตัว
4: แต่ตอนนี้มันระบาดหนักเป็นปูม้าเป็นกุ้งแต่ตอนนี้มันออกไปถึงนู่นเลยครับที่เรือวิ่งปลาหมอคางดำออกไปถึงนู่นแล้วออกจากฝั่งเนี่ยเกือบกิโลแล้วเป็นน้ำทะเลแล้วครับเพราะตอนนี้มันปรับสภาพเรื่องพันธุ์สัตว์น้ำของเราที่มันจะเป็นฐานทัพเขตอ่าวบางละมุงเราแต่ว่าทำไมถึงมีนโยบายที่กำจัดมันให้แบบหรือแบบแผนงานระยะยาวอะไรเฉยว่าไอ้หมอกคางดำไม่หมอกคางดำแต่ทำไมถึงไม่มีนโยบายเห็นตอนเย็นๆหรือตอนหัวค่ำมันจะตกใจยิ่งกว่านี้4ครั้งมันเยอะมากไปต้องใช้คำว่ามหาศาลที่คลองบาระมงเนี่ยทีนี้จริงกับการของกรมประมงเนี่ยมันสวนทางกันมันซึ่งมันไม่ตรงแต่คุณมั่นใจยังไงอะว่ามัน

0: มันไม่กี่ตัวทั้งลำน้ำคุณเบี่ยงแหแบบไหนคุณทำยังไงแต่จริงๆแล้วมันมหาศาล
1: จุดที่ไม่ห่างจากอกชาวบ้านที่ตั้งใจหว่านแหพบว่ามีปลาหมอคางดำอยู่เต็มท้องเรือและอย่างบอกนี้มันกินลูกกุ้งลูกปลาที่ประธานปล่อยเลี้ยงไว้หมดแล้วคางดำมากินก่อนที่สัตว์น้ำอนุบาลจะหมดทะเล
2: ทุกวันไหมปลาหมอวันเราได้ประมาณกี่กิโลคะ
3: ถุงปุ๋ยนึงครับ
2: มันเอาไปทำอะไรทานนะคะ
3: แดดเดียว
2: ทำจริงๆเนื้อมันอร่อยไหม
3: ก็อร่อยนะพี่มันเยอะก่อนกุ้งในคลองเยอะครับกุ้งขาวมันเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับปีนี้ไม่มีเลยปลาหมอมันกินใช่ตรงที่ว่าไซงานนู่นครับไป
1: ท่าทีจากรัฐบาลก่อนหน้านี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ว่าจากการติดตามเชิงวิจารณ์ความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างมีนัยยะสำคัญ
4: วิกฤตปลาหมอคางดำบุกทะเลพันปลาที่เปลี่ยนไปนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะร่วมกันได้อย่างไรก่อนที่พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอุดมสมบูรณ์จะเหลือเพียงแค่ชื่อสราวุธมั่นเสนวิทย์ถ่ายข่าวโทรทัศน์รัฐสภารายงานค่ะ
5: พรุ่งนี้ยังสรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะครับเนี่ยเราสองคนพร้อมอาจารย์ล่ามภาษามือและทีม
6: รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลดทิป
7: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้มเปิดนัดแรกก็เจอประกบโอ้โหโยกหลบเพื่อนงามลาบ
8: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
7: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกลางเจอซ้อนสองโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้ม
8: อีกหรือเปล่า
7: เอาไงซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้ากายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีด๋า
9: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
10: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
9: รูปเปลี่ยนมุมคิด
10: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
11: หินแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้ง
12: ใครอ่ะ
13: ที่เปรียบเทียบบุคลิกของคนกับบุค
14: ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
11: โอ้ยไม่รู้ไม่รู้
13: เนื้อน้ำคือพฤติกรรม
15: ผมไม่ฆ่าคนได้ว่าจะเพียงเนี่ยก็ฆ่าคนได้
11: มันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
13: สิ่งที่อยู่ใต้นี้ซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองครับ
16: พ่อเขาจัดไว้ให้
17: วิตตี้ดีเนาะ

0: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆไป
1: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ
2: ่อครูก็พูดได้ดิ
3: ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
4: เราต้องแคร์มันกว้างใหญ่มากสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจ
5: องค์ใดพระสั
6: ผมจนขำสภา

เกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่น้ำตาฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินรุกสถิตกลางใจปวงประชานาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Take a Look Documentary ที่มีต่อมวยไทยคืออะไรความรุนแรงที่ไม่มีทางเลือกในชีวิตนักถูกตีตราว่าเป็นเพียงนาฏศิลป์แห่งเลือดเป็นกีฬาและถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาสังคมมากกว่าจะเป็นทางออกแต่เราแน่ใจหรือว่านั่นคือทั้งหมดหากเราลองปัดฝุ่นของอคติออกไปแล้วเราจะพบว่าภายใต้อาวุธที่ดุดันมันคือหลักสูตรการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ผ่านห้องเรียนริมรั้วมหาวิทยาลัยและท่ามกลางพายุหิมะจะพิสูจน์ให้เห็นว่ามวยไทยสามารถเปลี่ยนคนอย่างเหลือเชื่ออาจารย์อํานวยเกตบำรุงเป็นวิทยาสถานสร้างเกียรติยศให้คำว่าครูมวยแห่งแรกของโลกฝอยทองหรือครูเปิดประตูมวยไทยสู่โลกวิ

0: ครูมวยไทยเจ้าสมุทรเกียรติดีงามผ่านมวยไทยที่อ่อนโยนจนมีวิชามวยและเป้าไทยเป็นโล่ป้องกันเด็กๆจากกระสุนและยาเสพติดใน
1: ผมเกิดเป็นคนญี่ปุ่นคนแม่เป็นคนอิตาลีตั้งแต่โตมาตั้งแต่เป็นเด็กเป่าตัวตัวนี้ชอบถ่ายรูปก็เป็นช่างภาพชอบแข่งที่ประเทศบราซิลตรงที่อีมาอยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่เป่าลูกมาอยู่ประเทศไทยทูทไทยแลนด์ and after that I ถ้าจำไม่ผิดปี2003อาจารย์คนซอยเสียมชัยเขาเป็นคนไทยคนแรกที่ไปสอนเข้าอยู่ประมาณน่าจะ3เดือนเขาไปสอนในเมืองตอนที่ซาโอเปาโลมีบราซิลลูกศิษย์หลายคนเขาไปหาไปรถกลับมาเมืองไทยแล้วถ้าลูกศิษย์อยากมาครูไปรถอยู่ไหนตรงนั้นมีโซเชียลมีเดียชื่อออร์คุดแล้วเขาเชิญเปาโลถ้าเขาถามไปเมืองที่มาชื่อคอสโมเปาปาเขาไปหาปีไพโรดตรงนั้นเขาอยู่ที่คาตุงเบนแล้วคอสโมมาที่นี่เขาเก่งมากไม่ใช่เก่งลุงพีนี่ชนะเขาก็ดังตรงนั้นมี UFC เริ่มดังบราซิลไปเป็นแชมป์ชื่ออันเดรสแล้วก็บราซิลเริ่มส่งชัยเขาบอกว่าผมอยากไปใครมวยที่นี่ผมก็ไปส่งนี่เริ่ม
0: มหานครแห่งบราซิลมีชุมชนแออัดหรือที่เรียก 1,000 แห่งพื้นที่เหล่านี้แต่ถูกกดทับด้วยปัญหาเชิงพื้นที่ในริโอตำรวจไม่สปกครองโดยแก๊งขายาโดยเห็นคนถือปืนเป็นเรื่องปกติเด็กในสลัมมักถูกจ้างเป็นคนเฝ้าตำรวจมาโดยได้ค่าตอบแทนทำให้พวกเขาแค่อายุ 10-12 ปีมักปิดตัวลงบ่อยครั้งจากเหตุปะทะกันด้วยอาวุธนอกจากท้องถนน
1: มีปัญหายาเสพติดเรื่องตาล
0: ูกครึ่งบราซิลญี่ปุ่นผู้หลงไหลในศิลปะการต่อสู้มองเห็นสิ่งที่รัฐบาลบราซิลมองที่ว่ามวยไทยยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมที่แก้ไม่ตกภายในประเทศได
1: ้ที่ WBC for ประเทศบราซิลเพื่อนเผาชื่อตูนิโกจูเนียร์เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเผาไฮตูนิโกดูแล WBC ที่ประเทศบราซิล Beside Championship belts in Brazil I asked to Nick to make such people for help the WBC they have a project the name is WBC care Nico to help the to make something and he tell in Niterói we have a community the name is is in the mountain the poor community in Brazil they build the house in the mountain they don't

0: to buy the place. They building the mountain, community village, house, and live about 10,000. The lack of the activities. So we do not develop something in this place. We have an abandoned football field. Beside Muay Thai, they have also yachting. Brazil, they now developed it. I give Mr. Tonico idea, so we will introduce Muay Thai. Just to do something for Muay Thai, because come, many people come, I have many people, and when they came, they support me also. Muay Thai helped me pay my bills. Me a lot about respect, about and many things. ไปสอนมวยไปเป็นนักมวยเขาไม่เลือกเส้นไม่ดีเขามีโอกาส1ออกกำลังกาย2ลายอยู่ในค่ายมวยเขาไม่ไปที
1: ่มวยไทยกลายเป็นภาษาสร้างความฝันให้เด็กๆว่าที่ไทยหรือไปแข่งในเวทีระดับโลกสิ่งนี้คือทางออกที่จับต้องได้ให้หลุดออกจากความยากจนสู่อนาคตที่ดีแม้ในสังคมที่ดูสมบูรณ์แบบมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกก็ยังมีช่องว่างที่มวยไทยสามารถเข้าไปเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปได้นักมวยไทยคนหนึ่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลจากภรรยาชาวฟินแลนด์ที่ได้พบรักกันที่ประเทศไทยก่อนตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตแม้ครูบอยเกียรติช่องเขาอดีตนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยทิ้งไปจากความทรงจำและสายเลือดได้เลยคือจิตวิญญาณของมวยไทยถึงทุกแห่ง
2: ผมธรรมราชเริ่มซ้อมมวยมาตั้งแต่8ขวบ9ขวบสีทีเดียว99แล้วก็ต่อยตามลุมพินีราชดำเนินต่อยก็เป็นร้อยฟันร้อยไฟช่วงที่กำลังรุ่งก็ประมาณ16ถึง18ที่ว่ายังไม่เกเรนะครับทีราชดำเนินต่อยอยู่17เพชรรุ่นลุมพินี
3: เจนโดราครั้งแรกผมมีลูกพี่ลูกน้องอยู่ประเทศนอร์เวย์เขาบินมาเที่ยวพักผ่อนที่ภูเก็ต
2: ลูกพี่ลูกน้องผมบอกว่าคุณต้องมากับฉันจ่ายคุณปาร์ตี้ฉันต้องการมาที่พักผ่อนผมไม่ได้บินมาเรียนมวยไทยที่ซอยบางลาโรด
3: ก็มาทำงานเป็นพาร์ทไทม
2: ์เซลขายตั๋วเจกันก็ผมก็บอกลูกพี่ลูกน้องผมว่าเพื่อนผมว่าช่วยติดต่อผู้หญิงคนนี้ไปดื่มกับผมคืนนี้หน่อยผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได
4: ้ I moved to Phuket and I was working there and having good holiday and I met him just like I don't knowI didn't know any
2: ครั้งแรกที่ผมไปทูฟินแลนด์ผมอยากเห็นหน้าลูกผมคิดในใจว่าลูกผมตอนที่ผมก้าวไปสนามบินผมเกเรครับผมคิดในหัวเลยถ้าผมไม่มีดีหรือไม่ได้ดีผมไม่กลับมาแผ่นดินเกิด
1: เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลกโดยมีแนวเชิงนั่นคือการให้เด็กเป็นศูนย์กลางมากกว่าการสอบเด็กฟินแลนด์เริ่มเรียนช้าคือ7ขวบและแทบไม่มีการบ้านเพื่อให้เด็กมีการ

0: ให้ความเสมอภาคมาก่อนความเป็นเลิศในฟินแลนด์ไม่มีโรงเรียนอันดับหนึ่งทุกโรงเรียนมีมาตรฐานเท่ากันเน้นการพัฒนาตามศักยภาพของและการให้ความเป็นอิสระปลูกฝังให้เด็กคิดเองตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์ครูทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ประคับประคองดูเหมือนฟินแลนด์น่าจะมีประชากรที่มีมาตรพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดีนั่นเป็นเรื่องจริงแต่ทว่าเมื่อเจาะลึกพบเรื่องราวของความเหงาและอ้างว้างเป็นการพึ่งพาตนเองจนโดดเดี่ยวกลายเป็นกำแพงล่องหนในประเทศฟินแลนด
1: ์นี่เรื่องจริงครับผมฟังมาจากเด็กบางเด็กบางคนที่เมืองนอกที่มีปัญหาก็คือสมาธิเป็น10-20นาที30นาทีแต่มาเรียนมวยกับผมคุณต้องอยู่ได้1ชั่วโมงหลังจากนั้นพ่อแม่มาขอบคุณเราลูกเขาไม่ต้องไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าสมาธิสั้นนะลูกคุณไม่สามารถทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่มาเรียนมวยไทยปุ๊บมวยไทยเปลี่ยนเขามันใช้ได้จริงครับข้อดียุคนี้ลูกเทคโนโลยีเด็กเล่นเกมติดเกมไม่มีก็เล่นอยู่นะครับโทรศัพท์ทิ้งไป
2: มาส่ง
1: นั่งดูเราสอนขอบคุณจบวิชา
3: They are coming from the dark country and they see the sun
1: Wow
3: Yeah He have saved many people's life with his attitude and the lightning power mm-hmm. they are sad in the sad and they don't believe themselves mm-hmm. and he is making that they are believe themselves and have the power from the Muay Thai
4: just
3: it's not the training and the
4: attitude
3: coming from you have to you just start to believe yourself and he's making that for them
5: it's something together is power
3: pushing
5: okay. and better and I only training but Muay Thai is the best time is yes and I like it it's
3: he has been he ring as well he has been helping because he is good with the hands our ring new gym so he has been part of the training orWe are like a family, that's why we are traveling together.
5: Because I'm training and...
0: กับพื้นที่ส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวสูงมากให้ออกไปใช้ชีวิตตามลำพังปีชาวฟินแลนด์ไม่นิยมคุยเรื่องสัพเพเหระกับคนตนเองที่สูงมากทำให้คนรู้สึกว่าการขอความช่วยเหลือหรือการเข้าหาผู้อื่นอาจเป็นการรบกวนประมาณ1 ใน 3ของชาวฟินแลนด์เคยสัมผัสความรู้สึกโดดเดี่ยวความสัมพันธ์ในลักษณะชุมชนหรือครอบครัวขยายจึงจางหายไปตามระบบรัฐตั้งแต่เกิดจนตายโดยไม่ต้องพึ่งพาคนรอบข้างนี่คือเหตุผลว่าทำและมวยไทยจึงมีความหมายต่อที่นั่น
1: ไม่ใช่ว่าเราเป็นนักมวยไทยจะไปก็ยื่นกระดาษฉันมาจากประเทศไทยเป็นมวยไทยยื่นมีครับไม่มีครับไม่มีเส้นสาย1ต่างคนไทยเราคิดว่าต่างชาติมีเงินทุกคนไม่มีเงินครับบางคนไม่มีจริงครับที่เราได้ใจคนที่สำคัญที่สุดคือคนในพื้นที่แต่พอเป็นเมืองเล็กๆเองครับถ้าฉันขอต้องการหยุดเรียนจากคุณเพราะฉันมีค่าใช้จ่ายผมบอกว่าคุณจะหยุดทำไมคุณมาเรียนเราจะมีกลุ่มของเรา WhatsApp ใครย้ายบ้านต่างชาติก็รู้อยู่ครับว่าไม่มีเพื่อนเยอะเหมือนคนไทยหรอก

0: ม่มีใครไปช่วยหรอกย้ายบ้านผมบอกว่าคุณคิดดูว่าถ้าว่าคุณย้ายบ้านเนี่ยใช้เวลา2คนคุณใช้เวลา2ค่ายมวยผมเนี่ยเรามี100คนชิปนาทีเสร็จแล้ว
1: เซฟเวลา
0: ใช่นี่คือการช่วยเหลือให้เข้าไปโรงเรียนเพราะให้เราพยายามนี่คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเคารพผู้คน
2: ครูศิษย์และพี่น้องเข้าไปในสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ทำให้บรรยากาศในยิมมวยกลายเป็นครอบครัวมีพื้นที่ปลอดภัยทุกคนพร้อมเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันเกิดการให้เกียรติไปและพร้อมช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าสิ่งนี้เองได้เสนอมวยไทยให้เป็นหนึ่งในวิชาเลือกในโรงเรียนเพราะเห็นประโยชน์ของมวยไทยที่จะช่วยให้เด็กๆพัฒนาเป็น
0: คือโชคดีของผมด้วยมีเขามีโควต้าของทางรัฐบาลเลยนะครับเป็นของทุกจังหวัด
1: okay.
0: เป็นเขาเรียกว่าอะคาเดมี
1: ่
0: อะเดคิมี่ที่เมืองแกมไปเลยแล้วก็มีวิชาเลือกขึ้นมาเขาตั้งขึ้นมาไม่มีวิชาพละมีวิชากีฬาให้รับเสียงหัวจากผู้ปกครองในคนในพื้นที่ว่าต้องการเอากีฬาชนิดไหนยันกับปันหล่อฟุตบอลไอซ็อกกี้บาสเกตบอลอยู่ที่นั่นหนึ่งวิชาคนในผู้คนเรียกว่ายังไงพูดง่ายๆก็เขารู้ว่าบอยเป็นคนยังไงแล้วอันนี้มีความเชื่อความศรัทธาขึ้นรู้จักเคารพพ่อแม่มากขึ้นรู้จักเคารพเพื่อนในห้องในการผ่านการทดสอบเลยแต่คนในพื้นที่เนี่ยเขาโหวตให้เราไปอินสกูปเขาไม่สั่งเพราะว่าคนในพื้นที่อยากให้มวยไทยเข้าไปเทศบาลเขาปกรัฐบาลนะครับเขาพ่อไว้กับเทศบาลในฟิลิปปินส์เขาเรียนฟรีอยู่แล้วฟรีแต่เราได้มีเงินสนับสนุนจากเทศบาลไปแต่มวยไทยเขาบอกว่าบอยคุณหยุดไม่ได้แล้วเขาไม่ตัดออก
2: ดูแลกันแบบครอบครัวไทยไปละลายพฤติกรรมที่เย็นชาพวกเขารู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไม่ใช่แค่ปัจเจกที่โดดเดี่ยวนอกจากหลักสูตรวิชามวยไทยในโรงเรียนเมืองเกมเบเล่ที่ครูบอยได้เข้าไปสอนครูบอยกับโนรายังมีโรงยิมเป็นของตนเองสายและได้ฝึกมวยไทยอย่างเข้มข้นตามแบบฉบับเพื่อให้มวยไทยได้นำเอาจิตวิญญาณที่งดงามแทรกมาจนทุกวันนี
0: ้ผมโชคดีซึ่งค่ายมวยโนราถามเราอยากมีเพิ่มคลาสมวยไทยไหมค่ายของเขาเมื่อก่อนไม่มีมวยไทยเมืองที่ผมอยู่นะครับเป็นลูกน้องเขาก็3ปี4ปีหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นเปิดมือของตัวเองก็10คนก็มีแต่ลูกศิษย์เก่าๆที่ผมสอนเขาตามผมมาก็เป็นเพื่อนที่เขาบอยทำไมคุณไม่เปิดเป็นของตัวเองไอ้วันเซผมจะเอาตัวเองเป็นหลักจากค่ายมวยที่ครูมวยผมที่สอนผมเป็นหลักหนึ่งคือว่าผมจะเน้นทั่วทั้งที่ถูกต้องแล้วก็เหมือนมวยไทยล้มปั้ม1ชั่วโมงวิ่ง1ชั่วโมงเตะกระสอบทรายเอาแบบไทยๆเลยครับ
1: okay.
0: ไทยแท้เลยครับเราจะไม่เน้นแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่แล้วก็คนที่ไม่ไหวสไตล์เราเขายังอยู่เราเน้นสไตล์เพราะเราต้องบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจว่าเราอยู่ไม่ใช่เมืองไทยเพราะว่าต่างประเทศมันอาจจะบางคนอาจจะซ้อมไม่ได้หลักๆเลยเราไม่ผิดทำอะไรซ้อมมวยเล่นเชิงต่อยกันจริงเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บส่วนไปในตัวแล้วมวยไทยมันได้ทุกส่วนได้ทุกส่วน
2: เดินทางมาที่นี่พร้อมกับวิชาการต่อสู้แต่กลับไม่ใช่แค่หมัดเข่าแต่คือหัวแบบฉบับวัฒนธรรมไทยที่หาไม่ได้ในตำราเรียนเล่มไหนของสแกนดิเนเวีย

0: ต่อสู้ที่มุ่งเน้นการเอาชนะคู่ต่อสู้บนสังเวียนเพียงอย่างเดียวแต่กลับเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ใช้ได้จริงในสถานการณ์ที่คับขันหรือไม่ปลอดภัยไม่จำกัดว่าผู้เป็นมวยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช้สติซึ่งเป็นหลักมาตรป้องกันอันตรายจากเหตุร้ายได้ย้อนกลับปีพุทธศักราช2569ได้บุกเข้ามาในโรงชัยศรีเพื่อจับเด็กนักเรียนหญิงวัย12ปีไปข่มขืนแต่ด้วยการประคองสติที่ดีเยี่ยมรวมถึงการได้มีหญิงเกือบเคราะห์ร้ายคนนี้สามารถป้องกันตัวนำมาซึ่งการจับกุมชายหื่นกามนี้ได้การนี้เองทำให้ครูขจารและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เคยฝึกสอนเด็กผู้หญิงคนนั้นรอดพ้นจากอันตรายเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำเอามวยไทยมาให้คนทั่วไปหันหลังสิ่งใดตอบแทน
1: ผมชื่อขจิตฝอยทองนะครับเป็นครูสอนมัธยมเงินครับแล้วคราวนี้มหาลัยเกษตรศาสตร์ยายอ้นยะไม่ลาออกเลยแล้วก็มาอยู่มหาลัยเกษตรศาสตร์ครับป่วยมากสาวออกกำลังกายครับเพราะได้ใช้จริงๆตอนนี้กับเพื่อนเรื่องสมาคมครูมวยไทยที่สมาคมครูมวยไทยของท่านชินวุฒินี่กำลังสอนมวยไทยให้กับเด็กที่จริงแล้วสอนอบรมให้ทหารป้องกันตัวด้วยมือเปล่าแล้วก็ตำรวจด้วยครับจุดประสงค์หลักๆตอนแรกๆเรียนมวยตั้งแต่เด็กแล้วเคยต่อยมวยตอนเด็กๆแต่ว่าเราก็ตัวอะไรเงี้ยพอเป็นอยู่แล้วมีไปสอนเด็กอะครับเด็กสอนเด็กผู้หญิงสักประมาณ10กว่าคนที่นครปฐมที่กำแพงแสนครับเข้าไปดักจะข่มขืนเด็กเตะผู้ร้ายได้ผู้ร้ายเคยฆ่าคนตายมาก็รอดแล้วครับน้องมีสติตัวนี้หลักเลยสติต้องมีสติคุมตัวเองได้ประโยชน์เนาะก็เลยสอนเด็กมาเรื่อยๆกันตัวทั้งมือเปล่าแล้วระยะประชันชิดทั้งมวยไทยโบราณแล้วก็มวยสากลหมดของทั้งครูเสน่ห์รู้จักครูเอกมีครูมวยสองสีหน้าครูครับครูเขาถ่ายทอดให้เรารู้ว่าเข้าอย่างนี้ทุกท่านได้ใช้จริงๆฮะได้ใช้จริงจากที่ครูเขาสอนครับน้องครับเอาไปเลยน้องเอาเป้าไปเลยลูกเล่นเดี๋ยวเขากระจายกันเองครับสักพักก็จะมาสักทุ่มมงคลเต็มเลย
0: จะเปลี่ยนจากชุดอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเป็นชุดนักมวยเดินพร้อมกับอุปกรณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นนวมการเตรียมไว้ให้กับทุกคนที่สนใจมาออกกำลังกายไม่นานนักเราจะเริ่มเห็นผู้คนต่างทยอยเดินทางมายังสนามมวยอเนกประสงค์เตะเข่าเทรนเนอร์ให้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
2: เภสัชกรหญิงงานจริงๆอะค่ะจะต้องเป็นงานด้านวิจัยแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณแม่อายุเยอะแล้วก็ต้องมาอยู่กับคุณแม่ก็คือว่ากลับมาทำงานด้านเภสัชกรค่ะที่ได้รู้จักอาจารย์คติผ่านเพื่อนท่านหนึ่งอะค่ะค่ะแล้วก็ทีนี้ได้ทราบว่าจิตที่ตั้งมั่นว่าไม่ได้คิดราคาค่าสอนที่เลยถ้าเกิดไม่ติดตลอดก็เลยมีความศรัทธาในตัวอาจารย์แล้วบังเอิญเพื่อนแนะนำให้รู้จักก็เลย

0: กีฬาที่เราชอบอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีอะไรเลยว่าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้รักษาเอาไว้ให้เราแล้วเราก็ควรจะเก็บสิ่งนี้รักษาต่อไปให้ลูกหลานเท่านั้นค่ะแล้วก็แล้วค่ะแล้วก็อยากจะถ่ายทอดเท่าที่ตัวเองทำได้เพราะตัวเองไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าด้วยความชอบแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆค่ะพอเจอครูขจิตก็มาเล่นกับครูขจิตนะคะครูขจิตที่จะทำได้อะค่ะแล้วด้วยความเมื่อก่อนเป็นอาจารย์ที่มอด้วยความเป็นครูมาก่อนด้วยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าเป็นแค่ผู้ช่วยเฉยๆค่ะ
1: มาวิ่งก่อนครับพี่มาวิ่งก่อนแล้วก็ไปบ้างก็มานั่งดูอาจารย์อยู่หลายอาทิตย์เหมือนกันครับเฝ้าดูรอเขาชวนว่าเขาจะก็เลยว่าเขาเรียกมาต่อยก็เลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้2ปีนะครับไม่เป็นเลยก็เริ่มมาจับเป้าเป็นก็มาช่วยอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็กระฉับกระเฉงขึ้นวิ่งมันก็ได้แค่วิ่งอย่างเดียวครับอันนี้มันได้ออกขาทั้งแขนแล้วก็ได้เจอเพื่อนได้เจอน้องหลายคนผมคนจิตอาสาจริงจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมจริงๆก็ให้มันให้เรียกน้องๆมาเตะเขาก็มาเตะเจออาจารย์ขจิตแบบนี้อาจารย์ขจิตสอนก่อนมวยจิตอาสาเสือประทับใจใช่ไหม
2: Oh yes, it's about service and communities. Our Bangkok community because these classes teaches us these skills and it's very positive things about the Muay
3: Thai. ที่สอนอยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นครูเนาะเป็นครูและคนที่มาเรียนกับเรานักสื่อของ MS ครับนักศึกษาแลกเปลี่ยนมันจะมีหลักสูตรที่เรียน MS ต้องสามารถใช้จอเข้ฟาดหางได้ใช้เข่าได้ครับใช้ท่ามวยฝรั่งแล้วเราก็สอนมวยกับฝรั่งเหมือนกันไม่ได้เริ่มจากคนไทยนะเริ่มจากฝรั่งของเขามาเรียนแล้วเขาเกิดความสุขอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เอ้ยทำไมเราไม่สอนคนไทยเนาะคนไทยได้ใช้ป้องกันตัวครับ
4: ปัญหาใหญ่ของมวยไทยในอดีตคือกำแพงภาษาสื่อสารกับชาวต่างชาติลำบากท่านจึงนำความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษให้ครูมวยเพื่อให้ครูมวยสามารถถ่ายทอดเทคนิคของมวยไทยให้ลูกศิษย์ชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องสู่คู่มือการฝึกสอนมวยไทยเพื่อให้คนทั่วโลกเข้าถึงศาสตร์นี้ได้โดยไม่ผิด

0: การเรียนมวยไทยอาจมีหลาย
1: เหนือคนอื่นอันนี้ครับคือจุดหลักๆเนาะศิลปะการป้องกันตัวคนไทยเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์เผยแพร่คนอื่นเนี่ยมาช่วยสอนหลายคนเลยครับแล้วก็ยังมีคือเหมือนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นครับความรู้แล้วยังมีคนมาช่วยเติมนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งเนี่ยครับคือได้เผยแพร่มวยไทยของเราครับอีกตัวหนึ่งก็คือแล้วแค่ไม่ค่อยเหนื่อยครับแล้วก็ไม่ป่วยด้วยครับเมื่อก่อนก็จะป่วยบ่อยเป็นหวัดมาอยู่เพียบไปบ่อยเนี่ย
2: Which Muay Thai you have to be quite disciplined, practice every day, not every, and you need to like show up, you know, for yourself. Like if you're learning something, you learn the disciplines of Muay Thai. You need to also know how to protect yourself, engage in a sportsman in a manner that is like a good sportsman, right? So you need discipline. Something you might feel a bit like disciplined to back up and.Think strategically. It's not only a mental sport, you know. You have to think. You need to be analytical.
0: จากจุดเริ่มต้นคือนวมและการที่ครูขจิตนำของส่วนตัวมาใช้สอนปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆที่มองเห็นประโยชน์และรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นพลังงานดีๆจากครูขจิตที่ทุ่มเทเพื่อคนอื่นตลอดมา
1: ส่วนตัวเลยครับอุปกรณ์บางอย่างเช่นเขาเห็นเราซ้อมครับมีค่ายมวย 2-3 ค่ายเขาเห็นเราซ้อมเนี่ยเขาเฮ้ยเกิดประโยชน์เขาก็เอาวันด้วยครับวันเชมิชิวันเนี่ยใช่วันให้บัตรฟรีทุกเดือนนะให้เด็กไปดูเด็กที่ต่อยมวยเนี่ยไปดูมวยฟรีได
3: ้แล้วหลังจากมาต่อยมวยผมไปดูมวยที่วันแล้วก็ราชดำเนินมีได้บัตรมาก็ไปดูว่างเวทีไหนก็ไปต่อยไปเล่นก็ขอเล่นกับเขาครับมันก็เลยเสียออกร่างกายแข็งแรงครับ
1: จริงๆหลายๆคนที่มาที่นี่อยากออกกำลังกายพอออกกำลังกายได้ปุ๊บเขาเอ้ยอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมาตลอด
0: สังคมเล็กๆที่นี่เต็มไปด้วยความสุขทั้งทางกายและใจเต็มไปด้วยความเอื้ออาทรที่มีให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น่าประทับใจทุกคนยังได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าและจิตวิญญาณของมวยไทยไปอย่างเป็นธรรมชาติครูขจิตยังพยายามที่จะถ่ายทอดหลักสำคัญอีกประการหนึ่งคือครูบาอาจารย์ด้วยการ
3: ผมไม่เข้าใจเลยแบบลึกซึ้งอะไรอย่างนั้นแค่มาบอกกันว่ามันเป็นยังไงครับเรื่องครับผมไหว้ไม่เป็นไหว้เป็นผมก็ดูเขาอยู่พยายามตามเขาหยุดการไหว้ฉีดตากันไหว้มวยไทยสวยงามครับแล้วก็แต่ผมว่า
1: เป็นเหมือนการอนุรักษ์มันสำคัญคือเราลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เขาสอนเรามามันบางทีบางอย่างเลยมีบางอย่างที่เราไม่เห็นไปฟังว่าต่อยมวยเนี่ย
0: การไหว้ครูมวยไทยไม่ใช่เพียงแค่การยืดหยุ่นกล้ามเนื้อแต่มันคือหัวใจที่ทำให้นักมวยไทยแตกตันอยู่กตะเวทิตาและความถ่อมตัวซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจิตวิญญาณมวยไทยหลายครั้งในอดีตที่มวยไทยปรากฏอยู่ในสายตาของชาวโลกในฐานะศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลังและอันตรายหลายๆศาสตร์การต่อออกหรือตะวันตกก่อนที่จะประลองฝีมือบนสังเวียนผ้าใบกับทุกสายตาที่จับจ้องคือการรำมวยไทยก่อนทั้งโลกอาจไม่เข้าใจในความหมายหรือคุณค่าทางจิตวิญญาณหากได้ถูกอธิบายคนทั้งโลกมวยไหว้ครูคือการรำลึกถึงบุญคุณครูเป็นแค่ผู้สอนในยิมแต่รวมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้ครูคือการประกาศว่านี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าเพียงคือการสร้างสมาธิด้วยท่วงท่าที่ช้าและมั่นคงช่วยให้นักมวยสงบจิตใจตัดความกลัวและความกังวลออกจากโลกภายนอกไหลลื่น

0: ชันชัยสัทธรรมังสีมวยไทยมันเกิดประโยชน์ได้ใช้อีกชั้นกูก็เคยเป็นครูมาก่อนแล้วเขาก็ได้ใช้ยังไงอะไรเงี้ยครับเป็นสืบทอดยังไงปัจจุบันเราเริ่มมีมวยนะครับเข้าไปสอนในมวยไทยโรงเรียนเกิดประโยชน์จริงๆแล้วเด็กเขาชอบ
1: คือสะพานเชื่อมมวยไทยสู่ความสามัญที่เรียบง่ายอาจารย์อำนวยเกตและครูผู้สร้างที่ทุ่มทยานและรากเหง้าของมวยไทยให้คงอยู่มานะจากนักมวยใจสู้ที่เก่งกาจสู่นักพร้อมกับการเป็นเจ้าของค่ายมวยไทยระดับมาตรฐานโลกแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
2: ผมและผมอำนวยเกตลงฮะกับโรงเรียนมวยไทยแล้วก็สนามมวยนานาชาติศิลป์ไทยนี่มันอย่างผมเป็นมวยมันชอบชกต่อยชอบการต่อสู้ตัวต่อตัวประเภทต่อยกีฬาที่ตัวต่อตัวสู้กันอย่างนี้ชอบที่สุดไม่รู้เป็นอะไรถ้ากีฬาโลกนี้นะต่อสู้นะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นK1เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่การต่อสู้ผมว่ามวยไทยเนี่ยมันใช้เอาไว้ต่างชาติมันมีแค่หมัดต่อยเป็นกระถีบเป็นเตะก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเวทเดียวกันเท่ากันต่างประเทศนี่แห่กันมาเลยเรียนมวยไทยที่นี่เราเปิดมาก็ตั้งแต่ปี41เพราะโรงเรียนเนี่ยนะก็มีนักเรียนช่วงก่อนเนี่ยเยอะ40 50คนเยอะตอนนั้นรายได้ดีมวยไทยเป็นกีฬาที่ทั่วโลกให้การนิยมผมว่ามวยไทยเก่งที่สุดในโลกการต่อสู้ตัวหลังเนี่ยเขามีวินัยเขาเรียนความมานะมากเล่าให้ฟังนิดหน่อยตั้งแต่ปี41ที่เปิดนะหลักสูตรนะเป็นโรงเรียนมวยไทยแห่งแรกของมันที่จริงมันมีในเมืองไทยก็แห่งแรกของประเทศไทยแต่ในโลกมันเราก็ได้สร้างเป็นตำราขึ้นมาแล้วก็เสนอกระทรวงทัพมาก่อนก็เป็นโรงเรียนแห่งแรกตรงนี้ทางมวยไทยโลกโดยท่านพลเอกเชษฐาเมื่อปี2538มีต่างชาติเข้ามาประชุม48ประเทศแล้วฝรั่งเนี่ยมันมาบอกว่าดูที่ค่ายมวยมาเยอะแยะไม่เห็นมีเหมือนกันเลยต่างคนต่างที่มีมวยไทยดีๆทำไมไม่ดีท่านเชษฐาก็มองหน้ามาที่ผมให้คุณรวยเป็นมวยให้คุณรวยมีสนามมวยอะไรนะเพราะผมเห็นไหมเขาถามมาถามผมรวยทำเป็นโรงเรียนมวยไหมก็บอกท่านไม่เป็นไรเราทำงบมาใช้เท่าไหร่ผมก็เลยมาคิดไปคิดมาก็ขอร้อยหนึ่งผมมีที่แล้วเนี่ยร้อยหนึ่งวันไปบอกกับท่านวันนี้ที่ธนาคารทหารไทยท่านเป็นประธานผมก็ไปส่งท่านเป็นลูกเจ้าพ่อบริหารขึ้นไป3คนมีผมท่านเจษฐาและคนตามเป็นคนพันอะไรนายทหารมาผมบอกท่านผมยังไม่ได้เงินคงมาลุ่งขึ้นคุณนุชคุณอะไรแต่คุณจำไม่ได้เรื่องที่คุณจะตู้ตกลงได้แล้วนะอนุมัติแล้วให้104ล้านขอไป100ให้104
1: มวยไทยรังสิตเป็นสถานที่เรียนที่ได้มาตรฐานมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นระบบคล้ายกับการเรียนในโรงเรียนเป็นระบบระเบียบมีการแบ่งระดับชั้นสายมงคลเพื่อให้คนทั่วไปและชาวต่างชาติเข้าถึงได้ง่ายเป็นแนวคิดที่ต้องการให้มวยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกรวมไปถึงการยกระดับให้มีใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อให้ครูมวยไทยระดับสากลและยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ

0: ครูมวยไทยในต่างแดน
1: ก็สอนมวยก็เหมือนกับเรียนหนังสือบางค่ายเนี่ยเอาพูดอย่างตอบเลยพระมียังไม่เป็นเลยเรียนหนังสือกอไก่ขอไข่นะแล้วก็1 2 3 4แล้วก็สระอะสระอีสระอีสระอีพื้นฐานมวยเหมือนกันสอนตั้งแต่กำมือเป็นมวยวางตรงไหนมือซ้ายมือขวาอยู่ยังไงอะไรต้องสอนตรงนั้นต้องให้
0: เด็กของโรงเรียนคือจะไม่มีการสอนข้ามขั้นตอนโดยเด็ดขาดเพื่อให้การเรียนมวยไทยนั้นมีความถูกต้องชัดเจนเป็นการค่อยๆเรียนรู้มวยไทยไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามไปพร้อมๆกัน
1: ทุกวันนี้คนเป็นมวยน้อยดันมวยเต่าทุกวันนี้นะที่มวยบูทั้งหลายได้เงินเยอะๆเนี่ยนะไม่ได้ใช้เงินเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวไปให้หมอบดเมาเพราะว่าเขาเมาหมดสมองได้ไงบางทีหน้าตาเละไหมเละแต่กีฬาเนี่ยคำว่ากีฬามวยเนี่ยถ้าเห็นสู้ไม่ได้เขานั่นคือกีฬา
0: ในยุคที่มวยไทยเพื่อแพ้ชนะบนเวทีอาจารย์อำนวยกลับมองถึงเรื่องนั่นคือการอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทยและลูกไม้ท่ามวยโบราณที่หาดูได้ยากมาบรรจุไว้ในหลักสูตรเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
1: ผมต้องเขียนไว้ตรงนั้นนักมวยจะชกได้ต้องพร้อมถ้าขาด5ประการคุณจะไปชกมวยไม่ได้มาใช้อาวุธมวยไทยได้ทุกท่ามองภาพออกไปป้องกันตัวได้ทุกทางมาตรงไหนป้องกันตัวได้หมดไม่มีถูกใบหน้าไม่ถูกคนสำคัญป้องกันได้หมดคือเป็นมวย3ต้องมีกำลังเพียงพอในการต่อสู้ไม่เหนื่อยพร้อมดีแล้วแข็งแรงแล้วเพราะอะไรร่างกายเราแข็งแกร่งแต่ถ้าเราซ้อมดีแข็งแรงหนักก็เป็นเบาเจ็บแต่มันเจ็บน้อยถ้าร่างกายไม่ดีมันมวยอ่ะถ้ามันเบียดกันมาหนึ่งปฏิภาณของใครดีกว่าว่าจะเฉือนชนะ
0: บทสรุปที่ร้อยเรียงผ่านหัวใจของทั้ง4ท่านชี้ให้เห็นว่าจิตวิญญาณมวยไทยแปรเปลี่ยนจากอาวุธให้กลายเป็นโอสถในการไ
2: ล่ในคอมมูนิตี้มีประมาณเด็กที่สนใจมวยประมาณ 40-50 คนและคอนดิชั่นคุณอยากมาเรียนมวยอยากมาสอนมวยมีคอนดิชั่นคุณต้องเข้าไปโรงเรียนมวยแล้วก็ความคิดของเผาไม่ใช่สอนแค่เทคนิคมวยต้องกับครูกับพ่อแม
0: ่ต้องเห็นว่ามวยไทยคือโลกปกป้องเด็กๆจากความมืดมนของอาชญากรรม
3: ชีวิตนักมวยทุกคนนักมวยไทยทุกคนเราไม่ต้องการที่จะขึ้นไปต่อสู้เราไปต่อสู้บางครั้งผมหัดมวยหัดต่อยขึ้นไปแต่มันก็เลยผมเยี่ยวสักเต็มกางเกงเลยครับต่อสู้ด้วยความกลัวเพื่อที่จะได้เงินมาเลี้ยงชีพเกมจบก็คือนี่คือมวยไทยคือขั้นครูมันน้อมถ่อมเด็กว่ามวยไทยมันมีศิลปศาสตร์มันไม่ใช่แค่การบ้าบิ่น
0: ครูเจ้าสมุทรมองเห็นว่ามวยท่านจึงใช้ความอบอุ่นแบบไทยละลายความโดดเดี่ยวใน
4: สมุทรฝั่งว่าครูบาอาจารย์สำคัญจริงคนข้าทางจิตใจว่าอย่างน้อยเรามีครูบาอาจารย์นะเรามีการสืบต่อมาซึ่งฝรั่งไม่มีฝรั่งไม่มี
0: มวยไทยคือสะพานท่านจึงอุทิศร่างกายและจิตใจเพื่อเชื่อมคนทุกคนให้เข้าใจความลึกซึ้งของการป้องกันตัวและ
1: จะชกมวยเพื่อได้เงินไปเรียนหนังสือมวยมันเป็นกีฬามวยทําแล้วถ้าเป็นมวยก็ป้องกันตัวได้แล้วโดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยคุณเป็นมวยไทยแล้วคุณเป็นคนไทยเนี่ยไปทั่วโลกเนี่ยเขายกมือไหว้คุณตลอดอ่ะน่าภูมิใจไ
0: หมผมเห็นว่ามวยไทยคือศักดิ์ศรีท่านจึงสร้างสถานเป็นรากฐานของชีวิตเพราะจิตวิญญาณมวยไทยที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ชัยชนะในสังเวียนทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและมือที่พร้อมจะโอบอุ้มผู้อื่นมวยไทยจึงมีไว้เพื่อพัฒนาสมบูรณ์แบบ

ไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพระราชกรณียกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่แผ่นดินก่อนก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่เป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นเราควรจะศึกษาแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: การประชุมวุฒิสภาวันจันทร์ที่28กันยายน 9:30 น.กระทู้ถามเป็นหนังสือเรื่องปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินที่ยังมีความขัดแย้งสูงเรื่องติดตามความคืบหน้าคอนผลไม้ครบวงจรจังหวัดจันทบุรีพร้อมติดล้มละลายฉบับที่พ.ศ.กระทัดรัฐสภาช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
1: รู้ดูช่อง10
5: ช่อง10
6: ทุกคนคิดว่าหัวโขน1ชิ้นใช้เวลาทำที่นี่ทุกเส้นทุกลายคือเรื่องราวที่สืบทอดจาก
7: ถ้าเขาไม่คิดจะมาทำหัวโขนนะก็จะไม่เจอกัน
8: ดีใจที่เป็นอาที่มาสอนหนู
7: มันก็คงถึงเวลาที่เขาจะได้มาทำแล้ว
6: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง 4 โทรทัศน์รัฐสภานะครับรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
9: เกตแก้วพระสงสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแทนราษฎร

0: รังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียงเอเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอนว่าก็คือเครื่องถมนั่นเองเคยได้ยินไหมทุกคนก็คือมาจากที่นี่คัทก็เลยจะมาดูการทำเครื่องถมด้วยที่นี่นี่แหละค่ะอ๋อนี่ไงออกแบบเครื่องถมและเครื่องประดับ

0: ว่าแหล่งกำเนิดเครื่องถมแล้วก็ได้ทำกันมาก็เป็นก็มีการถ่ายทอดจากบรรพชนมาเป็นของนครศรีธรรมราชนะถ้าใครมาเขาก็ถามถึงเครื่องถมนคร
1: อ๋อค่ะเครื่องถมเนี่ยมันมีกี่ลักษณะแล้วแต่ละลักษณะเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะ
0: สำหรับเครื่องถมของช่างนครนี
1: ่
0: แบ่งออกได้เป็น3ลักษณะลักษณะแรกเนี่ยก็ทำด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาเนี่ยถ้าทำด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์มันจะอ่อนตัวเราก็ใช้โลหะอื่นผสมตามมาตรฐานของประเทศนะเขาบอกว่างานเครื่องถมนี่ต้องมีโลหะอื่นผสมได้ไม่เกิน 7.5% ในการทำเครื่องถมให้เราผสมด้วยทองแดงผสมไม่เกิน 5% มาทำก็เรียกว่าเงินก้าวมีความแข็งอยู่ในตัวก็ไม่ค่อยยุบตัวเวลา
1: อันนี้คือตัวอย่างที่เล่าไปก็คือจะมีเนื้อเงินเยอะหน่อย
0: เนื้อเงิน 95% ก็มีการเขียนลวดลายสลักลวดลายลงไปในส่วนที่ร่องลึกนี่ก็ผมละลายลงไปในร่องที่สลักก็กัดส่วนที่ไม
1: ่
0: แล้วก็เราก็ไปตกแต่งอีกครั้งหนึ่งรัศมีโทแสงเบลวาวในลักษณะนี้เป็นลักษณะขึ้นช่วงแรกๆแล้วก็ช่างก็คิดอีกว่าแบบนี้เพื่อนเขาทำกันเยอะแยะแข่งขันก
1: ันเยอะซ้ำและ
0: ซ้ำและแล้วก็ต่อไปก็ไปซื้อทองประเภทที่สองกลับไปซื้อทองคำมาจากร้านขายทองทองคำบริสุทธิ์ 99.9 บทผสมกับปรอดมองจะเกาะเฉพาะส่วนที่เป็นถมทอง
1: ประเภทที่2เรียกว่าถมทองฟินิชลุคนี่จะเป็นอย่างนี
0: ้ถมทองได้ทำกันมากเท่าไหร่เพราะว่ามันจะช้าตอนที่ทองในส่วนที่เป็นจุดไม้มีก้านมีรูปสัตว์หรือที่เป็นดอกไม้การที่แต้มหรือแต
1: ะ
0: ถมตะทองงานจะออกมาถมทองอีกก็ลักษณะ3ลักษณะ
1: งั้นสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างแรกนี่คือเราจะเห็นเป็นสีเงินที่3เนี่ยจะมี3สีเลยคือทองดำเงิน
0: ครับ
1: จากที่แตกต่างกันไปเนาะอยากจะถามถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงพัฒนาการหรือว่ามันมีความนิยมที
0: ่ก็สำหรับเครื่องถมนี้ก็รออยู่ตลอดจนเป็นร้อยปีมันก
1: ็หลอกก็เป็นลายเดิมใช่ไหมคะ
0: ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาตอนนี้ส่วนราชการต่างๆเขาก็ส่งเสริมสร้างสรรค์ขึ้นก
1: ็
0: ให้นักออกแบบออกเข้ามาช่วยตอนแรกๆรับไม่ได้เลยนะอาการที่จะสร้างสรรค์งานใหม่แล้วเป็นคนที่ถ้าเปรียบเทียบกับอื่นๆนะที่เคยเห็นแรกๆที่นักออกแบบเข้ามานี่ให้แปลกไปจากของเดิมๆบางคนเขาไม่เอาไม่ทำไปนี่มันแปลกแล้วก็แต่ว่าของลุงนี่พอสร้างสรรค์ของเดิมจะไม่ทิ้งต่อไปก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดนะอัญมณีและเพชรพลอยเข้ามาอยู่ในเครื่องผมต่อไปเนี่ยเพิ่มคุณค่าทางด้านของวัสดุด้วย
1: พูดถึงลายดั้งเดิมเรียกว่าดั้งเดิม
0: ลายดั้งเดิมลวดลายดั้งเดิมเนี่ยส่วนมากช่างเปลวไฟปลายจะพลิ้วไหวใกล้ชัยนั่นแหละ
1: อ๋อค่ะ
0: จะปลายค่อยๆแหลมแล้วก็สะบัดพลิ้วไหวไปเขาเรียกว่าลวดลายกระหนกเปลวไฟแต่ว่าชื่อของลวดลายที่เอามาใช้แล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือลวดลายที่มันลายใบเทศหรือลวดลายดอกพุทานแล้วแต่ก็มี
1: จริง
0: แต่จริงๆแล้วลวดลายที่เอามาประกอบแต่ละชิ้น

0: เยอะ
1: มากมายเลย
0: แต่ช่างจะเรียกอยู่2ลักษณะนี
1: ้แต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อกี้เห็นพูดถึงมีรูปสัตว์อะไรก็มีด้วย
0: ก็มี12นักษัตริย์หรือแล้วแต่ลูกค้าต้องการ
2: นั่งคุยกันอยู่นานตอนนี้ก็ถึงเวลาได้ดูขั้นตอนการทำกันแล้วล่ะค่ะ
0: งานทุกชิ้นที่ทำเนี่ยต้องสเก็ตภาพก่อนร่างขึ้นมาก่อนก็เหมือนกับอันนี้เน้นเรื่องของลวดลายเป็นลวดลายเบื้องต้นอาจจะ
1: หนูคุยไปด้วยได้ไหมคะอาจารย์จะเสียสมาธิ
0: ได้ได้ครับ
1: อย่างนี้เวลาถ้ามีตั้งแต่ขั้นตอนการสเก็ตเลย
0: ก็ใช่เลย
1: ใช่ไหม
0: เรื่องสเก็ต
1: วาดเป็นด้วย
0: เพราะว่าถ้าเราเขียนผิดก็ต้องสลับปลายลายจะต้องถูกต้องหมดอ่อนช้อยสวยงามเรียนรู้มาก่อนเพราะว่าเป็นโลหะที่ค่อนข้างแข็ง
1: อันนี้นะก็น่าจะเป็นลายพื้นฐานเนาะที่อาจารย์ทำบ่อยดูแบบว่าถนัดมือมากแล้วเราก็เห็นบ่อยด้วยลาย
0: ใช่ใช่ลวดลายพื้นฐานที่ถ้าเราให้เด็กลวดลายที่ยากเขาจะเบื่อเขาจะ
1: ที่เพิ่งเริ่มต้นก็มักจะเริ่มเรียนรู้จาก
0: เป็นที่สลับซับซ้อนมากมาย
1: ต้องอาศัยความชำนาญเพื่อให้มันวาดกรึ๊บกรึ๊บเท่ากันหมดเลย
0: ขั้นตอนต่อไป
1: ขั้นตอนต่อไป
0: ก็เป็นการเป็นเศษวัสดุจากมาเป็นเศษเนี่ยนะแต่สัดส่วนการผสมเราผสมมาแล้วแล้วก็ทำงานชิ้นต่อไปได้ด้วยเอาใส่ในเบ้าทนไฟ
1: อุ้ยมันต้องเหยียบไปด้วย
0: ขวดสำหรับใส่น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ที่หัวไฟนี้สามารถที่จะปรับให้ไฟอ่อนไฟเร็ว
1: อันนี้เราก็คือรอให้โลหะ
0: ก็เราจะต้องเตรียมรางอันนี้เราหลอมเพื่อแขนหรือกำไลที่มีลักษณะยาวๆจะเห็นว่าร่องของเป็นร่องยาวๆขณะที่เราหลอมนี่จะมีผงน้ำ
1: ผงน้ำ
0: ประสานทองที่เราบอกว่าเป็นตัวประสานแล้วก็มันละลายได้รวดเร็วถ้าใส่นี่เราก็เตรียมที่จะเทแสดงว่าโลหะเข้ากันดีแล้ว
1: เป็นลูกศิษย์มานานกี่ปีแล้วคะอาจารย
0: ์ก็เบสเขาประสบการณ์แล้วก็เรียนปวส.อีก2ก็รวม5ปี
1: เฮ้ยเอาใช่ไหมคะหรือยังไงคะ
0: อันนี้เทออกมาเป็นแท่งยาวๆ
1: อ๋อเป็นแท่งแล้ว
0: อันนี้สามารถที่จะทำ
1: ได
0: ้ก็ใช้เวลาวางอยู่ประมาณตั้ง5นาที
1: เพื่อให้
0: เงินมันก็แข็งตัวแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปกัดด้วยน้ำกรดกรรมฐานปิดจมูกด้วย
1: อันนี้พอมาเสร็จเป็นชิ้นแบบนี้แล้วคัดบางยาวๆ
0: ได้ความกว้างและความยาวตามที่เราต้องการ
3: เป็นงานที่ผมชอบที่สุดครับลวดลายที่สลักมันมีความอ่อนช้อยครับภูมิใจครับที่ได้มาเครื่องถมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวจังหวัด
0: แปรรีดเพื่อให้ได้โลหะความกว้างและความหนาตามที่เราต้องการโบราณเนี่ยจะใช้ค้อนแล้วก็ใช้เหล็กรองจะกว่าทั้ง
1: แล้วถ้าเครื่องเงินมันใหญ่กว่านะคะมันจะใหญ่มาก
0: ทำจน
1: มันไม่มีเครื่องจักรช่วยใช่ไหมคะ
0: โบไม่อาศัยเครื่องจักรก็เหมือนกับที่พลาอะไรพวกนั้นนะ
1: เขาก็ต้องนั่ง
0: นั่นมาช่วยความร้อนทำให้โลหะอ่อนตัวแล้วก็ตีขนาดที่โลหะมันกำลังร้อนการแผ่รีดก็เริ่มจะได้ความการแล้วก็ปรับผิวพร้อมที่จะนำไปทำขั้นตอนต่อไปม้วนให้เป็นรูปกลม

0: ค่ะ
1: แล้วก็แตงแล้วก็เชื่อมรอยต่อให้ติดกัน
0: ค่ะเล็กยิ่งยากเนาะอาจารย์
1: ก็ยาก
0: เพราะว่ามันเล็กมากละเอียดมาก
1: ถ้าเป็นยิ่งยิ่งต้องละเอียดใช้ความดีด้วย
0: สายตาต้องดี
1: ที่เราเรียกว่าเชื้อบัตรีก็คล้ายๆลวดเชื่อมเอาตัวที่จะประสานมาตีนี้เขาจะมีเนื้อเงินกับไตซึมไปทั้งสองข้างแสดงว่าใช้ได้เลย
2: แผลรีดจนได้เนื้อเงินตามขนาดตามรูปทรงเรียบร้อยแล้วเข้ารูปเข้าทรงตามที่เราต้องการอย่างชิ้นนี้เนี่ยคะ
0: ค้อนอันนี้เขาเรียกว่า
3: เขาควายครับ
0: เขาควาย
1: ทำจากขอสัตว์
0: อ๋อทำจากขอสัตว์จริงๆเหรอ
1: ทำจากต้องการให้โลหะยืดตัวเราเอาแค่ให้มันกลมให้โลหะกลมถ้าเป็นค้อนเหล็กหนาที่เราต้องการมันอาจจะบางไปก็ได้เราก็เอา
0: น้ำหนักมือก็สำคัญเน
1: า
0: ะ
1: ก็สมมติว่าเคาะ4ครั้งแล้วก็หมุน4ครั้ง1 2 3 4แล้วก็หมุน
0: อ๋อมีจังหวะง
1: ี้ไม่เราไม่จะไม่เคาะที่เดียว
0: ค่ะ
1: จะทำใช่จะเป็นจังหวะ4 5 6 7ก็แล้วก็
0: หมุนแต่มันจะเท่าๆกัน
4: จะแบ่งเป็น2ส่วนก่อน
0: อ๋อ
4: 2ส่วน
0: คือ
4: ไม่เป็น
0: ค่ะ
4: จะได้ซีกนี้กับซีกโน้น
0: ค่ะพอเป็น2
4: จาก2เป็น4ขีด
0: เป็น4ไปเรื่อยๆ
4: จะเท่ากันหมดทั้งหมดประมาณ10
0: ที่ช่องๆเนี่ยเราก็ลากเส้นตาม
1: ใช่ๆแบ่งไปตามนั้นเลย
0: ก็ลากไปอย่างนี้จนครบทั้ง
1: จนไปบรรจบกันรอบวง
0: ตอนแรกอาจารย์บอกว่ามันจะแบบเพิ่มมูลค่าวัดกันว่าอันไหนสวยไม่สวยประณีตไม่ประณีต
1: ใช่ใช
0: ่ลายที่เกิดขึ้น
1: ลวดลายเป็นตัวบ่งบอกงานว่าออกทีพิถันแล้วก็คนเข้าใจเรื่องของความอ่อนช้า
0: ครบแล้ว
1: ก็ตีก็ต้องพิถีพิถันเหมือนกันลายสวยแต่ว่า
0: สลักพลาดก็มี
1: พลาดไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องมันจึงจะสลักได้ตรงเส้นที่เขียนเอาไว
0: ้
1: การสลักจะใช้สิวกั้นลายข้างนอก2เส้นก่อนซ้ายและขวาบางกั้นลายสิวที่ใช้สลักก็เหมือนกันถ้างานละเอียดเราก็ต้องใช้สิวที่เล็กๆถ้าสลักแรงเกินไปจะแตกนะไปเสียเวลาในการเชื่อม
0: ต
1: ่ออีกเป็นจุดตำหนิจะไม่พลาดเลยกาน้ำลึกเท่าไหร่ความลึกก็ต้องเท่ากัน
2: ที่สำคัญในการทำให้เครื่องถมมีความแตกต่างจากงานการลงยาถม
1: สลักเสร็จแล้วแล้วก็ปรับผิวให้เรียบแต่งวงให้กลมเตรียมลายไม่สะอาดบางทีตอนที่ลงยาถมจะลงไม่เต็ม
0: ขั้นตอนนะคะที่อาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีขั้นตอนนี้จะไม่เรียกว่าเครื่องถมเลยใช่ไหม
1: ครับเป็นขั้นตอนพิเศษจากที่เขาทำเครื่องเงินจะไม่มีขั้นตอนนี
0: ้
1: แต่ของนครศรีธรรมราชผสมลงไปในร่องที่สลัก
0: รู้จัก
1: ลงยาถม
0: การลงยาถม
1: ต้องอาศัยไฟไม่จำเป็นจะต้องให้ไฟแรงมากนักเพราะว่ายาถมมีจุดเกิน500องศา
0: เราต้องควบ
1: เราทำจะมีจุดหลอมละลายประมาณ900องศากว่าเวลาให้ความร้อนถ้าใช้ไฟแรงมากนักบางทีเนื้อเงินก็อาจจะละลายไปด้วยยาถมนี่กลัวอยู่ยาถมที่ใช้กันมากที่นครนี่จะใช้ของศิลป์

ผมจะดำสนิทไม่มีรูพรุนหรือตามดในร่องที่เราลงยาถมจะทำได้ง่ายมากยาถมจะไหลเยิ้มไปตามร่องลายแล้วก็นะก็ถือว่าเป็นที่ในนครช่างบางคนก็ถามตัวไหนไม่เต็มก็ค่อยๆแต้มทีละนิดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่หย่อนลงไปทีละนิดนะให้มันสูงกว่าระดับผิวของลวดลายเล็กน้อยจะไม่มองเห็นเป็นร่องของลวดลายให้ทั่ว

0: ้าไม่มีรูเล็กๆหรือว่ารูพรุนนะถ้าไม่มีก็ถือว่าใช้ได้ดูตลอดเลยจะดำสนิทเครื่องสุมนครสีดำ
1: ตลอดเลย
0: ตลอด
1: 10ปี100ปี
0: 20ปีก็เหมือนเป็นขั้นตอนการตกแต่งลวดลายขั้นสำเร็จเป็นการเสริมให้งานมีความอ่อนช้อยสวยงามเป็นการเพิ่มคุณค่าทำให้ลวดลายที่ไม่สวยนี
2: ่
0: มีลักษณะที่ทอแสงเบวาวเปล่งปลั่งเวลาเคลื่อนไหวจะวูบวาบเขาเรียกว่าการเพลาลายนะ
2: ซึ่งวิธีการของมันก็คือ
0: ใช้สิวเล็กๆของชิ้นงานตอนนี้เราขัดขึ้นเงาเวาวแล้วสิวอยู่มีอยู่ลักษณะอยู่ 2-3 ขนาด
2: ค่ะ
0: แล้วสิวขึ้นเงาเวาวเหมือนกันเราจะไปวางรวมกับสิวทั่วๆไปไม่ได้นะต้องเก็บเอาไว้ไม่ให้ขึ้นสนิมไม่ให้เงาวาวอยู่ตลอดของเนื้อเงินต้องระวังอย่าให้ถูกส่วนที่เป็นยาถม
2: โอ้ซึ่งมันใกล้กันมาก
0: ยิ่งต้องพิถีพิถันอีก

0: ช็ดด้วยดินแดงผ้าสักกระดาษดินแดงเราก็ถูให้ถูข้าวในเนื้อผ้าให้ขึ้นเงาแวววาวดินแดงค้อนที่ใช้เนี่ยก็ต้องมีน้ำหนักเบามากครับเพราะว่า
1: ถ้าแรงเกินเดี๋ยวมันจะแตกถู
0: ยาตมหรือเองมันจะสะเทือนต้องแค่เบาๆเอาให้เป็นแล้วก็มีหนักเบาของปลายสิวที่ด้วย
1: ก็คืออย่างที่บอกว่าได้ยินเสียงเคาะรู้เลยว่าจะเก่งไม่เก่ง
0: เขาได้ยินบ่อยเขารู้เลย
1: คนข้างบ้าน
0: เด็กฝึกงานมา
1: อาจารย์วันนี้คนใหม่ใช่ไหม
0: มันดูไม่ฟังแล้วไม่ลื่นหูจะเป็นจังหวะเขา
2: และเมื่อเสร็จจากขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แบบนี้เลยจ้างานเครื่องถมปัจจุบันมีการดีไซน์รูปแบบให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่ออนุรักษ์ให้งานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าแบบนี้เนี่ยไม่สูญหายไปยังไง
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มแกล้งปวดฟัน
4: ชนแก้ว
5: เอ้ชนแก
3: ้
5: ว
3: ไปด้วย
5: ชาว
3: แกล้งแกล้งดราม่าด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงด

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
2: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง
3: หายแบบหายหน้ามากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันเหมือนขยะที่สุดที่ใต้ผมมันก็เปิดเผยออกมา
4: คนงานเนี่ยมันอาศัยค่าจ้างกันไป
5: เอาเงินไปถวายให้ไปสร้างศาลาหลวงพ่อก็เอาไป
6: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้รัฐบาลรู้สึก
7: เด็กคนหนึ่งไปอยู่ในคุกของเด็กเพื่อปรับพฤติกรรม
1: หาทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออก Find the Exit รายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
8: คนคิดว่าหัวโขน1ชิ้นใช้เวลาทำกี่วันครับบอกเลยว่าคือเรื่องราวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
9: คิดจะมาทำหัวโขนนะก็จะไม่เจอกัน
10: ดีใจที่เป็นอาที่มา
9: ที่เขาจะได้มาทำแล้ว
11: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง 4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
12: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
13: การออกรถที่ถูกต้องเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมันคืออะไรสตาร์ทรถแล้วออกตัวไปช้าๆโดยไม่

แก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาสวงณทุกดวงใจสถิตกลางใจด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์คณะผู้บริหารคสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักราษฎร

อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: เสียงโขลกน้ำพริกนี้คล้ายเสียงของเยาวชนส่งสัญญาณสู่โลกภายนอก
1: ที่พมาคำว่าพาเชื่อมันจะทำให้พริกมาเผ็ดมาเผ็ดมาเพิ่มความเผ็ดอะไรแบบนี
0: ้น้ำพริกตาดำใจไม่ดำผลผลิตตลับเล็กๆนี้เป็นดังตัวแทนวิถีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของคนปากากะยอบ้านแม่ปอขี่อยู่อำเภอท่าสองยาง
2: เวลาเราพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจที่นี่เราตั้งอยู่บนหลักว่าเราเอาเรื่องของทรัพยากรจากชุมชนเป็นที่ตั้งแล้วเราเอาความรู้และทรัพยากร
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาญภัทรปากากะยอที่สอนหนังสือเล่นดนตรีพร้อมกับมีสุคลายปัญหาของคนชาติพันธุ์ชนเผ่า
2: คนที่นี่ยังมีการรักษาระบบวิธีคิด ที่ยังเชื่อมจิตวิญญาณกับการบริโภคนิดหน่อยเนาะ
0: เพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นขึ้นมาโดยมีฐานผีชีวิตที่ซับซ้อนของคนปากากะย
2: อนะครับไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ยานะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยคุยกันว่าเป็นพริกแปรรูป
3: ปลูกติกติ
4: อ่ะ

0: ปลูกพืชผักหลายชนิดรวมทั้งปลูกพริกรอบๆการปลูกแบบผสมผสานเติบโตตามธรรมชาติไม่ใช้ปุ๋ยใช้ยาหลังฤดูการเกี่ยวข้าวก็เก็บพริกส่งขายทั้งพริกสดพริกแห้งการทำแปรรูปตอบโจทย์เศรษฐกิจชุมชนที่สำคัญพริกอินทรีย์ปัญญาด้านอาหารและการ
1: ปัญหานะทั้งที่ในชุมชนแรกๆเนี่ยก็เกิดปังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องทรัพยากรป่าไม้กับชุมชนนะครับในการเริ่มทำไร่หมุนเวียนแต่เจ้าหน้าที่เข้ามาเพราะว่าทำอยู่เนี่ยโดยเฉพาะไร่หมุนเวียนมันผมเข้ามาปุ๊บผมก็พยายามไปเจรจาแล้วก็นำเสนอแผนว่าชุมชนกำลังจะทำอะไรเยาวชนกำลังจะลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วก็เราก็เริ่มโปรเจกต์ที่เราใช้ว่าแม่ปกคีมีดีเนาะทรัพยากรธรรมชาติดีอยู่ดีที่สำคัญคือเรามีภูมิปัญญาในเรื่องของไร่หมุนเวียนก็ยังมีดีนะครับผม
0: ผักพริกกะเหรี่ยงที่อร่อยหอมเผ็ดมีชื่อเสียงไปทั่วผลผลิตจากไร่หมุนเวียนของคนปากากะยอคือพืชเครื่องเทศหอมพิเศษชนิดหนึ่งบ้างก็เรียกเนาะกบ
2: ต้มแกงผัดหุงอะไรได้หมดครับเราเพิ่มกลิ่นเราเพิ่มรสชาติเราเพิ่มทารสเป็นอยู่ในชีวิตจิตใจหรือว่าบางคนใส่เข้าไปความเผ็ดมันเพิ่มลิมิตของ
3: yeah. มีการศึกษาแล้วเอาเผาว่ามันแก้พิษในตับ
2: หาพืชหาตะไคร้หาใบมิ้นหาใบนี้มันครบทุกรสชาติเลยฮะ
0: อันนี้อย่างเดียวจบ
2: ใช่ใช่ครับผม
0: ภูมิปัญญาความรู้ต่างๆกลายเป็นต้นทุนเศรษฐกิจที่สำคัญโดดเด่นและอาจจะเป็นคำตอบให้กับคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ในกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
1: เยาวชนเองก็เริ่มใช้ข้อมูลตรงนี้เป็นเครื่องมือในการต่อในการสื่อสารตรงนี้แหละมันยิ่งสื่อสารอ่ะมันยิ่งทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เยาวชนทำเนี่ยอนาคตชุมชนมันมีความหมายต่อปัจจุบันของชุมชน
0: สังคมไทยเต็มไปด้วยความแตกต่างที่งดงามแต่มันโครงการสารคดีร้อยความเข้าใจและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในพหุสังคม
4: กับงานของคนที่เป็นเจ้าแล้วก็มาถ่ายทอดออกมาเป็นรายการ
0: ที่จะต้องมีโครงประชากรทบทั้งเชิงบวกเชิงลบจากการข้ามวัฒนธรรมผสมกลมกลืนกลืนกลาย
5: วิกฤตต่างๆกันนะคะบางกลุ่มก็เหลือคนพูดแค่3คน5คนก
0: ็อนุรักษ์สืบสาน
1: ความหลากหลายคือทุนทางแต่ว่าต้องมีการจัดการที่มันมีความหลากหลายมีทางเลือกมีหลายช่องทางนะครับผมความต่างเหล่านั้นนะสำหรับผมมันมากกว่าความสวยงามแต่ว่ามันคือคุณค่ามันเป็นต้นทุนทางสังคมวิธีปฏิบัติก็ต้องต่างกันจะใช้วิธีการเดียวกันไม่ได
0: ้ประเทศไทยมีภาษาธนาจากสังคมพหุวัฒนธรรม
6: อย่างสมัยแรกๆเนี่ยพวกตัวอักษรที่พบก็จะเห็นว่าใช้

0: พอเริ่มมีการเขียนเป็นภาษาตัวเองเนี่ยอันนั้นยิ่งแสดงให้เห็นชัดนะครับสมัยแรกๆเราก็จะเห็นว่านอกจากสกฤตซึ่งอาจจะเป็นภาษากลางใช้ในบริเวณภาคกลางของไทยในปัจจุบันก็จะเป็นภาษาอื่นๆก็มีการใช้ภาษาเขมรโบราณด้วย
1: ประเทศไทยมีชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆมากกว่า70กลุ่มชาติพันธุ์ภาษาแสดงถึงความหลากขณะเดียวกันก็มีภาษาเกือบ20กลุ่มอนุรักษ์
2: ก็จะมีกลุ่มคนของประเทศไทยทั้งที่เป็นคนมาอยู่ใหม่นะคะภาษาเนี่ยเป็นแหล่งเก็บภูมิปัญญารู้ของกลุ่มคนต่างๆกลุ่มที่มีภาษาเขียน
3: เจ้าเจ้าแม่ตั้มตรอนอก
1: ไล่พร้อมๆกับพยายามอนุรักษ์ฟื้นฟูเช่นกลุ่มคน
3: จะโป่งก็ล่ะเอ็ม
1: ยะกูรเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดภาษาหนึ่งมีความใกล้เคียงกับจารึกโบราณเมื่อพันปีก่อนยังรักษาภาษาโบราณเอาไว้ได้ใกล้ศูนย์จึงมีความกระตือรือร้นที่จะอนุรักษ์ภาษาของ
4: ชุลชุลชุลนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าตู้ฉลาดตัวตู
5: ้
4: จ้องบนปะต้าแล้วเสือมันร้องว่าอะไรนะมันร้องว่าไงชิลิเมย
1: ชาติพันธุ์ยะกูรเสื้อผ้าอาหารคนยะกูรจะใช้ต้นทุนนี
4: ้ถ้าสิ่งอื่นๆมันก็จะอยู่วัฒนธรรมก็อยู่เหมือนกับว่าภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยมันจะต้องอยู่กับชุมชนคำพูดแต่จริงๆแล้วภาษามันกินได้
6: มอบไ
1: หมคนอุรักลาโวยที่เกาะลันตา
7: พอหลังจากสึนามินั้นก็คือเทดินจะมีคนเฉพาะมีซึ่งเทครับเราเคยทำมาหากินนี่เราเคยไปทำร้ายทำหน้าเนี่ยคล้องมันเลยการทำมาหากินไม่ได้เนี่ยก็ทำไมเจ๋ลง
8: นั่นพวกแกนู้นก็ยังยืดใช่ไหม
1: ภาษาอุรักลาโวยภาษาในภูมิภาคอาเซียนสามารถสื่อสารและสนทนากับนักท่องเที่ยวมาเลเซียอินโดนีเซียในภาษามีภูมิปัญญาเรื่องราวคำศัพท์จะสูญหายชาวเลอุรักลาโวยพยายามสืบสารสู่เด็กรุ่นใหม่

0: าและองค์ความรู้ผ่านภูมิปัญญาสมุนไพรดูแลสุขภาพ
1: คือสดาคุกเขาจะเอารากเอาอะไรนี่นะครับเอาไปยาลดน้ำตาลในเลือดเบาหวานครับนี่ครับซึ่ง
0: เข้าป่าสำรวจเรียนรู้สมุนไพรโซ่ขยายพรมแดนความรู้ให้ผู้สนใจคำของชาติพันธุ์ที่สำคัญ
2: เด็กเขาก็จะเกิดความสว่างขึ้นว่ามันก็จะฝังอยู
3: ่กษัตริย์โรนไม่ใช่เกิดมาวันสองวันมันสั่งสนอย่าให้มันไปจบเลย
0: แบบนี้
4: เจ้าเอ้ยสกิลวิลให้ไทยสกิลวิลให้

0: นบีซูมีภาษาพูดแบบเดียวกับคนบีซูในจีนมีเมนูลาบพริกบีซูชุมชนและระดับจังหวัด
1: กลับที่เนี่ยก็เคยได้รับใบประกาศที่หนึ่งยังมีเลยครับนี่นะเมืองไทยวะ
2: ไม่ว่าหนอแล้วก็แต่ครับนี่ครับหนอไทยตรงไทยแล้ว
0: คนบีซูอย่างไรอยู่ท่ามกลางวงล้อมของคนเมืองหรือคนล้านนาขณะนี้กำลังเร่งฟื้นฟูวิถีชาติพันธุ์พหุสังคมสมัยใหม่ส่งเสริมการเรียนภาษาย้อยในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ
3: ์ขอแทนตัวเองสรรพนามแทนตัวเอง
4: อายครับ
3: อายชายพูดกับแม่อายอายสิมาโรงเรียนไหมคะ
4: เดินค่ะเดิน
0: สร้างสรรค์สืบสานอัตลักษณ์การจัดงานเทศกาลและคำชน

0: กลุ่มชาติพันธุ์บนภูเขาสูงปรับตัวช้าเชื่อแบบจารีตอยู่อย่างโดดเดี่ยวพึ่งตนเองเป็นหลักบ้านป่ากำจังหวัดน่านเมื่อรถเข้าถึงไฟฟ้าเข้าถึงศาสนาดั้งเดิมที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอาคารบ้านเรือนก็เปลี่ยนไปธรรมชาติไม้ไผ่หญ้าคาที่มาจากกระบวนการทำไร่หมุนเวียนมีขีดจำกัดงานหายากกว่าสมัยก่อนความเปลี่ยนแปลงนี้มีของไทยในโลกยุคใหม่ที่กำลังปรับตัว
1: ขบงาฮันนี่มาคอมเมนต
2: ์อธิบายได
3: ้มันเป็นยังไง
2: ก็เกิดถึงแม้ว่าเราจะห่วงหรือว่าไม่ห่วง
4: ความรู้สูงเนี่ยมายาคติว่าด้วยเรื่องของความเป็นอื่นที่ยังไม่ใช่คนดั้งเดิมในแผ่นดินนี้

0: เป็นคนต่างด้าวต่างแดนเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศมันเป็นมายาคติที่เป็นมรดกความมั่นคงชาติทุกวันนี้มันเป็นภัยความมั่นคงร่วมมันไม่ใช่เป็นความภัยความมั่นคงของชาติใดชาติหนึ่งที่จะต้องร่วมกันเพราะนั้นจะต้องอาศัยปัญญาท้องถิ่นเนี่ยสำคัญมากต่อการรักษาความมั่นคงความมั่นคงของชาติทุกวันเนี่ยเขาคิดถึงความมั่นคงของชาติที่เป็นมนุษยชาติและโลกนโยบายการจัดการทรัพยากรเป็นวิทย์กับคนมันอยู่ด้วยกัน
1: ปัญหาร่วมของหลายชาติพันธุ์ก็คือปัญหาเรื่องที่ดินและโอกาสในการดำรงชีวิตที่เป็นทาง
2: หมู่บ้านเราไม่ควรจะตกอยู่ในสภาวะอุทยานเพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติตรงนั้นมันจะถูกตัดโดยกฎหมายที่เข้มงวดกว่าไม่ให้มันประกาศทับ2เราต้องขออยู่ในป่าสงวนต่อชุมชนกฎหมายเขตวัฒนธรรมพิเศษเกณฑ์หมายพื้นที่ส่งเสริมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงครองวิถีชีวิตแล้วมาหาทางออกให้เรากลุ่มอุทยานควรจะเข้าใจควรจะเข้าใจการจัดการป่าแบบมีชุมชนแล้วก็มีทรัพยากรกี่ปีแล้วอ่ะ30ปีผมงอกตามพ่อหมดแล้วเนี่ยแว่นตาต้องใส่แล้วฟันก็หลอแล้วเนี่ยก็เรื่องนี้ก็เหมือนกับจะยากขึ้น

คิดว่ามันจะเป็นความสำคัญที่จะเป็นการก้าวต่อไปที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ความขัดแย้งอื่นๆไว้ครับเกิดการแล้วในวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างยอมรับในความเป็นศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ในความแตกต่าง

0: จริงๆที่ชุมชนอยู่ได้เครือข่ายแล้วก็มีชุมชนรอบๆที่เป็นเครือข่ายที่ทำด้วยกันที่อื่นหลายๆที่คือหนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสามารถที่เราจะอยู่ร่วมกันได
1: ้มาอยู่ร่วมกับป่าได้ป่าดูแลเราเราดูแลป่าส่วนรุ่นเราแล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อยเก็บเอาข้อมูลต่อแล้วก็ให้เด็กรุ่นใหม่ทำความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นค่ะ
2: เราถูกดูแลปกป้องในขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นผู้หล่อเลี้ยงผู้ดูแลผู้ปกป้องเช่นกันมันอยู่ด้วยกันผ่านภูมิปัญญาผ่านวิธีปฏิบัติผ่านพิธีกรรมเหล่านี้ที่มันน้ำไม่ได้แยกน้ำออกจากป่าไม่ได้แยกป่าออกจากฟ้าไม่ได้แยกพระอาทิตย์ออกจากดวงจันทร์ไม่ได้แยกดวงจันทร์ออกจากดวงดาวแต่ทุกอย่างสามารถแยกป่าออกจากคนด้วยแต่เชื่อไหมว่าคุณเอาคนออกจากป่าได้แต่คุณเอาป่าออกจากใจคนไม่ได้หรอครับ
3: สารคดีชุดวาดหวังเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจสู่สาธารณะมีภาพฝันสังคมพหุสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่าง

0: เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืนค่ะต้องทำงานร่วมกันแล้วก็มันก็ส่วนหนึ่งเนี่ยทำงานกับชุมชนแล้วมีความหวังเห็นวิถีชีวิตทั้งกับตัวเขาเองแล้วกับสังคมใหญ่ด้วยค่ะ
1: อันนี้เป็นโอกาสที่พันธุ์บุรพิสูงเองและผมคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสของสังคมไทยนะครับผมเปิดความรู้ใหม่ๆในการจัดการความแตกเรียนรู้เคารพและยอมรับ

0: 5ไร่ไม่เป็น20 30ไร
1: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินเข้านี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
2: เรือก็ไม่มีกังวลว่า
3: เพลีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
4: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายก่ายกอง
5: นอนมืดกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ
6: ต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
7: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
8: เดือนกันยายุ่นระดับน้ำ3.70 เมตร
0: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
6: เปลี่ยนชีวิตให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกจีนสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่ายังคงก้าวต่อไปก้าวไปข้าง

0: หัวโขน1ชิ้นใช้เวลาทำกี่วันครับบอกเลยว่าที่เกิดเรื่องราวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
1: มาทำหัวโขนนะก็จะไม่เจอกัน
2: ดีใจที่เป็นอาที่มาสอนหนู
1: มันก็คงถึงเวลาที่เขาจะได้มาทำแล้ว
3: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9 โมงทางช่อง 4 โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสาฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ั้งแต่ผมเป็นเด็กจําความได้เลยครับเกิดมาก็เห็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์คุณพ่อเค้าก็ไม่ได้สอนอะไรครับเค้าก็ให้ผมเนี่ยเข้าไปคุกคลีอยู่อุปกรณ์ที่ทําพังบ้างทําดีบ้างครับถ้าเด็กคนไหนที่ได้หยิบจับเป็นค้อนเป็นตัวตอกเนี่ยสิ่งนั้นน่ะจะเป็นการปลูกฝังมาในตัวเพื่อที่เราจะไม่ต้องเหมือนกับโตมาจะไม่ต้องรู้สึกเหมือนเค้าถูกอย่างนี้ครับ

0: งานยัดลายกระบวนการทั้งหมดที่ทำนะครับหลักเลยมี35ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกเลยคือเราต้องใช้เม็ดเงินบริสุทธิ์หรือว่าทองคำนะครับ 99% นำมาหลอมหลอมเสร็จแล้วก็รีดให้เป็นเส้นโครงส่วนเส้นที่2เป็นเส้นยัดลายจะใช้ขนาดเท่ากับเส้นผม2เส้นนำมาพันเกลียวครับแล้วรีดให้แบ่งการออกแบบคือดัดโครงดัดเสร็จแล้วเอาเส้นไส้ในนะครับที่เป็นเส้นเกลียวเนี่ยยัดเข้าไปในฟอร์มที่เราออกแบบไว้อีกทีนึงเดิมยัดลายสากลเขาเรียกว่าฟิลิกรีครับจุดเริ่มต้นพออาณาจักรก็กระจายไปตามที่ต่างๆมาจากทั้งเมซิโดเนียตะวันออกกลางมาอินเดียจีนสุดท้ายมาที่จีนครับแล้วก็อพยพแม่วางคุณพ่อเขาก็ไปเรียนต่อครับจากคนจีนอีกทีนึงครับชื่อคุณลุงสังปานครับมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านกาดเป็นชุมชนเล็กๆชาวบ้านเขาก็สอนทำงานง่ายๆทำแหวนให้เป็นลายเกล็ดแล้วพ่อก็ทำมาเรื่อยๆจนลุงเขาเห็นว่าพ่อเนี่ยเขามีแววที่สังปานเขาก็ไม่มีผู้สืบทอดก็ไม่มีครอบครัวด้วยครับพ่อเขาก็สอนก็มาต่อยอดทำเป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองดึงจากวัฒนธรรมของชุมชนจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวครับเอามาดึงเข้ามาในงานยัดลายอย่างที่บอกมันมีกระบวนการขั้นตอนเนี่ยเยอะย้อนไปเมื่อสักสมัยมันเปลี่ยนนะครับความเป็นอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นช่างฝีมือที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วว่าเขามองเห็นว่างานที่เขาทำ35ขั้นตอนเนี่ยเทียบกับงานที่เป็นอุตสาหกรรมไปขัดอย่างเดียวช่างเชื่อมอย่างเดียวได้ค่าแรงเท่ากันมีสวัสดิการก็ทยอยเอาไปทำในอุตสาหกรรมในโรงงานครับทำให้งานยัดลายเนี่ยเขาก็ไม่ตามกระแสครับเขาก็ยืนหยัดที่จะทำยัดลายต่อไปเพราะเขามองเห็นว่าถ้าเกิดทุกคนไปทำงานที่เป็นอุตสาหกรรมหมดแล้วงานฝีมือมันก็จะค่อยๆหายไปครับ
1: ที่บ้านกาดเนี่ย

0: แต่ว่าก็เหลือที่แม่กับพ่อแดงนี่แหละที่ทำเพราะว่าเรารักงานบอกตรงว่ารักในงานเครื่องเงินนี้มากแล้วก็เป็นคนชอบที่จะคิดพัฒนาแล้วก็ออกแบบเห็นอะไรก็จะออกแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรามักจะมองข้ามเสมอก็ไปหาสิ่งที่ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบครับมาโดยตลอดเรียนไม่จบจบบ้างไม่จบไปเรียนทั้งกฎหมายการท่องเที่ยวบริหารธุรกิจสุดท้ายแล้วไปเจอใกล้ตัวเราที่สุดใกล้กับสิ่งที่ครอบครัวทำที่สุดคือจิตรกรรมงานศิลปะครับงานศิลปะเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดงานที่คุณพ่อทำพอเรียนจบก็ไปวาดรูปขายตามถนนคนเดินเนี่ยครับแต่พอถึงจุดหนึ่งสมมันตายครับเพราะว่าด้วยอุตสาหกรรมไม่ได้เสพงานศิลปะที่เป็นชิ้นมาสเตอร์พีซทำให้กับปะมันไปต่อไม่ได้แล้วพอก็เลยกลับบ้านครับแล้วก็มาอยู่บ้านสัก1ปีมาดูว่าที่บ้านทำอะไรบ้างแล้วก็ไปเจอกับคุณหงครับคุณหงสลาที่เป็นภรรยาครับเขาก็บอกว่าให้ข้อคิดว่าทำสิ่งที่มือเราจับต้องได้เอื้อมถึงได้ครับที่ใกล้ตัวที่สุดพอตั้งแต่เจอคุณหงมาก็กลับมาทำงานยัดลายที่ตัวเองเคยคุกคีอยู่แล้วครับทำให้ง่ายครับพอกลับมาทีสิ่งที่พ่อเขาสอนนะครับว่าให้เราคุกคีกับเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยพอเรากลับมาทำเนี่ยมันทำให้เรียนรู้ใหม่ว่าเราเคยหยิบจับของพวกนี้รู้จักของพวกนี้การสอนของเขาคือการไม่สอนครับคือเขาโยนเครื่องมือให้จนถึงผมกลับไปทําครับเค้าก็วิธีการสอนเค้าเป็นแบบอย่างผมถามว่าพ่อจะทําดอกทานตะวันเนี้ยทํายังไงเค้าหยิบแค่อุปกรณ์ที่เค้าคิดออกมาครับว่าทานตะวันทํายังไงบ้างเค้าโยนให้แล้วก็ให้ผมเนี่ยอยู่กับดอกเนี้ยครึ่งปีก็มีครับบางดอกก็จนกว่าจะเสร็จผิดดอกแล้วเค้าถึงจะกลับมาดูแล้วเค้าบอกว่าถูกต้องแล้วก็เค้าก็บอกชื่นชมว่าระยะเวลาที่ทําเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ต่อยอดของชิ้นงานคือสวยกว่าสิ่งที่คุณพ่อเขาคิดไว้ครับหลักๆเลยคนที่สอนเคยเลยคือคุณพ่อครับคุณแม่กับพ่อเนี่ยเขาจะต่างกันพ่อก็จะสอนแบบไม่สอนเหมือนที่ผมในแนวทางแบบดอกนี้ก็ต้องเป็นดอกนี้เขาจะสอนแบบแพทเทิร์นนี้กระบวนการนี้ต้องใช้พิกลติดแบบสิ่งที่เขาก็ถ่ายทอดเราโดยตรงเลยครับอยู่ในกรอบในหนทางที่แบบไม่ออกนอกลู่นอกทางครับ
0: อย่างของแม่นี่คือแม่เอาให้เส้นเงินให้ไอซ์แล้วก็แบบนิดนึงอย่างเงี้ยไอซ์หักตรงนี้นะข้างบนเนี่ยสมมติกลีบดอกเนี่ยควรจะหักข้างบนนี่ไม่ควรหักข้างเพื่อว่ามันจะได้ออกมาสวยแม่จะสอน
1: หลักเลยผมไม่เคยทิ้งเลยครับ35ขั้นตอนแล้วก็ยัดลายทั้งหมดเลยครับยอดคือกระบวนการที่ทําครับงานยัดลายเวลาทําขึ้นมามันสวยของมันอยู่แล้วแต่ผมกลับมองว่าถ้าเราคนที่ใช้งานอะเวลาเขาติดอย่างเข็มกลัดเนี้ยดูไม่ค่อยเด่นหรือมันจะดูแบนไม่เรียบไม่กลืนกับเสื้อผ้าที่ใส่ผมว่าใช้กระบวนการการเขียนทองทําให้งานแบบจากเป็นแบนก็จะดูเสร็จแล้วเงินมันดำใช่ไหมครับก็เลยเอาไปเพิ่มกระบวนการชุบทองคำขาวเข้าไป
0: นั้นปุ๊บแม่ก็ว่าโอ้ฝีมือลูกเราไปได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอ

0: ี้ยก็แบบรู้สึกแบบปลื้มใจอ่ะที่เขาอ่ะต่อยอดแล้วก็พัฒนาขึ้นแม่ก็รู้สึกแบบแอบไม่ได้บอกกันคนช่างแบบต้องพูดอะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไปแสดงงานก็เราอธิบายอย่างเดียวเนี่ยลูกค้าอาจจะมองภาพไม่ออกครับว่าเทคนิคที่เราทำเป็นยังไงผมก็เลยยกโต๊ะทำเครื่องประดับเนี่ยไปด้วยไปเป็นสิบด้วยแล้วก็ทำให้เขาดูสาธิตงานไปด้วยแล้วก็ดูโชว์หมดอธิบายแล้วสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่ทำให้เขาเห็นภาพว่างานที่เราทำแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับ
2: พอดีตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยดูแลในเรื่องของผู้ประกอบการโอท็อปทั้งประเทศเลยตอนนั้นก็มีการขึ้นทะเบียนอยู่ 30,000 ผู้ประกอบการตัวน้องไอซ์เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไปผู้ประกอบการนี่ก็อายุมากแม่ป้าคุณลุงคุณน้าแต่ว่ามันโดนมากเลยกับคอนเซปต์เรื่องนี้ในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดกายแล้วก็ตามผลงานเข้ามาตลอด
1: ตอนนั้นเราก็ท้อนะครับเพราะมีทั้งคนแบบบอกว่าเป็นเด็กบ้างทำไม่ได้หรอกคือสาธิตไม่ชัดเจนเอามาทำแบบนี้จริงหรือเปล่าเงี้ยเขาบอกว่าต่อไปเรื่อยๆแล้วเราจะประสบความสำเร็จเองครับ
2: ก็เลยเกิดโอกาสที่ต้องเดินทางไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปดูผลิตภัณฑ์ในจุดที่เขาผลิตเลยรีดเม็ดเงินเครื่องไม้เขาออกแบบด้วยอะไรด้วยก็รู้จะเป็นแบบอย่างอนาคตน่าจะภูมิปัญญาได้นะก็เลยส่งเสริมก็เลยเกิดประเด็นว่าไอ้วันนี้ต้องพัฒนาเขาต่อนะซึ่งระยะหลังเนี่ยเขาด้วยความมีเครือข่ายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำเวิร์กช็อปเขาเองจัดอบรมที่ร้านอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งมีอะไรที่มันค่อนข้างเข้มแข็งแล้วอย่าลืมแบ่งปันนะไอ้วันนี้ไอ้ต้องแบ่งปันด้วยเพราะนั้นถ้าเราไม่มีเงินมากเสียบเราวันนี้เขาเร่งจัดเวิร์กช็อปจัดอบรมออกมาสมัครมีคนไปเที่ยวก็จัดอบรมด้วยอะไรด้วยให้ความรู้ไอ้จะไม่หวงเลยเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นข้อดีของเขานะครับนั้นวันนี้ก็เลยจะมีลูกค้ามากมายเครือข่ายก็เริ่มเยอะขึ้น
1: คุณวิทยาเป็นบุคคลหนึ่งที่ทำให้เราไม่ออกนอกลู่นอกทางเขาวางให้เราแบบตรงไปในเป้าหมายที่เราอยากจะทำเสมอครับ
2: วางแผนให้ดีระยะยาวเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าไปท้อถอยนะเดินต่อนะ
3: เอาสิ่งที่นายสอนนี่แหละครับตั้งแต่เด็กๆเลยจนทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู
2: ่เออดีแล้ว
1: เขาก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ผมประสบความสำเร็จในวันนี้ครับเราทำในสิ่งที่เรารักก่อนแล้วผลตอบแทนจะตามมาทีหลังผมก็ยังยึดมั่นคำเขาที่ความสำเร็จมีชื่อเสียงมีเงินทองสิ่งพวกนั้นเป็นสิ่งที่เราเอาติดตัวหรือให้ลูกหลานเราไม่ได้สิ่งสะสมมอบให้ลูกหลานและให้แผ่นดินได้เนี่ยคือเป็นฝีมือแล้วก็คนที่จะความรู้องค์ความรู้เราเนี่ยที่จะให้คนรุ่นหลังต่อไปได
2: ้วันนี้เนี่ยเขาต้องถือว่าเขาเป็นระดับท็อป5ท็อป10ของจังหวัดเชียงใหม่และที่สำคัญระดับประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วอย่างสถาบันส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยที่นี่ก็ได้เชิดชูเขาให้เป็นทายาทนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการได้การเชิดชูเนี่ยมันไม่ได้มีเงินทองมหาศาลของโรงเรียนแค่เกียรติบัตรบ้างเป็นโล่เกียรติคุณอันนี้แหละมันคือเครื่องที่จะทำให้เขามีกำลังใจในการทำงานแล้วก็คนที่ได้เนี่ยมันก็มีเงินให้นะสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบอย่างเป็นเรื่องของคุณธรรมเป็นในเรื่องของความเพียรของเขาถึงได้รางวัล

0: พ่อเขาบอกว่าสิ่งที่เราทำอย่างเราทุกอย่างมันไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งที่เราถูกส่งทอดมาเรื่อยๆถึงเราตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราทำมันให้ดีที่สุดแต่พอเราไม่มีชีวิตเราจะเอาของพวกเนี้ยถ้าคนเข้าหาเมื่อไหร่เราจะต้องบอกว่าเรียนรู้ในสตูดิโอที่สร้างเนี่ยครับเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างนึงเราก็ต้องสอนเข้าไปเพื่อเหมือนกับว่าหวานเมล็ดพันธุ์นะครับคนที่สานต่อหลักๆเลยตอนนี้คือคุณหงสลาครับที่ทำเทคนิคนี้ลายแบบโดยตรงเลยนะครับแต่มีของชุมชนเองของบ้านกาดเองมีอยู่คนหนึ่งที่เขาพยายามจะให้งานนี้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและอยากให้เป็นเปิดแหล่งเรียนรู้เนี่ยเขาผ่านในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้เขาความคิดเขาก็อยากจะทำให้มันกลับคืนมาครับคือตู้แดงครับตอนผมเป็นเด็กนะครับผมเคยบวชภาคฤดูร้อนตู้แดงนั่นแหละเป็นคนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ประเพณี
1: วัดจำลองตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านกาดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
2: การที่วัดลบเกี่ยวกับที่ว่าทั้งแดงแล้วก็ช่างขีดเย็บปักถักร้อยก็มีอันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นขวงปัญญาปัญญาคือปัญญาแล้วเด็กมาที่เข้ามาเรียนเด็กว่ามันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาแตกยอดขึ้นมาแล้วให้เด็กมาเรียนรู้มีเวทีนี้อยู่ตลอดเวลาเวทีแหล่งเรียนรู้แล้วก็ครูภูมิปัญญาเขาก็เต็มใจมาให้เด็กมาสอนเด็กนู่นนี่นั่นเด็กก็เพื่อเพิ่มไปมันก็สนุกไปท้องถิ่นเอาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีของตัวเองการให้เด็กได้เรียนรู้ได้ศึกษามันจะเห็นคุณค่า
0: คือผมมันเรียนที่โรงเรียนบ้านกาดอยู่แล้วครับทั้งบ้านกาดอยู่เป็นมัธยมครับก็เรียนอยู่แล้วว่าจะเอาสิ่งที่ตั้งใจในอนาคตที่จะทำเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยพยายามจะผลักให้คอร์สคือหลักสูตรการเรียนรู้เนี่ยนักเรียนที่โรงเรียนที่ผมเคยเรียนเนี่ยให้มามีส่วนร่วมแล้วก็ฝึกให้เขาเป็นอาชีพถ้าเขาเรียนจบระหว่างที่เขาเรียนอ่ะเขาการทำเครื่องประดับไปด้วยแล้วพอเขาจบเขาจะได้มีหนทางที่เขาจะไปทำต่อได
2: ้
0: คร
2: ับ ก็เคยมาคุยอยู่แล้วก็บอกให้ไอ้ว่าตอนนี้เราทำของเราไปถึงจุดหนึ่งนะอย่าเป็นทุกข์กับตรงนี้จุดหนึ่งหมายถึงว่าถ้าทำเราทำของเรานู่นนี่นั่นเสร็จสับไร้ๆเรามีสักก้อนหนึ่งพอประมาณเราจะเกียรติมาเอามาสานต่ออุดมการณ์ที่วัดเนี่ยให้เป็นแหล่งเรียนรู้จริงๆไอ้หาประสบการณ์เนี่ยก็ให้มันไปตังกว้างๆผลสุดท้ายก็กลับมาลงที่บ้านตัวเองเนี่ยนิดเดียวตรงจุดนี้บ้านกลางจากที่ว่าสามเหลี่ยมพลิมิตหัวกลับเนี่ยให้ไปมาทั่วไปทั้งกรุงเทพไปทั้งเลยไปดูมาแล้วเรียบร้อยผลสุดท้ายให้กลับมาที่นี่ของตัวเองตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนบ้านเราสร้างบ้านเราและสร้างวัดสร้างชุมชนให้เป็นแบบอย่างให้ลูกหลานบ้านเราได้เห็นได้รู้บางข้าวบางคงแล้วยั่งยืนให้ได้เขาบอกว่าผมจะทำอย่างพ่อได้ไม่มีปัญหาเนาะทุกอย่างอยู่เราจะช่วยพ่อแล้วมาถึงวัยลูกเอาเชื่อมกันแล้วก็เดินไปกับทุกพร้อมๆกันเนี่ยตรงนี้เราทำเพื่อบ้านเราน่ะลูกของไอ้โตขึ้นมาฝังตรงนี้ไปอีกน่ะแล้วก็รุ่นลูกพ่อสู่ลูกลูกแม่สู่พ่อแล้วก็สานต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะเป็นอัตลักษณ์คนอยู่ที่นี่ได้
0: คุณพ่อเสียชีวิตตอนอายุ67ครับตอนนั้นเป็นเขาจริงๆเขาก็ป่วยมา

0: แล้วรางวัลที่เขาได้ล่าสุดเป็นครูศิษย์ของแผ่นดินครับเป็นงานที่เขาอยากไปมากต้องไปรับรางวัลแทนเขารางวัลครูศิษย์แผ่นดินก็คือเป็นรางวัลที่สูงที่สุดของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยแล้วครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราครอบครัวตระกูลเราภาคภูมิใจที่สุดว่าเป็นพ่อได้รางวัลนี้ครับเป็นสิ่งที่รอคอยมานานกลับเอารางวัลมาให้เขาเขาก็ได้ทันได้เห็นอยู่นะครับเขาก็ได้จับโล่รางวัลได้ดูสัก2วันหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตปีครับเขาพูดไม่ได้แล้วผมเห็นจากแววตาเขาถือแล้วก็เขามองประมาณ2นาทีครับโดยที่ไม่ขยับอะไรเลยคุณพ่อก็คือเป็นทั้งครูคนแรกของผมเลยครับสอนทั้งเทคนิคยัดลายทั้งหมดโดยที่เขาไม่ที่เขาให้มามันมีคุณค่าที่มันมากกว่าตัวเงินทองที่เขาให้มาครับงานที่เขาพยายามทําแล้วก็ถือมาโดยตลอดโดยที่ไม่ทิ้งมันทางครับเขาถือมันเหมือนใส่พานมาให้เราแล้วก็ถึงเวลานึงที่เขาส่งต่อผมก็มีหน้าที่รับต่อครับสิ่งนั้นไม่มีคุณรู้สึกขอบคุณแล้วก็โหไม่ยอม
1: ตำราของพ่อแดงเนี่ยเขาจะเขียนเกี่ยวกับพวกดอกไม้อย่างนี้นะเนาะคุณพ่อพ่อแดงเขาก็จะวาดเป็นรูปออกมาใช้กี่เซนแล้วก็บันทึกไว้กลีบประมาณ5กลีบหน้าเขาก็จะบันทึกไว
0: ้เป็น1ใน5ดอกไม้ประจำตระกูลครับก็จะมีสิ่งงานดอกไม้ที่คุณพ่อเขาคิดไว้ตั้งแต่แรกในตำราของเขานะครับที่เขาจดไว้มีเป็นร้อยดอกของมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนการหรือความงามของชิ้นงานเดียวคุณพ่อเขายึดมั่นที่จะทำสิ่งนี้เรื่องราวมาตั้งแต่นั้นเลยครับทำจนตัวตายครับทุกวันก่อนที่เขาเสียชีวิตกว่าที่เขาจะได้มาเขาต้องแลกกับสุขภาพแลกกับนางว่าพ่อจะทำให้เราเห็นคุณค่าของเรื่องราวกว่าจะมาถึงแล้วมาเจอชิ้นงานอีกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยกว่ามันจะได้หมดมาเราเห็นมาแล้วเรารู้สึกทำให้ตัวเองมีคุณค่าว่าเออเราสามารถสร้างสรรค์งานพวกเนี้ยได้ออกมาได้มีคนที่เขาต้องการทําให้ครอบครัวเราเดินต่อไปได้งานเราทํางานต่อไปได้แล้วงานที่ผู้ใครเขาไม่ได้แบบเราเสมอว่าเขาจะใช้ในงานแต่งงานลูกสาวเขาให้ลูกสะพายไปจนถึงไม่รู้กี่รุ่นนะครับนี่แหละคือคุณค่ามันมาตั้งแต่ต้นทางจนถึงงานเนี้ยมันเป็นเหมือนทุกวันนี้ผมก็ยังต้องเรียนรู้กับงานไม่มีวันหยุดครับเรียนรู้กับมันทุกวันว่ามันยังไม่สมบูรณ์เสมอมันก็อยากจะทําต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็พ่อก็เห็นมาโดยตลอดถ้าเขาผมก็ยังทําต่อไปแล้วก็อยากจะตั้งไว้แล้วก็ส่งให้หลานเขาพ่อสอนในแบบที่พ่อสอนเลยครับเริ่มจากให้เขาคุกคีงานทุกวันเขาก็จะวนเวียนอยู่

รอบตัวผมตลอดเวลาหยิบจับนั่นทํานี่จนถึงตอนที่เขา5ขวบเขาสามารถเผาเม็ดไข่ปลาได้ตัดคือแนวทางที่ส่งมาจากพ่อต่อให้กับชุมชนสิ่งที่พ่อเขาสร้างขึ้นมาทั้งหมดให้ชุมชนต่อแล้วก็ส่งต่อให้คืนสู่แผ่นดิน

0: ันอุ้ยไอ้ยะไหนคนขายบอกว่าแล้วทำไมเตะปังเวอร์เหมือนอืมไปดีกว่าถอยดีกว่าม
1: ีอะไรหรอต้นกล้า
2: ก็หมวกของรถถังอะเหมือนหมวกของต้นกล้าเลยอะ
1: เหมือนกันมันไม่ดีหรอมันก็เด่นอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ดีหรอกต้นกล้าและเกลียดเรื่องบังเอิญจริง
3: ๆเรื่องบังเอิญที่ดีๆก็มีนะ
1: เรื่องบังเอิญไหนหรอฮะ
3: ในสมัยพุทธกาลเรื่องบังเอิญที่กลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนจนทุกวันนี
2: ้เรื่องอะไรเหรอฮะหลวงอา
3: หลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วในวันขึ้น15ค่ำเดือนจันทร์เสวยมาคฤหัส
4: พระอาจารย์โกฏัญญะท่านจะไปที่ใดหร
5: ือก็ของพระสัมมาข้าเองก็เช่นกัน
6: เป็นไปได้ยังไงเนี่ยพวกเรา
3: เพราะพระบารมีพระองค์ท่านทำให้เรามีจิตตรงกัน
5: ไม่ใช่แค่พวกเราห้าคนนะพวกท่านเหตุมาดเกิดได้ตามธรรมชาติปกติทั่วไปแน่นอน
7: ภิกษุเป็นพันๆรูปต้องเกิดจากบุญญาธิการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ข้าเองก็เชื่อเช่นนั้น
7: งั้นจะรีรออะไรอีกล่ะพวกเรารีบไปกันเถอะ
5: ไม่ความศรัทธาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีพลังเล่าสาวกมาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายเช่นนี้แท้
4: เป็นสิ่งน่าอันแห่งนี้เหล่าเอหิภิกขุ 1,250 รูปมาร่วมชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อขอฟังโอวาทปาติโมกโอวาทสามหลักธรรมที่เป็นหัวใจแห่งพระธรรมคือการทำความดีให้ถึงพร้อมการและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์
8: ท่านดูสิพระภิกษุสงฆ์ที่พระองค์ทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองพระภิกษุสงฆ์ผู้ที่ล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ที่ได้อภิญญาหกหรือญาณขั้นสูงมาชุมนุมกันในวันพระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์ช่าง
9: สาธุ
3: นี่แหละคือความบังเอิญในสมัยพุทธกาล
2: โอ้วันเดียวเนี่ยนะเกิดเรื่องขนาดนี้เลยเหรอ
1: นั่นสิหลวงอ้อ
3: มีทั้งพระเจ้าบวชให้แถมยัง